0: breakfast. And the last one. She put her backpack, right? She is going to school. Okay. You can say, I get up in the morning.
1: I get up in the morning.
0: Okay. And then
1: I
0: take a shower in the morning. What about next one? I brush my teeth in the morning. เราต้องบอกว่า I brush my teeth. I brush your teeth ได้ไหมคุณครูแปรงฟันนักเรียนได้ไหมคะไม่ได้อ่ะโอเค everyone repeat after teacher again. I brush my teeth in the morning.
1: I brush my teeth in the morning.
0: Okay. I have breakfast in the morning. The last one, I go to school in the morning.
1: I go to school in the morning.
0: Very good. Okay. Time to turn to the student. Okay. Who wants to be the first one? ใครอยากเป็นคนแรกนะคะที่อ่านประโยคนี้พูดประโยคนี้ด้วยตัวเองวันนี้มีกี่ภาพ5ภาพ raise your hand if you can speak. Okay. Mr. Thank you. Okay. Teacher asks you first, okay? Okay, thank you. Let me ask you first.
2: Okay.
0: What do you do in the morning?
2: I get up in the morning.
0: Very good, thank you. Clap your hand for thank you. Okay. แบบนี้นะคะง่ายๆภาพที่2ภาพที่2ใครจะเป็นคนตอบได้ Raise your hand. Okay, group 3 you got 1 point. Okay, Wea ค่ะ Take the microphone please. Okay, Wea, what do you do in the morning?
3: I take a shower in the morning.
0: I take a shower in the morning. Very good. Sit down. Group one, you got 1 point. อย่าลืมเขียนคะแนนนะคะทุกครั้งที่ทีเชอร์บอกว่าให้คะแนนเนี่ยทั้งกลุ่มนะคะสามารถเขียนคะแนนเพิ่มได้บนหัวกระดาษด้านขวานะคะโอเคเวลาที่คุณครูนำใบงานไปตรวจคุณครูก็จะบวกคะแนนให้พวกเราไปทุกครั้งนะคะโอเค the next one the third one brush my teeth โอเคณเดชค่ะ group 6What do you do in the morning?
4: I brush my teeth in the morning.
0: Yes, very good. Clap your hand for your friend.
4: Good job.
0: Next one. The next one. Okay. Boss, นะคะ Boss, what do you do in the morning?
5: I have breakfast in the morning.
0: You have breakfast in the morning. Very good. Next one. Okay. Pun.
6: I go to school in the morning.
0: You go to school in the morning. Very good. Okay, next one. เมื่อสักครู่เราพูดถึงช่วงเวลาในตอนเช้าใช่ไหมคะกิจวัตรในตอนเช้าว่าเราทำอะไรกันบ้างนักเรียนอาจจะมีกิจวัตรที่เพิ่มเติมจากอย่างเมื่อสักครู่ก็สามารถใช้คำอื่นๆแทนได้นะคะต่อไปจะเป็นช่วงเวลาอะไรเอ่ย Afternoon. Okay, everyone, could you please repeat after teacher? What do you do in the afternoon?Okay, we don't pronounce the because it afternoon is start with a okay เสียง afternoon นะคะเป็นเสียงออ่างเป็นเสียงสระเราจะไม่อ่าน the ว่า the แต่เราอ่านว่า the okay one more time what do you do in the afternoon
1: what do you do in the afternoon
0: very good okay you have the way to answer you can put the verbs here for example I haveLunch in the afternoon. Okay. And the next one, what is it?
7: Read
0: some books, right? You can say, I read books in the afternoon.
1: I read books in the afternoon.
0: In the afternoon. Okay. You can say, I read books, or you can say, I read a book. It's okay. นักเรียนอาจจะหมายถึงนักเรียนอ่านหนังสือแค่เล่มเดียวต่อหนึ่งวันก็ได้นะคะหรือถ้าเรารู้สึกว่าในช่วงบ่ายเนี่ยเราอ่านหนังสือมากกว่า1เล่มนักเรียนก็ไม่ต้องใส่อะลงไปนักเรียนก็บอกว่า I read some books in the afternoon แบบนี้ก็ได้นะคะต่อไปภาพนี้นะคะ2ภาพสอนนักเรียน2คน There are two students in this picture What are they doing เขากำลังทำอะไรอยู่คะไม่ได้อ่านอย่างเดียวมีลักษณะเหมือนการเขียนด้วยแปลว่าเขาทำอะไรนะภาพที่เพื่อนใบ้ครั้งที่แล้วจำได้ไหมคืออะไรทำการบ้านภาษาอังกฤษก็คือ do homework ใช่ไหมคะโอเค we can say I do homework in the afternoon
1: I do
0: Okay, who wants to answer the first picture? เหมือนเมื่อกี้ใครอยากจะพูดประโยคนี้มีไหมคะใครพูดได้บ้างเวียต้องแบ่งให้เพื่อนในกลุ่มพูดแล้วล่ะหนึ่งคนมีไหมคะนอกจากเวียมีอีกไหมไม่งั้นเวียจะได้เบิ้ลคะแนนคนเดียวเลยนะกลุ่มอื่นยอมไหมยอมใช่ไหมโอเคเบอร์เกอร์เดี๋ยวแบ่งคะแนนให้เบอร์เกอร์หน่อยนะคะโอเค
7: I have lunch in the afternoon
0: I have
7: lunch
0: lunch in the afternoon very good clap your hand for burger okay next one I ใครตอบคะมีแต่คนอยากตอบซ้ำใช่ไหมแล้วคนอื่นล่ะคะมีไหม Group 5 Group 4 This one is read book I read book in the afternoon Who want to say it? Okay Group 3 Group 3 You can say I in the afternoon
8: I read a book in the afternoon.
0: You read your books in the afternoon. Very good. Okay. And the third one, do homework. Do homework. Who want to say this sentence? Okay, good five. Okay, what do you do in the afternoon?
5: I do homework in the afternoon.
0: Okay, very good. Clap your hand for yourself. Good job. Okay. ให้ตัวอย่างไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นช่วงเวลาตอนอะไรเอ่ย in the evening เช้าไปแล้ว morning คือตอนเช้า afternoon คือตอนบ่ายและ evening ก็คือตอนเย็นนะคะในช่วงเย็นนักเรียนทำอะไรบ้างนักเรียนดูภาพก่อนนะคะว่าภาพบอกคำศัพท์อะไร what is it give me the verb only verb the words read right she reads something what is he doing he is playingBasketball. What about this one? He's playing guitar. What is he doing? He's singing. And they are having dinner, right? So what do you do in the evening? ใครอ่านหนังสือตอนเย็นบ้างมีไหมหนังสือการ์ตูนหนังสือนิยายอะไรก็ได้มีไหมคะมีใครที่อ่านหนังสือตอนเย็นบ้างมีไหมไม่มีใช่ไหมคะถ้าเกิดมีนักเรียนอ่านหนังสือตอนเย็นนักเรียนก็สามารถบอกได้ว่า I read a book or I read some book in the evening นะคะตัวแรกเสียงของเขา evening เป็นเสียงออ่างใช่ไหมคะเป็นเสียงสระเพราะฉะนั้น the ตัวนี้จะออกเสียงว่า the นะคะเหมือนกับ in the afternoon เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราตอบพร้อมกันนะคะโอเคไหมโอเค everyone are you ready โอเคLet me ask you first. What do you do in the evening?
1: I read
0: books in the evening. One more time.
1: I read
0: a book in the evening.
1: I play basketball in the evening.
0: ไม่เดอะนะคะ D. Okay. Next one.
1: Guitar in the evening.
0: I sing in the evening.
1: I sing in the evening.
0: Okay, and I have dinner in the evening. ถูกต้องนักเรียนต้องฝึกพูดเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ใบงานนะคะมีช่วงเวลาที่นักเรียนจะต้องสัมภาษณ์เพื่อนแล้วก็ต้องบอกข้อมูลของตัวเองด้วยนะคะต่อไปเมื่อสักครู่เป็นช่วงเย็นนะคะต่อไปจะเป็นช่วงเวลาอะไรเอ่ย at night ในช่วงค่ำๆแล้วนะคะค่ำๆแล้ว what do you do at night ในช่วงเวลากลางคืนนักเรียนทำอะไรบ้างนะคะนักเรียนก็ใช้ภาพนะคะในการไกด์คำศัพท์ของตัวเองได้อย่างภาพแรกคืออะไรเอ่ย brush my teeth the next one watch TV and the last one go to bed right okay everyone what do you do at night
1: I
0: brush my teeth at night. Okay, next one.
1: I watch TV at night.
0: And the last one. I go to bed at night. Okay, this โอเคนักเรียนทบทวนคำศัพท์ไปแล้วนะคะคำศัพท์จากครั้งที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นใบงานนะคะหรือว่าบัตรคำนักเรียนก็สามารถนำมาใช้ได้นะคะโอเคเพื่อเป็นการทบทวนนะคะระหว่างประโยคและคำตอบนักเรียนจะได้รับชุดใบงานที่20นะคะ matching Q&A นะคะนักเรียนเอาออกมาเลยนะคะคลี่ใบงานออกมาเลย Student on the LTV 7 I think you got the sheet the worksheet number 20 already okay I cut a piece of paper which is question and answer you have to match it together นักเรียนต้องจับคู่นะคะระหว่างคำถามและคำตอบให้ถูกต้องให้นักเรียนลองวิเคราะห์ดูว่าคำตอบข้อไหนที่สอดคล้องกับคำถามนะคะหรือคำถามอะไรที่สอดคล้องกับคำตอบนะคะให้แต่ละกลุ่มช่วยกันลองจับคู่ดูว่าถูกต้องหรือไม่แล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทาง take your time

โอเค everyone time's up time's up โอเคโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ให้เปลี่ยนคำตอบแล้วนะโอเคเก็บมือไว้ที่ตัวเองโอเค time's up นะโอเค student on the LTV have you finished นักเรียนปลายทางจับคู่เสร็จเรียบร้อยหรือยังคะตอนนี้เพื่อนเพื่อนต้นทางจับคู่คำศัพท์กับคำถามเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยว่าเรามีทั้งหมดกี่คู่คะคำถามกับคำตอบมีทั้งหมดกี่คู่4ใช่ไหมคะโอเคเราจะมีคำถามนะคะ4คำถามแล้วก็มีคำตอบให้4คำตอบมาจับคู่กันเดี๋ยวเรามาดูเฉลยข้อแรก Can you read it for me please What do you do after school โอเคหลังเลิกเรียนเรา

0: ทำอะไรนะคะนี่ก็คือคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองถามว่า What time do you have lunch เราทานอาหารกลางวันตอนกี่โมงนั่นเองต่อไป the first one When do you watch TV When ก็คือเมื่อไหร่นะคะเราดูทีวีเมื่อไหร่นั่นเอง And the last one What time do you have breakfast เราทานอาหารเช้าตอนกี่โมงนั่นเองนะคะและคำตอบก็อยู่ตรงนี้ The first one who want to answer the first question ใครคิดว่าข้อแรกเราจับคู่ได้ถูกต้องบ้างมีไหม raise your hand if you are sure for your answer okay ทุกคนตอบได้เลยนะคะข้อแรก what do you do after school คำตอบคือ
1: I play football
0: very good okay นักเรียนให้คะแนนตัวเองด้วยนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเราทำอะไรหลังเลิกเรียนจากช้อยสี่ข้อนี้นะคะข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือ I play football very good I hope the student on the LTV got one point ครูคิดว่านักเรียนปลายทางน่าจะได้นะคะคะแนนข้อนี้ข้อที่สอง What time do you have lunch The answer is What is your answer Everybody What is your answer At 12 o'clock, that's right. โอเคเขียนคะแนนของตัวเองลงไปนะคะต่อไป the third one. When do you watch TV? At night. ต้องนะคะ And the last one. What time do you have breakfast? At 7 o'clock. โอเคลองดูเฉลยแล้วก็เช็คคะแนนให้เรียบร้อยนะคะถ้ากลุ่มไหนแมทช์ไม่ถูกต้องก็ลองเปลี่ยนคำตอบแล้วสังเกตความสอดคล้องของมันอีกทีหนึ่งนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตรวจคำตอบได้เลยนะคะตามนี้โอเคถ้าได้คะแนนเรียบร้อยแล้ว Can I move on? Can I move to the next page? โอเคครูไปต่อเลยนะคะโอเคทีนี้นะคะเรามา take a look at your worksheet number 21ตอนนี้นักเรียนทำมาถึงใบงานที่21แล้วไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเยอะมากๆนะคะ Share your routine นะคะOkay, everyone look at the instruction first คำสั่งนะคะบอกว่า use your routine to answer the following questions ก็ให้เรานะคะใช้ข้อมูลของตัวเราเองนะคะกิจวัตรของเราเนี่ยตอบคำถามทั้ง7ข้อในใบงานนี้นะคะทีเชอร์จะค่อยๆพานักเรียนสำรวจตรวจสอบนะคะคำถามว่าโจทย์ถามอะไรแล้วนักเรียนก็จะสามารถเขียนคำตอบได้นะคะทำไมถึงจะสามารถเขียนคำตอบได้เพราะว่าทิชชู่ปิ่นจะให้ตัวอย่างไปด้วยแล้วนักเรียนก็ปรับเป็นข้อมูลของตัวเองนั่นเอง Everyone are you ready
1: Yes
0: Okay Student on the LTV can you prepare this worksheet or if you don't have any worksheet you can write down in your notebookนักเรียนปลายทางถ้าเกิดไม่มีใบงานก็สามารถจดคำถามนะคะแล้วก็เปลี่ยนคำตอบเป็นของตัวเองลงสมุดนะคะหรือว่ากระดาษก็ได้นะคะคำสั่งให้เราตอบคำถามใช่ไหมคะ The first question is what time do you get up in the morning เขาถามอะไรเอ่ยข้อแรกนักเรียนตื่นนอนตอนกี่โมง What time do you get up in the morning everyone what time let's think about it นักเรียนตื่นตอนกี่โมงไหนลองคิดดูนะคะวิธีการตอบคำถามนี้เขาถาม you เราก็ต้องตอบ
1: I
0: นะคะถาม you ตอบ I นะคะ I get up นะคะ you have to start with the subject เราจะเริ่มที่ประธานในประโยค I ตามด้วยกริยาที่เรากระทำนั่นเองนะคะ I get up เมื่อจะบอกเวลาใช้ at นะคะ at จะแปลว่าจุดให้นำไว้ข้างหน้าจุดเวลาที่เราจะบอกนั่นเอง I get up at 5:30 a.m.ทิชชู่ปิ่นจะตื่น 5:30 ทุกวันนะคะตรงนี้นักเรียนก็สามารถนำข้อมูลของตัวเองเนี่ยมาใส่ไว้ตรงนี้ได้แต่ก็ต้องออกเสียงให้ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคนักเรียนปลายทางก็สามารถเขียนคำตอบไปพร้อมกันได้เลยนะคะ

เดี๋ยวนักเรียนจะต้องออกเสียงพร้อมกันด้วยกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใบงานถัดไปนักเรียนต้องใช้คำถามในการถามเพื่อนด้วยโอเคเขียนคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเค everyone could you please repeat after teacher everyone eyes on me thank you everyone repeat after teacher what time do you get up in the morning very good เดี๋ยวนักเรียนจะต้องถามแบบนี้กับเพื่อนๆด้วยนะแต่ตอนนี้เขียนข้อมูลของตัวเองก่อน number two ถ้าคำศัพท์ตรงนี้เป็นเสียงสระเป็นเสียงออ่างต้องจากเดอะต้องอ่านเป็นดินะคะ what do you do in the afternoon ในตอนบ่ายเราทำอะไรนะคะกิจกรรมตอนบ่ายนักเรียนทำอะไรของทีเชอร์ปิ่นคือ I study PE in the afternoon นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะฉันเรียนวิชาพละศึกษาในตอนบ่ายแล้วถ้าเป็นนักเรียนล่ะนักเรียนจะเลือกใช้คำศัพท์อะไรสิ่งใดที่นักเรียนทำในช่วงบ่าย I play football I study math แล้วแต่นักเรียนนะคะว่านักเรียนเลือกกิจกรรมอะไรนะคะ

าคำศัพท์คำไหนที่นักเรียนไม่ทราบนักเรียนก็สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าจะเป็น dictionary นะคะ internet หรือถามทีเชอร์ปิ่นก็ได้จุดตรงไหนที่เราเขียนยังไม่ได้เราก็สามารถเว้นไว้นะคะเขียนภาษาไทยแล้วก็ค่อยไปค้นหาคำศัพท์เพิ่มเติมภายหลังก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับนักเรียนปลายทาง

0: เรามีทั้งหมด7คำถามด้วยกันงั้นเราจะไปกันต่อ Can I move to the next one ไปต่อเลยได้ไหม
1: ได
0: ้ไปต่อเลยนะคะโอเค next one the third oneDo you watch TV at night? What time? เขาถามว่าเราดูทีวีไหมตอนกลางคืนถ้าดูแล้วดูกี่โมงนะคะสามารถตอบได้ Do you watch TV at night? นะคะได้ดูทีวีหรือเปล่าถ้าดูดูกี่โมงนะคะถ้าเกิดว่าดูให้ตอบว่า Yes I do I watch it at แล้วตามด้วยเวลานะคะแต่ถ้าเราไม่ดูทีวีตอนเราไม่ดูทีวีเลยนะคะตอนกลางคืนเราก็บอกว่า no I don't ไม่ได้ดูนะคะนักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะตอบอะไรนะคะตามตัวอย่างนี้เลย yes I do I watch TV at 8 p.m. or if you don't want to watch you can say no I don't

0: Okay. Yes or no? It's up to you. It depends on you. นะคะขึ้นอยู่กับนักเรียนแล้วนะคะ Okay. Have you finished? Can say หรือยังเอ่ย
1: Yes.
0: Okay. Can I move? I move to the next one.
1: Yes.
0: The fourth one.
1: What time do you have lunch on Sunday?
0: เราทานอาหารเที่ยงเนี่ยในวันอาทิตย์ตอนกี่โมงปกติวันหยุดวันสุดสัปดาห์วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราทานข้าวเที่ยงกี่โมงอ่ะลองคิดดูนะคะวิธีการตอบนะคะ you have to start with the subject first I have lunch at ตามด้วยเวลาที่นักเรียนทานอาหารเที่ยงนะคะถ้าในวันหยุดเราอาจจะไม่เร่งรีบมากเราอาจจะทานอาหารเที่ยงเลทออกไปหรือว่าเช้าออกไปเล็กน้อยนะคะอย่างคุณครูก็ทานอาหารเที่ยงประมาณบ่ายโมงแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเรามาโรงเรียนเราทานข้าวเที่ยงกี่โมงคะ11โมงครึ่งก็คือ half past 11หรือว่า 11:30 นะคะ

Let's think about the time. Okay, ลองทบทวนตัวเองว่าตัวเองทานข้าวตอนกี่โมงนะคะต่อไป number 5 everyone number 5 when do you do your homework and what time นักเรียนทำการบ้านน่ะตอนไหนและเวลาเท่าไหร่นะคะ you start with I do homework at เมื่อถาม when นะคะก็คือถามว่าเมื่อไหร่ที่เราทำนะคะถ้าเกิดเราไม่อยากจะเจาะจงเวลาเราก็บอกว่า I do homework after school แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการบอกได้เหมือนกันนะคะบอกช่วงเวลาได้ I do homework at night I do homework in the evening แบบนี้ก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับนักเรียนนะคะสะดวกที่จะตอบแบบไหนแต่ขอให้มันอยู่ในขอบเขตที่เขาถามว่า when ก็คือตอนไหนถ้านักเรียนสะดวกตอบเป็นเวลาเลยเจาะจงเวลาเลยก็ได้ถ้าไม่สะดวกเจาะจงเวลาเราไม่ได้ดูนาฬิกาก็บอกเป็นช่วงเวลาได้ in the morning in the afternoon บางคนชอบทำการบ้านตอนเช้ามีไหม

โอเค can I move to the next one ตรงนี้นักเรียนเปลี่ยนได้นะคะเป็นช่วงเวลาก็ได้หรือเป็นจุดเวลาก็ได้นะคะ the sixth what time do you go to bed what time do you go to bed นักเรียนเข้านอนเวลากี่โมง start with I go to bedและเจาะจงเวลาไปเลยนะคะเพราะโจทย์ถามว่า what time what time ถ้าถามว่า when สามารถตอบเป็นช่วงเวลาก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เขาถาม what time แปลว่าเขาต้องการให้เราเจาะจงเวลาไปเลยว่ากี่โมงนะคะเขานอนกี่โมงก็เขียนเวลาลงไปนะคะแต่ตอนพูดต้องพูดให้ตรงกับที่เราเขียนลงไปนะแล้วก็ตรงกับความเป็นจริงนะคะ

เตรียมคำตอบของตัวเองให้ดีเพราะเดี๋ยวทีเชอร์จะถามนะคะถามข้อมูลของเราเราก็ตอบตามที่เราเขียนมานั่นแหละ The last one The last question number 7 When do you do exercise and what time Do you do exercise นักเรียนได้ออกกำลังกายกันบ้างไหมคะโอเคนะคะนักเรียนสามารถตอบว่า I do exercise at หรือตอบเป็นช่วงเวลาก็ได้เช่นกันเมื่อถามว่า when นะคะ For example I do exercise at 5:30 p.m. or you can say I do exercise in the evening ฉันออกกำลังกายช่วงเย็นก็ได้ I do exercise in the afternoon ก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ตื่นเช้าๆมาวิ่งเลยมีไหม I do exercise in the morning in early morning แบบเช้าตรู่เลยมีไหมดีมากอ่ะเขียนลงไปเลยค่ะ

นักเรียนไม่จำเป็นต้องเขียนเหมือนทีเชอร์ปิ่นทุกข้อก็ได้นะคะใช้คำตอบของตัวเองหรือว่าใช้ความรู้เดิมนะคะเขียนคำตอบให้มันหลากหลายขึ้นก็ได้ค่ะแต่ทีเชอร์ต้องให้ตัวอย่างเป็นการไกด์นะคะให้นักเรียนได้นำคำตอบออกมาให้ได้เท่านั้นเองนะคะเรื่องนี้ไม่ยากนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของนักเรียนถูกต้องไหมโอเค Have you finished ใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นสิคะ raise your hand if you finish raise your hand if you finish โอเคโอเคตอบคำถามหมดเลย7ข้อเลยดีมากเดี๋ยวทีเชอร์จะถามเดี๋ยวทีเชอร์จะสุ่มถามนะคะ7ข้อ

0: Okay, everyone, time's up, time's up. Okay, get ready นะคะเตรียมคำตอบของตัวเองให้พร้อมนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะถามคำถามแรกแต่ใครจะเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวทีเชอร์จะสุ่มนะคะหรือมีใครอยากจะตอบข้อแรกก่อนไหมแล้วรู้สึกว่าตอบข้อนี้ง่ายแล้วเลือกตอบเองเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเปิดโอกาสให้ตอบเองก่อนดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปถามนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูจะถามนักเรียนปลายทางก่อนนะคะ Hey student on the LTV 7 what time do you get up in the morning ให้นักเรียนปลายทางตอบก่อนนะคะและนักเรียนต้นทางก็ต้องตอบเช่นเดียวกันโอเค Who wants to be the volunteer who want to answer this question มีใครจะตอบคำถามข้อนี้ก่อนไหมวันที่เราจะสุ่มนะคะโอเค I will randomเดี๋ยวคุณจะสุ่มนะคะวันนี้วันที่โอเคเอาเลข23 who is 23เลขที่23ใครเอ่ย raise your hand โอเคคนสวยของครูนะคะโอเค stand up please and grab your microphoneI need 7 students นะคะนักเรียน7คนในการตอบคำถามนะคะเพื่อนๆปลายทางตอบไปแล้วต้นทางก็ต้องตอบด้วยเหมือนกันโอเค Are you ready? Let me ask you first okay Let me ask you first you have to listen first What time do you get up in the morning?
1: I get up at 5:13 a.m.
0: 5:30 โอเค 5:30 ตื่นนอนตอนตีห้าครึ่งเหมือนครูปิดเลยใช่ไหมโอเค nice sit down please โอเค the next one เดี๋ยวคุณครูให้ตัวอย่างไว้ดูประกอบด้วยนะคะ student on the LTV first what do you do in the afternoon okay. ให้นักเรียนปลายทางตอบก่อนนะคะต่อไปนักเรียนต้นทางของครูมีใครจะเลือกตอบข้อนี้ด้วยตัวเองก่อนไหมมีใครอยากตอบข้อนี้ไหมไม่มีจะสุ่มต่อไปนะคะโอเคเบอร์เกอร์ first เบอร์เกอร์ what do you do in the afternoon อ่านได้นะคะอ่านชีทของตัวเองก็ได
2: ้ I play ping pong in the afternoon
0: you play ping pong in the afternoon you can you can sit down thank you เบอร์เกอร์บอกว่า I play ping pong หรือว่า I play table tennisin the afternoon นะคะดีมากต่อไป the third one do you watch TV at night and what time student on the LTV do you watch TV at night and what time นักเรียนปลายทางตอบอยู่นะคะหรือตอบแล้วนะคะต่อไปต้นทางคนไหนอยากจะตอบข้อนี้มีไหมโอเคค่ะเชิญค่ะ grab your microphone please
3: No, I not.
0: No, I don't. Okay, thank you so much. เรียบร้อย Number four. What time do you have lunch on Sunday? Student on the LTV, what time do you have lunch on Sunday?

0: คเพื่อนเพื่อนปลายทางตอบไปแล้วนะคะข้อนี้มีใครอยากตอบไหมเอ่ยโอเคปลายฟ้าBy far, what time do you have lunch on Sunday?
1: No, I'm not have lunch on Sunday.
0: Oh, you don't have lunch on Sunday. By far, ก็ไม่ทานอาหารเที่ยงในวันอาทิตย์นะคะ Okay. It depends on you นะคะเรื่องราวเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นไม่มีถูกผิดตายตัวนะคะแล้วแต่ว่ากิจกรรมของใครเป็นอย่างไร Thank you, By far. ต่อไป number 5. When do you do your homework and what time? Student on the LTV.When do you do your homework and what time? นักเรียนปลายทางทำการบ้านตอนไหนและกี่โมงนะคะนักเรียนปลายทางทำตอนไหนไม่รู้แต่ต้นทางต้องรู้มีใครจะตอบไหมโอเคเอวาค่ะ
2: I do homework at 9 p.m.
0: Okay, thank you so much. I clap your hand for your friends. Okay.ทุกคนที่ตอบเมื่อสักครู่นะคะทุกคนที่ตอบจะได้คะแนนอย่าลืมเขียนคะแนนไว้มุมขวาบนของใบงานด้วย Number 6 student on the LTV 7 please answer me this question what time do you go to bed okay Mr. Thank you want to answer this questions what time do you go to bed thank you
3: I go to bed at 9:30 p.m.
0: Okay. You go to bed at
3: 9:30 p.m. 13 p.m.
0: Okay. Nice. Very good. Not too late. นะคะไม่ดึกเกินไปนะคะต่อไป the last one. When do you do exercise and what time? Student on the LTV. When do you do exercise and what time? นักเรียนปลายทางออกกำลังกายตอนไหนแล้วก็กี่โมงอย่าลืมบอกทีเชอร์ด้วยนะคะต่อไปต้นทางอยากตอบมากเลยนะคะRifle ค่ะวันนี้ Rifle ตอบด้วยดีมากโอเค Rifle when do you do exercise
4: and what time? I don't
0: you don't exercise okay it's okay thank you sit down please Rifle บอกว่า Rifle ไม่ได้ exercise เลยนะคะ you can say I don't do exercise that's it นะคะพูดง่ายๆก็คือไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ทำไม่เป็นไรนะคะแค่รู้วิธีการตอบคำถามก็พอนะคะต่อไปดีมากๆนะคะเป็นใบงานที่22นั่นเองนะคะหรือ worksheet number 22 my friends routine นะคะเป็นกิจวัตรประจำวันของเพื่อนเรานะคะส่วนตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องนำคำถามนะคะไปถามเพื่อนๆของตัวเองนะคะโอเค look at the instruction first everyone eyes on me
5: eyes on you
0: everyone take look at theinstruction first ดูคำสั่งก่อนนะไม่เหมือนกับเมื่อสักครู่นะคะคำสั่งบอกว่า work in pairs ในนักเรียนลองจับคู่กันในโต๊ะดูนะคะในโต๊ะลองจับคู่ดูใครที่เป็นเศษก็คู่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะโอเคบางกลุ่มมี5บางกลุ่มมี6ก็สามารถจับเป็นคู่ได้ถูกต้องไหมโอเค everyone you have to ask your friend about his or her routine and write down the answers belowนักเรียนต้องถามเพื่อนและบันทึกข้อมูลของเพื่อนลงไปนะคะ I will give you example ถ้าเราจะถามเพื่อนนะคะเราก็ถามข้อมูลของเพื่อนไปก่อนถามเหมือนที่คุณครูปิ่นถามเราเลยนะคะดูไปงานสิคะโอเคทีนี้เราลองคุยกันดูในโต๊ะนะคะแล้ววิธีการตอบวิธีการเขียนข้อมูลทีเชอร์จะบอกให้นะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะว่ามันจะไม่เหมือนกันนะคะดูที่บอร์ดก่อน Everyone eyes on me
5: eyes on
0: me
5: eyes on you
0: Group 5 eyes on me Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 eyes on me okay For example the first one ที่ชอถามว่า What time does he or she get up คุณครูใช้ตัวการ์ตูนนะคะผู้ชายนะคะมาเป็นตัวอย่างคุณครูจึงใช้ประธานเป็น he โจทย์ถามว่า What time does he get up in the morning? ที่ฉันจะตอบว่า He gets at 5 o'clock ที่ฉันอยากให้ลองสังเกตความแตกต่างวิธีการตอบใบงานก่อนหน้านี้กับตรงนี้นะคะคำกริยาเปลี่ยนไปเพราะเราพูดถึงประธานบุรุษที
5: ่
0: ประธานบุรุษที่3เมื่อเป็นเอกพจน์กริยาต้องทำยังไงลงไป
5: S
0: เติม S นะคะถ้าเกิดนักเรียนมีเวลานะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนลองสำรวจข้อมูลของเพื่อนนะคะและบันทึกลงไป

ไปนะคะแต่ต้องเขียนโครงสร้างตามนี้ให้ถูกต้องเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ตัวอย่างในข้อถัดไปนะคะข้อถัดไป everyone take a look together ดูก่อนนะคะยังไม่ต้องเขียนอะไรเลยตอนนี้นะคะมองตัวอย่างก่อน Number 2 what does he do in

0: เปลี่ยนกิจกรรมตรงนี้ได้นะคะในภาพเนี่ยคนนี้ทำงานอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนกิจกรรมของเพื่อนเราก็เปลี่ยนคำกริยาเปลี่ยนประธานให้ถูกต้องตามเพศเปลี่ยนกริยาให้ถูกต้องตามกิจกรรมที่เขาทำและ don't forget to put s or es after verbs นะคะอย่าลืมนะคะต่อไป the third one does he watch TV at night and what timeจากในภาพนี้นะคะไม่มีรูปทีวีอยู่เขาอาจจะนั่งอยู่เฉยๆก็ได้นะคะดิฉันให้ตัวอย่างวิธีการตอบว่าไม่ได้ดูก็ตอบว่า he doesn't watch TV แบบนี้ได้ค่ะโอเคต่อไปข้อที่4นะคะ what time does he have lunch on Sunday เราก็ไปถามเพื่อนเมื่อเราเก็บข้อมูลมาแล้วเราก็แค่เขียนว่า he has lunch at followed by the timeแบบนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะต่อไปข้อที่5นะคะ When does he do homework and what time ดูจากภาพแล้วนะคะเขาไม่ได้ทำการบ้านเลยนะคะก็เป็น he doesn't have any homework แบบนี้ก็ได้นะคะเราสามารถตอบข้อมูลทั้งในเชิงปฏิเสธหรือให้ข้อมูลไปเลยก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับเรานะคะตามข้อเท็จจริง and number 6 what time does he go to bed เขานอนตอนกี่โมงนะคะ he goes to bed at 10 o'clock แบบนี้นะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถเปลี่ยนคำตอบได้ตามนี้เลยนะคะ and the last one when does he do exercise and what time ค่ะ he goes jogging at 6 p.m. นะคะนี่เป็นตัวอย่างของทิชเชอร์ปิ่นที่ให้มานักเรียนปลายทางสามารถกลับไปดูนะคะแล้วก็ทบทวนแล้วก็เลือกเปลี่ยนคำศัพท์นะคะให้ตรงกับตัวเองได้ข้อที่6ใช่ไหมคะ10 o'clock ได้ขึ้นอยู่กับว่าก็เวลาที่เราบรรยายเราก็บรรยายให้ถูกตามตัวเลข ก็พอนะคะThank you ปลายฟ้าค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแรปอัพกันนะคะเดี๋ยวสรุปบทเรียนวันนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดถึงกิจวัตรประจำวันหรือสิ่งที่เราทำซ้ำๆทุกวันนะคะเราจะต้องใช้ tense present simple tense นะคะเพื่อนรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะที่เรียนกับคุณครูไปแล้วเมื่อคาบที่แล้วเนี่ยจะสามารถเข้าใจความแตกต่างของตรงนี้ได้เพราะว่าครูอธิบายไปแล้วจำได้ไหมครั้งที่แล้วนะคะเรื่องของการใช้โครงสร้าง present simple tense เวลาที่เราจะบอกเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะเราต้องเริ่มด้วยประธานบวกกับกริยาช่องที่1 นะคะจะเติม s หรือไม่เติมขึ้นอยู่กับว่าประธานมีจำนวนกี่คนอันนี้พูดอีกหนึ่งครั้งนะคะถ้ายังจำไม่ได้ก็ไปดูเทปก่อนหน้านี้หรือว่าการเรียนการสอนก่อนหน้านี้ได้นะคะแล้วก็มาประกอบกันนะคะยกตัวอย่างเช่น they go to school by bus verb ก็จะใช้เป็น go ปกตินะคะเพราะประธานเป็นพหูพจน์นะคะแต่ถ้าประธานเหลือคนเดียวเป็นเอกพจน์เมื่อครั้งที่แล้วที่เชิญถามว่าถ้าอยู่คนเดียวเหงาไหมคะเหงาก็เติมเพื่อนให้เขาแค่นั้นเองนะคะ he goes to school by bus แบบนี้นะคะนักเรียนก็สามารถใช้ความรู้นะคะเกี่ยวกับโครงสร้างทางด้านภาษานะคะแล้วก็นำมาเขียนให้ถูกต้องนะคะเขียนอะไรลงไปก็สามารถพูดบรรยายได้ตามที่ตัวเองเขียนได้เลยนักเรียนจะใช้วิธีการพูดเต็มประโยคหรือนักเรียนจะตอบแบบสั้นลงก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกนะคะแล้วก็ความถนัดทางด้านของภาษานั่นเองนะคะเพราะภาษาอังกฤษนะคะใช้สำหรับการสื่อสารเท่านั้นนะคะไม่ใช่ตัวชี้วัดความเก่งหรือว่าความฉลาดแต่อย่างใดถ้านักเรียนฝึกพูดมากขึ้นนักเรียนก็จะสามารถเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษได้ในสักวันหนึ่งนะคะโอเคสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะ we are going to learn about all about profile เราจะมาทบทวนเรื่องราวทั้งหมดนะคะตั้งแต่บทเรียนที่1จนถึงบทเรียนล่าสุดนะคะในคาบต่อไปกันนะคะโอเคสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะเป็นเรื่องของใบงานนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำนะคะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ผ่าน www.dltv.ac.th นะคะและก็สามารถทบทวนได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ของเรานะคะโอเค everyone I hope you understand about the structureand the all of the grammar for today คุณครูหวังว่านักเรียนนะคะจะเข้าใจองค์ประกอบนะคะของประโยคนะคะและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะโอเค everyone have a nice day and see you next time
1: thank you the teacher

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: If anything is going to destroy nature, it should come from nature itself and should be friendly to humanity. Thailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products. However, outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Khon Saewon province. The initial scope of the research.is to solve the problem of pesticide pollution. Farmers in this area use a lot of chemical. Rice farmers use a lot of pesticide. This shows that they have not been able to solve the problem properly. The use of pesticide not only affects the agriculture production, but also affects the household economy. It's hard for farmers to set aside a part of their income from the sale of their products.For the cost of pesticide, which have adverse health effect on both their family and consumers. Therefore, we try to find bioactive compounds in some medical plants in the Khon Saewon that can be used to eliminate major pests. We found that two local plants, Khot Sang and Mamuang Ho Meang Wan, were effective in eliminating weed armyworm, cutworm, and fall armyworm.Which are local major pests of Nakhon Saewon. The research began with studying the problem of the infestation of bees, armyworm, cutworm, and fall armyworm, which damage crops. The effectiveness of the biopesticide made from local plant was also tested. The process of making extractsWas at the heart of this research. To obtain purified extract, the first step was to dry the local herbs, grind them into fine powder, extract the bioactive compounds with ethanol, and let the ethanol evaporate. The compounds were then dissolved with a solvent like water at different concentrations. The extracts were then dumped on insects. If they were found to have bioactive properties, the crude extract would then bepurified using chromatography, and the purified compounds would be tested again. Our current results show that crude extract from Khot Sang and Mamuang Ho Meang Wan do not cause worm to die immediately. Rather, they cause worm to die slowly within 24 hours. These findings clearly show that both local plants have a potential to repair hazardous pesticide. Therefore, further study on theisolation of pure bioactive compounds from this crude extract as well as chemical structure modification to improve the purified compound's bioactivity will be conducted. This research aims both to study agricultural problems in local community and seek solutions to

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคตกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอคะปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างล่ะคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเลย
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
4: โ
5: หโหท้องทั้งนั้นเลย
6: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
5: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
7: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด

0: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
1: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
0: ก็เอาไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
2: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
3: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
2: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
0: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
4: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
1: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
5: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
4: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
5: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่า
2: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: เต้นโง่ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนห้องต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
2: ภาษาไทย
1: ถูกต้องครับเป็นการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับคุณครูเจมส์นั่นเองนะครับเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้มีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งใดไปนะเราทำอะไรครับเราได้มีการดูเรื่องของการหาคุณค่าจากสารใช่ไหมครับซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูได้มีการเอาตัวอย่างบทความท่องเที่ยวในจังหวัดอะไรนะจังหวัดเชียงใหม่ให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ทดลองทำเพื่อหาคุณค่าจากบทความว่าบทความนี้มีคุณค่าอย่างไรบ้างซึ่งเวลานักเรียนเข้าไปทำนิทรรศการในปลายทางแล้วเนี่ยนะฮะนักเรียนก็จะต้องเข้าใจกระบวนการว่าการอ่านทั้งหมดเนี่ยนะฮะกว่าจะไปทำ

0: นิทรรศการได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการการเรียนรู้หลายขั้นตอนฉะนั้นไม่ใช่ปุ๊บปั๊บว่าเราจะทำนิทรรศการได้เลยเพราะว่าถ้าเราทำนิทรรศการเลยเนี่ยเราก็อาจจะไม่เข้าใจองค์ประกอบที่ถูกต้องได้ตอนนี้นะครับการศึกษารายวิชาภาษาไทยเนี่ยเราก็เดินทางมาถึงประมาณครึ่งทางแล้ววันนี้ครับหลังจากที่เราได้หาคุณค่ากันในชั่วโมงที่ผ่านมาก็จะมาเข้าสู่ในเนื้อหาวันนี้ครับเทคนิคสารพันการเลือกสรรสารเทคนิคสารพันการเลือกสรรสารเนี่ยจากชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการเลือกสรรสารใช่ไหมครับในปัจจุบันเนี่ยพบว่าสารที่อยู่ในโลกนี้มีเพียงแค่หนังสืออย่างเดียวไหมแต่มันมีอยู่มากมายนอกจากหนังสือแล้วอะไรที่เป็นสารบ้างครับ
1: สื
0: ่
1: อออนไลน์
0: สื่อออนไลน์คอมพิวเตอร์นี่ใช่ไหมคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการค้นหาอ่ะมีอะไรอีกครับนอกจากสื่อออนไลน์แล้วเว็บไซต์ใช่ไหมครับใช่ก็ถือว่าของเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถใช้ในการค้นหาสารประเภทต่างๆได้นะครับวันนี้จะเป็นการเรียนเรื่องเทคนิคสารพันการเลือกสรรสารเดี๋ยวนักเรียนต้นทางปลายทางช่วยคุณครูอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ฟังหน่อยครับพร้อมแล้ว1 2 3จุดประสงค์ที่นักเรียนต้นทางและก็ปลายทางได้อ่านไปเนี่ยวันนี้จะเป็นเนื้อหาหลักๆก็คือเรื่องของบอกหลักการคัดเลือกสารและการสืบค้นสารชนิดต่างๆได้รวมถึงสามารถสืบค้นสารและคัดแยกสารชนิดต่างๆได้และบอกประโยชน์ของการคัดเลือกสารและสืบค้นสารชนิดต่างๆได้วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสืบค้นและการบอกประโยชน์นะครับทำไมจึงต้องศึกษาเรื่องการสืบค้นเพราะว่าในการสืบค้นบางครั้งจากที่นักเรียนต้นทางและก็ปลายทางได้เคยศึกษามาเนี่ยเราจะทราบว่าการสืบค้นนั้นถ้าเราสืบค้นโดยไม่ทราบวิธีการอาจจะได้ข้อมูลที่เป็นไปตามที่เราคาดหมายไหมครับอาจจะไม่ได้ซึ่งข้อมูลที่เราเอามาอาจจะเป็นข้อมูลเท็จก็ได้จากกิจกรรมที่เราเคยทำในชั่วโมงที่ผ่านมาถูกไหมลูกนะครับวันนี้คุณครูมีคำถามมาถามพวกเราครับนักเรียนคิดว่าสารประเภทให้ความรู้มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรและสามารถนำเอามาใช้ในสถานการณ์ใดได้บ้างข้อที่2นะครับหากนักเรียนจะค้นหาเรื่องราวใดๆสักเรื่องนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างให้สำเร็จจงอธิบายเดี๋ยวไปข้อแรกกันก่อนนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเดี๋ยวตอบไปพร้อมๆกันเลยนะฮะนักเรียนคิดว่าสารประเภทให้ความรู้เนี่ยมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรครับช่วยอะไรบ้างช่วยในการศึกษาได้หรือไม่ช่วยในการพัฒนาความคิดได้หรือไม่นอกจากการศึกษาและการพัฒนาความคิดแล้วนักเรียนคิดว่ามีสิ่งใดเพิ่มเติมอีกไหมครับได้อะไรอีกไหมครับทำให้เราได้เรียนรู้โลกทัศน์แล้วก็แนวความคิดของผู้แต่งเพิ่มได้หรือไม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนแล้วเราสามารถเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างไรครับเราเอาสารประเภทให้ความรู้เนี่ยไปใช้ในสถานการณ์จริงอย่างไรครับตัวอย่างสถานการณ์ไหนบ้างเช่นเวลาเราอ่านสารยาวๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเยอะไหมมันเยอะแต่พอเราเข้าใจวิธีการอ่านสารที่มันยาวๆอย่างที่คุณครูได้เคยสอนเราในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราสามารถจับอะไรสักอย่างนะเก่งมากนะครับนักเรียนปลายทางต้นทางก็คิดว่าคำตอบนั้นจะเหมือนกันก็คือถ้าเราสามารถมีเทคนิคในการจับใจความสำคัญได้ก็จะทำให้เข้าใจแนวคิดของผู้แต่งนั้นได้มากขึ้นใช่ไหมครับต่อไปครับหากนักเรียนจะค้นหาเรื่องราวใดๆสักเรื่องนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างให้สำเร็จครับทำยังไงครับเราทำยังไงดีค้นหาเรื่องราวเนี่ยเราปุ๊บเราค้นหาเลยไหมเราทำยังไงก่อนตั้งหัวข้อในการค้นหาเก่งมากอะไรอีกครับค้นความรู้ในความคิดของนักเรียนคืออะไรและเราสามารถสืบค้นความรู้ได้จากที่ใดบ้างอ่ะนักเรียนตอบคุณครูก่อนการสืบค้นความรู้คืออะไรครับการค้นหาข้อความหรือความรู้ต่างๆนะครับอันนี้กลุ่มข้างหน้าได้ตอบคุณครูมานักเรียนปลายทางแล้วครับคิดว่าการค้นหาความรู้ในความคิดของนักเรียนปลายทางเนี่ยนักเรียนสืบค้นอย่างไร

0: นะครับแล้วนักเรียนต้นทางปลายทางครับข้อนี้น่าจะง่ายครับเราสามารถสืบค้นความรู้จากที่ใดได้บ้างครับเว็บไซต์อะไรอีกครับ
1: อ
0: ินเทอร์เน็ตหนังสือมันมีสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนเราอ่ะเขาเรียกอะไรครับห้องสมุดซึ่งถ้าปลายทางไม่มีห้องสมุดอาจจะเป็นอะไรครับห้องสมุดชุมชนก็ยังได้เลยใช่ไหมครับแต่ในปัจจุบันด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยเราก็สามารถเข้าห้องสมุดออนไลน์ได้อย่างเช่นเว็บไซต์ของสารานุกรมออนไลน์เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปหาอ่านความรู้ต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับในปัจจุบันมีแหล่งข้อมูลให้สืบค้นหลากหลายช่องทางมากนักเรียนมีวิธีการอย่างไรให้ได้มาซึ่งการสืบค้นข้อมูลสารประเภทให้ความรู้ที่เชื่อถือได้ข้อนี้เหมือนคุณครูจะเคยอารัมภบทไปในครั้งก่อนๆอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะได้ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้จากเว็บไซต์ที่เป็นหน่วยงานของราชการใช่ไหมครับอะไรอีกครับหาเว็บไซต์ที่มีที่มาบอกแหล่งที่มาชัดเจนแล้วถ้ากรณีเป็นหนังสือละลูกเราดูยังไงมีชื่อผู้แต่งมีความเป็นปัจจุบันแล้วก็สามารถบอกแหล่งที่มาได้แต่ไม่ได้แปลว่าหนังสือเก่าไม่สามารถอ้างอิงได้กรณีถ้านักเรียนต้นทางและปลายทางมีความจำเป็นจะต้องเลือกเรื่องบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้วมันมีข้อจำกัดในการค้นหาหนังสือเหล่านั้นยังใช้ได้ไหมลูกยังใช้ได้ฉะนั้นไม่ได้แปลว่าข้อความที่บอกว่าหนังสือเก่าแล้วใช้ไม่ได้อันนี้มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็บอกให้ฟังว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับบริบทของการค้นหาด้วยก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ทำความเข้าใจว่าในบางสถานการณ์เนี่ยเราต้องมีการปรับประยุกต์กระบวนการค้นหานั้นให้มีความเหมาะสมนะครับวันนี้ครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับการที่เราได้ศึกษาหาความรู้ในรายวิชาภาษาไทยเนี่ยนอกจากเราจะเป็นผู้ที่อ่านเก่งวิเคราะห์เก่งแล้วนอกจากนี้คุณครูอยากจะให้ความรู้ต้นทางแล้วก็ปลายทางเพื่อให้มีทักษะการคัดเลือกสารที่ชำนาญและสามารถเอาไปใช้ในการค้นหาครั้งต่อไปที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นวันนี้ครับเป็นเรื่องของการคัดเลือกสารให้ความรู้กระบวนการคัดเลือกสารให้ความรู้เนี่ยจริงๆมีขั้นตอนอยู่หลากหลายมากมายนะครับซึ่งการคัดเลือกสารเนี่ยเราดูอะไรบ้างประการแรกคืออะไรครับความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลอย่างที่นักเรียนต้นทางได้ตอบคุณครูมาว่าการดูความเชื่อถือของข้อมูลนั้น 1. เราอาจจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ที่มีการรับรองหรืออาจจะเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการซึ่งข้อมูลเหล่านี้ผ่านการกลั่นกรองแล้วจึงสามารถนำเอามาอ้างอิงได้นะครับอันนี้เป็นที่เข้าใจตรงกันนะครับต่อไปครับเรื่องอะไรอีกครับความเข้าใจของเนื้อหาที่นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเลือกเนี่ยนะฮะควรจะคัดและให้มีความเข้าใจสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนเข้าใจคำว่ากลุ่มเป้าหมายไหมสมมุติว่าถ้าเราสมมุตินะครับถ้าเราต้องการจะค้นหาข้อมูลบางอย่างเพื่อเอาไปสอนหรือว่าเพื่อเอาไปใช้กับนักเรียนบางกลุ่มหรือผู้คนบางกลุ่มเช่นอ่ะสมมติว่าวันนี้คุณครูให้โจทย์ว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ไปหาข้อมูลการเล่านิทานให้กับนักเรียนอนุบาลถ้านักเรียนไปเลือกเรื่องที่มันยากเกินไปนักเรียนคิดว่าความสนใจของนักเรียนอนุบาลเนี่ยจะสนใจกับเรื่องนี้ไหมครับไม่เพราะว่าบางครั้งถ้าเราไม่พิจารณากลุ่มเป้าหมายการค้นหาสารและการได้มาของสารนั้นก็อาจจะไม่สำฤทธิ์ผลฉะนั้นเนื้อหาพวกนี้จึงจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็ตีความว่าเราต้องการหาข้อมูลไปเพื่ออะไรเอาง่ายๆครับสมมติว่าถ้าเราจะจัดนิทรรศการเนี่ยสมมติว่าถ้าเรานำเสนอในห้องนี้ซึ่งเป็นห้องต้นทางเนี่ยเพื่อนของเราเป็นเพื่อนที่อยู่ในระดับชั้นไหนครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ฉะนั้นกระบวนการเลือกเนื้อหาเนี่ยจึงต้องมีความเหมาะสมกับเนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถ้านักเรียนไปเลือกเรื่องที่ยากๆมากๆเนี่ยบางครั้งนักเรียนอาจจะเป็นยังไงครับเพื่อนอาจจะเป็นยังไงครับเพื่อนอาจจะเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจก็ได้ฉะนั้นไม่ได้แปลว่าเพื่อนจะไม่เข้าใจเรื่องที่ยากแต่ว่าบางครั้งถ้าเราเลือกเรื่องที่มีความซับซ้อนหรือยากมากเกินไปแล้วเราไม่มีวิธีการ

0: ในการทําการบ้านเรื่องนี้มาเนี่ยการนําเสนอนั้นก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้เช่นเห็นไหมครับถ้าเป็นนักเรียนชั้นม.ต้นหรือว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเนื้อหาก็ต้องเหมาะสมมีความซับซ้อนในระดับหนึ่งแต่พอเป็นนักเรียนชั้นม.ปลายหรือว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นยังไงครับอะไรจะซับซ้อนกว่ากันม.ต้นหรือม.ปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็จะซับซ้อนกว่าแล้วถ้าเป็นพี่ๆปริญญาตรีล่ะเป็นยังไงครับซับซ้อนกว่าระดับชั้นม.ปลายไหมครับก็ซับซ้อนกว่าฉะนั้นนักเรียนเข้าใจคำว่ากลุ่มเป้าหมายแล้วใช่ไหมว่าการค้นหาเพื่อได้มาซึ่งสารเนี่ยเราต้องพิจารณาด้วยมันอาจจะดูเป็นเหมือนเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วถ้านักเรียนฝึกไว้เสียแต่ตอนนี้เลยก็จะง่ายต่อการนำเสนอแล้วก็เราจะทำไมครับทำการบ้านได้ดีขึ้นในการค้นหาข้อมูลเพื่อออกมานำเสนอนั่นเองนะครับต่อไปครับเรื่องอะไรครับความน่าสนใจของเนื้อหาก็ดูว่าในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ณวันนี้หรือณที่เราค้นหาเนี่ยโลกกำลังสนใจสิ่งใดนะครับก็สามารถเอามาเป็นประเด็นสำคัญทำให้การนำเสนอนั้นดูน่าฟังดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับประเด็นต่อมาคือเรื่องอะไรครับความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้เช่นเนื้อหาเวลาเราเลือกเนี่ยมีความถูกต้องหรือเหมาะกับการศึกษาต่อผู้ที่มาฟังหรือไม่เช่นสมมุตินะครับว่านักเรียนต้องไปบรรยายกับกลุ่มคนที่อายุมากแต่นักเรียนเอาเรื่องสมมุตินะครับนักเรียนเอาเรื่องของเกมมาบรรยายให้กับผู้สูงอายุถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุกลุ่มนั้นไม่ได้มีความรู้เรื่องเกมเนี่ยเราต้องมีการปูพื้นฐานหรือปูเนื้อหาหรือมีการพูดถึงเนื้อหาของเกมเนี่ยให้เกิดความเข้าใจก่อนฉะนั้นนี่คือเรื่องของความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้คุณครูยกให้ฟังว่าเวลาเราจะหยิบยกเนื้อหาเรื่องใดขึ้นมาเนี่ยต้องทำให้เหมาะสมก่อนนะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วการหาข้อมูลและการนำเสนอก็จะง่ายขึ้นด้วยนะครับต่อไปครับคือเรื่องอะไรครับความเป็นมาตรฐานฉะนั้นในหน้าจอนี้บอกว่าเนื้อหาที่เราควรหาเนี่ยควรจะหาจากงานวิจัยซึ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยอาจจะไม่ต้องค้นหาเชิงลึกถึงงานวิจัยแต่ถ้าเราเอาง่ายๆเช่นเราหาจากหนังสือแบบเรียนได้มั้ยลูกได้เราเดินเข้าไปค้นหาข้อมูลจากห้องสมุดของโรงเรียนหรือห้องสมุดชุมชนได้มั้ยครับได้ฉะนั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยเราก็ต้องมีการปรับวิธีการค้นหาสารให้มีความเหมาะสมกับระดับชั้นของเราแต่ถามว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1สามารถหางานวิจัยได้ไหมได้ครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยด้วยความซับซ้อนของเนื้อหาเนี่ยนักเรียนอาจจะต้องปรึกษาคุณครูหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านการค้นหาเพื่อที่จะได้มาข้อมูลที่ทำไมครับถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นยอดเยี่ยมมากๆซึ่งปลายทางนะครับก็เช่นเดียวกันเวลาปลายทางได้ค้นหาสารหรือความรู้ใดๆเนี่ยต้องมีการปรับให้เหมาะสมตามบริบทของการค้นหานะครับประเด็นต่อมาคือเรื่องของหลังจากที่เราได้ศึกษาหาข้อมูลมาแล้วเนี่ยเรื่องของการเปรียบเทียบก็เป็นสิ่งสำคัญนักเรียนครับบางครั้งเนี่ยข้อมูลที่เราค้นหาเนี่ยอาจจะมีความใกล้เคียงกันมีความที่เป็นลักษณะของข้อความที่เหมือนกันฉะนั้นเวลาเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยควรจะต้องเปรียบเทียบด้วยเพื่อที่จะทำให้ข้อมูลนั้นเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็มีอะไรครับการใช้ข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับฉะนั้นเรื่องของการเปรียบเทียบข้อมูลเนี่ยก็ถือเป็นองค์ประกอบเวลาเราไปค้นหาสารเช่นบางหนังสือเนี่ยอาจจะมีการพิมพ์มากกว่า1ครั้งแสดงว่าการพิมพ์มากกว่า1ครั้งกรณีถ้าเป็นหนังสือเรียนหรือหนังสือที่ให้ความรู้เนี่ยก็แสดงว่าอาจจะมีการเพิ่มเนื้อหาหรือว่ามีการอัปเดตเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นอะไรนะที่เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์ออกบ่อยๆเช่นหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้หนังสือวิทยาศาสตร์ได้ไหมครับได้เพราะว่าการค้นพบทางเทคโนโลยีเนี่ยสิ้นสุดแค่ในปัจจุบันไหมครับไม่ฉะนั้นวิทยาการของเทคโนโลยีเนี่ยมันมีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆฉะนั้นบางครั้งถ้านักเรียนได้หาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอ่านตัวอย่างครับ เช่นบอกว่านักเรียนมีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศเมื่อ30ปีก่อนกับตอนนี้เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผลิตก่อนอาจจะบอกความก้าวหน้าตามกาลเวลาหรือการเวลาในห้วงเวลานั้นแต่หนังสือเล่มนี้บอกว่าปัจจุบันนะตอนนี้เทคโนโลยีอวกาศมีความก้าวหน้าไปแบบนี้แล้วฉะนั้นเวลานักเรียนได้ข้อมูลมาเนี่ยเราสามารถเปรียบเทียบได้ว่าอ๋อข้อมูลเดิมเนี่ยเทคโนโลยีเป็นแบบนี้นะปัจจุบันเป็นแบบนี้นะฉะนั้นเราก็จะสามารถทำไมครับเห็นความแตกต่างและเอามาเทียบเคียงได้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมลูกเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งนะครับต่อไปครับประเด็นการเปรียบเทียบจบแล้วเป็นเรื่องอะไรต่อครับ
1: การประเมินผลหลังจากการใช้เนื้อหา
0: การประเมินผลหลังจากการใช้เนื้อหาเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำมานั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นการประเมินผลเนี่ยกรณีถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้นำเสนอเนี่ยอาจจะให้เพื่อนในกลุ่มของเราหรือว่าอาจจะเป็นการจับคู่กันก็ได้นะครับลองนำเสนอหรือมีการพูดคุยถึงประเด็นจากการที่เราได้ไปคัดเลือกสารมาก่อนว่าเอ๊ะสารที่เราคัดเลือกมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วลองพูดนำเสนอหรือว่าลองมีประเด็นแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะทำให้เราทุกคนนั้นได้เห็นมุมมองที่บางครั้งเราคิดแบบนี้แต่พอเวลาไปพูดกับเพื่อนในกลุ่มเพื่อนมีความคิดแบบนี้ก็สามารถเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาสร้างและนำเสนอเป็นแนวความคิดที่อะไรครับเป็นบรรทัดฐานแล้วก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้ฉะนั้นไม่แน่นะเวลาเราค้นหาข้อมูลนะเวลาเพื่อนเขามีอะไรครับองค์ความรู้หรือว่ามีข้อเสนอใดๆเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นอะไรครับการจุดประกายทำให้เราเนี่ยได้ค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการค้นหาสารนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของพีระมิดแสดงความสำคัญของการคัดเลือกสารให้ความรู้นั่นเองจะเห็นว่าด้านบนนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความน่าเชื่อถือเพราะว่าถือเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้การได้ข้อมูลในปลายทางที่สุดคือเรื่องของการประเมินผลนั้นเนี่ยเป็นบรรทัดฐานเดียวกันและมีความน่าสนใจมากขึ้นฉะนั้นประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่นักเรียนต้นทางและก็ปลายทางเนี่ยจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจตั้งแต่ประเด็นแรกไปจนถึงประเด็นปลายทางคือการประเมินผลนะครับมองดูเหมือนยากแต่ว่าถ้าเรามีหลายๆคนหลายความคิดช่วยกันได้สิ่งเหล่านี้ก็สามารถสัมฤทธิ์ผลได้นั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นขั้นตอนในการคัดเลือกสารให้ความรู้มีอะไรบ้างข้อ1ครับ2ครับ
1: ขอกลุ่มเป้าหมาย
0: 3ครับ
1: คัดเลือกแหล่งข้อมูล
0: 4ครับและข้อ5ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า5ประการนี้มีอะไรบ้างข้อ1เขาบอกว่าการกำหนดเป้าหมายเหมือนการกระทำงานทั่วๆไปเลยครับการจะทำงานใดๆสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือการกำหนดเป้าหมายเพราะการกำหนดเป้าหมายเนี่ยเป็นเหมือนการนำทางให้เราได้ทราบว่าเราต้องการจะค้นหาความรู้อย่างไรมีจุดประสงค์ในการหาความรู้เท่าใดมีการใช้ขอบเขตข้อมูลเท่าใดนะครับจะทำให้การทำงานนั้นง่ายมากขึ้นมาจากขั้นตอนแรกคือการกำหนดเป้าหมายประการต่อมาคือเรื่องของการ
2: ว
0: ิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายก็จะมีเนื้อหาที่คล้ายๆจากที่คุณครูบอกไปว่าเอ๊ะการค้นหาข้อมูลครั้งนี้เราต้องการนำเสนอกับใครนักเรียนระดับชั้นไหนแล้วก็กลุ่มคนที่มาฟังเรานั้นเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มช่วงอายุเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่านักเรียนพูดเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยถ้านักเรียนไปเอากลุ่มคนที่เป็นเด็กอนุบาลมาเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเนื้อหาทางประวัติศาสตร์เนี่ยให้เหมาะสมซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถดึงความสนใจได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอาเรื่องการ์ตูนเรานำเสนอเรื่องการ์ตูนเช่นวิวัฒนาการของการ์ตูนเนี่ยแล้วเราไปเอาเด็กอนุบาลมาอย่างนี้ได้ไหมครับ
2: ได
0: ้ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าด้วยความที่เป็นวัยอนุบาลเนี่ยการชื่นชอบในสีสันความสวยงามความแปลกตาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของช่วงวัยของน้องๆ อนุบาลนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเรามีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นกลุ่มคนที่เป็นวัยทำงานหรือวัยกลางคนหรือว่าวัยสูงอายุเนี่ยนะฮะเนื้อหาต้องมีการปรับให้เหมาะสมเช่นอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพได้ไหมครับหรือว่าอาหารต้านโรคอย่างเงี้ยก็เป็นการใช้เนื้อหาที่เหมาะสมกับ ช่วงเวลาหรือว่าช่วงวัยในการที่จะนำเสนอนั่นเองนะอันนี้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายต่อมาเป็นประเด็นเรื่องคัดเลือกแหล่งข้อมูลอย่างที่บอกเอาไว้แล้วว่าการคัดเลือกแหล่งข้อมูลเนี่ยต้องหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วเราจะดูยังไงที่เชื่อถือได้ก็อย่างที่นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเคยตอบมาว่าต้องดูจากหน่วยงานอะไรครับของภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ได้รับการยืนยันแล้วแล้วก็ถ้าเข้าห้องสมุดก็คือให้ดูชื่อผู้เขียนหรือว่าชื่อผู้แต่งว่ามีความสำคัญหรือว่ามีประสบการณ์ที่อยู่ในวงการการเขียนเนี่ยเท่าใดนะคะฉะนั้นการค้นหาข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วก็การคัดเลือกเนี่ยเราจะต้องคัดเลือกตามความเป็นจริงแล้วก็ต้องไม่ใส่อคตินะต่อไปครับประเด็นต่อมาคือเรื่องของการประเด็นนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิเคราะห์ยังไงครับวิเคราะห์ว่าเราจะเรียงข้อมูลอย่างไรแล้วเราจะนำเสนอข้อมูลนี้อย่างไรนะครับการจัดเรียงและการสร้างโครงสร้างของข้อมูลเนี่ยจะทำให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบฉะนั้นเห็นไหมครับว่ากระบวนการตั้งแต่การตั้งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจนถึงตอนนี้มันมีความสัมพันธ์กันทั้งหมดนะครับฉะนั้นประเด็นการจัดเรียงและนำเสนอข้อมูลเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่เราต้องคิดและวางแผนออกมาว่าเราจะทำอย่างไรให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็เรียบร้อยที่สุดต่อมาครับคือเรื่องของอะไรครับประเมินผลและปรับปรุงทำไมคุณครูถึงบอกหนักหนาว่าเราต้องมีการประเมินผลและเราต้องมีการปรับปรุงเราประเมินผลไปเพื่ออะไรนักเรียนเราประเมินเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่เราหามานั้นเนี่ยมีความถูกต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ที่ต้องการจะให้ข้อมูลหรือไม่แล้วจากการที่นำเสนอก่อนที่จะนำเสนอจริงนะฮะเรามีการที่จะต้องเพิ่มเติมข้อมูลส่วนใดให้มีความเหมาะสมมากขึ้นฉะนั้นการประเมินผลและการปรับปรุงเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญหนึ่งที่จะทำให้การนำเสนอเนื้อหานั้นมีความอะไรครับถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะครับการสืบค้นข้อมูลนะครับการสืบค้นข้อมูลในอย่างที่นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ตอบคุณครูมาแล้วว่าการสืบค้นข้อมูลเนี่ยก็จะต้องสืบค้นข้อมูลให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามเรื่องที่ตั้งไว้นะครับทีนี้ครับเรื่องของการกำหนดเป้าหมายก็เหมือนกันครับว่าเราจะทำอะไรในครั้งนี้นะครับอ่ะทีนี้การใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่คล้ายคลึงกันคือเป็นหน่วยงานราชการแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็ใช้คำค้นหาที่เหมาะสมฉะนั้นการใช้คำค้นหาที่เหมาะสมเอาง่ายๆนักเรียนเวลาเรียนเข้าแพลตฟอร์มเพื่อค้นหาบางอย่างนะครับถ้าเราใส่คำไม่ตรงตามการค้นหาเนี่ยตัวระบบประมวลผลเนี่ยเขาจะค้นหาให้เราตรงไหมครับไม่ตรงเช่นเราพิมพ์ไปตรงๆตัวในเว็บไซต์ในการค้นหาว่าธงมันขึ้นมาเยอะไหมครับมันขึ้นมาเยอะมากเพราะว่าคุณใช้คำกว้างธงมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเอาธงอะไรล่ะอาจจะเป็นธงในประเทศเราธงทั่วโลกของเราอย่างเงี้ยหรือว่าธงในศาสนาแต่ถ้าเราเจาะจงเลยว่าธงชาติไทยคำแคบลงยังครับคำแคบลงแล้วฉะนั้นอันนี้คือการใช้คำค้นหาที่เหมาะสมนักเรียนครับแล้วถ้ามันเป็นคำเฉพาะทางที่มันมีแต่ภาษาอังกฤษล่ะทำยังไงเราก็อาจจะต้องแปลหรืออาจจะหาคำที่เป็นภาษาอังกฤษตรงตัวแล้วเอาข้อมูลที่ได้นั้นมาเทียบเคียงว่าข้อมูลที่เราค้นหาแบบภาษาอังกฤษและภาษาไทยนั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรฉะนั้นเชื่อว่านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยน่าจะสามารถปฏิบัติได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือด้วยว่าข้อมูลที่ได้มานั้นต้องเชื่อถือได้และมีแหล่งอ้างอิงฉะนั้นคุณครูเนี่ยเคยเห็นนักเรียนจากประสบการณ์ที่เคยสอนนอกห้องเรียนนะครับเวลานักเรียนค้นหาข้อมูลมาให้คุณครูเนี่ยนักเรียนจะบอกแค่ว่าขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะนักเรียนจะบอกว่ามาจากเว็บไซต์ Googleแต่นักเรียนรู้ไหมครับว่า Google เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้สำหรับค้นหาฉะนั้นเวลานักเรียนจะแจ้งคุณครูว่าหาจากเว็บไซต์ได้เนี่ยให้เอาจากหน้าเว็บไซต์นั้นมาเลยเช่นเว็บนี้มาจากหน่วยงานราชการก็บอกมาเลยว่าหาจากเว็บนี้แล้วถ้าจะให้ดีกว่านั้นต้องบอกวันเวลาในการค้นหาด้วยเพราะว่า ไม่ได้แปลว่าข้อมูลนี้จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปถูกไหมครับแม้แต่เรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยบางคนบอกว่าอุ้ยเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยนิ่งแล้วแต่ว่าถ้าเกิดครั้งต่อไปเนี่ย

0: นักวิชาการคนใดสามารถหาทฤษฎีที่มาล้มล้างความเชื่อเดิมหรือว่าหามาสนับสนุนความเชื่อเดิมได้เนี่ยข้อมูลทางประวัติศาสตร์เปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนแน่นอนฉะนั้นไม่มีข้อมูลใดที่จะไม่เปลี่ยนขึ้นอยู่กับว่ามีการค้นพบค้นเจอหรือว่าการหาเหตุผลสนับสนุนเพิ่มเติมหรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่คุณครูจะฝากพวกเราไว้นะครับต่อไปนะครับนอกจากการค้นหาแล้วบางครั้งกรณีถ้าเราต้องจำเป็นหาอะไรครับข้อมูลที่เยอะมากๆเนี่ยอาจจะต้องหาพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเช่นอะไรครับอาจจะบันทึกง่ายสุดเลยนะอาจจะบันทึกไว้ในสมุดหรือถ้าเรามีคอมพิวเตอร์ก็สามารถบันทึกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่ในปัจจุบันเป็นการปรับตามสมัยคืออาจจะบันทึกเก็บไว้ในโทรศัพท์หรือว่าอะไรครับในแท็บเล็ตหรือในอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่เรามีอยู่ฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีวิธีการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันไปขอให้ปลายทางใช้ข้อมูลแล้วใช้ข้อมูลได้นะครับปลายทางถ้าเราใช้ข้อมูลได้ก็คือการค้นหาข้อมูลแล้วก็การเก็บข้อมูลเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับบางครั้งเนี่ยกรณีท่านเรียนจะต้องใช้ภาพเยอะๆการเก็บภาพถ้าเราตั้งโฟลเดอร์ว่าภาพนี้เก็บอันนี้โฟลเดอร์นี้เก็บภาพนี้ก็จะง่ายกับการค้นหามากขึ้นด้วยนะต่อไปครับความทันสมัยของข้อมูลอย่างที่คุณครูบอกไปแล้วว่าควรหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพราะว่าข้อมูลบางประการนั้นเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับล้าสมัยไปแล้วจึงไม่ควรนำเอามาอ้างอิงแต่ครูเจมใช้คำว่าแต่นะไม่ได้แปลว่าข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นข้อมูลที่ล้าสมัยทั้งหมดไม่ใช่กรณีถ้ามันมีข้อมูลที่ต้องใช้ในการอ้างอิงอ่ะสามารถหยิบมาใช้ได้เช่นเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นนานแล้วเช่นสภาพสังคมในปีพุทธศักราช2400แบบนี้เรามีความจำเป็นจะต้องใช้หนังสือหรือเอกสารบางอย่างเนี่ยนำมาอ้างอิงได้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันอันนี้พูดให้ฟังว่าไม่ได้แปลว่าข้อมูลไม่ทันสมัยใช้อ้างอิงไม่ได้ไม่ใช่นะอันนี้พูดถึงโดยภาพรวมว่านักเรียนต้องมีความเข้าใจแล้วก็พิจารณาประเด็นให้ได้ว่าประเด็นที่ต้องเรียนใช้ในการค้นหาเนี่ยมันมีหนังสือหรือว่ามันมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันหรือไม่ถ้ามีก็ใช้ของปัจจุบันณขณะนี้ฉะนั้นสมมติถ้าคุณครูมีความสนใจเรื่องดาราศาสตร์คุณครูไปค้นหาบริวารของดาวเสาร์ถามว่าคุณครูจะเลือกใช้ข้อมูลปัจจุบันนี้หรือคุณครูจะใช้ข้อมูลในปีพุทธศักราช2520อ่ะตัวอย่างใช้ตัวไหนดีใช้2520หรือใช้ปัจจุบัน
1: ป
0: ั
1: จจ
0: ุ
1: บ
0: ัน ถ้าต้องการหาข้อมูลปัจจุบันก็ใช้การค้นหาแบบปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนั้นมีแพลตฟอร์มรองรับมากมายที่มีการเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับดวงจันทร์ที่เป็นดาวบริวารของดาวเสาร์แต่ถ้าจะทำข้อมูลในการเปรียบเทียบจำประเด็นการเปรียบเทียบข้อมูลได้ไหมเราสามารถเอาข้อมูลตอนนั้นกับตอนนี้มาผนวกร่วมกันได้ก็จะทำให้เห็นอะไรครับเส้นทางการเดินทางของบริวารของดาวเสาร์ได้ว่าอ๋อตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยมีอยู่กี่ดวงแล้วเพิ่มมาเท่าไหร่อันนี้เป็นลักษณะของการเปรียบเทียบข้อมูลนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาครับประเด็นนี้คือเรื่องของ
1: การแสดงความค
0: ิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เอาง่ายๆครับเราจะต้องแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกและไม่มีอคติเช่นสมมติว่านักเรียนกลุ่มด้านหน้าคุณครูเนี่ยนำเสนอครูเนี่ยอาจจะมีประเด็นที่เกิดความไม่สบายใจกับเพื่อนในกลุ่มครูก็เลย อะไรครับแสดงความคิดเห็นไปว่าอ๋อเนี่ยเพื่อนกลุ่มเนี้ยนำเสนอได้ดีมากเลยแต่ว่าไม่ค่อยชอบเพื่อนในกลุ่มรู้สึกว่าเพื่อนในกลุ่มเนี่ยหน้าตาไม่ดีนี่เป็นการบูลลี่ไปเลยใช่ไหมครับฉะนั้นประเด็นนี้ถือว่าสร้างสรรค์ไหมไม่สร้างสรรค์ฉะนั้นการอะไรครับแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เนี่ยพวกเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าให้วิพากษ์ตามประเด็นที่เพื่อนนำเสนอเท่านั้นและถ้าจะให้ดีกว่านั้นการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์กรณีถ้าเป็นการท้วงติงควรจะมีข้อมูลที่เราหยิบขึ้นมาอ้างอิงได้เช่นผมรู้สึกว่าประเด็นนี้เนี่ยควรจะต้องมีการเพิ่มเติมข้อมูลนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมค้นหาในขณะนี้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็เลยอยากจะฝากสมาชิกในกลุ่มว่าในครั้งต่อไปเนี่ยควรจะเพิ่มข้อมูลส่วนนี้เพื่อให้อะไรครับการนำเสนอหรือว่าการทำนิทรรศการในครั้งต่อไปเนี่ยมีข้อมูลที่เพิ่มเติมมากขึ้นแบบนี้เป็นลักษณะการให้ข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ต้นทางเข้าใจคำว่าสร้างสรรค์ใช่ไหมครับ ปลายทางเข้าใจคำว่าสร้างสรรค์ใช่ไหมครับฉะนั้นวิธีการแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์เนี่ยมันจะเป็นการสร้างบรรยากาศให้ทั้งผู้นำเสนอแล้วก็ผู้ที่ฟังเนี่ยเกิดปฏิสัมพันธ์อันดีงามแล้วก็เกิดความคิดความสร้างสรรค์ที่จะทำให้งานนั้นเป็นไปตามแนวทางแล้วก็สำเร็จนะครับทีนี้ครับเรื่องของการแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์เนี่ยยังมีประเด็นต่างๆด้วยคือ1การสนับสนุนด้วยข้อมูลเวลาเราพูดอะไรเนี่ยเราควรจะมีอ้างอิงข้อมูลอย่างที่คุณครูบอกแล้วว่าให้มันมีน้ำหนักในการพูดมากขึ้นต่อมาคือเรื่องอะไรครับการสร้างเหตุผลเช่นอาจจะบอกว่าเอ๊ะถ้าประเด็นที่กลุ่มนี้นำเสนอเนี่ยมันเป็นแบบนี้ล่ะผลจะเป็นอย่างไรอย่างนี้เข้าใจไหมครับเช่นเอาตัวอย่างที่เราเคยได้นำเสนอมาสมมุติว่าผมเนี่ยรับประทานไส้กรอกมากเกินไปเนี่ยผมจะเป็นอย่างไรต่อจากกลุ่มนี้ช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมประมาณนี้ใช่ไหมครับอ่ะต่อไปครับการเคารพและให้เกียรติการเคารพและให้เกียรติเช่นง่ายๆสุดเลยครับเวลาเพื่อนนำเสนอเราควรพูดแทรกไหมอันนี้เป็นมารยาทขั้นพื้นฐานถูกไหมครับการจะพูดได้เราพูดได้ตอนไหนครับเช่นเพื่อนบอกว่ามีท่านใดอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าเสนอความคิดเห็นอะไรไหมครับประมาณนี้ใช่ไหมครับเสนอแนวคิดเสริมถ้าเรามีความคิดเสริมเราสามารถบอกความคิดเหล่านี้หรือเสริมเพิ่มเติมความคิดได้นะครับฉะนั้นความคิดเสริมเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นการจุดประกายทำให้เกิดการค้นหาข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะต่อไปครับการรับฟังและตอบรับก็เหมือนกันอย่างที่คุณครูได้บอกว่าเวลาที่มีใครแสดงความคิดเห็นกับเราเนี่ยถ้าเกิดว่าประเด็นนั้นเราสามารถปรับปรุงหรือปรับประยุกต์ได้เราก็สามารถปรับประยุกต์ให้เหมาะสมแต่ว่าย้ำว่าการแสดงความคิดเห็นแล้วก็การฟังเนี่ยให้ตั้งอยู่บนการพูดอย่างสร้างสรรค์แล้วก็คิดอย่างสร้างสรรค์อ่ะประเด็นต่อมาคือการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้อะไรครับแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์อาจจะเป็นการเพิ่มแนวคิดใหม่ๆก็ได้เช่นผมมีความสนใจในเรื่องของบริวารของดาวเสาร์มีการหาข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเพิ่มเติมมากกว่านี้อย่างนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นสร้างสรรค์ได้ว่ามีโอกาสไหมที่ดาวเคราะห์ในระบบของเราเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มเติมขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ครับหลังจากที่คุณครูเนี่ยได้บรรยายให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังถึงเรื่องของลักษณะการค้นหาสารแล้วก็การคัดเลือกสารรวมถึงกระบวนการในการวางแผนของการค้นหาสารเพื่อเอามาประกอบกิจกรรมต่างๆนะฮะวันนี้ครับจะให้ลงมือทำจดจำได้คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นสารนะครับประเภทให้ความรู้ตามความสนใจเลยนะแล้วก็เขียนลงในใบงานเมื่อเสร็จแล้วให้ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงานจากการสืบค้นนะครับซึ่งอันนี้คือหน้าตาของใบความรู้นะครับอันนี้คือหน้าตาของใบความรู้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของใบงานครับใบงานวันนี้ก็จะหน้าตาเป็นเช่นนี้ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมที่จะท่องโลกการค้นหาหรือยังครับวันนี้คุณครูได้ให้เทคนิคสารพันการเลือกสรรสารตามชื่อชั่วโมงไปแล้วหน้าที่ของนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางตอนนี้ลงมือทำแล้วก็เอาเทคนิคสารพันที่คุณครูได้ให้ไปเนี่ยลองค้นหาสารแล้วก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ครูกำหนดให้และเดี๋ยวช่วงหนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

เอาละครับเดี๋ยวตอนนี้คุณครูจะได้มาถามนักเรียนต้นทางว่านักเรียนต้นทางเนี่ยได้ทำอะไรแล้วก็มีการค้นหาอะไรนะครับอ่ะกลุ่มนี้ครับได้มีการสืบค้นความรู้จากอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรครับต้นทางบอกว่าได้มีการสืบค้นข้อมูลเรื่องแผ่นดินไหวทำไมถึงสนใจเรื่องนี้ครับเพราะจะทำให้ได้ทราบสาเหตุแล้วก็รู้การป้องกันเวลาเกิดแผ่นดินไหวอะประมาณนี้นะครับกลุ่มต่อมาครับด้านหน้าคุณครูครับได้มีการสืบค้นข้อมูลเรื่องอะไรครับ

0: เป็นเรื่องของดาราศาสตร์ใช่ไหมครับเอาเรื่องอะไรครับกลุ่มดาวในพานก็ทำให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้มีการสืบค้นความรู้แล้วก็ข้อมูลนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ตอบตามประเด็นที่อยู่ในใบงานนะครับเริ่มจากข้อที่1 นะครับตัวแทนกลุ่มใดเป็นคนตอบครับข้อแรกกลุ่มนี้ใช่ไหมครับกลุ่มนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวให้กลุ่มนี้เป็นคนตอบได้เลยครับเชิญครับ
1: ข้อ1การสืบค้นสารและการคัดแยกสารมีขั้นตอนอย่างไรบ้างจงอธิบายพอสังเขป1กำหนดเป้าหมาย2วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย3คัดเลือกแหล่งข้อมูล4จัดเรียงและนำเสนอข้อมูล5ประเมินผลและปรับปรุงค่ะ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มแรกก็ถือว่าตอบได้ถูกต้องตามขั้นตอนนั่นเองนะครับต่อมาครับข้อที่2ครับเชิญตัวแทนกลุ่มเป็นคนนำเสนอการค้นหาข้อมูลครับเชิญครับ
2: กลุ่มผมเรื่องกลุ่มดาวในพานครับเป็นกลุ่มดาวที่มีการใช้เป็นตัวช่วยในการค้นหาดาวอื่นๆครับ
0: ทำเรื่องของกลุ่มดาวในพานใช่ไหมครับทีนี้กลุ่ม2คุณครูถามเพิ่มเติมครับสารที่นักเรียนสืบค้นเนี่ยมีสาระสำคัญประมาณนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปจะสามารถเอาไปขยายผลเพิ่มเติมได้ไหมได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: ได้ก็เดี๋ยวลองดูว่าจะสามารถทำเพิ่มเติมอย่างไรได้บ้างข้อต่อมาครับจากการที่นักเรียนได้สืบค้นสารจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้างจงอธิบายพร้อมแสดงสถานการณ์ครับเชิญครับ
3: ช่วยในการสื่อสารได้จริงหรือสืบค้นความรู้เช่นการอ่านสารยาวๆเราก็สามารถจับใจความสำคัญหรือย่อสารได้ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับต่อไปครับบอกประโยชน์ของการสืบค้นหาสารที่นักเรียนคิดว่าสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ครับกลุ่มนี้เป็นคนตอบใช่ไหม
4: การสืบค้นสารช่วยเราหาข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยมาใช้ในการตัดสินใจเช่นการเลือกซื้อสินค้าได
0: ้เป็นเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าก็จะทำให้เป็นข้อมูลในการตัดสินจากข้อความที่เราเห็นครับยอดเยี่ยมมากวันนี้ครับเพื่อนๆแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างลูกเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มเป็นคนนำข้อมูลได้ตอบกับปลายทางนะครับเชิญครับ
5: แผ่นดินไหวกับกลุ่มดาวในพานครับ
0: เป็นเรื่องแผ่นดินไหวกับกลุ่มดาวในพานอันถูกต้องวันนี้เรื่องที่เพื่อนค้นหาเนี่ยถือว่าเหมาะสมกับช่วงวัยไหม
5: เหมาะสมครับ
0: สามารถเอาไปใช้ได้จริงไหม
5: ได้จริง
0: ใช้ได้เพราะว่าเป็นทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องของธรณีวิทยาด้วยรวมถึงเรื่องของดาราศาสตร์ด้วยยอดเยี่ยมมากๆนะครับขอบคุณครับต่อไปอีกกลุ่มนึงฮะวันนี้การนำเสนอของเพื่อนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเชิญครับ
6: จากการที่ทุกคนตอบมาได้ดีแต่ว่ามีบางจุดที่ขัดข้องอยู่บ้างค่ะ
0: มีบางจุดที่ขัดข้องอยู่บ้างแต่โดยภาพรวมนั้นถือว่าตอบได้ดีนะครับปรบมือให้กับทุกกลุ่มครับวันนี้ทุกกลุ่มทำได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าการวางโครงเรื่องเนี่ยมีส่วนสำคัญต่อการสร้างทิศทางของการสร้างงานเขียนหรือสร้างผลงานอย่างไรครับสำคัญไหมมีส่วนสำคัญไหมถ้าเราไม่วางโครงเรื่องนั้นประสบความสำเร็จไหมไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนฉะนั้นต้องพิจารณาและอะไรครับวางแผนให้ดีมาถึงช่วงสุดท้ายช่วงที่คุณครูชอบมากคือช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้คุณครูมีคำนี้มาให้ครับไพฑูรย์เคยได้ยินคำว่าไพฑูรย์ไหมครับเคยและไม่เคยใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าไพฑูรย์ฝั่งเขียวหรือฝั่งม่วงถูกต้องถ้าเป็นไพฑูรย์ฝั่งเขียวยกมือมีจำนวนเยอะมากเอามือลงครับปลายทางเชื่อเหมือนกันไหมครับว่าจะเป็นฝั่งเขียวฝั่งม่วงต้นทางปลายทางยกมือเอาละครับวันนี้นักเรียนต้นทางเนี่ยมีทั้งส่วนเอามือลงได้ครับมีทั้งส่วนที่เชื่อว่าเป็นทั้งฝั่งเขียวและฝั่งม่วงนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดว่าไพฑูรย์ไหนเป็นไพฑูรย์ที่ถูกและไพฑูรย์ที่ถูกต้องก็คือสีม่วงครับไพฑูรย์เป็นคำนามนะครับคือชื่อรัตนะอย่างหนึ่งในจำพวกนพรัตน์มีสีเหลืองแกมเขียวหรือน้ำตาลเทามีน้ำเป็นสายรุ้งกรอกไปมาหรือเพชรตาแมวหรือแก้วสีไม้ไผ่ก็ว่านะครับคำนี้เป็นคำที่มาจากภาษาต่างชาติคือภาษาสันสกฤตนะครับคำนี้นะครับแล้วก็เป็นบาลีได้เช่นเดียวกันนะครับคำนี้อ่านว่าไพฑูรย์สวยงามไหมครับ สวยงามมากถือเป็นอัญมณีแบบหนึ่งนะครับครั้งหน้านะครับเราจะพบกันในเรื่องของนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจนะครับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือใบความรู้ใบงานและสื่อ PowerPoint เรื่องนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจครั้งที่1สำหรับการเรียนในวันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการค้นหาสารอย่างถูกต้องก็ฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็พบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเอาละครับนักเรียนวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยที่หนึ่งก็คือพระพุทธศาสนาแต่เรื่องที่เราจะมาเรียนในวันนี้คือเรื่องอะไรครับ
1: อาณาปานสติน
0: ะครับก่อนเรียนเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะครับก็จะมีด้านความรู้ครับบอกความหมายของอาณาปานสติได้ส่วนทักษะกระบวนการอ่ะในวันนี้เราจะมาทำอะไรครับฝึกอาณาปานสติเออนะครับทำจิตใจให้สงบมีสมาธิได้ต่อมาครับด้านคุณลักษณะก็คือเห็นประโยชน์ของการฝึกอานาปานสติในการใช้นะครับชีวิตแล้วก็สมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับมีเพื่อนบอกว่านั่งสมาธิก็คือทำไมครับนั่งสมาธิเพื่อเป็นการฝึกฝึกอานาปานสติทำให้จิตใจสงบมีสมาธิโดยเห็นประโยชน์ของการฝึกอานาปานสติในการใช้ชีวิตแต่นักเรียนเคยได้ยินคำว่าอานาปานสติไหมเคยไหมครับเคยตอนไหนอะลูกเรียนเรื่องอะไรตอนนั้นเราเรียนเรื่องอะไรนะพุทธประวัติใช่ไหมใครเป็นคนใช้วิธีนี้
2: พระพ
0: ุ
2: ทธเจ
0: ้
2: า
0: พระพุทธเจ้าใช้ในการทำไมครับใช้ในการทำอะไรนะนะครับฝึกจิตใจนะครับเป็นการบำเพ็ญเพียรทางจิตใช่ไหมก่อนที่จะตรัสรู้นะครับทีนี้ในวันนี้ก่อนที่เราจะไปฝึกอานาปานสติเนี่ยนะครับครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำเล็กน้อยกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือครูจะให้นักเรียนเนี่ยออกกำลังกายทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับวันนี้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางทำกิจกรรมไปพร้อมกันเลยนะครับเริ่มแรกออกกำลังกายแต่วันนี้ครูจะไม่ได้เป็นผู้นำในการออกกำลังกายครูมีเพื่อนตัวแทนนะครับนักกีฬาของห้องออกมาเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยทั้งหมดยืนนะครับเตรียมตัวออกกำลังกายตามผู้นำนะครับเริ่มเลยไหมครับเริ่มเลย
3: ท่าแรกนะครับเราจะขยิบปลายเท้าแล้วก็ยืดมือขึ้นไป
0: ถึง10
3: นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าต่อไปเอามือซ้ายแตะไหล่ขวามือขวาแตะศอกซ้ายครับแล้วดันเข้ามานับถึง10นี้ครับ1

ียบร้อยอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนอ่ะทีนี้นะครับทีนี้เราจะมานั่งสมาธิกันครับเอ้านั่งลงอ่ะสำหรับในห้องนี้นะครับครูขอให้นักเรียนนั่งสมาธิบนเก้าอี้นะครับโดยเหยียดขาตรงลงที่พื้นครับเหยียดขาลงที่พื้นเลยนะครับขาทั้งสองท่าขาทั้งสองข้างเหยียดตรงนะครับฝ่าเท้าแตะที่พื้นนะครับตัวตรงตัวตรงนะครับมือขวาทับมือซ้ายค่อยๆหลับตาก้มหน้าเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยลูกนั่นแหละอ่ะเป็นเวลา3 นาทีครับ

0: เอาละครับนักเรียนค่อยๆลืมตาขึ้นครับเป็นยังไงกันบ้างหืออ่าค่อยๆลืมตาขึ้นอ่ะทีนี้เราได้ตอนแรกเลยเราทำอะไรไปครับออกกำลังกายนะอย่างสนุกสนานเลยนะครับได้วอร์มร่างกายใช่ไหมครับอบอุ่นร่างกายนะครับทีนี้หลังจากนั้นเราทำอะไรต่อนั่งสมาธิทีนี้ครับครูอยากจะรู้นะครับว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรในขณะที่นั่งสมาธิและนักเรียนเนี่ยสามารถดึงสติกลับมาอยู่กับตนเองได้หรือไม่หรือยังอยู่กับออกกำลังกายอยู่เป็นไงครับนักเรียนรู้สึกยังไงเมื่อนั่งสมาธิลูกมีตัวแทนไหมลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยขณะที่อ่ะลุกขึ้นเลยครับ
1: รู้สึกสบายใจและผ่อนคลายครับ
0: รู้สึกสบายใจและผ่อนคลายปรบมือให้เพื่อนมีใครจะเป็นตัวแทนอีกไหมครับว่าบอกความรู้สึกหน่อยว่าขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยนักเรียนรู้สึกอย่างไรมีไหมลุกขึ้นยืนเลยครับ
2: มีสมาธิค่ะ
0: มีสมาธิอ่ะนั่งลงได้ครับอ้าวปรบมือให้กับเพื่อนอ้าวและทีนี้มีใครไหมครับที่ตอนนั่งสมาธิยังเผลอคิดถึงเรื่องอื่นหรือคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าหรือเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตมีไหมมีไหมครับมีใช่ไหมครับอ่ะยืนขึ้นเลยครับลองเล่าให้เพื่อนหน่อยว่าหนูนึกถึงอะไร
2: ตอนเคารพธงชาติครับ
0: นึกถึงตอนเคารพธงชาติอ๋อเมื่อเช้านี้กิจกรรมเรามีกิจกรรมหน้าเสาธงใช่ไหมครับอ่ะนั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับก็คือเมื่อเช้านี้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่หน้าเสาธงเนาะเพื่อนก็ยังนึกถึงเรื่องนั้นอยู่มีใครนึกถึงเรื่องอื่นอีกไหมเรื่องทั่วๆไปมีไหมครับมีไหม
1: นึกถึงเพลงที่ตัวเองฟังครับ
0: นึกถึงเพลงที่ได้ฟังและทีนี้นักเรียนสามารถดึงตัวเองกลับมาอยู่กับการนั่งสมาธิได้ไหมพอนึกถึงเพลงแล้ว
1: ได้ครับ
0: ได้นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนแล้วมีไหมที่ใครนึกถึงเรื่องอื่นมีอีกไหมมีไหมไม่มีไม่เป็นไรครับอันนี้ก็เป็นคำตอบจากเพื่อนๆเนาะนะครับบางคนก็บอกว่าทำไมครับมีสมาธินะครับบางคนก็บอกว่ายังคิดถึงเรื่องอยู่หน้าเสาธงเมื่อเช้าอยู่เลยนะครับแล้วก็มีเพื่อนนะครับเสริมมาอีกว่าทำไมครับยังคิดถึงเพลงอยู่เลยนะครับแต่ใดๆก็ตามทั้งหมดนี้นะครับนักเรียนเวลาคิดถึงเรื่องอื่นขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยนักเรียนสามารถดึงสติกลับมาอยู่กับตนเองได้ตลอดเวลาไหมได้ตลอดเวลาไหมลูกตลอดเวลาไหมครับไม่ใช่ไหมครับทีนี้เมื่อนักเรียนตอบว่าไม่ครูมีวิธีครับในชีวิตของเรานะครับมีกิจกรรมที่ต้องทำมากมายทุกกิจกรรมล้วนต้องการการมีสติจดจ่อในขณะที่ทำเรื่องนั้นหากขณะที่ทำกิจกรรมหนึ่งเรามา

คิดไปถึงเรื่องอื่นนะครับการทำกิจกรรมนั้นก็จะทำไมครับไม่สำเร็จนะครับไม่มีคุณภาพตามที่ควรจะเป็นหรือถ้าเสร็จแล้วเสร็จแบบมีคุณภาพไหมครับไม่มีนะครับดังนั้นเราต้องฝึกการมีสติอยู่กับกิจกรรมที่เราทำด้วยอานาปานสติครับวันนี้ครับนักเรียนเราจะมาฝึกอานาปานสติกันอานาปานสติคือการใช้สตินะครับให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าและออกสติคืออะไรสติคือความรู้ตัวสติคือความรู้ตัวนะครับเราจะต้องรู้ตัวว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกนะครับเราจะใช้สตินะครับในการทำไมครับจดจ่ออยู่กับลมหายใจนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับอ่ะอ่านพร้อมกันครับคือแนวทางในการฝึกอะไรลูกฝึกอานาปานะสติก็คือการใช้สติควบคุมจิตให้อยู่กับอะไรลมหายใจใช่ไหมครับอ่ะทีนี้พร้อมหรือยังพร้อมยังพร้อมยังอ่ะนั่งตัวตรงครับนั่งตัวตรงนะครับอ่ะนั่งตัวตรงนะนักเรียนลองฝึกอานาปานสติสัก3นาทีอ่ะตัวตรงครับหลับตาให้สติจดจ่ออยู่กับลมหายใจนะครับเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นนะครับให้นักเรียนนะครับใช้สตินะครับจดจ่ออยู่กับลมหายใจ

0: ค่อยๆลืมตาขึ้นครับค่อยๆลืมตาขึ้นลูกอ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างเป็นอย่างไรบ้างมีใครเผลอหลับไหม มีไหม เอ้ามีไหมมีใครเผลอหลับไหมเอาพอนักเรียนเผลอหลับนักเรียนทำไงทีนี้ต้องทำไมครับดึงสติกลับมาให้อยู่กับลมหายใจเมื่อสักครู่นะครับขณะที่ทำสมาธิฝึกอานาปานสติแน่นอนครับทุกคนจะต้องมีเรื่องต่างๆแวบเข้ามาในความคิดถ้านักเรียนฝึกบ่อยๆนักเรียนจะรู้ตัวได้เลยว่ากำลังหลุดออกจากการจดจ่อกับลมหายใจไปจดจ่อเรื่องต่างๆที่เข้ามาในความคิดซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนเองในการดำเนินชีวิตหรือในการเรียนขณะฟังครูสอนถ้านักเรียนเพลินไปกับการคิดเรื่องต่างๆแล้วไม่สามารถดึงสติกลับมาได้หรือดึงกลับมาได้ช้านักเรียนก็จะทำไงครับลูกอาจจะเรียนไม่รู้เรื่องดังนั้นนะครับนักเรียนจึงควรฝึกอานาปานสติเป็นประจำจนรู้ตัวได้เร็วเมื่อเพลิดเพลินไปกับเรื่องที่ผ่านมาในความคิดนะครับเอาละครับเมื่อกี้นักเรียนนั่งสมาธิไปแล้วทีนี้ครูก็นะครับอยากจะให้นักเรียนเนี่ยผ่อนคลายครูจะให้นักเรียนเวลา5นาทีให้เวลานักเรียน5นาทีนะครับจะฟังเพลงดูละครหรือทำอะไรก็ได้ที่นักเรียนชอบเป็นเวลา5นาทีอ่ะเต็มที่เลยครับนะครับได้ทำในสิ่งที่นักเรียนชอบเลย5นาทีนี้เต็มที่เลยครับได้ห้องน้ำหรอต้องอ้อมไปข้างหลังหรอไปขอพี่เขาเอาคนอื่นเล่นไปเลยดีมากมีใครดูละครค้างไหมมีไหมดูละครค้างอยู่ไหมหนูดูเลยดูเลยห้านาทีนี้เต็มที่เลยนะเบอร์เกอร์เป่าให้จบเพลงไปเลยลูกเออแต่เพื่อนเป่าเก่งนะจริงเพื่อนเป่าเก่งฮะเพื่อนเคยเป่าแคร์ด้วยเหรอ
1: เหมือนแบบเพื่อนเอาแคร์เหรอน้องหายเลยเหร
0: ฮะเล่นไม่เป็น

0: เข้าเน็ตได้ไหมอ่ะ
1: อย่างนี้ป่ะ
0: เอออาทำดิลองทำเอาเบอร์เกอร์เป่าแบบเป็นเพลงสักเพลงซิเอาเร็วๆอ่ะครูจะฟังเออนี่เออเป่าเก่งอ่ะเปิดได้ข้างข่าวกินกล้วยเอาเออได้ทุกเพลงเลยอ่ะ

เล่นด้วยนะสนุกสนานมากนะครับทีนี้ครับนักเรียนครับหันหน้ามาทางนี้วางโทรศัพท์ลงก่อนครับเอาละครับเป็นไงบ้างสนุกไหมผ่อนคลายไหมเออนะทั้งสนุกคลายนะครับเอาทีนี้เรามาลองฝึกอานาปานสติครับตัวตรงครับขาสองข้างนะครับหย่อนลงไปที่เก้าอี้นะครับเท้าทั้งสองข้างแปะที่พื้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับทำไปพร้อมกับเพื่อนต้นทางนะครับตัวตรงครับเรามาฝึกอานาปานสติกันนะครับโดยทำไมครับเมื่ออ้าวอ่านพร้อมกันครับ

0: หรือคิดเรื่องอื่นก็ทำไมครับ
1: ดึงสติ
0: ดึงสติให้อยู่กับลมหายใจตัวตรงครับมือขวาทับมือซ้ายค่อยๆหลับตาครับเป็นเวลา5นาทีนะครับรอฟังเสียงสัญญาณแล้วก็ค่อยๆลืมตานะครับ

0: ค่อยๆลืมตาขึ้นครับทีนี้ค่อยๆลืมตาขึ้นครับลูกตัวตรงครับทีนี้นะครับนักเรียนครูอยากจะรู้ว่าขณะที่ทำสมาธิสติของนักเรียนเนี่ยอยู่กับลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาไหมครับตลอดเวลาเลยไหม5นาทีนี้ไม่ใช่ไหมครับทีนี้ครับมีใครเผลอคิดเรื่องอื่นไหมมีตัวแทนครับเผลอคิดเรื่องอะไรครับยืนขึ้นเลย
1: เผลอคิดเรื่องที่ฟังเพลงไปเมื่อสักครู่ค่ะ
0: เผื่อคิดเรื่องที่ฟังเพลงไปเมื่อสักครู่มีไหมครับตัวแทนครับ
2: เผื่อคิดเรื่องที่ปวดท้องเมื่อกี้ครับ
0: เผื่อคิดเรื่องที่ปวดท้องนั่งลงครับมีใครอีกไหมมีอีกไหมครับแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับนักเรียนทีนี้ครับครูก็อยากรู้อีกว่าเมื่อนักเรียนเผลอคิดเรื่องอื่นเนี่ยนักเรียนสามารถดึงสติกลับมาอยู่กับลมหายใจได้เร็วขึ้นเพียงใดคือเมื่อเผลอคิดปุ๊บนักเรียนสามารถดึงสติกลับมาได้ไวไหมครับไวไหมมีใครรู้สึกว่าตัวเองดึงสติกลับมาได้ไวไหมครับมีไหมมีเพื่อนนะครับบอกว่าดึงได้ไวใช่ไหมครับนักเรียนนะครับนักเรียนลูกนักเรียนจะเห็นว่านะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการดึงสติตนเองให้จดจ่อกับกิจกรรมที่ทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องการใช้ชีวิตด้วยอานาปานสติและฝึกฝนบ่อยๆนักเรียนจะดึงสติกลับมาได้เร็วนะครับนักเรียนนะครับลองคิดสิครับว่าคนที่เดินตกบันไดหากเขามีสติอยู่กับการเดินไม่เพลินไปกับการร้องเพลงหรือคิดเรื่องอื่นเขาจะตกบันไดไหมลูกก็ไม่ตกบันไดใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเขาไม่ตกบันไดเพราะเขาจดจ่ออยู่กับการเดินลงบันไดนะครับตามองบันไดเห็นสิ่งที่ขวางอยู่ที่บันไดก็เดินหลบนะครับหรือมองเห็นขั้นบันไดไม่ก้าวพลาดนะครับเพราะจดจ่ออยู่กับการเดินลงบันไดนี่แหละครับคือประโยชน์ของการฝึกอานาปานสติสม่ำเสมอจนเป็นความเคยชินที่กำกับตัวเองให้อยู่กับลมหายใจนะครับทีนี้นะครับครูก็จะให้นักเรียนผ่อนคลายเช่นเดิมครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหยิบสิ่งที่อยากทำขึ้นมาครับให้เวลาได้ผ่อนคลายนะครับสัก5นาที

ันหน้ามาทางครูครับเป็นไงบ้างเมื่อกี้สนุกนะครับทีนี้นะครับครูจะให้นักเรียนฝึกอยู่กับลมหายใจนะครับอานาปานสติอีกสัก5นาทีทีนี้ให้นักเรียนลองฝึกด้วยตนเองเลยครับตัวตรงค่อยๆหลับตาครับมือขวาทับมือซ้ายนะครับ

0: ขึ้นครับอ่ะค่อยๆลืมตาขึ้นลูกอ่ะทีนี้นะครับเป็นไงกันบ้างได้ฝึกเองรอบนี้รู้สึกว่าดีขึ้นไหมเวลาเผลอคิดเรื่องอื่นมีไหมมีเผลอคิดเรื่องอื่นไหมแล้วรู้สึกว่าดึงสติกลับมาได้เร็วไหมครับเร็วสติเราต้องอยู่กับอะไรลูกลมหายใจเข้าและออกนะครับอ่ะทีนี้เอาละครับนักเรียนครูมีคำถามนะครับนักเรียนคิดว่าการดึงสติให้อยู่กับลมหายใจมีประโยชน์อย่างไรกับการดำเนินชีวิตของนักเรียนลูกอ่ะตัวแทนครับ
1: เกิดอุบัติเหตุเกิดยามขับขันเราจะได้ตั้งสติได้ทันและจัดการเรื่องนั้นให้ดีที่สุดครับ
0: นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนมีเมื่อกี้นะครับยกมือขึ้นอีกหนึ่งคน
2: มีสติในการทำสิ่งต่างๆค่ะ
0: มีสติในการทำสิ่งต่างๆอ่ะนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับที่เพื่อนทั้งสองคนตอบมาดีไหมครับดีมากเลยนะครับทีนี้เรามาเติมเต็มกันครับนอกจากนี้นะครับนักเรียนยังสามารถนะครับนำไปปรับใช้ในเวลาเรียนอ่านหนังสือหรือทำการบ้านหากเผลอคิดเรื่องอื่นก็ทำไหมครับต้องดึงสติกลับมาจดจ่ออยู่กับบทเรียนของนักเรียนนะครับจึงจะเป็นสมาธินะครับเพื่อให้จิตทำไมครับเกิดสมาธิทีนี้ครับนักเรียนครับนักเรียนดูนะครับตอนนี้นักเรียนจะได้ใบงานที่12เรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรครับ
3: อานาปานสติ
0: ทีนี้ครับครูจะให้นักเรียนประเมินการฝึกอานาปานสติของตนเองที่ได้ฝึกไปเลยลูกข้อที่1อ่านพร้อมกันครับข้อที่1อ่านพร้อมกันเลยติ๊กไปเลยครับมากปานกลางน้อยประเมินตัวเองเลยนะครับใช้เครื่องหมายถูกประเมินตนเองได้เลยต่อมาข้อที่2ครับอ่านพร้อมกันเลยครับ
4: เมื่อฉันไม่จดจ่ออยู่กับลมหายใจฉันสามารถกลับมาอย่างรวดเร็ว
0: มากปานกลางน้อยประเมินตนเองเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับ3ครับอ่านพร้อมกันครับ
4: การมีสิทธิสงบเป็นสมาธิ
0: ประเมินตนเองเลยครับเอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้ประเมินตนเองเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับให้เรียนทำข้อ2กับข้อ3เลยนะครับก็คือเขียนความหมายของอานาปานสติแล้วก็เขียน

0: เอาแล้วครับ
1: ลูก
0: มีเพื่อนเป็นตัวแทนนะครับอ่านคำตอบข้อ2กับข้อ3ให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังหน่อยลูก
2: ข้อ2อานาปานสติหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการใช้สติจดจ่อกับลมหายใจเข้าออกข้อ3อานาปานสติมีประโยชน์อย่างไรในการดำเนินชีวิตของนักเรียนมีจิตใจจดจ่อในการทำสิ่งต่างๆเช่นการขับขี่การทำงานและการเรียนค่ะ
0: เอาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับเอาละครับลูกทีนี้นะครับการฝึกอานาปานสติเนี่ยนักเรียนคิดว่าสามารถทำได้อย่างไรบ้างถ้าเราจะฝึกอานาปานสติเวลาอื่นเราจะทำได้ไงอ่ะตัวแทนครับ
3: จดจ่ออยู่กับงานครับ
0: จดจ่ออยู่กับงานนั่งลงครับมีใครจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหมครับมีไหมทำยังไงถ้าเราจะฝึกอานาปานสติทำอย่างไรครับตัวแทน
2: การนั่งการยืนและการเดินค่ะ
0: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นแนวคำตอบของเพื่อนก็ถือว่าใช้ได้ทั้งสองคนเลยทีนี้เรามาเติมเต็มคำตอบกันนะครับก็คือการฝึกอานาปานสติในเบื้องต้นเนี่ยนะครับง่ายที่สุดนะครับก็คือหาสถานที่ที่เหมาะสมไม่มีผู้คนพลุกพล่านมากนะครับไม่เสียงดังเกินไปไม่มีสิ่งรบกวนมากนักและที่สำคัญครับต้องมีอากาศถ่ายเทจากนั้นอย่างที่เพื่อนบอกครับให้จิตใจจดจ่อก็คือเราตัดความกังวลออกไปไม่คิดถึงเรื่องอื่นนะครับทำใจว่าเราเคยสนใจไปให้กับเรื่องอื่นอย่างมากพอละอย่างเช่นตอนที่นักเรียนฟังเพลงเล่นเกมใช่ไหมครับนักเรียนสนใจมาตั้งกี่นาทีประมาณเกือบ5นาทีใช่ไหมครับเมื่อนักเรียนฝึกจะฝึกอานาปานสตินักเรียนต้องตัดเรื่องเหล่านั้นออกไปนะครับแล้วก็คิดว่าตอนนี้ขอพักจากเรื่องเหล่านั้นมาใส่ใจเฉพาะชีวิตจิตใจของตนเองจริงๆโดยใช้การนั่งขัดสมาธิแต่ในห้องของเราเนี่ยเพื่อความสะดวกครูจึงให้นักเรียนนั่งบนเก้าอี้หย่อนขานะครับแต่ถ้าสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางหรือถ้านักเรียนจะไปฝึกที่บ้านก็ลองฝึกนะครับนั่งขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงนะครับเอาสติกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องนะครับและอาจจะกำหนดเวลานะครับเอาละครับต่อมานักเรียนคิดว่าการฝึกอานาปานสติมีประโยชน์อย่างไรบ้างอย่างที่เพื่อนได้ตอบไปเลยไหมมีประโยชน์ยังไงใช้ในการอะไรครับจดจ่อในการทำสิ่งต่างๆเก่งมากนะครับก็คือประโยชน์ของการทำอานาปานสติก็คือทำให้จิตใจสงบนะครับเป็นสมาธินะครับมีสุขภาพกายและจิตที่ดีมีความจำดีเข้าใจบทเรียนได้ง่ายก็คือใช้ในเรื่องของการเรียนนะครับการทำงานทำการบ้านนะครับแล้วก็มีจิตใจแน่วแน่มั่นคงพร้อมที่จะทำงานต่อไปถ้าเกิดนักเรียนเรียนบางครั้งทำไมครับต้องการให้มีสติในการเรียนทำไมนักเรียนสามารถฝึกอานาปานสติได้ไหมลูกได้อาจจะก่อนเข้าชั่วโมงเรียนก่อนเข้าคาบเรียนนักเรียนก็สามารถฝึกได้เป็นระยะเวลาอาจ3นาที5นาทีตามความเหมาะสมตามความสะดวกได้เลยเพื่อให้นักเรียนทำไมครับมีจิตใจแน่วแน่พร้อมที่จะทำงานพร้อมที่จะเรียนนะครับลองนำไปปรับใช้ดู

0: นะครับเอาแหละครับนักเรียนวันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางของครูเนี่ยน่าจะฝึกอานาปานสติได้ในระดับที่ดีเลยแล้วก็ครูคิดว่านักเรียนเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้นะครับเช่นอย่างที่ครูบอกไปว่าก่อนจะเข้าเรียนนักเรียนลองฝึกสักประมาณ 3-5 นาทีเพื่อให้ทำไมครับจิตใจสงบเราจะได้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่จะเรียนสิ่งที่จะทำนะครับตัดเรื่องอื่นออกตัดความกังวลออกนะครับเอาละครับทีนี้สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องคุณโทษและทางออกซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่13เรื่องปัญหานี้หาทางออกได้อย่างไรเราจะมาลองฝึกวิธีการหาทางออกของปัญหานะครับเอาละครับทีนี้ในวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: Oh.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: The COVID-19 pandemic crisis has adversely affected our world and all walks of life. The study is possibly the first comprehensive empirical study on the impacts of the COVID-19 pandemic and sustainable development in ASEAN.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับครูกฤษณาแก้วพิพัฒน์ค่ะกับเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะนักเรียน คุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะทราบถึงจุดการเรียนรู้ในวันนี้ค่ะเมื่อจบชั่วโมงนะคะนักเรียนจะต้องสามารถที่จะอธิบายโครงสร้างและหน้าที่การทำงานของระบบต่อมไร้ท่อได้ข้อที่2ค่ะนักเรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อได้และข้อ3ค่ะนักเรียนจะต้องเห็นถึงความสำคัญของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อคำถามคุณครูมีรูปภาพค่ะมาให้นักเรียนดูแล้วร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับรูปภาพรูปนี้ค่ะนักเรียนกับคำถามที่ว่าบุคคลในภาพมีลักษณะอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลทั่วไปนักเรียนลองสังเกตจากภาพนี้ก่อนนะคะแล้วลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มได้เลยค่ะแล้วเราก็ยังเข้าสู่กติกาเดิมค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบได้จากคำถามชวนคิดข้อนี้แล้วนักเรียนอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันค่ะมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: มีความสูงมากกว่าคนปกติค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อในเรื่องของความสูงที่แตกต่างจากคนปกติขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะนักเรียนคะเราดูภาพนี้แล้วนะคะเราลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสิคะกับคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้ในเรื่องของระบบต่อมไร้ท่อค่ะนักเรียนลองดูนะคะคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้แล้วลองทบทวนรูปภาพที่คุณครูให้ค่ะว่ามีความสัมพันธ์กับระบบต่อมไร้ท่ออย่างไรพร้อมที่จะชมคลิปสาระดีน่ารู้แล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ
2: ระบบต่อมไร้ท่อคือระบบการทำงานของต่อมไร้ท่อส่วนต่างๆในร่างกายมาทำความรู้จักกับระบบต่อมไร้ท่อกันเถอะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลระบบต่อมไร้ท่อมีอะไรให้ช่วยไหมคะช่วยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อได้ไหมคะระบบต่อมไร้ท่อคือกลุ่มเซลล์หรืออวัยวะที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนซึ่งทำให้ร่างกายเราสามารถทำงานได้เป็นปกติระบบต่อมไร้ท่อเป็นระบบที่มีการทำงานอันซับซ้อนควบคุมการเจริญเติบโตและการทำงานของร่างกายต่อมไร้ท่อเป็นกลุ่มเซลล์หรืออวัยวะขนาดเล็กมีอยู่ทั่วร่างกายและผลิตสารที่เรียกว่าฮอร์โมนเข้าสู่ระบบหมุนเวียนโลหิตฮอร์โมนเหล่านี้มีผลต่อเซลล์และอวัยวะต่างๆรวมถึงการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายต่อมไร้ท่อแต่ละส่วนมีหน้าที่เฉพาะด้านตัวอย่างเช่นผลิตฮอร์โมนซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะอารมณ์การเจริญเติบโตของร่างกายการทำงานของอวัยวะภายในรวมถึงระบบสืบพันธุ์ระบบต่อมไร้ท่อประกอบด้วยต่อมไร้ท่อต่างๆดังต่อไปนี้ต่อมไพเนียลอยู่ตรงกลางสมองผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมการนอนหลับของมนุษย์ต่อมใต้สมองมีขนาดเล็กมากเท่ากับถั่วลันเตาหรืออาจเรียกว่ามัสเตอร์แกนเนื่องจากเป็นต่อมที่สำคัญที่สุดในระบบต่อมไร้ท่อฮอร์โมนที่ผลิตออกมาคือฮอร์โมนควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่ออื่นๆต่อมใต้สมองมีความสัมพันธ์กับระบบประสาทควบคุมอุณหภูมิของร่างกายความหิวและกระหายน้ำต่อมไทรอยด์อยู่ที่ด้านหน้าของลำคอมีรูปร่างเหมือนผีเสื้อมีน้ำหนักประมาณ28กรัมควบคุมการสร้างพลังงานจากสารอาหารมีความสำคัญในการสร้างกระดูกการพัฒนาสมองและระบบเส้นประสาทต่อมพาราไทรอยด์ประกอบด้วยต่อมเล็กๆ4ต่อม ยู่ติดกับต่อมไทรอยด์ทำงานควบคู่กันทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนพาราไทรอยด์ที่ทำงานควบคุมระดับแคลเซียมในเลือดอย่างที่ทราบกันว่าแคลเซียมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างกระดูกและฟันการทำงานของกล้ามเนื้อและการแข็งตัวของเลือดต่อมหมวกไตมีรูปร่างเป็นหมวกสามเหลี่ยมครอบไตไว้มีหน้าที่ในการควบคุมระดับความเครียดการดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายเป็นประจำลดความเครียดพักผ่อนให้เพียงพอและการมองโลกในแง่ดีจะควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนให้อยู่ในความสมดุลและทำให้ร่างกายของเราสามารถทำงานได้เป็นปกติค่ะ
0: ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิทัศน์ที่ใช้ในการศึกษาในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับสื่อวิทัศน์หน่อยค่ะค่ะนักเรียนคะเมื่อเราได้ชมคลิปสาระดีน่ารู้ในเรื่องระบบต่อมไร้ท่อกันไปแล้วนะคะคุณครูก็มีคำถามค่ะมาให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดกับคลิปที่เราได้ดูไปนะคะกับคำถามที่ว่าระบบต่อมไร้ท่อในวิดิทัศน์นี้มีต่อมใดบ้างและมีหน้าที่ต่อร่างกายอย่างไรคุณครูให้เวลาร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดภายในกลุ่ม1นาทีค่ะมีต่อมใดบ้างแล้วต่อมที่นักเรียนเลือกที่จะตอบนั้นมีหน้าที่ต่อร่างกายอย่างไรลองเลือกมาสัก1ต่อมสิคะในระบบต่อมไร้ท่อแล้วลองบอกให้คุณครูและเพื่อนๆฟังสิคะว่าหน้าที่ของเขาคืออะไร

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับคำถามชวนคิดในวันนี้มีนักเรียนกลุ่มไหนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้ไหมเอ่ยมีตัวแทนนักเรียนไหมคะได้ค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่ยกมือกลุ่มแรกเลยค่ะ
1: ต่อมไทรอยด์มีขนาดใหญ่ที่สุดทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรออกซินควบคุมกระบวนการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆการแลกเปลี่ยนน้ำและเกลือแร่การควบคุมกรดไขมันค่ะ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมาสักครู่มีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะคำตอบเดียวกับเพื่อนกลุ่มแรกไหมคะคำตอบเดียวกันมีใครที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเพื่อนแล้วอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: ฮอร์โมนไตมีหน้าที่ควบคุมความเครียดค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีตัวแทนนักเรียนอยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าระบบต่อมไร้ท่อในวิดิทัศน์ที่นักเรียนได้ดูไปนะคะมีต่อมใดบ้างและมีหน้าที่ต่อร่างกายอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนกับกิจกรรมในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งนักเรียนต้นทางนะคะก็จะนั่งเป็นกลุ่มแล้วนะคะส่วนนะคะคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมนะคะจะเป็นแบ่งกลุ่มหรือปรับตามบริบทของสถานศึกษาได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางจะขออนุญาตนะคะเป็นกลุ่มนะคะแบ่งตามกลุ่มที่คุณครูได้มอบหมายไว้แล้วนะคะและขั้นที่2ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเลือกตัวแทนกลุ่มละ1คนตัวแทนนักเรียนมีหน้าที่อะไรคุณครูก็จะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะมาที่หน้าชั้นเรียนเพื่อมาจับฉลากค่ะเลือกหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อเมื่อจับสลากได้หัวข้ออะไรนักเรียนก็ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามหัวข้อที่ตนเองได้รับโดยคุณครูจะมีตัวช่วยให้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมีใบความรู้ให้นะคะและก็คุณครูจะมีนะคะการแจกอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะคะนักเรียนปลายทางก็พร้อมเช่นกันนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าหัวข้อที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะคะมีด้วยกัน6หัวข้อค่ะกับโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อค่ะกลุ่มแรกนะคะจะเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยไหนนักเรียนทุกคนช่วยคุณครูอ่านออกเสียงไปพร้อมกับคุณครูได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยนักเรียนไปทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วหัวข้อแรกนั่นก็คือเรื่องของ1 2อ่านค่ะตอม
3: ไร
0: และ
3: ต่อมหน้าสมอง
0: หัวข้อที่2ค่ะ
3: ต่อมหน้าสารไหลย้อย
0: หัวข้อที่3
3: ต่อมไหลย้อย
0: หัวข้อที่4
3: ต่อมไหลมัส
0: หัวข้อที่5
3: ต่อมหัวใจและตับอ่อน
0: และหัวข้อที่6ในวันนี้นั่นก็คือหัวข้อเรื่องของตอม
3: เอ็
0: กค่ะนี่คือ6หัวข้อที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตัวแทนนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเชิญที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะเชิญค่ะหกคนนะคะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจะให้เลือกหัวข้อพร้อมๆกันนะคะเราจะเรียงลำดับยังไงดีนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงนักเรียนชายคะนักเรียนชายจะเสียสละให้ผู้หญิงก่อนไหมเอ่ยเสียสละไหมเสียสละโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้นักเรียนชายหน่อยค่ะมาค่ะนะคะในวันนี้ตัวแทนนักเรียน4กลุ่มนะคะที่เป็นผู้หญิงจะมีสิทธิ์ได้เลือกก่อนนะคะถ้านักเรียนเลือกหัวข้อไหนหยิบซองไหนแล้วก็เชิญเดินกลับไปลุ้นที่กลุ่มได้เลยนะคะขอบคุณค่ะมือสั่นมือสั่นได้ค่ะโอเค คสองคนอาคารเชิญค่ะและเราก็ได้หัวข้อเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่คุณครูบอกไปค่ะในวันนี้คุณครูมีตัวช่วยมาให้นักเรียนค่ะนั่นก็คือเรื่องของใบความรู้ที่1เรื่องโครงสร้างและการทำงานของระบบต่อมไหลท่อค่ะเดี๋ยวคุณครูจะแจกนะคะใบความรู้แล้วก็อุปกรณ์นะคะนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ได้ทำกิจกรรมที่คุณครูมอบหมายให้สำเร็จทุกกลุ่มแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมานำเสนอหัวข้อที่เราจับสลากเลือกได้กันนะคะในวันนี้นะคะทุกๆกลุ่มจะได้นำเสนอที่หน้าชั้นเรียนนะคะสำหรับกลุ่มที่จะนำเสนอเป็นกลุ่มแรกคือใครเอ่ยยกมือหน่อยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะหัวข้อแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องอะไรเราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ต่อมไพเนียสผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินยับยั้งการเจริญเติบโตของต่อมเพศในช่วงก่อนวัยหนุ่มสาวเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นการตกไข่ประจำเดือนต่อมใต้สมองหรือต่อมพิทูกิอิทาลีทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนต่างๆเช่นฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายฮอร์โมนที่กระตุ้นต่อมไทรอยต่อมใต้สมองแบ่งออกเป็น2 ส่วนดังนี้1.1 ต่อมใต้สมองส่วนหน้า 1.2 ต่อมใต้สมองส่วนหลังต่อมใต้สมองส่วนหน้าทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนต่างๆได้แก่โกรทฮอร์โมนเทอร์ฟินฮอร์โมนฮอร์โมนโปรแลคตินต่อมใต้สมองส่วนหลังไม่ผลิตฮอร์โมนออกมาแต่เก็บฮอร์โมนที่ไฮโปทาลามัสได้แก่ออกซิเจนออกซิโทซินวาโซเพดเพนชิน
0: ค่ะนักเรียนก็ได้นำเสนอจบไปแล้วนะคะเราลองมาทบทวนกันอีกนะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะเราลองมาดูกันอีกครั้งค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะหัวข้อที่เพื่อนได้รับนะคะนั่นก็คือในเรื่องของต่อมไพเนียสอะค่ะที่มีหน้าที่ในการผลิตนะคะฮอร์โมนที่เรียกว่าเมลาโทนินค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของต่อมใต้สมองหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าต่อมพิทูอิทารีค่ะนะคะเราจะแบ่งเป็น

0: การ2 ส่วนค่ะก็จะมีต่อมใต้สมองส่วนหน้านะคะจะมีฮอร์โมนนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของโกรทฮอร์โมนท็อกซิกฮอร์โมนนะคะแล้วก็โปรแลคตินขอโทษค่ะโปรแลคตินค่ะซึ่งจะผลิตนะคะในต่อมใต้สมองส่วนหน้าส่วนต่อมใต้สมองส่วนหลังนะคะก็จะมีฮอร์โมนนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของออกซิโทซินค่ะวาโซเพสซินนะคะนี่คือในเรื่องของฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมใต้สมองค่ะวันนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่1ค่ะต่อมาค่ะจะเป็นกลุ่มที่2ในเรื่องของต่อมพาราไทรอยด์ค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่2ได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
1: ต่อมพาราไทรอยด์นะครับต่อมไร้ท่อเล็กที่อยู่ด้านหลังต่อมไทรอยด์ครับผลิตพาราไทรอยด์ฮอร์โมนครับควบคุมฟอสเฟตกับแคลเซียมครับ
0: ก็ต้องขอขอบแทนนักเรียนนะคะเราลองมาทบทวนกันค่ะนักเรียนนะคะหัวข้อที่เพื่อนได้รับนะคะนั่นก็คือต่อมพาราไทรอยด์ค่ะต่อมพาราไทรอยด์อยู่ส่วนไหนเราลองมาดูกันจากรูปภาพค่ะต่อมไร้ท่อที่เล็กอยู่สุดด้านหลังของต่อมอะไรเอ่ยต่อมอะไรคะอยู่หลังต่อมไทรอยด์นะคะผลิตนะคะพาราฮอร์โมนนะคะควบคุมเรื่องของแคลเซียมและฟอสเฟตก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะในเรื่องของต่อมไทรอยด์นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับต่อมไทรอยด์กันค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนกลุ่มต่อมไทรอยด์ได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ครับต่อมไทรอยด์นะครับต่อมไร้ท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอกซินซึ่งควบคุมกระบวนการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆการแลกเปลี่ยนน้ำและเกลือแร่ครับการควบคุมกรดไขมันและการเปลี่ยนกรดอะมิโนเป็นกลูโคสและฮอร์โมนแคปซิโทนินซึ่งทำหน้าที่ควบคุมปริมาณเลือดและแคลเซียมในเลือดครับต่อมไทรอยด์นะครับถ้าร่างกายมีฮอร์โมนถ้าร่างกายผลิตไทรอยด์ฮอร์โมนมากเกินไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับน้ำหนักจะลดนะครับหิวเร็วและกินเก่งขึ้นครับถ้าคนที่ขาดไอโอดีนมากเกินไปนะครับก็ทำให้ต่อมไทรอยด์ทำงานหนักขึ้นนะครับ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะเชิญที่กลุ่มได้เลยค่ะและหัวข้อต่อมานะคะนั่นก็คือเรื่องของต่อมไทมัสค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนค่ะ
3: ต่อมไทมัสนะคะจะอยู่บริเวณหน้าอกค่ะและจะมีขนาดเปลี่ยนแปลงตามอายุนะคะและจะมีขนาดใหญ่สุดเมื่ออายุ6ปีค่ะต่อมไทมัสมีความสำคัญในการสร้างภูมิต้านทานค่ะให้แก่ร่างกายในช่วงวัยเด็กค่ะ
0: ค่ะก็ได้จบไปแล้วนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะเชิญตัวแทนนักเรียนที่กลุ่มได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อมาค่ะในเรื่องของต่อมหมวกไตหัวข้อนี้กลุ่มไหนได้รับเอ่ยมีไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: ต่อมหมวกไตทำหน้าที่ในการผลิตอะคินาลีนผลิตและผลิตนออะคินาลีนตับอ่อนทำหน้าที่ในการสร้างน้ำย่อยขึ้นมาในการย่อยอาหารค่ะ
0: ค่ะนักเรียนคะเราลองมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะหัวข้อที่เพื่อนได้รับนะคะนั่นก็คือในเรื่องของต่อมหมวกไตค่ะเพื่อนได้บอกว่าต่อมหมวกไตนะคะทำหน้าที่ในการผลิตอันดับแรกเลยก็คืออะดรีนาลีนค่ะนักเรียนต่อมาค่ะอีกหนึ่งหัวข้อที่เพื่อนได้รับนั่นก็คือในเรื่องของตับอ่อนค่ะตับอ่อนนะคะก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของเพื่อนบอกไปว่าสร้างน้ำย่อยนะคะขึ้นมาในการย่อยอาหารนะคะแล้วก็ยังผลิตนะคะในเรื่องของอินซูลินด้วยนะคะซึ่งมีผลในเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดนะคะ

0: ทำหน้าที่สร้างอสุจิซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายครับต่อมเพศหญิงทำหน้าที่สร้างไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงครับ
1: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนที่กลุ่มได้เลยค่ะทีนี้เราจะมาทบทวนค่ะเพศหญิงจะมีการผลิตฮอร์โมนที่มีชื่อว่าอะไรบ้างเอ่ยนั่นก็คือโปรเจสเทอโรนและเอสโตรเจนนะคะนั่นก็จะผลิตนะคะที่ในเรื่องของความเป็นหญิงนะคะต่อมาค่ะต่อมเพศชายนะคะจะผลิตฮอร์โมนค่ะที่มีชื่อว่าเทสโทสเตอโรนค่ะซึ่งจะควบคุมความเป็นชายนะคะนี่ก็คือในเรื่องของต่อมเพศชายและต่อมเพศหญิงค่ะและในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเรานะคะจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูอยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์หน้าเราจะมาพบกันค่ะกับเรื่องของความสำคัญของระบบต่อมไหลท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นและในชั่วโมงหน้าค่ะเรายังจะมีนะคะสิ่งที่เราจะต้องนำมาในชั่วโมงหน้านะคะนั่นก็คือใบงานค่ะคุณครูจะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนได้สรุปผังความคิดนะคะเรื่องของความสำคัญของระบบต่อมไหลท่อที่มีต่อใบขอโทษค่ะที่มีต่อวัยรุ่นครูจะมีใบความรู้รูปภาพนะคะหรือว่าบัตรคำเกี่ยวกับต่อมไหลท่อนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในชั่วโมงถัดไปสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Good morning, students.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, all of my students. How are you today?
2: I'm fine, thank you, and you?
0: I'm very nice, thanks for asking. Okay, I hope you are okay. Okay, good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pinpinat Sangchan. Now you are in the topic all about profile. Everyone, are you ready for the lesson?
2: Yes.
0: Yes, I hope you are ready. Okay, take a look at the first thing we have to do is the objective for today. Number one, you'll be able to pronounce the word and sentence about personal information. Number two, you'll be able to tell us about the personal information. And the last one is very important for today, is you're going to draw a picture from something you heard from me. Okay, guys, are you ready for the lesson?
2: Yes,
0: I hope so. I will start with this information, but you have to listen first. Listen and try to remember all of information. Then we will answer the question, only a few, maybe 4 to 5 questions from this man. Okay, everyone, are you ready?
3: Yeah.
0: Okay, listen carefully.
4: Guys, let me introduce myself. My name is Dang. I'm 65 years old. I live in Thailand. I'm a chef. I cook for many people. They love my food. I have one daughter. Her name is Pinpinat. She is your English teacher. Nice to meet you guys.
0: Okay, round one. You want to listen again? Okay. You have to find out the blank, 3 blanks. มีจุดว่างๆอยู่3 จุดนะคะเดี๋ยวคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะฟังข้อมูลของคนคนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ listen carefully okay one more time
4: hello guys let me introduce myself my name is Dang I'm 65 years old I live in Thailand I'm a chef I cook for many people they love my foodI have one daughter. Her name is Pinpinat. She is your English teacher. Nice to meet you guys.
0: นะคะคิดว่าตัวเองได้ข้อมูลครบไปอย่างทั้ง3 จุดนะจุดไหนยากที่สุดเลย
3: ช
0: ื่อของเขาใช่ไหมคะโอเคไม่เป็นไรนะคะข้อมูลนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลของผู้ชายในภาพนี้นะคะนั่นก็คือคุณพ่อของคุณครูเองนะคะเขาบอกว่า HelloLet me introduce myself. เขาพยายามที่จะทำอะไรกับตัวเองเลย Introduce myself. แนะนำตัวถูกต้องนะคะ My name is am years old. I live in somewhere. I don't know. I'm a chef. เขาทำหน้าที่อะไรเอ่ยทำงานอะไรคะ
3: Chef.
0: I cook for many people. เขาทำอาหารให้ผู้คนมากมายเลย They love my food. They love my food.พวกเขาก็ชอบอาหารที่คุณพ่อของครูเป็นคนทำค่ะ I have one daughter What is it daughter ลูกสาวนะคะเขามีลูกสาวอยู่1 คนชื่อของเขาก็คือ
3: ปิ่นนัท
0: นั่นเองซึ่ง she is your English teacher นั่นเขาก็คือคุณครูภาษาอังกฤษของเด็กๆนั่นเองนะคะแล้วก็ทุกครั้งเวลาที่เราพบกันครั้งแรก you have to say nice to meet you ดีมากนะคะโอเค the first onegลุ่มไหนตอบคำถามนี้ได้ What is his name What is his name What do you think มั่นใจชื่อไหมคะนะตอบไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะคะลองดูว่าเราได้ยินคำว่าอะไรโอเคGroup 2 grab the microphone please
5: His name is Dang
0: His name is Dang right Is that true His name is Dang. Okay, clap your hand for your friend. Good job. Okay, his name is Dang. ชื่อของเขาก็คือแดงนั่นเองนะคะต่อไป the second one. How old is he? How old is he? เขาอายุเท่าไหร่เอ่ย How old? Group one. Group two. You got 1 point.
5: He is 65 years old.
0: He is 65 years old. Do you agree with him?What do you think? 65?
3: Yes.
0: I agree. Okay, clap your hand for Weir. Good job. Okay. He is 65, นะคะ ผู้ชายคนนี้อายุ65 ปีนะคะ The next one, where is he from? Where is he from? Group six, group six. Where is he from?
6: He is from Thailand.
0: He's from Thailand, very good. You got 1 point. Group one, group two, and group six got 1 point now. The next one, what is his nationality? Nationality. He's come from Thailand. What about his nationality?

0: Nationality. Chef is a job, not nationality. I'm from Thailand, and I am. Okay, touch your ears, touch your ears. If you're ready, if you want to answer this question, 3, 2, 1, go. Group two.
1: He is Thai.
0: He is Thai. Very good. Clap your hand for your friend. Good job. Group two. You got 1 point. Okay. 1, 2, and 6. Next one. What is he like? You have to think about this one. It's about your opinion. Your opinion. What is he like? What is he like? นักเรียนคิดว่า what is he like? ถามอะไรคะ What is he like?What is he like? ถามลักษณะอะไรเอ่ยลักษณะที่อยู่ภายในว่าเขาเนี่ยดูแล้วเป็นคนยังไงจำได้ไหมต้องบอกว่า he is followed by the adjective he is followed by the word telling he's like what do you think okayมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเพราะว่าเป็นความคิดเห็นของนักเรียนนักเรียนเห็นภาพนักเรียนฟังจากเสียงดูจากข้อมูลที่เขาให้มาคิดว่าเขาเป็นคนอย่างไร touch your ears and then 3, 2, 1, go okay group two okay grab the microphone please
2: he is friendly
0: he is friendly he is kind and friendly very good clap your hands okay.ถ้าเราได้ข้อมูลนะคะจากน้ำเสียงนะคะนักเรียนคิดว่าเขาเป็นคนยังไงก็สามารถบอกได้ตามลักษณะประโยคนี้เลยนะคะคุณพ่อของครูนะคะเป็นคนที่ใจดีนะคะแล้วก็เป็นมิตรนะคะก็คือ he is kind and friendly นะคะ I think this is the last one what does he look like what does he look like เมื่อสักครู่เป็นการถามนิสัย what is he like นะคะแต่ what does he look like we can use our eyes เราสามารถสังเกตได้จากดวงตาเลยนะคะว่าเขามีลักษณะภายนอกเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะดูจากภาพจำได้ไหมเคยใช้ประโยคอะไรบอกกับทีเชอร์ไว้นะคะ you have to use subject followed by has got okay okay okay touch your ears if you want to answer this question 3, 2, 1, go group 3 what does he look like
3: he look like beer
0: ohI think so. สิ่งที่คุณพ่อครูมีชัดเจนเลยก็คืออะไรคะ Beard. That's right. Beard. ในภาษาอังกฤษพูดว่า he has got a beard. ยังจำได้อยู่หรือเปล่าเคยเรียนไปแล้วค่ะโอเค one more time. เดี๋ยวให้เพื่อนพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
3: he has got a beard.
0: He has not have has.
3: He has got a beard.
0: Okay, one more time.
3: He has got a beard.
0: Very good. He has got a beard. นะคะ clap your hand for your friend. Good job. คำถามทั้งหมดนะคะก็คือคำถามที่ใช้ในการทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาของเราทั้งหมดเลยนะคะโอเคต่อไปกิจกรรม rearrange me if you can นะคะนักเรียนจะได้รับใบงานชุดนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมจะอยู่ในแฟ้มใสๆนะคะเพื่อเป็นการทบทวนโครงสร้างของประโยคนะคะที่นักเรียนจะเรียบเรียงนะคะก็มาดูที่กิจกรรมนี้กันโอเค everyone look at the instruction first instruction บอกว่าคำสั่งบอกว่า make 5 sentences from the word given หมายความว่านักเรียนจะต้องนำบัตรที่คุณครูแยกออกทั้งหมดนะคะมาสร้างให้เกิดประโยชน์ทั้งหมดกี่ประโยค5ประโยคเดี๋ยวคุณครูจะให้เรารีเช็คว่าแต่ละคำนะคะมีอะไรบ้างนะคะดูคำแรกเลย subject pronoun subject pronoun อย่างแรกนะคะนักเรียนจะเจอคำว่าอะไรบ้างคะ
4: we
0: he I and she นะคะมาดูว่าจะทำอย่างไรให้ทุกอย่างที่องค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยมีถึง5ประโยคด้วยกันโอเค all of this is subject pronoun นี่คือประธานในประโยคนะคะมี weHe, I, and she. The next one is possessive adjective. Possessive adjective คือตัวที่แสดงความเป็นเจ้าของนะคะลองรีเช็คดูว่าในบัตรคำของนักเรียนได้ครบถ้วนหรือเปล่าเรามีคำว่า he is possessive adjective จะตามด้วยคำนาม

0: เสมอยกตัวอย่างเช่น his name is แดงที่พวกเราได้อ่านไปเมื่อสักครู่ถูกต้องไหมคะแปลว่าอะไรเอ่ย his ของอะไรของเขาแปลว่าสิ่งที่จะตามหลัง his ได้ต้องเป็นคำนามเท่านั้นนะคะต่อไป what is it verbs โอเคนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าด้านในมีอะไรบ้างนะคะ verb ประกอบด้วยดังนี้เลยนะคะมี are one are three is and one have โอเคนักเรียนปลายทางด้วยนะคะก็ทำกิจกรรมนี้ไปร่วมกันได้เลยนะคะลองเช็คดูว่าในบัตรคำที่คุณครูเตรียมเอาไว้ให้นะคะมีครบตามนี้หรือเปล่านะคะแต่ถ้านักเรียนปลายทางไม่ได้เตรียมเป็นกระดาษนักเรียนสามารถเขียนลงเขียนคำตอบลงกระดาษได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้เศษกระดาษเรียงประโยคก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความสะดวกของทางโรงเรียนเลยนะคะต่อไป everyone the next is preposition is prepositionPreposition ก็คือคำบุพบทนั่นเองนะคะที่อาจจะบอกตำแหน่งนะคะประกอบไปด้วย from and on นักเรียนก็เตรียมเอาไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาสร้างเป็นประโยคนะคะโอเค I move to the next one the next one is the nouns ก็คือคำนามนั่นเองคำนามมีอะไรบ้างนะคะโอเค take a look at this oneHow to pronounce this word? Thailand. Okay, everyone, include you, student on the LTV 7. Thailand. March. Very good, March. The eighth. เรามีตัวยกตัวนี้นะคะแปลว่าเลขตัวนี้เป็นเลขลำดับนั่นเองเวลาอ่านจะไม่อ่านว่า eighth เฉยๆแต่อ่านว่า the eighth นี้นะคะลิ้นต้องแตะหลังฟันบนปล่อยลมออกมานะคะเพราะว่าลงท้ายด้วย th นะคะ df next one what is it breakfast. One more time breakfast. And the last one birthday. Don't forget to pronounce this sound birthday okay เช็คด้วยนะคะมีครบไหมครบนะคะOkay, next one is adjective. Adjective เป็นคำคุณศัพท์นะคะสามารถขยายคำนามแล้วก็บอกความหมายได้หลากหลายเลยนะคะตรงนี้คุณครูให้มา2อย่างนะคะ
1: 25 years old
0: นะคะให้เขาทำหน้าที่ขยายอะไรเอ่ยขยายอายุให้นะคะแล้วก็ hardworking เป็นคำที่บอกลักษณะของบุคคลนั่นเองนะคะก็จะอยู่ในโหมดของ adjectiveโอเค if you are ready เราเช็คทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะครบถ้วนตามที่ทีเชอร์บอกไหม
2: yeah.
0: ทีนี้ทีเชอร์จะให้เวลานะคะในการ rearrange นะคะสลับโอเคให้เวลาประมาณไม่เกิน3นาที I will count down Are you ready? 3 นาทีนะคะโอเค 3 2 1 go

0: Okay, everyone, time's up. Time is up. Okay, get back to our board. Okay, I think. Okay, who has finished it? Who had finished? ใครเสร็จแล้วกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างใครมั่นใจว่าสร้าง5ประโยคได้แน่นอนเลยโอเคกรุ๊ป2 6 and they're not sure it's okay พร้อมจะไปเฉลยหรือยังคะโอเคถ้านักเรียนสามารถสร้างได้อย่างน้อย1ประโยคนักเรียนก็ได้คะแนนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันเลยโอเค everyone
1: eyes on you
0: โอเค good jobโอเคเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะประโยคแรกที่นักเรียนควรจะได้นะคะคุณครูขึ้นด้วยประธาน we นะคะ we ต้องตามด้วย are นะคะ we are from Thailand ซึ่งจริงๆแล้วประโยคแต่ละประโยคเนี่ยสามารถสลับถ้าเกิดสลับกันแล้วมีความหมายก็ใช้ได้นะคะต่อไป his birthday is on MarchD A นะคะแบบนี้ใช่ไหมถูกต้องไหมลองเช็คดูเช็คก่อน2ประโยค2ประโยคโอเคไปต่อเลยนะคะโอเค the next one นักเรียนเขียนไว้ต่างหากก็ได้นะคะเกิดเช็คต่อไป the next one is he followed by is 25 years old 25 years oldนักเรียนสามารถสลับประธานได้นะคะถ้าประธานของนักเรียนเป็นชีก็ถูกต้องเหมือนกันนะคะถูกต้องตามโครงสร้างก็เช็คเลยต่อไปให้นักเรียนเรียงไว้ระวังไว้ก่อนเดี๋ยวทิชเชอร์จะเป็นคนไปให้คะแนนเองนะต่อไป she is hardworking she is hardworking ได้ไหมเอ่ยแบบนี้กดได้ยังต่อไป I have breakfast ตรงกันไหมเอ่ยแต่ลองขยับดูสิคะว่าตรงไหนสามารถเปลี่ยนให้มันตรงกันได้นะคะเช็คดูนะคะนักเรียนสังเกตดูว่าประธานกับกริยาตัวไหนที่ควรที่จะคู่กันนะคะนักเรียนก็สามารถสร้างประโยคได้จริงๆแล้วได้มากกว่า5ประโยคด้วยซ้ำไปนะคะถ้าจับคู่กันแล้วนะคะอาจจะสลับ he กับ she ก็ได้แต่ถ้าความหมายและโครงสร้างยังเหมือนเดิมก็โอเคนะคะถือว่าผ่านโอเคจำประโยคที่เคยใช้มาในบทเรียนก่อนๆได้ไหมจำได้ไหมเรื่องพวกนี้เรียนมาหมดแล้วนะคะถ้านักเรียนจำได้นะคะเราไปที่ใบงานที่23 everyone look at your worksheet number 23ประโยคที่เรียงเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวทีเชอร์จะไปให้คะแนนเองนะคะ23อันนี้จะเป็น one minute worksheet worksheet อันนี้ให้เวลา1นาทีนะคะหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาก่อนนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหยิบใบงานที่23ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนประโยคต่างๆนะคะด้วยกันภายใน1นาทีนะคะ Are you ready students okay ฟังสัญญาณก่อนนะอย่าเพิ่งทำก่อนใครที่รอสัญญาณก็จะได้คะแนนใครที่ทำไปก่อนแล้วก็ได้คะแนนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามารีเช็คแต่ว่าอยากให้รอก่อนนะค่อยๆฟังทีเชอร์พูดไปเรื่อยๆโอเค Are you ready? 3 2 1 go 1 minute 1 minute

0: เมื่อสักครู่นะคะครูให้เวลา1นาทีนะคะจากแบบฝึกหัดเนี่ยนักเรียนมองดูก็รู้แล้วใช่ไหมว่าทีเชอร์อยากให้ทำอะไรใช่ไหมคะก็คือให้เราจับคู่กันนะคะด้วยการขีดเส้นระหว่างภาพแล้วก็ประโยคที่เขาใช้พูดนั่นเองนะคะโอเคประโยคที่1อ่านว่าอย่างไร Could you please read this for me first
1: Hello
0: โอเค Hello and the next one
1: Nice
0: next oneI am Thai.
1: What's your name?
0: And
1: she is
0: 13 years old. นะคะแล้วภาพจะต้องแมทช์กับอะไรนะคะ Hello. Suit with the picture number 4. Hello. นะคะดูจากภาพนะคะเขาพยายามยกมือทักทายนะคะก็คือ Hello. The next one. Nice to meet you. What do you think? Which number?Number three, that's right. And the next one, I'm Thai. I am Thai. ฉันเป็นคนไทย Which picture? Picture one. Okay, next one is what's your name? Which one?
1: Five.
0: เพราะว่าในภาพนี้มีคำตอบใช่ไหมคะว่าเขาชื่ออะไร And the last one is she is 13 years old. แบบนี้นะคะนักเรียนก็เช็คความถูกต้องก่อนนะคะเซิร์ฟนะคะติ๊กดูให้คะแนนตัวเองมีกี่ข้อ5ข้อ5คะแนนนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าจับคู่ได้ถูกต้องก็เขียนคะแนนตัวเองเอาไว้เลย5คะแนนนะคะโอเคเราทบทวนโครงสร้างประโยคไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียน
2: ใช่คร
0: ับ เราทบทวนโครงสร้างประโยคที่เราเรียนกันตั้งแต่คาบแรกๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทักทายนะคะการบอกชื่อการถามชื่อหรือการบอกสัญชาติแสดงว่านักเรียนพร้อมแล้วสำหรับพาร์ทต่อไปโอเค you can flip your worksheet flip it พลิกใบงานมาดูนะคะโอเค now you are in part B part B ให้นักเรียนทำอะไรนะคะ look at the instruction firstคำสั่งบอกว่าอะไรที่รัก Part B Put the words in the correct order Correct order หมายความว่าเรียงลำดับนะคะให้ถูกต้องนะคะเรียงอันไหนควรมาก่อนมาหลังนะคะจากตัวอย่างนักเรียนสังเกตตัวอย่างดูเรามีคำศัพท์มาให้นะคะนักเรียนควรที่จะเลือกประธานในประโยคก่อนนะคะสิ่งที่คำว่าประโยคนะคะต้องเริ่มด้วยประธานนะคะตามด้วยกริยาและตามด้วยส่วนขยายนั่นเองนะคะยกตัวอย่างประโยคที่1นะคะประโยคที่1everyone eyes on me
1: eyes on you
0: the first thing that you have to look at is subject เวลาที่นักเรียนจะเริ่มต้นสร้างประโยคได้นักเรียนต้องหาสิ่งที่เป็นประธานในประโยคก่อนเทคนิคในการหาก็คือมันมักจะขึ้นต้นด้วยอักษรตัว
2: ใหญ่
0: ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเช่น I

0: ค่ะเมื่อไอมาแล้วไอมาแล้วประธานมาแล้วต้องตามด้วยกริยาหรือว่า verb นะคะ verb ในตรงนี้เราก็มาดูว่าอันไหนเป็น verb ประธานคือ I verb คือ brush verb แล้วบางทีคำกริยาบางคำก็ต้องการกรรมนะคะ brush แปลว่าแปลงใช่ไหมเราแปลงอะไรเอ่ย
1: แปลงฟัน
0: เราก็มาหาดูซิว่าฟันอยู่ตรงไหนนะคะมีคำว่า teach ใช่ไหมคะแต่ในประโยคเนี่ยมีคำว่า my ด้วยแสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหมคะก็คือ I brush my teethและมีตัวช่วงเวลามาขยายด้านหลังนะคะเราสามารถบอกว่า I brush my teeth in the morning แบบนี้นะคะอันนี้เป็นวิธีในการค่อยๆหาค่อยๆสร้างประโยคนักเรียนดูประโยคต่อไปนักเรียนจะทำอย่างไรทีเชอร์ให้เวลาประมาณ3นาทีนะคะในการเขียนคำตอบลงไปนะคะผิดถูกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะตรวจคำตอบไปด้วยกันอยู่ดีนะคะแต่ว่าตอนนี้อยากให้นักเรียนพยายามเรียงประโยคด้วยตัวเองก่อนด้วยความเข้าใจของตัวเองก่อนเป็นอย่างแรกโอเค everyone are you ready
2: yeah
0: okay take your time 3 minutes

0: Okay, everyone, have you finished?
1: Yes.
0: I hope so. นะคะ บางคนก็เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบางคนยังไม่เสร็จตามเวลาไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันได้เนาะโอเคใครได้ประโยคที่หนึ่งแล้วบ้างใครมั่นใจว่าตัวเองเขียนถูกแน่นอนดีมากโอเค Would you please answer the questions? Who wants to read number one? Number oneใครอยากจะอ่านประโยคแรกให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังคะมีไหมโอเคณเดชค่ะกลุ่ม6โอเคกลุ่ม6

0: คนอื่นตรวจไปด้วยกันด้วยนะคะว่านักเรียนฟังก่อนว่าณเดชอ่านพูดถูกไหมพูดถูกตามที่นักเรียนเขียนเอาไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาช่วยกัน Are you ready? Okay, go.
1: Tom has got two sons.
0: Tom has got two sons. Okay, ณเดช you got one point. Tom has got two sons. Group 6 got one point. Okay. วันนี้กลุ่ม6ได้คะแนนไปแล้วกี่คะแนนไม่รู้วันนี้ล้นเลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตรวจคำตอบนะคะไปด้วยกันได้เลยนะคะผ่านสไลด์ที่ครูเตรียมไว้ให้นะคะตัวสีแดงๆนะคะ Tom has got two sons Okay everyone read it together Tom has got two sons
2: Tom has got two sons
0: นี่ก็คือโครงสร้างประโยคนะคะมีประธานกริยาแล้วก็มีตัวขยายให้ด้วยนะคะมีคำนามนะคะมีกรรมโอเค next one โอเคNumber two, who wants to read the answer number two? ใครอยากจะอ่านประโยคที่สองโอเคกรุ๊ป one กรุ๊ป one กรุ๊ป six ได้คะแนนแล้วกรุ๊ป two ได้แล้วนะคะกรุ๊ป one
3: She does exercise in the evening.
0: She does exercise in the evening. That's right. Clap your hand for Wei. Good job.โอเคประโยคนี้นะคะสามารถเริ่มเรียงได้ตั้งแต่ประธานแล้วก็กริยานะคะก็ตามนี้เลย She does exercise in the evening นะคะเราใช้ประธานเราใช้กริยาเป็น does เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์นั่นเองนะคะถ้าถูกต้องก็เช็คลงไปเช็คคิดถูกเลยนะคะถ้านักเรียนตอบผิดตรงไหนหรือว่าคาดเคลื่อนตรงไหนก็เปลี่ยนคำตอบให้ถูกต้องได้ตามนี้นะคะโอเคต่อไป number 3Mr. Thank you. Mr. Thank you. What do you think? Number three.
4: My new friend is from Germany.
0: My new friend is from Germany. One more time. Germany.
4: My new friend is from Germany.
0: Germany.
4: Germany.
0: Germany.
4: Germany.
0: Okay. Good job. Nice. Germany. You can make it short. Make it short.Okay, the fourth one, the fourth, number four. Okay, group four.
5: My mother is kind.
0: My mother is kind. Okay, clap your hand for your friend. Good job. The last one. The last one. Group six, group one, group three and four got one point already. Have got one point already. What about group five? Group five.Hello, group 5. Can you? Or you want group 2? Which group you like? 1, 2, 3, 4, and 6? Which group? What number you like? Group 3, okay. Group 3.
6: I go to school on weekday.
0: I go to school on weeks. Very good. Clap your hand for yourself. Good job. แสดงว่านักเรียนเริ่มเข้าใจนะคะโครงสร้างของประโยคแล้วนะคะซึ่งการเรียงลำดับให้ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญนะคะในการเขียนนะคะแต่ว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยเราสามารถพูดถูกบ้างไม่ถูกบ้างไม่เป็นไรนะคะเราต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะคะทักษะนี้ค่อนข้างสำคัญนะคะใช้ให้บาลานซ์การสมดุลซึ่งกันและกันถือว่าเรียบร้อยดีค่ะต่อไปโอเค everyone include you student on DLTV 7 now we are going to join the drawing dictation โอเค I hope you enjoy with this activitygิจกรรมนี้นะคะ drawing คืออะไร drawing วาดรูปนะคะคุณครูก็จะมีกติกามาให้เรานะคะก็คือ number one you make a group of 4 to 5 people นักเรียนมีกลุ่มของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นคุณครูจะให้นักเรียนเลือกนะคะคนที่วาดรูปเก่งที่สุดในกลุ่ม1คนให้นั่งที่หัวโต๊ะให้คนนั้นนั่งที่หัวโต๊ะค่ะคนที่วาดรูปเก่งที่สุดให้นั่งหัวโต๊ะนั่งตำแหน่งเดียวกับ thank you นะคะตำแหน่งเดียวกับปลายฟ้าตำแหน่ง rifle you have to move who are good at drawing you have to sit at the corner of the table ไปนั่งอยู่ที่มุมนั้นเลยนะคะ okay.

0: ักเรียน6คนนะคะโอเคโอเค everyone คนที่วาดรูปเก่งที่สุดนั่งประจำที่แล้วใช่ไหมคะถูกต้องไหมโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้นักเรียนจะต้องมารับเดี๋ยวให้เวียมารับเอกสารแจกเพื่อนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้รับกระดาษเปล่าๆไปนะคะเป็นกระดาษ A4 นะคะแจกให้เพื่อนทุกกลุ่มเลยนะคะต่อไปหน้าที่ของเพื่อนที่เหลือคืออะไร Everyone you have to stand up and stand in the line นักเรียนต้องยืนเข้าแถวกันที่ทางด้านขวาหรือซ้ายมือของกลุ่มตัวเองขวาหรือซ้ายก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะ stand up everyone for left stand up 4คนที่เหลือนะคะโอเคขวาหรือซ้ายโอเคGroup 1 Group 1 and 6 you have to stand at your right เรายืนทางด้านขวามือของตัวเองทางนี้เหมือนกันขวามือโอเคต่อแถว4คนต่อแถว4คนได้ไหมคะเรียบร้อยนะโอเค everyone listen carefully พร้อมยังEveryone listen carefully ทีนี้เป็นกติกาสำคัญนะคะทั้ง4คนต้องทำอย่างไรเดี๋ยวทิเชอร์จะอธิบายให้ฟังนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้จัดคนที่วาดรูปเก่งไว้1คนและสมาชิกที่เหลือยืนต่อแถวกันวันนี้นักเรียนจะต้องมารับประโยคของทิเชอร์ไปนะคะคนที่1 raise your hand number 1 okay listen คนแรกจะต้องมารับประโยคแรกก็คือเราจะออกมาแล้วมาฟังประโยคที่ทีเชอร์เป็นคนอ่านให้ฟังแล้วกลับไปกระซิบให้เพื่อนคนที่2คนที่2กระหันไปกระซิบให้คนที่3คนที่3หันไปกระซิบให้คนที่4คนที่4หันไปบอกคนที่วาดรูปตามที่ประโยคที่ทีเชอร์บอกมาพูดแบบนี้เข้าใจไหม
1: เข้าใจครับ
0: เมื่อคนที่1ฟังให้จบค่ะฟังให้จบ everyoneEveryone eyes on me.
1: Eyes on you.
0: คนที่หนึ่งเมื่อฟังแล้วพูดแล้วให้ไปต่อแถวให้กลับไปเป็นคนสุดท้ายเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจครับ
0: หลังจากนั้นคนที่สองก็จะเดินขึ้นมาแล้วมารับประโยคที่สองไปแล้วก็กระซิบเหมือนเดิมกระซิบเสร็จแล้วก็ไปต่อด้านหลังโอเคไหมห้ามขี้โกงนะงานนี้ต้องฟังเองถ่ายทอดเองแล้วมาดูกันว่ารูปที่พวกเราจะได้จะเหมือนกันหรือเปล่านะคะโอเค the first student come to the teacher please นักเรียนปลายทางก็ฟังเสียงคุณครูด้วยนะคะว่าประโยคที่หนึ่งคือคำว่าอะไรนักเรียนคนที่หนึ่งมาค่ะแต่เราต้องบอกให้เพื่อนวาดให้ได้นะทำเป็นภาษาอังกฤษนะคะ Anne is a small built lady
2: Anne is a small built lady
0: Anne is a small lady ก็ได
2: ้ Anne is a small lady
0: is a small lady โอเค go
2: Anne is a small lady
0: ถ้าคนที่หนึ่งพูดแล้วคนวาดได้ยินแล้วก็ไปต่อคนสุดท้ายวาดรูปโอเควาดเลยค่ะวาดตามที่เพื่อนบอกต่อไป number 2 student number 2 okay, student number 2 ครบไหม1 2 3 4อีกคนหนึ่งโอเค everyone listen carefully listen try to listen and remember and then go to tell your friend okay she has got long black hair
1: she has got long black hair
0: จำได้ยัง she has got long black hair
1: long
0: she has got long black hair

0: ซิบให้เพื่อนคนถัดไปเป็นคนบอกนะคะไม่เดินไปบอกเองนะโอเค number 3 student number 3 student number 3 the third one she has got black eyes she has got black eyes
1: she has
0: got black eyes
2: she
0: has got black eyes
2: she has got
0: black eyes she has got black eyes
2: she got
0: She has got black eye. She has got.
2: She has got. She has got
0: black eye.
2: She has got.
0: เดินไปบอกเลยโอเควาดได้หรือยังภาพ
3: เพราะว่าคนไม่เป็น
0: ก็ให้คนอื่นสลับไปสิโอเค number 4 students
4: เอาให้ดีนะแม่เอาให้ดีนะแม
0: ่ number 4 students she is wearing a Thai dressShe is wearing a Thai dress. เป็นยังไงเนาะThe last one. She is from Philippines. วาดเลยโอเคโคร
5: งสร้างมีปินจิตไหม
0: เดี๋ยวเอาภาพเด็กติดด้านหลังได้ไหมคะโอเควาดเลยอะไรก็ได้เอาที่ครูบอกเอาแค่ตามที่ประโยคที่ครูบอกโอเคเช่น9 8 7Five, four, three, two. เรียบร้อยไหมโอเคกรุ๊ปวันเขียนเลขกลุ่มไว้นะคะกลุ่มที่เท่าไหร่เขียนไว้แล้วก็เดี๋ยวไปแปะด้านหลังกรุ๊ปวันกรุ๊ปทู

1 2 3 4 5 and 6ทุกคนเลยนะคะคนที่วาดนะคะเอาผลงานไปให้ไปแปะไว้ด้านหลังเรียงกลุ่มกันด้วยนะคะเด็กๆข้างบน3ข้างล่าง3บน3ล่าง3

0: โอเคเราจะมาเฉลยนะคะว่าภาพที่คุณครูบอกไปทั้งหมดนะคะตามประโยคทั้งหมด5ประโยคมีอะไรบ้างนะคะโอเค the first sentence is Anne is a small built lady ในภาพต้องเป็นภาพผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผ
0: ู้หญิงขนาดตัวเป็นยังไงคะตัวเล็กในภาพต้องเป็นผู้หญิงตัวเล็ก number two she has got long black hair เขามีผมเป็นยังไงยาวสีอะไรคะ
1: สีดำ
0: the third one she has got black eyes มีดวงตาสีสีดำ the fourth one she is wearing Thai dress ใส่ชุดไทย the last one she is from Philippines โอเค look at the picture this is teacher Anne teacher Anne is from Philippines she is a Filipinos teacher Anne สอนรายวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะถ้านักเรียนเจอ teacher Anne นักเรียน you can say hello to teacher Anne นะคะและนี่ก็คือภาพนะคะต้นฉบับจากข้อมูลที่ teacher เตรียมเอาไว้ให้นักเรียนก็ลองไปดูว่ากลุ่มไหนที่เหมาะสมที่จะได้คะแนนที่สุดนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็คือ drawing dictation หรือว่าการวาดภาพจากสิ่งที่ตัวเองได้ยินนะคะแล้วเราก็บอกเพื่อนเป็นลำดับช่วยกันฟังแล้วก็ช่วยกันสร้างผลงานขึ้นมานะคะต่อไปโอเค everyone what is her name her name is Anne that's right where is she from she is from Philippines ต่อไปWhat does she look like? She look like. She has got long hair. And what else? What about her skin? She has got fair skin. That's right. นะคะก็ใช้วิธีตอบได้หลายแบบนะคะโอเคสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะ We are going to learn about roomsIn my house นะคะต่อไปจะเป็นบทใหม่แล้วนะคะต่อไปจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะนักเรียนก็เตรียมตัวนะคะสำหรับสื่อการเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถเตรียมเอกสารนะคะจาก www.dltv.ac.th โอเค have you enjoyed the activities สนุกไหมคะ
1: สนุกค
0: ่
1: ะ
0: I hope so okay everyone thank you for your attention I hope to see you again next time goodbye
2: thank you the teacher
3: thank you.

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV
3: และมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ะไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: หรอคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆ เลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ย
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
2: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการส่งเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับโอ้ยครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อมหรือยังคะ
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทีย

0: เตรียมกันอะไร
1: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
2: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
3: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
4: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
3: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
2: ๆดูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
3: อ้าวได้สิ
4: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปู่ผีด้วยใช่ไหมไม่ปู่ผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกับครูอาทิตย์ชัยเทพาเช่นเคยนะครับนักเรียนครับวันนี้เราอยู่ในหน่วยที่1นะครับก็คือพระพุทธศาสนานะครับและเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้เรื่องอะไรครับลูก
1: ค
0: ุณโทษและทางออกนะครับนี่ก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับทางด้านความรู้นะครับด้านกับด้านทักษะและกระบวนการด้านคุณลักษณะและที่สำคัญนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในวันนี้ก็คือทำไมครับเลือกใช้คุณโทษและทางออกในการแก้ปัญหานะครับโดยเห็นความสำคัญของคุณโทษและทางออกในการแก้ปัญหาในชีวิตแสดงว่าวันนี้เราก็จะมาฝึกอะไรกันเอ่ยฝึกการแก้ปัญหาใช่ไหมครับเราเคยใช้ไปหลายวิธีไหม
2: เคย
0: เช่นอะไรบ้างใช้อริยสัจ4ในเรื่องไม่ได้ทำการบ้านใช่ไหมมีการใช้อานาปานสติในการทำไมครับทำให้เกิดสมาธิจิตใจสงบ

0: ใช่ไหมครับใช้อะไรอีกนะที่เราเรียนไป3อย่าง
1: ไตร
0: สิกขาศีลสมาธิและปัญญาและในวันนี้เราจะใช้อะไรลูก
2: ค
0: ุ
2: ณโทษ
0: และทางออกเอาละครับนักเรียนวันนี้นะครับ
2: อาทิตย์ทรงพระ

0: มากครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยโอ้ยอ่านออกเสียงได้ชัดเจนเอาล่ะนะครับตอนนี้ทุกคนน่าจะรู้เรื่องแล้วว่าเรื่องนี้นะครับบ้านของสมชายตอนนี้ขายอะไรลูก
1: ขายส
0: ุราสาโทซึ่งสาโทเป็นการนำภูมิปัญญานะครับมาใช้แต่ว่าสาโทเนี่ยดันเป็นอะไรลูกเป็นสุราเป็นแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับเอาล่ะครับนักเรียนที่นี้นักเรียนน่าจะเข้าใจเรื่องราวอย่างดีแล้วนะครับครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำให้นักเรียนนะครับร่วมกันคิดข้อดีข้อเสียนะครับก็คือข้อดีก็คืออะไรครับอาจากเรื่องนี้อ่านไปข้อดีมีอะไรบ้าง
2: ม
0: ี
2: รายได
0: ้เป็นสิ่งของที่ไม่มีประโยชน์เก่งมากนะครับเราจะเห็นจากเรื่องนี้จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีและข้อเสียแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดเหมือนเพื่อนต้นทางหรือเปล่าสิ่งที่นักเรียนตอบมาดีมากครับทีนี้เรามาเติมเต็มกันอีกว่าสิ่งที่เป็นข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้างเหมือนที่นักเรียนตอบเลยก็คือสมชายทำไมครับช่วยพ่อหารายได้ใช่ไหมนะครับครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีไหมดีนะข้อดีเพราะว่าทำไมครับเขาตั้งซุ้มสาโทอยู่ในทำเลที่ดีกว่าซุ้มอื่นนะครับถึงสมชายเนี่ยจะช่วยพ่อแม่ขายของแต่สมชายเองก็มีเวลาอ่านหนังสือและทำการบ้านในเวลาเดียวกันใช่ไหมลูกแล้วก็ทำไมครับบางครั้งพ่ออาจจะแบ่งเงินให้สมชายวันละ200บาทถือว่าเยอะไหม
1: เย
0: อะนะครับแต่ข้อเสียก็เหมือนที่นักเรียนตอบมาเลยสมชายสบายใจป่ะตอนท้ายสมชายสบายใจไหมลูกไม่เลยใช่ป่ะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุขออภัยครับอุบัติเหตุเหมือนที่นักเรียนตอบมาใช่ไหมลูกและทีนี้ทำไมครับสมชายเองมีความรู้สึกผิดที่ตนเองทำให้ผู้ขับรถเนี่ยขาดสติและมีความประมาทเพราะบางคนก็ทำไมครับดื่มที่ร้านบางคนก็ทำไมดื่มบนรถซื้อใส่ขวดดื่มบนรถใช่ไหมต่อมาครับอันนี้น่ากลัวมากเมื่อเวลาว่างๆสมชายเองก็ลองจิบสาโทดูอยากรู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรจิบบ่อยๆเข้าสมชายรู้สึกเป็นไงมึนนะครับแล้วสมชายเองก็คิดว่าตัวเองทำไมจะติดเหล้าหรือเปล่าเพราะว่าจิบทุกวันใช่ไหมครับต่อมาครับข้อ4สมชายเนี่ยไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือและทำการบ้านผลงานของสมชายอาจทำไมขาดตกบกพร่องเพราะอะไร

0: นะครับบางครั้งอาจจะคิดเรื่องอื่นหรือทำไมครับพอเวลามีคนมาซื้อของก็ต้องรีบไปขายของขายสาธุใช่ไหมครับ5ครับการขายสุราทำไมครับถึงกฎหมายจะอนุญาตแต่เหมือนที่นักเรียนตอบเลยว่าผิดศีลก็คือเรื่องสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนาเหมือนที่นักเรียนวิเคราะห์มาเลยนะครับข้อดีและข้อเสียอ้าวทีนี้พอมีข้อดีข้อเสียแล้วนะครับข้อดีข้อเสียที่นักเรียนคิดว่าพูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้านักเรียนเป็นสมชายอ่ะตรงๆเลยนะถ้านักเรียนเป็นสมชายนักเรียนจะทำต่อหรือไม่ทำต่อเพราะอะไรอ่ะขอตัวแทนอันนี้ขอตัวแทนใครจะเป็นตัวแทนดีอ่ะกลุ่ม3นะครับมีตัวแทน
1: ผมคิดว่าไม่ควรทำต่อครับ
0: ไม่ควรทำต่อเพราะอะไรลูก
1: เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับแล้วก็จะทำให้ผู้อื่นแบบว่าซื้อไปแล้วเกิดแบบว่ากินเยอะจนเกินไปอาจจะทำให้มึนเมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยอ่ะทีนี้มีใครอยากจะตอบอีกไหมขออีกสักตัวแทนสักหนึ่งคนก็ได้ว่าควรทำหรือไม่ควรทำควรทำไหมตอบได้เลยลูกข้อดีและข้อเสียที่วิเคราะห์เนี่ยทำให้ตัดสินใจว่าไม่ควรทำต่ออ่ะใครจะอ่ะกลุ่ม2แล้วกันกลุ่ม2แล้วกัน
2: ควรหาอาชีพที่มีรายได้ดีอย่างอื่นแทนค่ะ
0: ก็คือไม่ควรขายสาโทต่อ
2: ใช่ค่ะ
0: อ่ะนั่งลงครับอ้าวปรบมือให้กับเพื่อนนะครับอ่ะนักเรียนทั้งสองคนก็ตอบมาว่าไม่ควรทำต่อแต่ทีนี้ครับมีเรื่องราวต่อของสมชายเมื่อกี้ทิ้งท้ายว่าสมชายเป็นไงมีความทุกข์อ่ะมาดูว่าสมชายนะครับจะเป็นอย่างไรใน EP ที่2เมื่อกี้ EP ที่1ใช่ไหมครับอ่ะมาดู EP ที่2อ้าวอ่านพร้อมกันเลยครับทั้งต้นทางและปลายทาง

0: เก่งมากครับเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเอาละนะครับตอนนี้สมชายมีทางออกหรือยังลูกนะครับสมชายมีทางออกแล้วนะครับทีนี้ครูก็มีคำถามมาถามต่อว่าทำไมสมชายจึงสามารถค้นพบทางออกได้อ่ะขอตัวแทนสัก3คนอ่ะกลุ่ม3อ่ะกลุ่ม3กลุ่ม6อ่ะกลุ่ม3 2คนกลุ่ม6 1คนอ่ะนะครับ
1: ไปปรึกษาคุณครูหรือผู้ใหญ่ครับและแบบว่าให้ผู้ใหญ่หรือคุณครูให้ช่วยแก้ทางปัญหาที่เราคิดว่าแบบว่ามันไม่ดีครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาเหมือนกันเหมือนกันไหมเอาเหมือนกันกลุ่ม3บอกว่าเหมือนกันกลุ่ม6ครับกลุ่ม6ล่ะเอาเหมือนกันนะครับก็คือคำตอบนักเรียนนะครับบอกว่าเหมือนกันก็คือทำไมครับไปปรึกษานะครับครูและครูก็ช่วยหาทางออกนะครับแล้วก็มีใครช่วยอีกลุงกำนันมีใครอีกลูกนายอำเภอนะครับแล้วพ่อของสมชายเนี่ยช่วยด้วยไหม
2: ช
0: ่วยนะครับพ่อของสมชายก็มาเป็นสมาชิกสหกรณ์ส่งผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับเอาละครับเก่งมากนะครับแนวทางที่สมชายสามารถค้นพบทางออกได้ก็เหมือนที่นักเรียนตอบมาเลยลูกนะครับข้อที่1นะครับก็คือสมชายเนี่ยพิจารณาเหตุผลของความไม่สบายใจว่าเกิดจากโทษของการขายสาโทข้อ2ทีนี้สมชายก็มาชั่งน้ำหนักเหตุการณ์และตอบได้ว่าเป็นไงครับโทษมากกว่าคุณก็คือเกิดผลเสียมากกว่าที่จะได้ใช่ไหมครับก็คือได้เงินจริงแหละแต่ผลเสียก็คืออะไรครับทำให้เกิดอุบัติเหตุนั่นคือชีวิตเลยนะครับ3ครับโทษที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้แต่สมชายคิดไม่ออกจึงไปปรึกษาครูครูปรึกษากับกำนันกำนันขอความช่วยเหลือจากนายอำเภอและข้อที่4ครับคนจากการแสวงหากัลยาณมิตรทำให้ทุกฝ่ายช่วยสมชายครอบครัวนะครับและชาวบ้านในตำบลข้อ5พ่อกับแม่ของสมชายเนี่ยทำไมครับมีจิตใจที่ดีที่ขายสาโทไปเพราะอะไรลูกเพราะความไม่รู้และเมื่อมีแนวทางอื่นที่ดีกว่าก็ทำไมครับให้ความร่วมมือทันทีเลยนะครับข้อที่6ครับสมชายเลิกขายสาโทเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อสุขภาพเช่นน้ำผึ้งจากสวนลำไยนะครับข้อที่7ครับอุบัติเหตุทางรถยนต์บนถนนสายนั้นทำไมครับพอไม่ขายสาโทแล้วก็อาจจะลดลงนะครับสุดท้ายครับข้อที่8สมชายสบายใจพ้นปัญหานี้แต่อาจต้องหาวิธีผลิตสินค้าอื่นแทนสาโทประกอบอาชีพอื่นๆที่ดีกว่าซึ่งเป็นทางออกที่ดีอีกทางหนึ่งนะครับเอาละครับดังนั้นนะครับถึงสมชายจะมีทางออกในเรื่องสาโทแล้วใช่ไหมครับตอนนี้สมชายได้ทางออกยังได้แล้วคือทำไมครับคือทำไมไม่ต้องขายสาโทแล้วแต่มาขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเช่นน้ำผึ้งแต่ทีนี้มีปัญหาต่ออีกไหมมีต่ออีกว่าสมชายทำไมครับจะต้องหาวิธีผลิตสินค้านะครับทางสินค้าอื่นแทนสาโทอาจจะต้องผลิตอย่างไรให้ขายได้ดีมีคุณภาพที่ดีนะครับและมีรายได้ใช่ไหมครับหรืออาจจะหาผลิตภัณฑ์อื่นมาเสริมได้ไหมได้นะครับนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สมชายจะต้องทำไหมครับแก้ต่อไปในอนาคตใช่ไหมครับเอาล่ะลูกทีนี้นะครับ ครูจะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ4-5 คนตอนนี้เรียบร้อยยัง
2: เร
0: ีย
2: บร
0: ้อยแล้วนะครับและให้นักเรียนวิเคราะห์วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกเมื่อกี้เราได้ฝึกวิเคราะห์ไปหรือยัง
2: ฝ
0: ึ
2: กแล้ว
0: ฝึกแล้วการวิเคราะห์คุณโทษและทางออกเราต้องมองจากความเป็นจริงเก่งมากนะครับให้เห็นข้อดีก็คือคุณและข้อเสียก็คือโทษพร้อมทั้งนะครับวิธีจะแก้ปัญหาหรือหาทางออกในเรื่องนั้นซึ่งทางออกต้องเป็นไงด้วย
2: ด
0: ีมีความเหมาะสมใช่ไหมครับเหมือนกับของสมชายอ่ะที่จริงสาโทเนี่ยถือเป็นภูมิปัญญาไหม
2: เป็น
0: แต่ทีนี้เป็นสิ่งที่ผิดศีลไหมผิดดังนั้นจึงต้องหาทางออกใช่ไหมครับทีนี้จะทำยังไงก็เอาภูมิปัญญาอื่นไงใช่ไหมครับเอาภูมิปัญญาอื่นเช่นผ้าทอเครื่องจักสารน้ำผึ้งจากสวนลำไยหรือกล้วยอบกรอบเป็นภูมิปัญญาอื่นมาทดแทนสาโทแบบนี้นะครับบางครั้งในการแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกเราต้องดูสถานะการณเวลานั้นด้วยณตอนนั้นด้วยและความเหมาะสมเอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับครูได้กำหนดสถานการณ์มาให้นักเรียนแล้วทั้งหมด6สถานการณ์นักเรียนพร้อมหรือยังครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอ่านสถานการณ์ไปพร้อมกันนะครับอ่านแล้วลองวิเคราะห์ไปด้วยนะครับสถานการณ์ที่1ครับอ่านพร้อมกันเลยครับ

นี่คือสถานการณ์ที่1อ้าวต่อมาสถานการณ์ที่2บ้างอ่ะอ่านพร้อมกันเลยครับ

0: ครับ
1: อ่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที
2: ่
1: 2สถานการณ์ของน้องเก่งสถานการณ์ที่1นั้นน้องอะไร
2: น
1: ้
2: องฟ
1: ้
2: า
1: สถานการณ์เนาะสถานการณ์ที่2น้อง
2: น้องเก่ง
1: อ่ะต่อไปสถานการณ์ที่3
2: น้องอิวเป็นเด็กที่ให้ตั้งใจเรียนเรียนมาแต่ชั่ว
1: อ่ะต่อไปสถานการณ์ที่4

นี่เป็นสถานการณ์ที่4นะครับต่อมาครับสถานการณ์ที่5

สุดท้ายนะครับสถานการณ์ที่6

ครับวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกมาแก้ไขปัญหาโดยที่เรามีปัญหาทั้งหมดกี่สถานการณ์ลูก6สถานการณ์อ่ะทีนี้ครูให้นักเรียนเลือกมา1ปัญหาอ่ะอันนี้ให้นักเรียนเลือกตามใจชอบเลยนะครับจากนั้นนะครับให้ลองดูว่าสถานการณ์นั้นมีคุณหรือข้อดีอย่างไรต่อมามีโทษหรือข้อเสียอย่างไรและลองหาทางออกสิว่าปัญหานั้นจะหาทางออกอย่างไรนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติเลยลูก

0: เอาล่ะครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้ทำใบงานเรียบร้อยยังลูก
1: เร
0: ียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเรามาฟังนะครับมาฟังเพื่อนๆได้วิเคราะห์อะไรครับคุณโทษและทางออกของแต่ละสถานการณ์ครูขอตัวแทนสถานการณ์ละ1คนได้ไหมลูก
1: ได
0: ้ไหมครับได้นะครับเก่งมากแล้วก็นักเรียนพอฟังเพื่อนแล้วนักเรียนอยากจะเติมเต็มคำตอบนะครับก็ได้นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางเองนะครับก็อย่าลืมนะครับนำเสนอสถานการณ์ที่ตนเองเลือกมาให้กับคุณครูปลายทางได้ฟังด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับใครจะเป็นตัวแทนสถานการณ์ที่1ดีครับกลุ่มไหนกลุ่ม5ลุกขึ้นเลยครับ
2: สถานการณ์ที่1ของน้องฟ้านะครับคุณข้อดีคือมีอารมณ์สนุกสนานเมื่อเล่นเกมในออนไลน์ครับโทษหรือข้อเสียนะครับเข้ากับเพื่อนในชีวิตจริงไม่ได้และเสียสุขภาพจิตผลกระทบการเรียนอาจจะแย่ลงเมื่อแข่งขันในเกมแพ้น้องฟ้าจะมีอารมณ์โมโหง่ายครับทางออกคือหากิจกรรมที่มีความสนุกสนานหรือที่ตัวเองชอบแทนการเล่นเกมครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับทางออกนี้น้องฟ้าน่าจะชอบไหมน้องฟ้าน่าจะชอบไหมทางออกนี้เนาะก็หาอย่างอื่นทำแทนการเล่นเกมนะครับถ้านักเรียนคนไหนนะอยากชอบเล่นเกมแล้วอยากจะหาทางออกจากการเล่นเกมนะครับก็ลองนำวิธีที่เพื่อนบอกนะไปหาทำไมครับหาอย่างอื่นทำแทนนะครับให้จิตใจเราไปอยู่กับอย่างอื่นแทนการเล่นเกมนะครับต่อมาสถานการณ์ที่2กลุ่มไหนครับกลุ่ม6ใช่ไหมครับยืนขึ้นเลยครับ
3: ประเด็นคือประเด็นของน้องเก่งค่ะคุณคือ1น้องเก่งมีกลุ่มเพื่อน2น้องเก่งมีความสามารถในการเรียน3มีการยอมรับจากเพื่อนๆโทษ1ทำให้ติดสารเสพติด2เสียสุขภาพ3มีการเรียนที่แย่ลงทางออกคือ 1. ปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนไปดื่มสุราและยุ่งกับสารเสพติด 2. ตั้งใจเรียน 3. เลิกคบกับเพื่อนกลุ่มนั้นค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับทางออกถือว่าได้ไหมลูกได้นะครับทางออกถือว่าใช้ได้เลยคือถ้าเรารู้สึกว่าเพื่อนจะพาเราไปในแนวทางที่ไม่ดีเราก็ควรจะทำไมครับห่างหรือปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับสถานการณ์ที่3ใครครับ

0: คะหรือว่าข้อเสียค่ะทุจริตถ้าโดนจับได้อาจจะคะแนนหรือไม่เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆและคุณครูค่ะและก็คะแนนอาจจะน้อยลงด้วยค่ะทางออกนะคะตั้งใจเรียนค่ะพักผ่อนให้เพียงพอทำความเข้าใจกับการเรียนค่ะ
1: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับเวลาเราโกงเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ต้องเตรียมตัวใช่ไหมครับหรือไปลอกคนอื่นแบบนี้อาจจะได้คะแนนแบบง่ายๆแต่ที่จริงแล้วผลเสียเยอะไหมลูก
2: เยอะ
1: เยอะแล้วสิ่งนี้จะติดตัวเราจะปลูกฝังนิสัยที่ชอบทุจริตในตัวเรานะครับและในอนาคตทำไมครับการทุจริตเป็นสิ่งที่ดีไหมไม่ดีเลยนะครับก็อย่างที่เพื่อนบอกว่าถ้าโดนจับได้จะเป็นไงโดนหักคะแนนแล้วสุดท้ายอาจจะได้คะแนนน้อยกว่าเดิมและเพื่อนๆจะชอบไหมไม่ชอบอ่ะต่อมาสถานการณ์ที่4ครับกลุ่มไหนเป็นตัวแทนครับกลุ่ม1
3: ประเด็นปัญหานะคะน้องพีมีพฤติกรรมไม่ดีชอบชวนเพื่อนไปบูลลี่คนอื่นในโซเชียลและก้าวร้าวค่ะคุณคือข้อดีค่ะเป็นที่ถูกใจของคนที่บูลลี่เพื่อนค่ะโทษข้อเสียนะคะไม่มีคนคบด้วยค่ะไม่อยากยุ่งด้วยคนที่โดนบูลลี่อาจจะเป็นซึมเศร้าได้ค่ะทางออกคือ 1. ไม่บูลลี่เพื่อน 2. ไม่คบเพื่อนกลุ่มนี้ค่ะ 3. ปรึกษาครูค่ะ
1: อ้าวปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนั่งลงได้อันนี้เพื่อนวิเคราะห์ข้อเสียมาได้ดีเลยไหมดีการบูลลี่การถ่ายรูปไปเราอาจจะขำๆสนุกไปลงโซเชียลได้ยอดไลค์คนชื่นชอบแต่คนที่เขาโดนเขาชอบไหมไม่ชอบอย่างที่เพื่อนบอกเขาอาจจะเป็นซึมเศร้าเลยนะลูกนะครับอ่ะต่อมาสถานการณ์ที่5กลุ่มไหนเป็นตัวแทนครับกลุ่มที่3
4: ประเด็นปัญหานะครับของสถานการณ์ที่5คือน้องซันมีเพื่อนที่จะบอกว่าถ้าไม่มีเหมือนเพื่อนจะไม่คุยด้วยครับคุณหรือข้อดีนะครับน้องซันเป็นคนกล้าแสดงออกและมีความสามารถในด้านต่างๆมากมายและเป็นคนที่เพื่อนๆยอมรับครับโทษหรือข้อเสียนะครับมีเพื่อนที่ไม่ดีและชอบดูถูกผู้อื่นและชอบอวดสิ่งของต่างๆที่ผู้อื่นไม่มีและทำให้เสียเงินโดยไม่ใช่เหตุจะเป็นครับทางออกนะครับคือควรคบเพื่อนที่ดีไม่ตามเพื่อนในสิ่งที่ผิดๆและควรใช้ความคิดการแก้ปัญหาหรือบอกพ่อแม่ให้ช่วยแก้ปัญหาครับ
1: นั่งลงนะปรบมือให้กับเพื่อนนะครับดีมากๆเลยสำหรับช่วงวัยของเราเนาะเมื่อมีปัญหาถ้าหาทางออกไม่ได้ต้องปรึกษาใครครับพ่อแม่หรือคุณครูก็ได้นะครับอ่ะสุดท้ายกลุ่มไหนดีกลุ่ม4เป็นตัวแทนสถานการณ์ที่6อ่ะเริ่มเลยลูก
5: ประเด็นปัญหาคือน้องนนท์มีเพื่อนที่ทำพฤติกรรมก้าวร้าวและชอบล้อเลียนเพื่อนๆและเพื่อนน้องนนท์ได้ชวนน้องนนท์เล่นพนันออนไลน์คุณข้อดี1น้องนนท์ได้เพื่อน2น้องนนท์ได้เงินและได้เล่นเกมโทษข้อเสีย1ติดการพนันออนไลน์2ก้าวร้าว3ล้อเลียนเพื่อนๆ4ขาดทุนจากการเล่นพนันออนไลน์แพ้ทางออก1เลือกคบเพื่อนกลุ่มนั้นแต่ไปคบเพื่อนที่นิสัยดีไม่ก้าวร้าวชอบชวนกันเรียน2เลือกเล่นการพนันไปหาอาชีพที่สุจริตค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนครับเอาล่ะสถานการณ์เนี้ยเราเห็นบ่อยไหมลูก
2: บ่อยมากเลย
1: หลงไปเล่นเว็บพนันออนไลน์เพราะที่แรกได้เงินไหม
2: ใช
1: ่ได้แต่สุดท้ายก็ทำไม
2: เส
1: ียมากกว่าได้และทำให้เราเป็นคนติดการพนันดังนั้นเพื่อนบอกครับทางออกถ้าเราอยากได้ละอยากได้เงินอยากมีรายได้เราต้องทำงานที่เป็นไงครับ
2: ส
1: ุจริตทำด้วยความสามารถของตนเองทำอย่างสุจริตถูกต้องอยู่ในศีลธรรมนะครับอ่ะเอาละครับทีนี้เราวิเคราะห์มาแล้ว6สถานการณ์ครูจึงมีคำถามมาถามนักเรียนครับว่าวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนอย่างไรขอตัวแทนสัก2คนครับลองบอกสิว่ามีความสำคัญต่อชีวิตเราอย่างไรอ่ะยืนขึ้นเลยครับ
6: มีความสำคัญคือสามารถวิเคราะห์ได้ว่า
0: สิ่งที่เรากำลังทำอยู่มี

0: ีโทษหรือคุณมากกว่ากันค่ะและถ้ามีโทษมากกว่าควรที่จะรู้ทางออกได้ค่ะ
1: เอาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับเป็นคำตอบที่ดีเลยอ่ะขออีกสักหนึ่งคนอีกหนึ่งคนลูกอีกหนึ่งคนเราจะนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างไรอ่ะ
2: ทำให้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายค่ะเพราะว่าเรารู้คุณโทษและทางออกค่ะ
1: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันเลยก็คือวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกเป็นวิธีคิดที่ต้องฝึกฝนให้คิดเป็นและตัดสินใจให้ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะต้องเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับทั้งมีทั้งเหตุการณ์ที่ทำไมดีและร้ายนะครับมีผลกระทบต่อจิตใจเกิดความหลงระเริงสับสนฟุ้งซ่านวิตกกังวลนะครับเราจะได้ฝึกสติและได้รู้จักการยับยั้งชั่งใจไต่ตองด้วยเหตุและผลนะครับเกิดปัญญาความรู้จริงที่มีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตเพราะเอาจริงๆแล้วชีวิตที่เราใช้อยู่ทุกวันเราเจอการเปลี่ยนแปลงทุกวันไหมลูกเอาง่ายๆเอาง่ายๆเลยชีวิตนักเรียนเนี่ยอาจจะเคยต้องเลือกระหว่างตื่นเช้ากับตื่นสายแบบนี้เราเอาเรื่องวิธีคิดแบบคุณและโทษมาใช้ได้ไหม
3: ได
1: ้เราต้องวิเคราะห์ว่าตื่นเช้ามีข้อดีอย่างไรข้อเสียอย่างไรและตื่นสายมีข้อดีอย่างไรมีข้อเสียอย่างไรและหาทางออกใช่ไหมครับหรือมีเรื่องอื่นอีกไหมมีนะครับชีวิตเรามีหลายเรื่องดังนั้นวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกเนี่ยเป็นการฝึกการตัดสินใจและการวิเคราะห์เหตุการณ์เรื่องราวที่ต้องตัดสินใจนะครับให้เห็นข้อดีข้อเสียและหาทางออกที่เหมาะสมนะครับเอาละครับนักเรียนในวันนี้นะครับครูก็ขอจบเนื้อหานะครับในเรื่องวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับในเรื่องการพัฒนาตนเองเราจะทบทวนเรื่องอริยสัจ4จำได้ไหมนะจำได้ไตรสิกขาอานาปานสติและก็โยนิโสมนสิการแบบคุณโทษทางออกนะครับพร้อมกับวางแผนจะนำหลักธรรมเหล่านี้มาพัฒนาตนเองเราได้วิเคราะห์สถานการณ์ไปมากมายฝึกแก้ปัญหาไปมากมายด้วยวิธีต่างๆทีนี้แหละชั่วโมงต่อไปเราจะต้องนำมาวางแผนพัฒนาตนเองแล้วนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่14เรื่องหลักธรรมทั้ง4อย่างนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรและก็ใบงานที่15เรื่องวางแผนพัฒนาตนเองสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ

DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ほど。
1: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่อยู่ทางปลายทางทุกท่านนะครับแล้วก็นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ทางปลายทางทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูอีกเช่นเดิมนะครับในรายวิชาศิลปะสาระของดนตรีนาฏศิลป์นะครับวันนี้เนี่ยเราจะศึกษาต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องของบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงไปแล้วใช่ไหมครับบทเพลงที่ใช้สำหรับการขับร้องศึกษาไปยังเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางก็น่าจะได้กลับไปทบทวนด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับวันนี้คุณครูเห็นนักเรียนเตรียมความพร้อมไว้เยอะแยะเลยทั้งใบงานเก่าใบงานใหม่ใบความรู้เก่านักเรียนได้เอากลับมาเพื่อที่จะมาเติมเต็มในคาบของวันนี้นั่นเองนะครับวันนี้ที่นักเรียนจะได้รับเป็นใบความรู้ที่เท่าไหร่ครับนักเรียนที่ได้รับไปใบความรู้ที่4เรื่องประเภทของการขับร้องเพลงไทยนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นักเรียนจะได้รับใบความรู้ที่4นะครับแล้วก็ใบงานที่เท่าไหร่ครับนักเรียนลองเปิดไปหน้าท้ายที่นักเรียนได้รับใบงานที่5นะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับสามารถขอรับได้จากคุณครูที่ควบคุมเราอยู่ได้เลยนะครับส่วนวันนี้นะครับเป็นในเรื่องของประเภทของการขับร้องเพลงไทยนะต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเราศึกษาในเรื่องของประเภทของบทเพลงไทยจำได้ไหม

0: ครับจำได้นะมีกี่ประเภทเอ่ย2ประเภทประเภทที่1บทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงยังจำได้ไหมยังจำได้นะแล้วก็ประเภทที่2บทเพลงที่ใช้สำหรับการขับร้องนั่นเองนะครับมาทบทวนกันก่อนเลยบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงก็คือเพลงที่ใช้อะไรบรรเลงลูกเครื่องดนตรีถูกใช่ไหมครับเครื่องดนตรีนะมีขับร้องไหมครับ
1: ไม
0: ่มีนะจะประกอบไปด้วยเพลง
1: ผม
0: โรงบรรเลงตอนไหนตอนเริ่มที่จะมีการ
1: แสด
0: งต่างๆนะ2เพลงหน้าพาดจำได้ไหมครับเพลงหน้าพาดเพลงหน้าพาดเป็นอย่างไรบรรเลงประกอบกิริยานะครับนะเพลงเรื่องเพลงเรื่องก็เป็นเพลงที่บรรเลงไม่มีขับร้องมาประกอบนะครับเพลงหางเครื่องเป็นอย่างไรเพลงหางเครื่องจำได้ไหมครับเป็นเพลงที่บรรเลงต่อท้ายเพลงเถาใช่ไหมครับนะเพลงออกภาษานำสำเนียงภาษาของแต่ละชนชาติต่างๆมาบรรเลงครับก็อาจจะใช้เครื่องดนตรีประกอบด้วยใช่ไหมครับเช่นถ้าเป็นเพลงที่มีสำเนียงพม่าเครื่องดนตรีอะไรที่ประกอบสำเนียงพม่านักเรียนจำได้ไหมกลองยาวใช่ไหมครับกลองยาวนักเรียนยังจำได้อยู่นะเพลงลูกหมดก็คือเพลงที่แสดงให้ถึงว่าเพลงนี้กำลังจะ
1: จ
0: บลงแล้วถูกต้องนะครับประเภทที่2ประเภทที่2เพลงที่ใช้สำหรับการขับร้องก็คือขับร้องร่วมกับบรรเลงไปด้วยนะครับก็จะมี1
1: เพลงเถาน
0: ะเรียงตั้งแต่กี่ชั้นลูกเพลงเถา
1: 3
0: ชั้น
1: 2
0: ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวถูกต้องนะเพลงตับอันนี้ก็แยกเป็นตับเรื่องกับตับเพลงด้วยใช่ไหมครับเพลงเกรดก็จะบรรเลงสั้นๆเช่นกล่อมนาลี2ชั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นกล่อมนาลีเถาเป็นเพลงอะไรลูก
1: เพลงเถา
0: ใช่ไหมครับนักเรียนยังจำได้นะแล้วก็เพลงละครเพลงละครก็ประกอบการแสดงโขนละครมหรสพต่างๆนะทีนี้กลับมาสู่เนื้อหาของเราในวันนี้นักเรียนลองดูคำถามไปพร้อมๆกับคุณครูนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากการที่นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงและขับร้องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าบทเพลงต่อไปนี้ที่คุณครูจะเปิดเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะจากการที่นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงและขับร้องนักเรียนคิดว่าบทเพลงที่คุณครูกำลังจะเปิดต่อไปนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับตั้งใจรับชมรับฟังแล้วก็มองถึงรายละเอียดต่างๆในเพลงนะครับว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลย

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีทัศน์ก็เรียบร้อยแล้วเป็นไงครับนักเรียนตั้งใจฟังเลยนักเรียนบางคนก็มีการจดเลคเชอร์ไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับก่อนที่จะเข้าสู่คำถามนะครับขอขอบคุณสื่อวิดีทัศน์นะครับเพลงนกขมิ้นเถานะครับกลับมาสู่คำถามของเราจากการที่นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงและขับร้องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักเรียนคิดว่าบทเพลงที่นักเรียนได้รับฟังรับชมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรมีใครจะยกมีเพื่อนๆยกให้คำตอบกับครูนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าตอบคล้ายกับเพื่อนที่อยู่ทางต้นทางหรือเปล่านะครับ
1: เหมือนกันครับเพราะว่ามีการขับร้องและบรรเลงแต่จากช่วงท้ายนะครับจะมีดนตรีรับช่วงท้ายด้วยครับ
0: เพื่อนตอบว่าเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าตอนท้ายจะมีดนตรีบรรเลงรับขับร้องด้วยใช่ไหมครับปรบมือให้กับเพื่อนที่ให้คำตอบเราบราโวนะครับนะเพื่อนบอกว่าตอนท้ายจะมีบรรเลงรับต่อจากขับร้องถูกไหมครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะได้ศึกษากันในวันนี้นะครับเป็นในเรื่องของประเภทของการขับร้องเพลงไทยนะจุดประสงค์ของเราในวันนี้มีอยู่3ด้านนะครับนักเรียนด้านความรู้ความเข้าใจนักเรียนสามารถที่จะจําแนกการขับร้องเพลงไทยได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ส่วนด้านทักษะกระบวนการวันนี้นักเรียนได้รับใบงานใช่ไหมครับเราก็จะมาปฏิบัติในการสร้างแผนผังความคิดสรุปความรู้กันนะส่วน7คติคุณลักษณะนักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของประเภทในบทการขับร้องเพลงไทยนะครับการขับร้องเพลงไทยนะเราก็เคยขับร้องกันอยู่แล้วบางคนเคยประกวดด้วยใช่ไหมครับทีนี้การขับร้องเพลงไทยเนี่ยเป็นศิลปะที่ใช้เสียงใช่ไหมครับจากส่วนต่างๆคืออะไรบ้างคอใช่ไหมครับลำคอทรวงอกนะปอดจมูกการขึ้นนาสิกเป็นต้นใช่ไหมครับแล้วก็องค์ประกอบย่อยภายในปากเช่นลิ้นนะครับมาเป็นเสียงที่ไพเราะมีอักขระที่ถูกต้องตามภาษามีความสัมพันธ์กับทำนองและจังหวะนะครับดำเนินไปในขณะขับร้องนั่นเองนะใช้เทคนิคสำคัญในการเอื้อนนักเรียนรู้จักการเอื้อนไหมครับเอื้อนนะนักเรียนบางคนรู้จักนะครับซึ่งการเอื้อนเนี่ยเป็นเสียงเปล่าๆไม่มีความหมายใช่ไหมครับก็เป็นเสียงเอื้อนที่ออกมาอาจจะเขียนรูปแบบในใกล้เคียงกับเสียงเอื้อนเช่นเออไหนน้องเรียนนักเรียนลองเปล่งเสียงเออสิครับเออเออเห็นไหมมีความหมายไหมครับไม่มีนะเอิงเอิงนะครับเอ้ยประมาณนี้นะครับเงือฮือหืออะไรเป็นเสียงที่เอามาประกอบกันเป็นเสียงเอื้อนนะในคาบถัดไปนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางแล้วก็ต้นทางนะจะได้ฝึกกันนะครับเพราะว่าในหน่วยนี้เราจะขับร้องเพลงไทยกันฉะนั้นแล้วตั้งใจที่จะศึกษานะครับต้องเลือกให้เหมาะสมกับเพลงนะครับมีกลวิธีกำหนดความสั้นยาวหรือการพันเสียงเอื้อนจากคำหนึ่งไปอีกคำหนึ่งได้อย่างแยบยลนะจากคำหนึ่งเช่นจากคำว่าเออไปเอยก็จะมีการวิธีการที่จะทำให้เสียงต่อเนื่องกันนะครับส่วนประเภทของการขับร้องเพลงไทยแบ่งได้เป็น3ประเภทนะครับวันนี้นักเรียนได้รับใบความรู้ด้วยนะครับก็จะใช้ประกอบในการศึกษาในวันนี้นะครับประเภทที่1การขับร้อง2การขับร้องประกอบดนตรีแล้วก็3การขับร้องประกอบการแสดงนะกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับนักเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็นักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็สามารถแบ่งกลุ่มได้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นให้ตัวแทนจับสลากประเภทของการขับร้องเพลงไทยแล้วก็ศึกษาในใบความรู้ส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางเดี๋ยวคุณครูจะ

นำสลากไปให้นักเรียนจับนะครับในสลากนี้ก็จะมีเนื้อหาที่นักเรียนจะต้องศึกษาอยู่นะครับเสร็จแล้วคุณครูจะให้เวลาประมาณ10นาทีเข้าใจนะ10นาทีในการศึกษาหลังจากนั้นครูจะให้สัญญาณชิงครูจะให้สัญญาณชิงแบบนี้อันนี้คือหมดเวลานักเรียนก็จะอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟังนะคุณครูจะให้เวลาประมาณ5นาทีในการอธิบายแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันโอเคไหมครับโอเคนะครับครูจะเอาสลากไปให้นักเรียนได้จับกลุ่มที่1อยู่ไหนยกมือกลุ่ม1กลุ่ม1นะครับเดี๋ยวจับกลุ่ม1เลยคนละ1ใบนะครับ1นักเรียนได้แล้วได้สลากแล้วจำหัวข้อที่ตนเองได้ให้ดีนะครับแล้วเราก็ศึกษาอีกอันนึงเลยโอเคเพื่อนได้เช่นตัวอย่างนะครับเพื่อนได้การขับร้องประกอบดนตรีเรื่องของการร้องคลอถูกไหมครับหนูก็ศึกษาเรื่องของการร้องคลอจากนั้นพอครูให้สัญญาณปุ๊บนักเรียนก็จะอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟังเข้าใจนะครับโอเคเสร็จแล้วม้วนมาคืนคุณครูคุณครูจะนำไปให้เพื่อนได้จับต่อนะครับนะนักเรียนจะต้องจำหัวข้อที่ตนเองได้ด้วยนะครับม้วนมาคืนคุณครูกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2กลุ่มที่2จับสลากเลยเดี๋ยวขอคนละ1ใบได้เรื่องการร้องลำลองได้เรื่องอะไรครับการขับร้องอิสระจำหัวข้อเรื่องของตนเองไว้ให้ดีแล้วก็ม้วนมาคืนคุณครูนะครับนะจำให้ดีนะต่อไปกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3จับเลยจับเลยค่ะสุดท้ายได้แล้วม้วนมาคืนคุณครูเลยได้แล้วม้วนมาคืนคุณครูจำได้แล้วไหมครับจำได้แล้วนะม้วนมาคืนคุณครูนะครับการขับร้องอิสระใช่ไหมครับต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4ต่อไปกลุ่มที่4จับสลากนะครับจับสลากเริ่มเลยนักเรียนไม่ต้องแย่งกันลูกโอเคเปิดดูได้เรื่องการขับร้องประกอบการแสดงม้วนเก็บมาคืนคุณครูเดี๋ยวจะให้กลุ่มที่5ได้จับต่อนะครับม้วนเลยค่ะม้วนเลยค่ะโอเคขอบคุณครับกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5จับเลยการขับร้องรับและร้องส่งเสร็จแล้วม้วนมาคืนคุณครูจำได้แล้วนะว่าได้หัวข้ออะไรม้วนมาคืนครูเร็วขอบคุณครับกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มสุดท้ายนะจับเลยโอเคเรียบร้อยยังครับนักเรียนจำได้แล้วนะครับนักเรียนน่าจะจำได้แล้วนะว่าตนเองได้หัวข้อ

เรื่องอะไรไหนใครได้การขับร้องอิสระยกมือในกลุ่มนะนักเรียนเตรียมตัวศึกษาเรื่องของการขับร้องอิสระตามใบความรู้ที่นักเรียนได้รับนะครับใครได้การร้องคลอยกมือการร้องคลอโอเคการร้องคลอนะครับต่อไปการร้องลำลองยกมือโอเคนะครับการร้องรับร้องส่งยกมือแล้วก็สุดท้ายการขับร้องประกอบการแสดงยกมือโอเคคุณครูจะให้เวลาประมาณ10นาทีนะครับนักเรียนก็เริ่มศึกษาได้เลยแล้วเดี๋ยวครูให้สัญญาณจากนั้นนักเรียนก็ถึงจะบอกให้เพื่อนๆในกลุ่มว่าเรื่องที่เราได้ศึกษาเป็นอย่างไรรายละเอียดอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือเลย

ครบเวลาตามที่คุณครูกำหนดแล้วนะครับนักเรียนเป็นไงเข้าใจไหมครับตามที่นักเรียนได้ศึกษาเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการที่นักเรียนที่ได้แต่ละหัวข้อเนี่ยอธิบายให้เพื่อนฟังว่าสิ่งที่ตัวเองได้ศึกษาจากใบความรู้นั้นเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามจากวิดิทัศน์กันนะครับถ้าพร้อมแล้วคุยกับเพื่อนในกลุ่มได้เลยนะครับว่าเราได้รายละเอียดอย่างไร

เรียบร้อยแล้วนะครับก็นักเรียนน่าจะได้ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับทีนี้เราอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มของเราฟังเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางก็น่าจะเช่นเดียวกันนะครับทีนี้คุณครูเนี่ยจะมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนรับชมและเมื่อจบวิดีทัศน์แล้วกลุ่มไหนยกมือตอบคำถามคุณครูได้เร็วที่สุดกลุ่มนั้นจะได้สิทธิ์ในการตอบและถ้าถูกต้องจะได้รับแต้มไปเลยทั้งกลุ่มเข้าใจนะครับโอเคฉะนั้นแล้วเราไปชมวิดีทัศน์ที่1กันนะครับถ้าพร้อมแล้วรับชมกันเลย

0: สำหรับวิดีทัศน์ที่1นักเรียนฟังแล้วเป็นไงครับไพเราะไหมครับไพเราะมากนะครับอ่ะพร้อมนะคุณครูจะให้สัญญาณนับ1ถึง3นะครับยกมือกลุ่มไหนยกไวที่สุดกลุ่มนั้นจะได้มีสิทธิ์ในการตอบคำถามพร้อมนะครับ1 2 3กลุ่มนี้ครับผมนะครับกลุ่มที่เท่าไหร่ครับนักเรียนกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1อ่ะตอบคำถามจากวิดีทัศน์นี้เป็น
1: เพลงขับร้องอิสระครับ
0: การขับร้องแบบ
1: อิสระ
0: การขับร้องอิสระนักเรียนคิดว่าถูกไหมครับถูกต้องอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนที่ตอบนะครับนะขอขอบคุณสำหรับสื่อวิดีทัศน์ด้วยนะครับจากเพื่อนบอกว่าเป็นการขับร้องอิสระนั่นเองนะการขับร้องอิสระเป็นอย่างไรอันนี้นักเรียนได้ศึกษาไปแล้วใช่ไหมครับตามใบความรู้ของเรานะก็เป็นการขับร้องทั่วไปตามลำพังมีดนตรีประกอบไหมครับไม่มีดนตรีประกอบไม่ต้องคำนึงถึงเสียงนะครับระดับเสียงของเครื่องดนตรีก็ไม่ต้องคำนึงถึงเสียงเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็เสียงของผู้ร้องคนอื่นด้วยนะครับแต่สิ่งที่ควรระวังคือเมื่อขับร้องอิสระเนี่ยผู้ขับร้องนะครับจะต้องรักษาระดับเสียงให้ตรงใช่ไหมครับไม่เพี้ยนใช่ไหมครับแล้วก็ถูกต้องตามทำนองจังหวะนะครับรวมถึงคำร้องจะต้องถูกต้องและชัดเจนนะสำหรับการขับร้องประกอบดนตรีจะมีหลายหัวข้อด้วยกันใช่ไหมครับก็การขับร้องประกอบดนตรีเนี่ยชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมครับว่าประกอบดนตรีฉะนั้นมีเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบไหมครับมีด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะเป็นวงดนตรีนะครับหรือเครื่องดนตรีบรรเลงเดี่ยวๆประกอบการร้องก็ได้เช่นเดียวกันนะนะครับการขับร้องประเภทนี้นะครับผู้ขับร้องต้องคำนึงถึงเสียงแล้วก็ทำนองแล้วก็จังหวะให้เข้ากับเครื่องดนตรีเพราะว่าขับร้องประกอบดนตรีนะครับมีได้3ลักษณะคือการร้องคลอการร้องลำลองแล้วก็การร้องรับร้องส่งวิดีทัศน์นี้นักเรียนตั้งใจรับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวยกมือตอบคำถามให้ไวที่สุดนะถ้าพร้อมแล้วรับชมกันเลย

0: เป็นยังไงครับการขับร้องไปพร้อมกับพร้อมกับเครื่องดนตรีนะนับ1นับ2นับ3กลุ่มที่2ครับตอบว่าวิดิทัศน์นี้คือการขับร้อง
1: การร้องคอครับ
0: การร้องคอถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยการขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะครับเฉลยคือการร้องคอถูกต้องนะครับการร้องคอก็คือการร้องไปพร้อมๆกับการบรรเลงดนตรีเห็นไหมนักเรียนจากที่นักเรียนได้ยินใช่ไหมครับการขับร้องกับเครื่องดนตรีที่บรรเลงไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะดำเนินทำนองเดียวกันด้วยนั่นเองนะครับวิดิทัศน์ต่อมาอย่าเพิ่งจับครับยังไม่ได้รับชมนะเดี๋ยวเราชมกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยจับนะถ้าพร้อมแล้วรับชมเลย

0: นักเรียนจบไปแล้วใช่ไหมครับวิดิทัศน์ที่นักเรียนได้รับชมการขับร้องกับระนาดเอกเป็นไงนะครับใบคำตอบไว้ก่อนถ้าพร้อมแล้ว1 3
1: การขับร้องประกอบการแสดงค่ะ
0: การขับร้องประกอบการแสดงก่อนอื่นขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันว่าเป็นการขับร้องแบบใดเฉลยคือการขับร้องลำลองนั่นเองนะครับจริงๆก็ประกอบกันได้เช่นเดียวกันแต่คุณครูบอกว่าให้สังเกตที่การขับร้องและระนาดใช่ไหมครับตอนที่บรรเลงเป็นไงนะครับบรรเลงพร้อมกันแต่ต่างทำนองกันนะครับนะซึ่งต่างคนต่างบรรเลงไปตามอิสระของตนเองนะครับนะวิดิทัศน์ถัดมาพร้อมยังพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลย

0: สำหรับวิดิทัศน์นี้เป็นยังไงครับบรรเลงแล้วก็ต่อด้วยขับร้องแล้วก็ดนตรีมาโอเคนะครับพร้อมนะนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เตรียมพร้อมพอคุณครูนับ3คุณเดิมนะครับ3นะครับนับ3นะยกมือนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะตอบว่า
1: การร้องรับและร้องส่งค่ะ
0: เพื่อนตอบว่าการร้องรับและร้องส่งเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ก่อนนะครับสำหรับตับเรื่องเพลงตับเรื่องรามเกียรติ์ตอนนางลอยนะครับเฉลยคือการร้องรับและร้องส่งปรบมือให้กับกลุ่มนี้นะครับก็เป็นการบรรเลงรับนะครับการสลับกันนะครับระหว่างร้องกับบรรเลงนะครับจากที่นักเรียนได้ชมนะครับวิดิทัศน์ถัดมาสุดท้ายนะพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับ
2: พวกเราเอาจริงแล้วคราวนี้

0: ไม่รู้ได้อยู่บ้าง
1: พี่เจ้าพี่เจ้า

0: วี
1: จบไปแล้วสำหรับวีดิทัศน์นี้นะครับเป็นการขับร้องนักเรียนสังเกตไหมครับว่าขับร้องไปพร้อมๆกับการแสดงด้วยเลยฉะนั้นแล้ว1 2 3กลุ่มที่6ครับ
2: การขับร้องประกอบการแสดงค่ะ
1: เพื่อนบอกว่าการขับร้องประกอบการแสดงถูกต้องไหมครับ
3: ถูกต้อง
1: เพื่อนๆว่าไงถูกต้องไหมสุดท้ายแล้วเพื่อนบอกว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์ด้วยนะครับละครราชาธิราชนะครับคำตอบคือการขับร้องประกอบการแสดงนั่นเองนะครับปรบมือสำหรับการขับร้องประกอบการแสดงนะครับก็ต้องคำนึงถึงนักแสดงด้วยถูกไหมครับ

0: แบบโกรธถูกไหมนะครับซึ่งนับได้ว่าเป็นศิลปะการขับร้องเพลงไทยในขั้นสูงเลยนะนักเรียนได้รับใบงานที่5ถูกไหมครับนักเรียนที่อยู่ทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใบงานที่5นะครับก็คุณครูให้นักเรียนเนี่ยเอากลับไปเติมเต็มที่บ้านนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้านำมาส่งคุณครูนะครับนะเข้าใจนะครับโอเคนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้เรื่องของประเภทของการขับร้องเพลงไทยแบ่งได้เป็นกี่ประเภท
1: 3
0: ประเภทประเภทที่1การขับร้องอิสระเป็นไงแยกกันบรรเลงเลยใช่ไหมครับมีเสียงดนตรีไหมครับการขับร้องอิสระไม่มีนะครับก็เป็นการขับร้องแต่ผู้ที่ขับร้องต้องคำนึงถึงระดับเสียงนะครับ2การขับร้องประกอบดนตรีจะประกอบไปด้วยการร้องคลอร้องแบบไหนดนตรีที่บรรเลงคอก็ต้องเป็นทำนองแบบนั้นถูกไหมครับการร้องลำลองเป็นยังไงครับนักเรียนต่างคนต่างบรรเลงเลยใช่ไหมครับก็ร้องก็ดำเนินทำนองของตนเองไปบรรเลงก็บรรเลงคลอไปตามทำนองของตนเองไปนะครับนะครับแล้วก็การร้องรับร้องส่งอันนี้ก็จะมีทั้งเครื่องดนตรีบรรเลงรับขณะร้องด้วยนั่นเองนะครับ3สุดท้ายการขับร้องประกอบการแสดงนะผู้ขับร้องก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องของบทละครด้วยเช่นเดียวกันนับว่าเป็นศิลปะขั้นสูงนะครับส่วนบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเป็นในเรื่องของการร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะสัปดาห์หน้านักเรียนจะได้ฝึกร้องและฝึกเอื้อนฉะนั้นแล้วกลับไปวอร์มเสียงให้ดีนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาใช้คอกันนะครับโอเคสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมใบความรู้ที่5นะครับเรื่องการขับร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางคุณครูก็จะเตรียมไว้ให้ส่วนนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็ขอรับได้กับคุณครูที่ควบคุมนะครับสำหรับวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยไหมครับไม่มีนะครับพบกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Yeah, well, only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องปฏิบัติการประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านค่ะค่ะนักเรียนคะวันนี้เราจะมาเรียนปฏิบัตินะคะฝึกปฏิบัติเรื่องของการประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านนะคะด้วยวัสดุจากธรรมชาตินะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนไปแล้วนะคะการประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านด้วยวัสดุธรรมชาติวันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนเรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างนักเรียนอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านได้เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านได้เหมาะสมและก็เห็นความสำคัญของงานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติที่แสดงถึงเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยนะคะที่แสดงถึงเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยจำได้ไหมมีอะไรบ้างยกมือตอบได้เลยนะคะงานประดิษฐ์ที่นักเรียนเคยเห็นแสดงถึงเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยเชิญครับ
1: ใบสับปะรดครับ
0: ใบสับปะรดนำมาประดิษฐ์หรือสร้างชิ้นงานต่างๆได้ใช่ไหมคะเช่น
1: ดอกไม้ไว้ตกแต่งครับ
0: ประดิษฐ์ดอกไม้ได้เช่นถักทอเป็นผืนผ้าและก็
1: กระดาษได้ครับ
0: นำมาตัดเย็บได้ใช่ไหมคะนอกจากใบสับปะรดแล้วสิ่งที่เราจะต้องฝึกปฏิบัติวันนี้คือนักเรียนคิดว่าวัสดุที่นำมาใช้

0: นี่เป็นวัสดุได้จากไหนคะ
1: เปลือกกุ้งเปลือกข้าวโพดครับ
0: เปลือกข้าวโพดประดิษฐ์อะไรได้ลูกวันนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะเป็นวัสดุธรรมชาติที่ประดิษฐ์เป็นของใช้นักเรียนรู้จักไหมนี่คืออะไรอะไรคะใช้สำหรับทำอะไรคะเราจะพบเจอในงานพิธีแบบไหนคะ
2: งานบวช
0: ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าโครงคลุมผ้าไตรนะคะหรือโครงคลุมไตรนะคะไว้สำหรับพิธีบวชสมบูรณ์นะคะนักเรียนจะเคยเห็นอันนี้ก็เป็นชิ้นงานหนึ่งที่แสดงถึงอะไรคะเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาไทยเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาไทยตรงไหนตรงที่นำเปลือกข้าวโพดมาทำอะไรคะมาพับมาเย็บเป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆแล้วมาจัดตกแต่งเป็นโครงคลุมไตรหรือโครงคลุมผ้าไตรใช้ในพิธีอุปสมบทใช่ไหมคะนี่ก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่เราสามารถประดิษฐ์ร่างได้นะคะหรือว่าจะประดิษฐ์ประกอบอาชีพเสริมอาชีพหลักได้นะคะจำหน่ายได้ไหม
2: ได
0: ้เวลาเราไปซื้อก็หลายบาทอยู่นะคะจำนวนเงินที่สำหรับงานที่เขาทำขายแต่เราประดิษฐ์เองได้นะคะใช้วิธีการร้อยตาข่ายการเย็บแบบนะคะโดยการนำเปลือกข้าวโพดมาใช้ในการเย็บแบบแล้วก็สร้างเป็นชิ้นงาน ซึ่งถ้าเราทำเองได้ประดิษฐ์เองได้เราก็ไม่ต้องไปซื้อใช่ไหมคะประหยัดค่าใช้จ่ายเนาะวัสดุธรรมชาติที่นักเรียนนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้และของตกแต่งบ้านหาได้จากสิ่งใดบ้างในท้องถิ่นเพื่อนๆตอบให้แล้วเมื่อกี้นะคะมีใบสับปะรดในท้องถิ่นบ้านเรามีเปลือกข้าวโพดในท้องถิ่นบ้านเรานะคะใครมีอย่างอื่นอีกไหมคะ มีอีกไหมเชิญค่ะ
3: เปลือกหอยค่ะ
0: เปลือกหอยนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเปลือกหอยก็เป็นวัสดุจากธรรมชาติที่เรามีจำนวนมากในท้องถิ่นของเราเพราะว่าบ้านของเราติดชายทะเลแล้วก็มีพื้นที่ทะเลเยอะนะคะเก่งมากเลยค่ะวัสดุธรรมชาติเปลือกหอยเมื่อกี้ก็ได้จากสัตว์ทะเลเนาะต่อไปได้จากพืชเมื่อกี้เพื่อนตอบไปแล้วนะคะจากเปลือกข้าวโพดแล้วก็ใบสับปะรดต่อไปวัสดุธรรมชาติจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็ต้องผ่านกระบวนการมาก่อนแล้วถึงจะมาประดิษฐ์เอามาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานทีนี้สำหรับวันนี้คุณครูมีให้นักเรียนดูตัวอย่างสำหรับนักเรียนปลายทางถ้าพื้นที่ของนักเรียนปลายทางไม่มีเปลือกข้าวโพดหรือไม่มีใบสับปะรดเหมือนนักเรียนต้นทางนะคะคุณครูก็มีแนวทางนักเรียนสามารถหาวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นของนักเรียนได้เช่นอันนี้ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ใช่ไหมคะบวกกับวัสดุอะไรคะธรรมชาติซึ่งวัสดุธรรมชาติคืออะไรคะลูกต้นไม้ที่อยู่ข้างบ้านก็ได้ใช่ไหมคะอะไรอีกคะก้อนหินอาจจะเป็นก้อนหินแม่น้ำนะคะแถวบ้านนักเรียนปลายทางก็อาจจะมีเยอะนะคะบ้านใครอยู่ติดลำธารแล้วก็อาจจะจับปลาตัวเล็กๆมาเลี้ยงไว้เพื่อใช้สำหรับจัดตกแต่งบ้านของนักเรียนได้ให้ดูรู้สึกสดชื่นร่มรื่นนะคะนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนักเรียนสามารถทำเองได้ต่อไปเราก็จะมาดูงานประดิษฐ์นะคะที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของบ้านเรานะคะที่แสดงถึงเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยในชุมชนของนักเรียนนะคะเคยเห็นอย่างหนึ่งและที่เพื่อนตอบมาก็คืออะไรคะเมื่อกี้อะไรคะงานประดิษฐ์จากเปลือกหอยใช่ไหมลูกเรามาดูกันว่าท้องถิ่นบ้านเราเนี่ยของอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

0: ะว่าเรามีงานประดิษฐ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยอะไรบ้างนะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็นักเรียนลองมองหานะคะงานประดิษฐ์ในท้องถิ่นของนักเรียนเองว่ามีงานประดิษฐ์ใดบ้างที่แสดงถึงเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นของนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้ของนักเรียนต้นทางก็ชิ้นแรกนะคะก็คืองานประดิษฐ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะในพื้นที่อำเภอหัวหินของเราจะมีงานแกะสลักไม้และแกะสลักกรงนกนะคะใครเคยเห็นบ้างลูกเก่งมากค่ะนักเรียนเคยสังเกตนะที่ท้องถิ่นบ้านเราก็มีนะคะประดิษฐ์จากอะไรลูกวัสดุแกะสลักไม้แกะสลักป้ายต่างๆจากไม้เป็นวัสดุธรรมชาติแกะสลักกรงนกจากอะไรคะอาจจะเป็นไม้ไผ่นะคะต่อไปผ้าฝ้ายทอมือผ้าฝ้ายทอมือนักเรียนเคยเห็นที่ไหนบ้างคะในท้องถิ่นบ้านเราที่ตำบลเขาเต่านะคะจะมีผ้าฝ้ายทอมือนะคะแสดงถึงเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาในท้องถิ่นเราต่อไปพัดจากใบตาลเคยเห็นไหมคะลูกทำพัดจากใบตาลแล้วก็มีการเพ้นภาพเพ้นสีสวยงามมากท้องถิ่นบ้านเราก็มีไหมคะใบตาลมีเยอะเหมือนกันนะคะก็นำวัสดุเหล่านี้นะคะวัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานสร้างเป็นชิ้นงานเพื่อใช้ประโยชน์หรือจำหน่ายได้ต่อไปอะไรคะลูกหัตถศิลป์จากกะลามะพร้าวนักเรียนเคยเห็นไหมนำกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์สร้างชิ้นงานต่างๆเคยเห็นไหมคะใครเคยเห็นบ้างยกมือนักเรียนชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: ประดิษฐ์เองได้ไหม
2: ได
0: ้ได้นะคะนักเรียนยังเด็กอยู่ก็อาจจะสร้างเป็นพวงกุญแจเล็กๆแล้วก็วาดลวดลายเพ้นลวดลายได้นะคะต่อไปมีอะไรอีกผลิตภัณฑ์จากป่านสอนนารายนะคะนำป่านสอนนารายมาสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆอาจจะทำเป็นไม้กวาดหรือเป็นอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะใช้ปัดฝุ่นอะไรพวกนี้ก็ได้ต่อไปประดิษฐ์กรงนกจากประดิษฐ์กรงนกจากอะไรคะไม้ไผ่ใช่ไหมคะกรงนกประดอดหัวจุกกรงนกประดอดหัวจุกนะคะเขานิยมเลี้ยงกันก็มีการประดิษฐ์กรงนกที่สวยงามนะคะต่อไปมัดอวนเย็บอวนสำหรับใช้ทำการประมงพื้นที่บ้านเรามีทะเลฉะนั้นภูมิปัญญาไทยนะคะเหล่านี้ก็จะช่วยในเรื่องของอะไรคะนำภูมิปัญญาเหล่านี้ไปใช้ในการประกอบอาชีพใช่ไหมคะในการดำเนินชีวิตในการทำมาหากินในเรื่องของอะไรคะการออกทะเลการทำประมงนะคะมีทั้งผลิตเพื่อจำหน่ายแล้วก็มีทั้งใช้เองในครอบครัวนะคะต่อไปศิลปะประดิษฐ์จากเปลือกหอยเมื่อกี้เพื่อนตอบมาแล้วนะคะศิลปะประดิษฐ์จากเปลือกหอยก็นำเปลือกหอยมาทำอะไรคะประดิษฐ์เป็นชิ้นงานต่างๆรูปร่างรูปทรงต่างๆนะคะก็เพื่อจำหน่ายได้สร้างรายได้ได้ในท้องถิ่นบ้านเราก็มีประมาณนี้นะคะที่พอจะเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางได้นะต่อไปขั้นตอนการประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านจากวัสดุธรรมชาติซึ่งวันนี้ที่คุณครูเตรียมตัวอย่างมาให้นะคะก็คือการประดิษฐ์การประดิษฐ์อะไรคะดอกอะไรเอ่ยดอกทานตะวันนะจากวัสดุคือ
3: เปล
0: ือกข้าวโพดนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะคะขั้นตอนแรกเตรียมอะไรคะวัสดุอุปกรณ์เราต้องใช้อะไรบ้างไหนบอกคุณครูหน่อยค่ะนักเรียนใช้อะไรบ้างคะไม้บรรทัดอะไรคะอันนี้รู้จักไหมคะ

0: ลวดสำเร็จนะคะลวดสำเร็จต่อไปภาพที่3คืออะไรคะใครมีอยู่บนโต๊ะให้นักเรียนชูขึ้นมาเลยวัสดุอุปกรณ์ของนักเรียนนะคะเอาออกมาเลยค่ะลูกหยิบมาได้ทีละชิ้นอันนี้เรียกว่าฟอราเทปชูขึ้นฟอราเทปเป็นเทปใช้สำหรับพันฟอราเทปเป็นเทปสีเขียวใช้สำหรับพันก้านนะคะนักเรียนให้คุณครูดูอันนี้นะคะฟอราเทปก่อนที่นักเรียนจะใช้ให้นักเรียนยืดก่อนยืดแต่ไม่ต้องขาดนะยืดเขาสามารถยืดหยุ่นได้นะคะใช้สำหรับพันก้านนะอันนี้ต่อไปกระดาษย่นสีน้ำตาลมีไหมลูกชูมาทั้งถุงเลยกระดาษย่นสีน้ำตาลสามารถยืดได้เช่นกันนะคะของคุณครูก็มียืดได้นิดหนึ่งนะคะต่อไปอุปกรณ์ต่อไปกระดาษทิชชู่มีไหมคะกระดาษทิชชู่สีขาวนะต่อไปอะไรคะต่อไปอะไรคะเปลือกข้าวโพดเปลือกข้าวโพดกลุ่มไหนได้แล้วชูขึ้นมาเปลือกข้าวโพดคุณครูมีตัวอย่างอันนี้คือยังไม่ย้อมสียังไม่ย้อมสีจะเป็นสีขาวนะคะเราต้องการทำดอกทานตะวันสีเหลืองเราก็ไปย้อมสีเหลืองแล้วก็ทำใบใช้สีเขียวนะคะย้อมสีไม่ยากเลยค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำได้นะคะถ้าไม่มีสีนักเรียนก็สามารถใช้สีจากธรรมชาติได้เลยนะคะสีเหลืองจากขมิ้นต่อไปมีอะไรคะกาวไหนกาวกาวมีไหมลูกใช้กาวน้ำก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกาวแท่งก็ได้นะคะถ้าบ้านใครมีกาวแท่งแบบนี้ก็สามารถใช้ได้กาวแท่งก็ใช้ได้นะคะกาวน้ำก็ใช้ได้นะแต่ว่าถ้าใช้กาวแท่งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไงคะค่าใช้จ่ายเยอะไหม
1: เยอะ
0: เยอะอาจจะซิมเปลืองนิดนึงแต่ถ้าใช้กาวน้ำจะประหยัดกว่านะคะต่อไปอะไรอีกคะครีมไว้เพื่อสำหรับตัดลวดครีมสำหรับตัดลวดอันเล็กอันใหญ่ก็ได้นะคะใช้สำหรับตัดลวดต่อไปกรรไกรกลุ่มไหนมีกรรไกรยกขึ้นมาเลยค่ะกรรไกรนะคะใช้สำหรับทำอะไรคะสำหรับตัดกาวน้ำนะคะสุดท้ายถ้าไม่มีกาวแท่งก็ใช้กาวน้ำได้มาดูขั้นตอนกันนักเรียนพร้อมแล้วยัง
2: พร
0: ้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการประดิษฐ์คร่าวๆนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะลงมือปฏิบัติกันขั้นตอนที่หนึ่งนำอะไรคะเปลือกข้าวโพดเปลือกข้าวโพดที่เราหามาได้นำไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็นำมาย้อมสีย้อมสีเหลืองสีเขียวสีตามต้องการที่นักเรียนอยากจะประดิษฐ์ดอกไม้อะไรก็แล้วแต่นะคะย้อมสีนั้นเสร็จแล้วผึ่งไว้ให้แห้งผึ่งให้แห้งเสร็จแล้วทำไงต่อผึ่งให้แห้งเสร็จแล้วนักเรียนนำมารีดนะคะรีดก่อนนะเพราะว่าพอนักเรียนนำไปย้อมสีจะทำให้เปลือกข้าวโพดหดตัวแล้วก็จะย่นนะคะใช้ ะนั้นต้องนำมารีดให้เรียบแล้วถึงจะมาตัดแบบนะคะขั้นตอนต่อไปอันนี้ขั้นตอนแรกเลยดูให้ดีนะคะขั้นตอนแรกให้นักเรียนนำกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่นะคะที่คุณครูให้ไปกระดาษทิชชู่นักเรียนต้องพับครึ่งพับครึ่งตามยาวเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูตัวอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปฏิบัติกันนักเรียนพับแบบนี้นะคะพับครึ่งตามยาวนะพอได้แบบนี้แล้วนักเรียนก็นำมาพันกับก้านสำเร็จอันใหญ่นะคะนำมาพันให้เป็นตุ้มแบบนี้นะคะจะได้ขนาดพอดีนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนให้อีกทีหนึ่งนะเสร็จแล้วต่อไปทำยังไงคะดูขั้นตอนให้ดีนะเดี๋ยวนักเรียนต้องแบ่งหน้าที่กันนะคะต่อไปนำกระดาษย่นสีน้ำตาลมาทำอะไรคะกระดาษย่นสีน้ำตาลยืดออกแล้วก็หุ้มบนตุ้มหรือเกสรของดอกทานตะวันนะคะทากาวบางๆต่อไปขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะนำกระดาษย่นสีน้ำตาลทำไงคะตัดทำเป็นอะไรคะนักเรียนคิดว่าทำเป็นอะไรคะทำเป็นเกสรข้างในนะคะทำเป็นเกสรข้างในตัดเป็นริ้วแบบนี้นะแบ่งหน้าที่กันให้ดีนะแล้วก็นักเรียนก็ค่อยมาพันกับตุ้มนะคะหรือเกสรความกว้างประมาณแค่2เซนนะเกสรนะคะไม่ใหญ่มากเกสรแค่2เซนนะใช่ค่ะต่อไปทำไงต่อคะนักเรียนนำอะไรคะเปลือกข้าวโพดสีเหลืองเปลือกข้าวโพดสีเหลืองนำมาตัดเป็นกลีบเราอยากได้กลีบใหญ่กลีบเล็กขนาดไหนนักเรียนก็นำมาตัดตามแบบได้เลยนะคะตามต้องการต่อไปนำกลีบดอกมาทำอะไรคะติดกับลวดสำเร็จนะคะทำเป็นก้านดอกนะคะแล้วนำก้านดอกสำเร็จแล้วนำมาติดตรงเกสรดอกไม้นะคะนักเรียนคะต่อไปทำไงต่อนักเรียนนำเปลือกข้าวโพดสีเขียวมาทำอะไรคะตัดเป็นหยักๆนะคะเพื่อทำเป็นกลีบเลี้ยงนะคะต่อไปเสร็จแล้วนำเปลือกสีเขียวนะคะที่ย้อมสีเขียวทำอะไรคะตัดเป็นรูปทรงใบของดอกทานตะวันนะคะนักเรียนดูขั้นตอนไปก่อนเดี๋ยวคุณครูจะแนะนำให้อีกทีเสร็จแล้วพอตัดใบเสร็จแล้วทำไงติดลวดสำเร็จนะคะติดลวดสำเร็จแล้วค่อยมาเข้าช่อใบอีกทีนึงนะคะเราก็จะเอาไปเข้าช่อดอกนะคะดอกทานตะวันก็จะเสร็จใครไม่เข้าใจลำดับขั้นตอนบ้างมีไหมลูกเดี๋ยวคุณครูจะคอยเดินแนะนำให้นะคะนักเรียนปลายทางฟังทันไหมคะนักเรียนปลายทางถ้ายังไงก็นักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้นะคะพร้อมแล้วยังที่จะปฏิบัติกัน
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางนักเรียนไม่จำเป็นต้องปฏิบัติเหมือนกับนักเรียนต้นทางก็ได้นักเรียนอาจจะประดิษฐ์ดอกไม้อย่างอื่นหรือจากวัสดุอย่างอื่นในท้องถิ่นนักเรียนมีอะไรนักเรียนก็สามารถนำมาประดิษฐ์ชิ้นงานได้นะคะ อันนี้คุณครูแค่นำตัว

0: อย่างของวัสดุที่มีในท้องถิ่นนี้มาให้นักเรียนต้นทางได้ฝึกลองทำกันนะคะนักเรียนแบ่งหน้าที่กันแล้วยัง
1: แบ่งแล้ว
0: สิ่งที่นักเรียนต้องทำมีอะไรบ้างบอกคุณครูก่อนต้องประดิษฐ์กี่ชิ้นต้องประดิษฐ์อะไรบ้างลองบอกครูก่อนสิคะหนึ่งสิ่งที่นักเรียนต้องทำเกสรสองใบสามกลีบดอกสี่สีอะไรคะสีอะไรคะเกสรริ้วเกสรใช่ไหมคะแล้วก็ห้าพันก้านหกเข้าช่อดอกหรือใบนะคะฉะนั้นนักเรียนรู้ลำดับขั้นตอนแล้วนักเรียนต้องแบ่งหน้าที่การช่วยกันกลุ่มไหนที่ประดิษฐ์ได้เสร็จทันเวลากลุ่มนั้นจะได้คะแนนเต็มทั้งกลุ่มเลยนะคะถือว่านักเรียนรับผิดชอบได้ดีมากนักเรียนพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ทั้งเรียนเสร็จกันแล้วยังนะคะ
1: เสร็จแล้ว
0: กลุ่มไหนเสร็จแล้วชูขึ้นเลยค่ะนักเรียนโอ้ย1 2 3 4 4กลุ่มอีก2กลุ่มก็ไม่เป็นไรนะคะก็ทำต่อไปได้นะคะส่วนนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางเสร็จแล้วยังคะทำยากไหมขั้นตอนยากไหมคะเดี๋ยวจะให้ตัวแทนของนักเรียนต้นทางนะคะที่เสร็จแล้วนำดอกไม้หรือผลงานของตัวเองมาปักลงแจกันนะคะตัวแทนเชิญเลยค่ะมายืนข้างหน้านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสัมภาษณ์นิดนึงยืนข้างหน้าก่อนนะคะยืนหันหน้าไปทางโน้นแล้วอีก2กลุ่มเสร็จไหมลูกเชิญเลยค่ะอยากให้นักเรียนนะคะอยากให้นักเรียนนะคะช่วยบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยว่าขณะที่เราปฏิบัติงานเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรบ้างและเราแก้ไขปัญหายังไงในกลุ่มแก้ไขปัญหายังไงนะคะเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนเราเจอปัญหาอะไรบ้างคะลูกทีละกลุ่มสั้นๆแก้ปัญหายังไง
2: ก็ตอนแรกนะคะ

0: ก็ตัดผิดค่ะก็เลยแก้ปัญหาค่ะก็เอาอีกใบหนึ่งมาตัดใหม่ค่ะ
1: ค่ะกลุ่มต่อไปเลยค่ะ
2: ไม่สามัคคีกันนะคะการแก้ปัญหาก็คือจัดแจงค่ะ
1: แบ่งหน้าที่กัน
2: แบ่งหน้าที่จัดแจงค่ะ
1: ค่ะ

0: สำเร็จไหมต่อไปทำได้อีกไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะงั้นเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางนะคะฝากผลงานของตัวเองฝากดอกไม้ลงแจกันนะคะให้สวยงามถ้าสมมุตินักเรียนต้องไปถ้านักเรียนประดิษฐ์แล้วทำขายเงี้ยนะคะหารายได้เสริมนักเรียนก็สามารถทำได้อ่ะเชิญกลับนั่งที่เดิมได้เลยนะคะนักเรียนสามารถประดิษฐ์ดอกไม้ได้แล้วเราก็สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้นะคะสวยไหมคะนักเรียนนักเรียนปลายทางเป็นไงบ้างผลงานนักเรียนต้นทาง
1: จะม
0: ีอยู่ค่ะใครคิดว่าสวยปรบมือดังๆเลยค่ะเรามาสรุปบทเรียนกันหน่อยนะคะการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งบ้านให้นักเรียนต้นทางลองสรุปให้ครูหน่อยค่ะการประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านคือวันนี้เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ไหมคะ
2: ใช
0: ่ไหนนะคะดอกไม้นำไปใช้ทำไงได้ในบ้าน
2: ตกแต่ง
0: ประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะมาดูบทเรียนต่อไปชั่วโมงหน้าเรียนอะไรนะเรื่องความหมายและประโยชน์ของต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับงานเกษตรแล้วนะคะหน่วยต่อไปให้นักเรียนปลายทางหรือคุณครูปลายทางนะคะช่วยเตรียมเอกสารใบงานใบความรู้นะคะเรื่องความหมายและประโยชน์ของต้นอ่อนเมล็ดงอกและก็ความหมายใบงานของความหมายและประโยชน์ของต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะถ้าเกิดว่าคุณครูยังไม่มีเอกสารหรือใบความรู้ใบงานคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines. Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการ

0: evolve มีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนุ่นน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
2: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jiwaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge.Compassion and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because a master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
2: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
0: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใคร
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกและก็เก็ตภาษาอังกฤษง่ายๆตามสไตล์คริสโตเฟอร์ไรท์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเป็นตอนที่5ของคำภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า prepositions ดังนั้นครับ welcome to prepositions the final episode part 5นั่นเองครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง preposition ตัวแรกเลยที่อยู่ในภาษาอังกฤษบ่อยมากเลยนี่นะครับนั่นก็คือ of นั่นเองครับก่อนหนึ่งนะครับต้องเข้าใจนะครับ of of กับ of f of นี่นะครับออกเสียงไม่เหมือนกันนะฮะถ้า of f of เนี่ยเราก็จะเจอกันบ่อยนี่นะครับอย่างเช่นyou know get off the train ก็ลงจากรถไฟ take off your clothes ถอดเสื้อผ้า call off the wedding cancel หรือยกเลิกงานแต่งงานเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดู of กัน off เพราะว่า preposition นี้เนี่ยนะครับผมสร้างเป็นประโยคเยอะมากเลยทีเดียวนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือ made of ฮะ made of หลายคนมักจะงงนะฮะว่า made of กับ made from เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงถ้า made from เนี่ยนะครับทำมาจากวัสดุหรือว่าวัตถุดิบเนี่ยหลายอย่างอย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่าผัดไทย is made from you know shrimp and tofu and bean sprouts อะไรพวกนี้นะฮะทำมาจากหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่ทำมาจากวัสดุเดียวและเห็นนะครับวัสดุนั้นอย่างชัดเจนนะครับเขาจะใช้คำว่า made of นั่นเองครับอย่างเช่นประตูไม้ the door is made of wood แต่ถ้าเป็นประตูเหล็กThe door is made of steel, นะครับ made of wood, made of steel, หรือว่า it's made of glass, นะครับ made of glass คือทำมาจากแก้วหรือทำมาจากกระจกอะไรประมาณนั้นนะครับ so made of ก็คือทำมาจากนะฮะวัสดุเดียวและเห็นชัดเจนนะครับต่อไปนะครับผมคำว่า of เนี่ยก็จะอยู่ในพวกลักษณะนามในภาษาอังกฤษเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่น a box of chocolates a glass of water a bottle of orange juice a piece of cake ซึ่ง a piece of cake ก็เคยสอนนะครับมันก็แปลว่าง่ายๆอย่างกับเอาเค้กเข้าปากเหมือนกับบ้านเราคือกล้วยเข้าปากเนี่ยนะฮะปอกกล้วยเข้าปากอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับซึ่งคำว่า of เนี่ยในพวกลักษณะนามพวกนี้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้นะครับในประโยคนะครับหลักๆอยู่2ประโยคนะ1ก็คือขอนะฮะCan I have a glass of water, please? Can I have a glass of water? อย่าลืมนะครับไปเมืองนอกห้ามไปบอกว่า Give me water, I want water. Polite English, ภาษาอังกฤษสุภาพสุภาพเราก็เคยสอนมาแล้วนะครับกลับไปดูย้อนหลังก็ได้เหมือนกันต่อไปครับก็คือจะให้เขาหรือ offer เขาเนี่ยนะครับก็อย่าลืม Would you like? นะฮะ Would you like a glass of water? คุณจะรับน้ำสักแก้วไหมไม่เอา Do you want? นะฮะ Would you like a glass of water? กับ Can I have a glass of water? นะครับซึ่งลักษณะน้ำเนี่ยนะครับพวก off เนี่ยนะครับมี

ากเลยทีเดียวอันต่อไปนะครับก็คือเยอะนั่นเองครับ a lot ซึ่งถ้าเรามีนามตามมาเนี่ยก็คือ a lot of friends คำว่า a lot of เนี่ยใช้ได้กับนามที่นับได้และนับไม่ได้นี่นะครับผมเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะครับ I have a lot of friends นะฮะแต่ถ้ามีเงินอยู่นิดเดียวเราก็จะบอกว่า I have a little bit of money หรือ I have a bit of money นะครับ I have a bit of money หรือ I have a little bitof money หรือวันนี้นะครับดื่มเบียร์ไปเยอะ I drank a lot of beer ดื่มเบียร์ไปนิดนึงก็คือ I drank a little bit of beer หรือ a bit of beer นะฮะ of เนี่ยนะฮะตรงนี้แต่ฝากไว้นะครับถ้าเป็นนามที่นับได้เนี่ย a little bit of เนี่ยถ้าตามหลักแล้วเขาจะใช้ไม่ได้นะครับอย่างเช่น I have a little bit of friends ซึ่งภาษาอังกฤษมันก็คือถ้าพูดก็เข้าใจนะครับแต่ถ้าไปสอบไวยากรณ์อ่ะเอกรับรองว่าผิดแน่นอน I have a few friends in Thailand เป็นต้นก็คือมีเพื่อนอยู่ 2-3 คนหรือไม่กี่คนในประเทศไทยแล้วก็จะมีอันนึงนะฮะก็คือคำว่า plenty of ได้ดูเหมือนกันนะฮะ plenty of แปลว่าเหลือเฟือเลยนะครับอย่างเช่นครับวันนี้เนี่ยนะครับอยากจะบอกว่า oh there is plenty of food นะฮะ there's plenty of food ก็แปลว่ามีอาหารเหลือเฟือเลยทีเดียวเห็นไหมครับ plenty of นั่นเองนะครับต่อไปนะครับคำว่า off เนี่ยก็จะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของอะไรบางอย่างก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่น I am the owner of the school ผมเป็นเจ้าของของโรงเรียนนะฮะหรือว่า he is the manager of the restaurant เป็นผู้จัดการของร้านอาหารนี้นั่นเอง she is a friend of mine she is a friend of mine เธอเป็นเพื่อนของฉันนะฮะ so คำว่า off ตรงนี้เนี่ยก็แสดงความเป็นเหมือนกับอาจจะไม่ถึงกับเป็นเจ้าของนะฮะแต่ก็คือเป็นความเกี่ยวโยงหรือเกี่ยวพันกับสิ่งนั้นนะครับต่อไปนะครับคำว่า off เนี่ยนะฮะก็จะเคยเห็นไหมฮะหรือเคยได้ยินหนังเรื่องนี้ไหม the sound of music นะครับ the sound of music นะครับ sound of music ก็คือเสียงของดนตรีเห็นไหมฮะ so คำว่า off เนี่ยจะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือของนั่นเองนะครับหรืออย่างเช่น some parts of Bangkok are below sea level ก็คือบางส่วนของกรุงเทพเห็นไหมฮะบางส่วนของกรุงเทพนั้นอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลนั่นเองนะครับ some parts of Bangkok นะครับเห็นไหมคำว่า off เนี่ยก็ทำหน้าที่ก็คือเหมือนภาษาไทยคือคำว่าของนั่นเอง off อีกอันนึงนะครับผมก็จะพูดถึงอันนี้กันครับนะ I'm thinking of you นะครับ I'm thinking of youI'm thinking of you ก็คือผมกำลังนึกถึงคุณอยู่พอดีเลยนะครับ so thinking of เนี่ยนะฮะ thinking of ก็คือกำลังนึกถึงหรือกำลังคิดอยู่ไม่ได้แปลว่าคิดถึงแบบโหยหานะถ้า I miss you ก็แปลว่าผมคิดถึงคุณมากเพราะว่ามันเหมือนกับคุณไม่อยู่ก็เหมือนกับขาดตัวเธอจากชีวิตไปนะครับถ้า yeah I was thinking of you I was thinking of you ก็ได้นะเป็นอดีต I was thinking of you ก็คือแม่ผมกำลังนึกถึงคุณอยู่พอดีเลยนะครับแล้ว think of เนี่ยนะครับผมก็จะสามารถใช้ในการคิดว่าจะทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นครับ I'm thinking of buying a new phone I'm thinking of buying a new phone ผมกำลังนึกอยู่นะว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่สักเครื่องหนึ่งเป็นต้นนะฮะเห็นไหมมีคำว่า off ด้วยนะครับอย่าลืมครับประโยคพวกนี้มันจะชินครับอย่าไปจำว่าต้อง think ต้องใส่ off บวกกับ verb ing อย่าคิดอย่างนั้นครับพูดตามกับรายการนี้นะครับผมพูดตามไปเรื่อยๆให้มันกลายเป็นความรู้สึกและเดี๋ยวมันจะออกมาเองโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนี่นะฮะต่อไปนี่นะครับแหมสำนวนสักหนึ่งสำนวนดีกว่าไหนๆก็พูดถึงคนกันแล้วนะครับ speak of the devil นะครับ speak of the devil ก็คือพูดถึงปีศาจหรือว่ามัจจุราชอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆแล้ว speak of the devil ก็แปลว่าแหมพูดถึงก็มาเลยตายยากจริงๆมีอยู่กลุ่มคนอยู่กลุ่มเดียวเท่านั้นครับที่พูดถึงเขาแล้วเขาก็จะมานั่นก็คือ devil นั่นเองครับอย่างเช่นเทวนิตผมก็เลยพูดถึง red devil ผมเนี่ยนะครับผมไม่ชอบ red devil ปีศาจแดงจริงๆพี่ครับพี่อย่ามาทำหงแดงเหมือนกับผมเลยนะครับผมกลัวแล้วครับพี่นะครับผมโอ้ยพูดถึงปีศาจแดงปีศาจแดงก็มาเลยเห็นไหมฮะพูดผีปีศาจเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวเท่านั้นครับที่สามารถโผล่ไปหาคุณได้เลยตอนที่คุณพูดถึงเขาครับ so speak of the devil ตายยากหรือพูดถึงก็มาเลยอย่าไปใช้ die hard นะครับแม้เคยเจอชาวไทยกำลังนินทาฝรั่งเดินมาชาวไทยบอกโอ้ you die hard อันนั้นชื่อหนังไหมฮะตายยากนั่นภาษาอังกฤษมันอย่าไปแปลตรงๆนะครับต่อไปคำว่า off นะครับอันอื่นๆที่เราใช้กันบ่อยๆนะฮะ I am proud of my son I am proud of my son ก็คือภูมิใจในตัวลูกชายของผม I'm proud of you ผมภูมิใจในตัวทุกท่านที่กำลังชมรายการนี้และกำลังพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะเป็นทั้งแรงใจแรงสมองเลยนะครับให้กับพวกท่านแต่ถ้าเป็นแรงของกำลังเงินก็คงจะช่วยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแรงใจและแรงสมองช่วยได้นะจ๊ะ I am proud of you นั่นเองครับ

ต่อไปเนี่ยนะครับแม่การที่เราจะใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็เคยสอนเรื่องนี้ไปบ้างแล้วนะครับว่าการรู้จักประโยคต่างๆที่ฝรั่งเขาใช้กันเนี่ยก๊อปปี้เข้ามาเลยเนี่ยบางทีเนี่ยก็ทำให้เรานั้นพูดกับเขาได้รู้เรื่องมากขึ้นแล้วทำให้เราดูเจ๋งขึ้นนั่นเองอย่างเช่นครับประโยคหมดนั่นเองครับ run out of something ส่วนมากเราจะใช้เป็นอดีตคือ ran out of นะฮะ ran out of อย่างเช่นนะครับวันนี้เนี่ยก็ขออนุญาตยกตัวอย่างที่อาจจะเป็นสุรานิดนึงแล้วกันนะครับผมอาหารโตๆกันแล้วคุยกันได้นะครับอย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะไปนั่งดื่มสุรานะครับผมกับฝรั่งนะฮะน้ำแข็งหมดก่อนเลย we ran out of ice หลังจากน้ำแข็งหมดก็ผสมสุรากับโซดาโซดาหมด we ran out of soda น้ำแข็งหมดโซดาหมดก็เลยอ่ะนะครับถ้างั้นดื่มเหล้าเพียวๆดื่มจนหมดวิสกี้หมด we ran out of whiskeyโซดาหมดแล้วน้ำแข็งหมดแล้ววิสกี้หมดแล้วนี่นะครับจะจ่ายตังค์แอะตังค์หมด we ran out of money สุดท้ายครับ we ran out of the shop วิ่งออกไปจากร้านเลยทีเดียวนะครับก็คือไม่มีตังค์จ่ายชักดาบ so ran out of นี่นะครับหรือ run out of ก็คือจะแปลวิ่งออกจากหรือจะแปลว่าสิ่งนั้นหมดไปแล้วก็ได้นั่นเองนะครับหรือจะใช้สั้นๆนะครับบางทีฝรั่งจะบอกว่า we're out of paper we're out of paper ก็มาจาก we ran out of papernั่นเองนะครับ so we ran out of paper หรือว่า we are out of paper ก็น่าจะดีกว่า paper finish paper นะจ๊ะต่อไปนี่นะครับแม้พูดถึงเรื่องของ out of นะครับก็มี3สำนวนที่อยากจะฝากไว้นะครับ out of order ก็แปลว่าอะไรล่ะครับแปลว่าเจ๊งชั่วคราวเสียชั่วคราวนะครับอย่าลืมนะครับถ้าไปต่างประเทศแล้วเห็นตู้โค้กนะครับเขาเขียนมาเลยนะครับว่า out of orderก็ไม่ต้องไปหยอดตังค์นะฮะเพราะมีชาวไทยเคยมาแล้วนะครับเอาเหรียญไปหยอดตังค์แพรบแล้วกดโค้กแพรบไม่มีน้ำอารมณ์ออกมาโมโหมากเริ่มต่อยเครื่องตุบตับตุบตับเนี่ยนะฮะผมเดินมาบอกคุณครับคุณทำอะไรล่ะครับคุณคริสครับตู้โค้กมันกินเงินผมครับก็แน่สิครับก็มันเขียนว่า out of order ไม่เห็นหรอครับก็ใช่แล้วครับผมก็สั่งอยู่ข้างนอกเนี่ยนะฮะมันไม่เห็นมีโค้กออกมาคุณครับ out of order ไม่ได้แปลว่าสั่งข้างนอกแต่ out of order แปลว่ามันเจ๊งคืออะไรครับ order แปลว่าลำดับนะฮะลำดับดังนั้นนะครับลำดับอะไรบางอย่างในการทำงานของเครื่องเนี่ยมันรวนหรือมันพังก็ถึงเรียกว่า out of order อันนี้เจอบ่อย out of service ตามพวกเครื่อง ATM หรือว่าห้องน้ำนะฮะงดให้บริการชั่วคราวอีกอันนึงถ้าใครขายของเนี่ยนะครับก็จะต้องบอกเลยนะครับว่าอย่าฆ่าตัวตายนะครับอย่างเช่นวันนี้ของหมดแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาใหม่นี่ไงไปบอกฝรั่ง this one finish ฝรั่งก็จะฟังว่าหมดแล้วก็หมดเลยไงOut of stock นั่นเองครับ This one is out of stock It's coming tomorrow It's coming tomorrow มันกำลังจะมาพรุ่งนี้นะครับฝรั่งอาจจะอยู่แถวๆนั้นพอดีพรุ่งนี้เขากลับมาซื้อกับคุณไง Out of stock หมดชั่วคราวนะครับ Off อีกแล้วนะฮะต่อไปนะครับคำว่า Off อีกอันนึงที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับคือประโยคง่ายๆหรือคำง่ายๆนะครับคือคำว่า Kind of นั่นเองครับ Kind of ในคำว่า Kind of ก็ความหมายแรกก็แปลว่าประเภทนะครับอย่างเช่น what kind of food do you like นะฮะหรือแม้กระทั่งอาจจะใช้คำว่า prefer ก็ได้นะวันนี้อยู่ที่ food court อาหารเต็มไม่หมดแล้วนะอาจจะถามฝรั่ง what kind of food do you prefer what kind of food do you prefer ก็คือคุณชอบอาหารประเภทไหนมากกว่ากันนะครับนี่เลย kind of เนี่ยนะครับต่อไปนะครับอันนี้ผมมีประโยคนะฮะเรียกว่าเอาตัวรอดสำหรับคนที่รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษน้อยนะครับอย่างเช่นเพื่อนผมเนี่ยนะครับเคยพาฝรั่งไปกินข้าวเนี่ยนะฮะฝรั่งก็จะถามไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่คืออะไรฝรั่งชี้ไปที่ปลาดุกเนี่ยนะครับผมเพื่อนผมก็รู้จะตอบยังไงก็บอก it's a kind of fish เป็นปลาชนิดหนึ่งนะครับฝรั่งชี้ไปที่ผักบุ้งเพื่อนผมตอบเลย it's a kind of vegetable ฝรั่งหยิบนะฮะต้มยำแล้วก็ดึงตะไคร้ออกมาจากถ้วย what's this it's a kind of herb ฝรั่งก็บอกคุณไม่รู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวอาหารเลยเนาะ a kind of อย่างเดียวก็เอาตัวรอดได้นะครับแต่มีคนถามว่าแล้วถ้าเราไม่รู้จักคำว่า herb ล่ะครับยิ่งจบเลยครับ it's a kind of นะฮะ so it's a kind of ก็แปลว่ามันเป็นประเภทอะไรบางอย่างครับแต่ kind of นอกจากจะแปลว่าประเภทแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ kind of ยังเป็นความหมายอีกหนึ่งความหมายของคำว่าค่อนข้างได้เหมือนกันครับในหนังฝรั่งเราจะเห็นเป็น kinda ได้เหมือนกันนะ kinda kinda คือเรื่องนี้นะครับมันจะมีอยู่เคสหนึ่งนะฮะที่เคยเห็นมากับตานะครับก็ชาวไทยไปถามฝรั่งนะครับDo you like Thai food? Do you like Thai food? อาหารไทยไหมฝรั่งก็ตอบกลับมาครับ kind of ชาวไทยก็ตกใจครับเพราะฝรั่งตอบ kind of ชาวไทยนึกว่า kind of แปลว่าประเภทก็เลยนึกว่าฝรั่งนั้นงงก็เลยพูดอีกทีครับ Thai food? Do you like Thai food? ฝรั่งก็บอก yeah kind of

อีกแล้วไทยฟู้ด do you like Thai food ฝรั่งก็yes I said kind of เนี่ยนะฮะนึกว่ามันจะเป็นงี้ครับว่าชาวไทยถามชอบอาหารไทยไหมแล้วฝรั่งก็ถามประเภทอาหารไทยนะครับประเภทก็อาหารไทยไงครับคุณจะมาทิ่มปากเลย kind of ตรงนี้เนี่ยนะครับมันแปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนั่นเองครับอย่างเช่นครับแหมตอนนี้เนี่ยถ้าคุณไม่รู้คุณนั่งอยู่ในเครื่องปรับอากาศที่บ้านคุณไม่รู้ครับว่าไฟตรงนี้มันร้อนมาก it's kind of hot over here นะครับ it's kind of hot หรือ it's kind of hot นะฮะก็แปลว่าอะไร it's quite hot หรือใช้ it's pretty hot ก็ได้นะครับ it's quite hot หรือว่า it's pretty hot ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับ so it's kind of hot หรือ it's kind of hot ก็แปลว่าค่อนข้างหรือใช้คำว่า sort of ก็ได้นะครับเพราะ sort of กับ kind of ก็ใช้เหมือนกันสำหรับคนอังกฤษจะชอบใช้ sort of มากกว่านะครับ what sort of food do you like what sorts of food do you like คุณชอบอาหารประเภทไหนและแน่นอนครับก็คือ do you like Thai food ฝรั่งบอก yeah sort of ก็คืออะไรครับก็แน่นอนครับก็แปลว่านะก็ค่อนข้างได้นั่นเองนะครับ sort of นะจ๊ะต่อไปคำว่า of อยู่ในคำนี้เหมือนกันนะฮะหรือประโยคชุดนี้คือ consists of ประกอบไปด้วยนะครับอาจจะบอกว่าอะไรครับก็คือ this dish ก็คืออาหารจานนี้อย่าลืมนะครับออกเสียงว่า dish และอย่าใช้คำว่าเมนูนะฮะชาวไทยชอบใช้กันผิดเมนูคือเมนูทั้งรายการนะครับแต่ถ้าเป็นอาหาร1จานเขาเรียกว่า dish นะครับบางคนไปสั่งไปบอกว่า I order four menu ฉันสั่งเมนูมาทั้งเล่มเลย4เล่มฝรั่งบอกชาตินี้จะกินหมดไหมเนี่ย I ordered four dishes นะครับอย่างเช่นครับอาจจะบอกว่าอาหารจานนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง This dish consists of นะฮะ This dish consists of อะไรดีครับ prawns peanuts นะฮะ bean sprouts สิ่งผัดไทยเป็นต้นconsists of ก็คือประกอบไปด้วยอะไรนั่นเองนะครับอีกหนึ่งคำของคำว่า of เนี่ยนะครับก็คือ take advantage of นั่นเองครับ take advantage of เนี่ยจะมี2ความหมายหลักๆก็คือ1เอารัดเอาเปรียบนะฮะอย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่า the vendor ก็คือพ่อค้าแม่ค้า likes to take advantage of his customers take advantage of his customers ก็คือเอารัดเอาเปรียบนะฮะลูกค้าของเขาอาจจะโกงราคาหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเรียกว่าเหมือนกับนะคือเหมือนกับขายของแต่แบบให้ของไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะครับอีกอันนึงนะครับ take advantage ก็สามารถที่จะแปลได้ว่าลวนลามได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นนะครับ the passenger took advantage of the flight attendant take advantage of ก็เลยแปลว่าไปเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของกำกามหรือเรื่องของแบบนี้แบบมันไม่เหมาะสมเนี่ยนะฮะ so ก็คือลวนลามได้เหมือนกันครับอีกหนึ่งคำพูดเลยนะฮะในประเทศไทยเนี่ยที่เราเจอกันประจำเนี่ยนะครับก็คือต้องไปทำสำเนาหรือไปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือถ่ายสำเนาพาสปอร์ต you have to make a copy of your passport หรือ make a copy of your ID card อะไรก็แล้วแต่นะครับผมหรือ make a photocopy นะครับผมนะฮะหรือ we need copies of ก็ได้นะอันนี้ใช่นะเราต้องการนะครับก็คือสำเนาของพาสปอร์ต we need copies ofyour passport นั่นเองครับนี่ก็คือสำหรับใครที่ต้องทำงานหรือว่าต้องคุยกับฝรั่งเรื่องราวของพวกเอกสารต่างๆนะครับ remind me นะครับ remind me ก็แปลว่าเตือนฉันด้วยนะ can you please remind me ก็แปลว่าช่วยเตือนผมด้วยนะครับนี่เลยแต่ว่าจะมีผู้ชายติ้งต้องบางคนนะครับชอบไปบอกแฟนปัจจุบันเนี่ยนะฮะอันนี้ประโยคนี้ไม่ควรพูดเลยนะครับก็คืออะไรไหมYou remind me of my ex-girlfriend โอ้โหนี่นะครับได้ยินปุ๊บเนี่ยบางคนของขึ้นตบหน้าพัวตบหน้าทำไมอ่ะนี่เรื่องแบบนี้ไม่ต้องมาบอกไหมทำไมถ้าชอบมันมากก็ไปกลับไปหามันแซ่อะไรเงี้ยนะครับ You remind me of my ex-girlfriend คุณนั้นทำให้ผมนึกถึงนะแฟนเก่านะครับผู้ชายครับอย่าติ้งต้องพูดประโยชน์แบบนี้เด็ดขาดนะครับผมนะฮะต่อไปครับคำว่า drop นี่ dropนะนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับผมก็มักจะทำกันประจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนที่เรียนคลาสนี้ไม่ไหวหรือพูดง่ายคือจะซิ่วแล้วล่ะครับก็เลยชิง drop ออกไปก่อนเลยเนี่ยนะครับก็ they dropped out of the class or they dropped out of university นั่นเองครับนี่แหละ Bill Gates Steve Jobs Mark Zuckerberg Tiger Woods นะครับผมคนที่รวยที่สุดและเจ๋งที่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็ they all dropped out of school หรือ they dropped out of university นั่นเองครับน้องครับใจเย็นก่อนครับเขาเป็นไอดอลของเราในเชิงของเขาเก่งแต่เขาไม่ได้เป็นไอดอลของน้องๆในเชิงของการจะต้องรีบไป drop นะฮะจากหรือออกจากมหาวิทยาลัยนะฮะ
พราะเขานั้นได้ค้นพบตัวเองว่าเขานั้นมีพลังเทพอะไรบางอย่างในตัวแล้วเขาถึงรู้แล้วว่าเรียนหนังสือไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขามากแต่อย่างเช่นน้องๆถ้ายังค้นหาตัวไม่เจอยังไม่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีพลังอะไรบางอย่างที่จะไปสามารถสร้างอาณาจักรหรือสร้างเงินมหาศาลได้อย่าเพิ่งลาออกนะจ๊ะเรียนหนังสือให้จบก่อนนะครับI want to go with you. I want to go with you. คือฉันอยากจะไปกับเธอ so with ก็คือกับนะฮะ Can I have some coke with ice please? นะฮะ Can I have some coke with ice please? ขอโค้กกับน้ำแข็งแต่ถ้าไม่เอาน้ำแข็งเนี่ยบางคนโค้กนอไออันนี้ไม่สุภาพเลยอ่ะจะบอก Can I have some coke without ice? นะฮะ So with ice กับ without ice ก็ฟังดูดีนะครับพูดถึงเรื่องของอาหารกันก็ดีเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นเราจะบอกว่า The steak is served with mashed potatoesหรืออาจจะมีประโยคนี้ก็ได้นะครับก็คือ fried chicken wrapped with pandan leaves ไก่ทอดห่อด้วยใบเตยก็ไก่ห่อใบเตยนะครับหรืออาจจะเป็นอันนี้ไหมฮะ curry puff stuffed with chicken กะหรี่ปั๊บยัดไส้กับเนื้อไก่ก็คือยัดไส้ด้วยไก่นั่นเองฮะ so คำว่า with เนี่ยนะฮะก็ใช้กับอาหารบ่อยได้เหมือนกันนะจ๊ะ good luck with your exam ขอให้โชคดีกับการสอบของคุณนี่นะฮะก็ใช้ with ก็ได้นะครับSpeak with a loud voice and speak with confidence. พูดด้วยเสียงที่มีพลังและพูดด้วยความมั่นใจ Speak with a loud voice and speak with confidence. นั่นเองนะครับ I agree with you. ผมเห็นด้วยคุณแต่ I disagree with you ก็คือผมไม่เห็นด้วยคุณและส่วนมากคนที่ไม่เห็นด้วยกันก็จะทำอะไรไหมครับก็จะชอบทะเลาะกับเขานั่นเอง I like to argue with her. I like to argue with her. ผมชอบทะเลาะกับเขาทะเลาะกับเธอเพราะอะไรครับเพราะไม่ค่อยเห็นด้วยกันและเห็นไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะฮะต่อไปอันนี้ก็ดีนะฮะก็คือ deal with ครับ deal with เนี่ยนะ deal นะอาจจะแปลว่าไปตกลงธุรกิจอะไรบางอย่างนะครับแต่ deal with แปลว่าต้องไปจัดการรับมืออะไรบางอย่างครับอย่างเช่นครับ I have to deal with this customer deal with this customer คือต้องไปจัดการรับมือกับไอ้ลูกค้าคนนี้นะครับ I have to deal with many problems ผมจะต้องไปจัดการรับมือกับปัญหาหลายๆปัญหานั่นเองครับShe is going out with him. She is going out with him. ก็คือเธอไม่ได้ออกไปข้างนอกกับเขาอย่างเดียวนะฮะแต่เธอนั้นเป็นแฟนกับผู้ชายคนนี้เพราะ go out with someone ก็แปลว่าคบหาดูใจเพราะอะไรไหมครับเขาคบหาดูใจกันได้เพราะอะไรเพราะเขาต้องเข้ากันได้สิ because they get along with each other. They get along with each other. ก็คือเขาเข้ากันได้ get along with each other นั่นเองครับแล้วแน่นอนครับวันนี้ก็อยากจะบอกคุณสุดท้ายเลยนะครับว่าหวังว่าคุณเนี่ยคงจะมีความสุขกับรายการของเรานะครับ I hope you are happy with this show I hope you are satisfied with the English that I have been teaching you I hope you are pleased ก็ได้นะ pleased with the English that I've been teaching you ก็ I hope you are happy with the show หวังว่าคุณคงจะมีความสุขกับรายการของเราหวังว่าคุณคงจะพึงพอใจกับภาษาอังกฤษที่เราได้สอนคุณในวันนี้รวมถึงนะครับ prepositions ใน4ตอนก่อนหน้านี้นั่นเองครับวันนี้ผมบอกทริคสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คือ1ดูรายการ5ตอนนี้รวมถึงตอนเหนือนั่นนะครับแล้วก็พยายามจำ preposition พวกนี้ให้เยอะจากการ see sound say อย่าลืม 3S 2ครับก็คืออะไรเริ่มดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือหรือพูดง่ายๆคือเอาหัวหูตาปากสมองของเราเนี่ยนะครับไปปะทะกับภาษาอังกฤษถูกต้องและเริ่มอ่านให้มันได้ feeling เนี่ยนะครับแล้วคุณจะเริ่มสังเกตนะครับว่า preposition พวกนี้เนี่ยมันคือการจำ feeling ล้วนๆนั่นเองครับไม่มีอะไรมากครับคือมันคือ feeling ถ้าคุณนั้นมีประสบการณ์ในชั่วโมงบินเยอะกับภาษาอังกฤษคุณก็จะพูดได้เยอะขอบอกเลยครับว่ารู้ prepositions เยอะแสดงว่าคุณเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นประโยคได้แล้วครับแหมวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วแน่นอนครับเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแน่นอนกับภาษาอังกฤษอีกหลายเรื่องจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมนะครับแต่วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Are you ready?
1: Yes.
0: Okay. First of all, let me introduce the new assistant. ขอแนะนำนะผู้ช่วยอาจารย์นะคะอันนี้คนละคนกับพี่ตอนเช้าแล้วโอเคค่ะเชิญแนะนำตัวกะฮันพี่จะมาช่วยดูแลพวกเรานะคะ If you are naughty ถ้าเราโซน you will not be given a sticker จะไม่ให้สติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวเราจะมีแจกอีกค่ะนอกจากสติ๊กเกอร์แล้วแจกอะไรอีกดินสออันนี้ทุกคนสามารถได้นะถ้าเราเป็นเด็กดีแล้วก็ร่วมมือนะคะในการทำกิจกรรมและแน่นอนค่ะเรามีรางวัลใหญ่อีก6รางวัลได้แก่กล่องดินสอ2รางวัลพวงกุญแจ2รางวัลและแฟ้มนะคะสีสดใสนี้อีก2รางวัลทั้งหมดเป็น6รางวัลเนื่องจากว่ารางวัลไม่สามารถให้ทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเกมนะคะกิจกรรมให้พวกเราเล่นอีกนั่นแหละเนาะนะคะโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: กิจกรรมแรกของเรานะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะให้จำนวนอันนี้ป้ายอันนี้นะคะและให้เรายืนเรียงลำดับนะคะมาจัดแถวแถวละ10คนตามลำดับหมายเลข
2: เดี๋ยวให้พี่แจกก่อน
0: ให้พี่แจกก่อนนะคะ

0: นี้เป็นหมายเลขนะคะซึ่งเราจะใช้ในการบอกเวลาเรานับ1ถึง60ได้หรือยังสบายมากสบายมากยังจริงเหรอ
1: ได้น
0: ิ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: ได้นิดนึงอ่ะวอร์มอัพวอร์มอัพเพราะฉะนั้นเราได้หมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราเรียงลำดับนะตามหมายเลขเลยเริ่มจาก1ภาษาอังกฤษว่า
1: 1 2 3 4 5 6 7
0: 8 9 10อนุนั่นแหละ13 14 1418 19
1: 21
0: 20 20คนสุดท้าย20

0: คะเพราะฉะนั้นตอนนี้มี28คนนะคะลองนับต่อไป29ว่าไงคะทเวนตี้นาย30
1: เทเวนตี
0: ้ฮะ
1: เทเวนตี้
0: ถูกเตอร์ตี้31เตอร์ตี้วัน32 33 34 34 35 35 36 37 37 38 39 40 40แล้ว40 42 43 44 45 46 มา20ยังไง20
2: 20
0: ต้องเป็นอะไรคะ46ใช่ไหม4750ไม่ใช่ไฟล์นะคะ ไหนนะคะเราก็ได้เรื่องตัวเลขแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมตัวเลขกันเนาะเรานับ1ถึง60ทำไมครูถึงให้นับแค่60ทราบไหม
3: ทำไมครูถึงนับได้ถึง60ไม่ทราบค่ะ
2: ไม่ทราบ
0: ใครเดาได้ไหมทำไมถึงให้นับแค่60ทำไมไม่นับถึง100
3: ได้ให้ดินสออะไรคะทำไมถึงนับได้60
0: ทำไมครูถึงสอนแค่60ใครเดาได้บ้าง
2: เป็นนาท
0: ี
2: ค่ะ
0: เก่งมากใช่แล้วโอเคเอาปากกาก็ได้ค่ะว่าเดี๋ยวดินสอนเราแจกทุกคนนะให้นับ1ถึง60เพราะว่า60นาทีใช่เรากำลังจะเรียนเรื่องเราจะเรียนเรื่องเวลาเราก็เลยต้องการให้รู้1จนถึง60นะคะนะเช่นเวลาเราบอกเวลาเอาง่ายๆเลยค่ะอันนี้อ่านทีละตัวเลยค่ะ1ก็คือ
1: 1ชั่วโมง
0: 1 14ว่า
1: 14
0: เพราะฉะนั้นบ่ายโมง14ก็คือ1 14ใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้6 6
1: 7
0: ใช่แล้วนั่นแหละที่ให้นับถึง60เพราะว่าเราจะมาเรียนเรื่องเวลากันนะคะนะก็เลยมีแค่60เนาะ
2: ค่ะก็เดี๋ยวพี่จะบอกกติกานะคะก็คือครูนะคะจะเขียนเลขไว้บนบอร์ดนะคะแล้วก็ใครที่ตอบได้ให้ยกมือครับครบ30ค่ะถ้าคุณตอบได้ให้ยกมือแล้วถ้าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัล
1: ถ้าใจดี
4: ถ้าแรงก็
2: ไม่เข้าใจเดี๋ยวครูอธิบายอีกรอบนะคะถ้าสมมุติว่าครูเขียนใช่ไหมครูเขียนเลขฟังค่ะเด็กน้องฟังค่ะถ้าสมมติว่าครูเขียนตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กๆให้เด็กๆยกมือใครที่ตอบได้คือให้ยกมือถ้าสมมติว่าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัลเข้าใจไหมคะ
4: รางวัล
2: แหละใช่ค่ะแบบเมื่อกี้ไงคะ
0: ใช่เช่นอย่างเมื่อกี้เขียนอย่างเงี้ย
2: อ่านว่ายังไง
1: ถูกถูกดีวันถูกดีวันวัน
0: ใช่
2: เข
0: ้
2: าใจได้ยังดีวันเข้าใจได้ยังครับโอเคค่ะเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะ
0: เดี๋ยวลองดูนะ
1: โมซี
0: ่เดี๋ยวช่วยดูนะ

0: ใครเป็นคนยกมือคนแรกนะคะโอเค
1: จะเขียนแล้วนะ
0: ยังไม่ใช่
2: อ
0: ่
2: ะ
0: เ
2: อาลงก่อนอ่ะดูคุณนับ1ถึง3นะคะ1
0: อ่ะ
2: 2เอ๊ะ3อ่ะคนนี้ค่ะเอ๊ะ
0: 21 21ยังไม่ใช่
2: ยังไม่ใช่ครับ
0: เช่นอ่ะเดี๋ยวๆก่อนนะเนี่ยนะก่อน ได้ละถูกแล้วอันนี้สามค่ะอันนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราเลขยากๆเดี๋ยวนิดนึงนะคะอันนี้เลข8ใช่ไหมเราจะออกเสียงว่าเอกซึ่งเหมือนกับคำว่าไข่ซึ่งไม่ใช่ต้องออกเสียงว่าเอทเอทไม่ใช่เสียงกอไก่นะคะเอทเอทเอทนะเอทเอทไม่ใช่เอกถ้าเอกอันนั้นเอกอีเอกแปลว่าไข่นะคะคนละเสียงกันนะเอทเอทนะคะแล้วก็อีเลเว่นนะเซเว่นอีเลเว่นคำนี้น่าจะคุ้นใช่ไหมคะเซเว่นอีเลเว่นเนาะ
3: เอทอีเลเว่น
0: เดี๋ยวรางวัลมีอีกแค่อันเดียวเองเพราะฉะนั้นคนไหนตอบแล้วได้รางวัลแล้วนะไม่เอาแล้วเนาะไม่งั้นเดี๋ยวหนูได้สองอันใช่ให้คนอื่นบ้างนะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ข้าวเช้าเมื่อกี้ข้าวเช้าข้าวต่อใครขยันใครตั้งใจเรียนก็จะหอมได้ตั้งที่หูก่อนตั้งที่หูก่อนทุกคน
3: ไม่อยู่ที่จะหาน้ำมัน
4: ก็ไม่มีกี่ดอก
2: ตัดสิทธิ์แบ่งให้เพื่อนบ้างเนาะ
3: ไม่กินด้วยกัน
0: เดี๋ยว
2: ให้คุณนับก่อน1 3 1
4: 4 5
0: เก่งมากโอเคนะเล่นคำเนาะเพื่อนอ่านถูกนะ5ตัวแรก5 5แต่50ไม่ใช่5 50 50แล้วก็5อีกเก่งมากเลยโอเคค่ะนะทีนี้รางวัลใหญ่เราหมดไปแล้วอ่ะ2อีก4อันเดี๋ยวไว้เล่นอย่างอื่นอีกนะคะ
2: นะ
0: โอเคนะ
2: ค่ะก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ
0: ใหญ่เดี๋ยวก็วอร์มอัพอีกนิดนึงก่อนละกันนะคะเผื่อบางคนง่วงเนาะกินมาง่วงๆนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปนะคะเกมต่อไปเราจะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและให้พวกเราทำตามเช่นถ้าบอกว่า stand up ให้ทำอะไร
3: ยืน
0: ยืนใช่ถ้าเกิดบอกว่า sit down
3: น
0: ั่งถ้าบอกว่า turn left
3: ซ้าย
0: ฮะ turn leftด้านซ้ายอยู่ไหน
3: ซ
0: ้ายอยู่ไหนนะคะเชิญให้ถูกถ้าเกิดบอก turn right
3: ซ้าย
0: ต้องขวานะคะอย่างงงนะหมุนสลับกันแล้วงงเอาละเอาอีกทีนึง turn left ด้านไหนคะ
2: turn left ด้านไหนคะ
0: ด้านซ้ายมือใช่ไหมแต่ถ้าเป็น turn right ขวามือนะคะถ้าเกิดครูบอกว่า sleep ให้ทำอะไร
2: sleep
0: ให้นอนทำท่านอนก็พอไม่ต้องนอนจริงๆนะนะคะถ้าครูบอกว่า
2: swim
0: ทำท่าว่ายน้ำเลยนะคะใครอยากว่ายท่าไหนตามสบายถ้าครูบอกว่า run ให้ทำอะไร run

0: วิ่งนะคะทำท่าก็พอไม่ต้องวิ่งจริงนะถ้าครูบอกว่า dance ทำอะไรคะ
1: เต้น
0: นะคะทำท่าเต้นทำท่ายังไงอ่ะเต้น
2: เต้นยังไงก็ได้ใช
0: ่ไหมอ่ะแบบนี้แหละอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อ่ะโอเคถ้าครูบอกว่า sing a song ทำอะไรคะร้องเพลงทำท่าร้องเพลงหรือใครอยากจะร้องออกมาก็ได้ sing a song นะคะถ้าครูบอกว่า laugh พวกเรามารู้จักแน่ไม่ใช่ laugh ใครรู้คำศัพท์คำนี้บ้าง
2: ใครร
0: ู้
2: มั้งคะ
0: laugh ยังไม่ใช
2: ่
0: หันหน้าเล่น
2: กระโดด
0: ยังไม่ใช่ laugh อันนี้พวกเราน่าจะชอบไม่ใช่แล้วแต่ว่าหัวเราะใช่ต้องแบบนี้แหละถ้าบอกแล้วแบบนี้เลยนะคะเสียงดังๆเลยแล้วแล้วแปลว่าหัวเราะนะคะโอเคตรงข้ามกับคำว่า cry ยิ้มร้องไห้ต้องทำท่ายังไงคะร้องไห้นะคะอยากจะแล้วหรืออยากจะ cryLaugh เนาะโอเคต่อมา play football play football คืออะไรทำท่าไงดีคะ play football ใช่เตะลูกบอลไม่ต้องไปเตะเพื่อนนะเตะฟุตบอลก็พอสมมติว่ามีฟุตบอลนะคะอย่าเตะเพื่อนนะอย่าตีกันนะคะต่อมา watch W-A-S-H watch แปลว่าล้างนะคะ watch a face ล้างอะไรคะ
2: ล
0: ้
2: างหน
0: ้
2: า
0: ล้างหน้าถ้าล้างมือใช้คำว่าอะไร
2: wash
0: hands
2: wash
0: hands ถ้าเกิดว่าสระผม wash hair นะคะไม่ใช่ head นะหัวใช่สระผมเอา hair ก็พอนะโอเค wash แปลว่าล้างนะคะต่อมา watch tvสั่งให้ไปดูทีวีต้องหาทีวีแล้วไปดูเนาะต่อมาจัมป
2: ์
0: กระโดดอันนี้ได้กระโดดแล้วนะคะ eat
2: ก
0: ินทำท่าไงดี
2: กระโดดไปกันนะ
0: eat กินทำท่ากินนะคะdrink ดื่มใช่ไหมทำท่ายังไงดีนะโอเคต่อมา take a bath take a shower take a bath
3: เล่นบาส
0: ว่ายน้ำยังไม่ใช่ take a bath ทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนต้อง take a bath
2: อาบน้ำ
0: ค่ะถ้าบ้านใครใช้เป็นฝักบัว take a showerนะ take a bath ก็คือใช้ขานแล้วก็นะอยู่เอ๊ะมีไหม take a bath ตรงนี้นี่ค่ะนี่คือ take a bath นะก็คือลงไปที่อ่างนะของฝรั่งเขาอาบน้ำเขาจะมีอ่างอันใหญ่ใช่ไหมคะล่ะแล้วก็ใส่ซันไลท์ลงไปใช่ไหมไม่ใช่
4: ใส่ซันไลท์ไหม
0: เขาก็จะมีฟองสบู่บับเบิลเนาะเขาอาบน้ำอย่างนี้นะคะนะของเราลงกะละมังก็ได้เนาะ take a bath แปลว่าอาบน้ำทำท่าไงดีคะอาบน้ำเอาอย่างนั้นนะโอเคสุดท้าย get dressed แปลว่า get dressed
2: เก้าใส่เสื้อ
0: แปลว่าแต่งตัวใช่ไหมคะใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่กางเกงได้หมดเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์เนาะเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าเราเลขหมายเลขเนาะแล้วเราอ่านคำศัพท์นะแล้วก็ให้น้องทำนะเดี๋ยวนะคะทุกคนจะมีหมายเลขอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่นะคะจะเป็นคนเรียกหมายเลขใครได้หมายเลขไหนนะคะก็ฟังคำสั่งดีๆว่าพี่ทำอะไรแล้วลองดูว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมาเราจะให้รางวัลอย่างเดียวเราไม่เคยลงโทษเลยอ
4: ่
0: ะ
4: วันนี้จะทำโทษดีกว่า
0: ฟังดีๆนะถ้าเกิดเราทำผิดเราอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่านะเพราะListen to me carefully ฟังครูดี
2: ๆพวกเรากำลังสบายจุบมือท่านปมมือท่าน
4: โอเคค่ะ
0: เกินแน่นี่เป็นตัวอย่างเกินเดี๋ยวจะโดนฟังดีๆฟังดีๆนะคะ พี่จะอ่านหมายเลขถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจฟังเราไม่รู้เป็นหมายเลขเราอันนี้ก็จะโดนทำโทษแล้วนะพอเป็นหมายเลขเราเราฟังไม่ออกหรือเราไม่ตั้งใจฟังพี่ว่าพี่ให้เราทำอะไรทำผิดนะเราก็อาจจะโดนลงโทษเนาะโอเค

0: ย่าช้าอย่าช้าอ่ะมาตรงนี้ก็ดีก็ดี
1: อ่ะสวิมสวิมสวิมสว
2: ิ
1: ม
2: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าก่อนทำท่าว่ายน้ำทำว่ายน้ำ
1: ใหม่นะคะคำอื่นได้ไหมคะคำอื่นนะคะ
2: ถ้าทำผิดลงโทษ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: โอเครอดรอดรอดเพลงพร้อมมากเลยค่ะหันหน้ามาทางเพื่อนก่อนหันหน้าทางเพื่อนก่อน
2: อะไรวะ
0: turn left หันทางด้านไหนคะ
2: ซ้ายขวาซ้าย
1: ถูกต้องค
2: ่
1: ะ
2: right
1: เดี๋ยวให้ก่อนให้ก่อนคนต่อไปจะไม่ให้แล้วนะ
0: ตั้งใจฟังดีๆ
2: left
0: มาเลยมาเลยมาเลยมา
1: สลีป
0: สลีปให้ทำอะไรเอ่ย
1: สลีปไม่ได้ให้เต้นนะไม่ได้ให้เต้นนะ
0: สลีปคืออะไรคะ
1: สลีปคืออะไรคะ
2: สลีป
0: นอนทำท่ายังไงดีสลีป
1: ดีคะ
0: โอเค
2: คุณนี่ต้องเปิดเสีย
1: งครับก่อนอ
2: ื่
1: นเราเล่นเ
2: พล
1: งก่อนด
2: ี
1: กว่าได
2: ้
1: ไหมคะ
2: ฮ
1: ึ
2: เล่นเพลง
1: คร ับ ร้องเพลงที่ปล่อยลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นค่ะที่ห้าเลยค่ะถ้าพี่เหมือนถ้าพี่เล่นเรียน
0: get up หรือ wake up นะนะคะตื่นแล้วเนาะได้ร้องเพลงไปเล่นต่อถือเอาไว้ถือไว
1: ้
0: 3 number 3 number 3
1: อยาก dance ค่ะ dance dance ค่ะ dance เร็ว bad boy เลย
0: เต้นเมาคลีล่าสัตว
1: ์เพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรดี
2: ลองโ
1: ซ่เพลง
2: แอปเปิ้ล
1: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลได้ค่ะ
2: แอปเปิ้ล
1: ได้ไหมคะ
2: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอ
0: เอาเมาคลีไหมแอปเปิ้ลนะ
1: เร็วมาเต้นกับพี่มา
0: พี่เต้นด้วย
1: ต้องเต้นนะสามสี
2: ่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล
0: คนที่น่าจะชอบนะเดี๋ยวมาโอเคโอเค
1: ไม่เอาโอเคค่ะ
0: นะอีกสักสองคำเนาะสองคำคำนี้ก็น่าจะดีอีกสองคำพอละนะโอเค

0: หมายเลขไหนดีคะพี
1: ่เอาเป็น7เอาเป็น16
0: 16มามา
1: ทำอะไรดี
0: 16ทำอะไรดีอ่ะคำนี้ดีกว่า laugh แปลว่าอะไรแล้ว laugh
2: ปรบมือ5ครั้งปรบได้กว่านี้ปรบใหม่อีกทีไม่ดีเลย
0: เพื่อน
2: laugh
0: laugh ให้ทำอะไรแล้ว
2: laugh
3: กระโดด
0: กระโดดไม่ใช่คนนี้ก็กระโดดตรงข้ามกับร้องไห้
2: กินข้าว
0: แล้ว
2: กับร้องไห้
0: ใช่แล้วอันนี้แหละอันนี้แหละหัวเราะนะคะอีกคนนึงอีกคนนึงเน
2: า
0: ะฝั่งนี้เหมือนยังไม่ค่อยออกเลยนะทเวนตี้ทเวนตี้อะไรดีทเวนตี้โฟ
1: ทำอะไรดีคะ
0: เช็คอาบาสเช็คอาบาสทำอะไรคะ
2: ตีลังกาล้าง
0: เช็คอาบาส
2: ตีลังกาสา
3: ดอาบน้ำอ
2: าบน้ำ
0: ทำท่าอาบน้ำยังไงเราอาบน้ำยังไง
2: อ
0: ย่างนั้นแหละอาบน้ำอย่างนี้นะโอเค

0: have heard many ethnic stories. One of them is the Karen ethnic group. And today, I have a chance to travel to Opoi Market. 90% of this market is Thai people of Karen descent, who migrated from Myanmar since the Thai-Myanmar War. All the villagers in the market wear Karen shirts with adults or children. This made me see a lovely lifestyle. And the highlight that should not be missed is offering food to monks on a bamboo raft along the Pa Chi River. It is a beautiful cultural tradition. It can be said that this is a very charming and interesting image.
1: How much for this shirt? เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
2: 350 ครับ
1: เดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับ เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ แล้วจะพูดว่า How much?
2: How much?
1: Is this shirt?
2: Is this shirt?
1: เก่งมาก 350 บาทใช่ไหมครับ งั้นพูดว่า 350 350 บาท ลดราคาได้ไหม
2: ได้ครับ
1: นั้นให้ออกเสียงด้วยครับ Can I?
2: Can I?
1: Get a discount?
2: Get a discount?
1: เก่งมาก discount ที่แปลว่าลดราคา แล้วมีสีอะไรบ้างครับ
2: สีฟ้าครับ
1: สีฟ้า ภาษาอังกฤษว่า
2: blue
1: เก่งมาก blue แล้วมีสีอื่นหรือเปล่าครับ เช่น
2: เหลืองนะครับ
1: เหลือง ภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
2: yellow
1: เก่งจังเลย เอาอีกนะครับ สีเขียวพูดว่า
2: green
1: green แล้วมีอีกสีที่ทีเทรคชอบมากนั่นก็คือสีแดง ภาษาอังกฤษว่า
2: red
1: ถูกครับ แล้วช่วยทีเทรคก็เลือกด้วยนะครับ เลือกไม่เป็น คิดว่าสีเหมาะกับทีเทรคแกรนครับ
2: สีฟ้า
1: ภาษาอังกฤษว่า
2: blue
1: เก่งมากเลยครับ ชื่ออะไรครับ
2: ผมชื่อเด็กชายกิติทัศน์พงศ์กิจเกษมครับ
1: ชื่อเล่นอะไรครับ
2: น้องเอจี
1: ผมชื่อ Teacher Greg ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Nice to meet you เราจะให้น้อง AJ ดูว่า Teacher Greg หล่อขึ้นหรือเปล่า 5 4 3 เป็นยังไงครับ หล่อขึ้นหรือเปล่า
2: ใส่แล้วหล่อเป็นพรมเลยครับ
1: ขอบคุณมาก พูดว่า You look so handsome
2: จีแปลว่าดูดีหรือว่าหล่อมาก
1: แต่สู้น้อง AJ ไม่ได้ ก็หล่อเหมือนกันครับ You look so handsome ทางบ้านอย่าลืมนะครับ เราจะมี Quiz Challenge ให้น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์ และตอบคำถาม เดี๋ยวจบรายการเฉลยคำตอบด้วยครับ น้อง AJ ลืมไปคำว่าตลาด ใช้คำว่า
2: Market
1: รู้จักตลาด Opoi ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ขอคำแนะนำด้วย เพราะว่าทีเจอร์ก็เริ่มหิว กินอะไรดีครับ
2: ข้าวห่อกะเหรี่ยงครับ
1: ข้าวห่อกะเหรี่ยงไม่เคยกินมาก่อน รสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: รสชาติจะหวานครับ
1: เยี่ยม ทีเจอร์ก็ชอบหวาน
2: ครับ
1: นั้นใบทั้งไหนดีฮะ
2: ทั้งนี้
1: ทั้งนี้แล้ว โอเค ถึงแล้วนะครับ ข้าวห่อกะเหรี่ยง ไม่เคยเห็นมาก่อนครับ ขายยังไงครับ เท่าไหร่ครับ
2: ชิ้นละ 30 บาทครับ
1: 30 บาท ภาษาอังกฤษพูดว่า 30 บาท
2: 30 บาท
1: เก่งมาก น้องชื่ออะไรครับ
2: น้องโอ๊ตครับ
1: น้องโอ๊ต น้อง AJ เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอข้าวห่อกะเหรี่ยงคืออะไรครับ
2: ข้าวเหนียวมะพร้าวแล้วก็จิ้มกับมะพร้าวกับน้ำตาลปี๊บครับ
3: ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะ ทานคู่กับตัวนี้ค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นมะพร้าวกวนกับน้ำตาลปี๊บนะคะ ก็จะเอาข้าวเหนียวจิ้มทานคู่กันค่ะ ก็คือจะเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงค่ะ
1: ครับ งั้นสอนนิดนึงนะครับ ข้าวเหนียว sticky rice
2: sticky rice
1: แล้วได้ยินคำว่ามะพร้าว ภาษาอังกฤษว่า coconut โอ้รอไม่ได้ ขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
1: yes แล้วกินยังไงครับ
3: เนี่ยค่ะก็จะเอาตัวนี้ค่ะแกะออกมาเลย แล้วก็แกะใบตอง
1: สอนคำนี้ไปด้วยนะครับ ใบตองใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: นั้นใช้คำว่า banana leaf โอเค เดี๋ยว เราจะดูว่าเป็นว่า1 ชุดกลับบ้านได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: thank you so much ขอบคุณมากครับ นี่ มีดอกไม้ด้วย ดอกไม้ภาษาอังกฤษว่า flower thank you very much ขอบคุณมาก
4: ข้าวเหนียวหมูปิ้งไหมคะ

0: โอ
1: ้หอมหอมขายอะไรอยู่ครับ
2: ข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะ
1: นี่แหละนะข้าวเหนียวหมูปิ้งน้องชื่ออะไรครับ
2: หนูชื่อได้ยินฟ้าในแอร์ค่ะ
1: สอนไฮนิ่งนะครับคำว่าฟ้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า sky
2: เก
1: ่งมากแล้วขายยังไงครับ
2: ขายชุดละ30บาทค่ะ
1: 30บาทจะได้กี่ไม้ครับ
2: ได้3ไม้ค่ะ
1: 3ไม้
2: แล้วก็มีข้าวเหนียวค่ะ
1: มีข้าวเหนียวด้วยนี่ข้างในมีข้าวเหนียว
2: ใช่ค่ะ
1: หอสวยมากเลย
2: เอาเก็บชุดดีค่ะ
1: มาคนเดียวคิดว่า1ชุดก็พอครับหรือภาษาอังกฤษจะถามว่า How many
2: packages
1: do you want เก่งมากที่แปลว่าเอากี่ชุดชุดหนึ่งก็พอครับข้าวเหนียวร้อนๆโหน่ากินน้องฟ้าสอนไปด้วยได้ไหมครับคำว่าข้าวเหนียวพูดว่า sticky rice เก่งมากหมูปิ้งคือ grilled pork yes อีกคำหนึ่งนะครับใบตอง banana leaf เก่งมากลงท้ายปอฟันสุดยอดโอ้โหทีเชอร์เกรกรอไม่ได้พอได้เลยนะครับแล้วข้างหน้าครับพอเองหรือเปล่าที่มีดอกไม
2: ้ที่หอค่ะ
1: อ๋อขอแบบนี้ได้ไหมที่มีดอกไม
2: ้
1: ขอบคุณมากครับ thank you น้องฟ้าครับใครเป็นผู้สอนหอข้าว
2: แม
1: ่สอนให้โอเคเดี๋ยวสอนให้นะครับคำว่าเชือกใช้คำว่า rope ถูกต้องครับเฮ้ยลืมไปดอกไม้ใช้คำว่า flower ถูกต้องครับ
2: เสร็จแล้วค่ะทีเชอร
1: ์โอ้ขอดูด้วยได้ไหมครับนี่คุณผู้ชมครับเห็นไหมมีที่จับด้วยน่ารักมาก30บาทพูดว่า30 baht ถูกต้องครับโอเคในมือทีเชอร์ก็มีเงินเท่าไหร่ครับ
2: 40 baht
1: หรือภาษาอังกฤษว่า40 baht แสดงว่าน้องฟ้าต้องทอน10บาทหรือว่า10 baht โอเค here you are 40 baht and this is change 10 baht โอ้ได้แล้วนะครับข้าวห่อกระเรียงแล้วก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้งแต่ทีเชอร์เกรกชอบกินหวานมีร้านหรือเปล่าที่มีของหวานไหมครับ
2: มีค่ะเดี๋ยวหนูพาไปร้านเพื่อนหนูค่ะ
1: ขอบคุณมากงั้นทีเชอร์เกรกจะใจเองครับเดี๋ยวจะเลี้ยงให้ไปทางไหนครับ
2: ทางนู้น
1: โอเคไปLet's go. ถึงแล้วร้านขนมไทยโอ้โหร้านนี้มีขนมอะไรบ้างครับ
3: ขนมต้มขนมมันแล้วก็ขนมถ้วยครับ
1: โอ้ชอบกินทุกอย่างครับ
3: ชอบกินทุกอย่างก็ซื้อทุกอย่างเลยครับ
1: โอ้พูดเก่งด้วยนะครับงั้นสอนนิดนึงลองพูดตามครับ I am a good seller แปลว่าฉันเป็นคนขายของเก่งดีและฉลาดครับสอนคำศัพท์ดีกว่าครับคำว่าของหวานภาษาอังกฤษพูดว่า sweets เก่งมากคนขายของคือ seller ลองพูดครับ I am a seller ที่แปลว่าฉันเป็นคนขายของขายจริงด้วยครับนั้นช่วยแนะนำเมนูอะไรขายดีที่สุดครับ
3: ขนมถ้วยขายดีที่สุดครับ
1: โอเคสอนนิดนึงนะครับฉันแนะนำภาษาอังกฤษจะพูดว่า I recommend เช่นฉันแนะนำขนมถ้วยก็คือ I recommend
3: ขนมถ้วย
1: ขายยังไงครับชุดละเท่าไหร่ครับ
3: ชุดละ20บาทครับ
1: ชุดละ20น้องฟ้าจำได้หรือเปล่า20พูดว่า
2: 20
1: ลองพูดด้วยครับ20 baht โอ้อยากกินทุกอย่างนั้นเอาขนมถ้วยขนมถั่วแป๊บเอาทุกอย่าง1ชุดครับน้องฟ้าช่วยกินด้วยนะเอาน้องฟ้าชอบกินอะไรครับมีอะไรไหมเมนูพิเศษ
2: ฉันกินขนมถ้วย
1: ขนมถ้วย me too ผมด้วยครับ I like it โอ้มาแล้วขนมถ้วยโอ้โหคุณผู้ชมครับดูดิของกินมาเพียบเลยเยอะมากเลย
2: เป็นร้านโอปอยแล้วของกินเยอะค่ะ
4: นักท่องเที่ยวชอบมาซื้อของแล้วก็นั่งครับ
1: ใช่แล้วเพราะเป็นบรรยากาศที่ดีเย็นสบายครับแล้วคำว่าโอปอยแปลว่าอะไรครับ
2: พักผ่อน
1: เป็นภาษาอะไรครับ
2: กะเรียงค
1: ่
2: ะ
1: กะเรียงรู้หรือเปล่าภาษาอังกฤษมี3คำที่แปลว่าพักผ่อนพูดว่า just relax
2: take it easy
1: just chill ใช่แล้วนะ3คำที่แปลว่าพักผ่อนหรือว่าโอปอยนั่นเองครับโอ้เห็นแล้วนะครับอยากกินด้วย

0: ได้น้องพอสอยากกินเมนูอะไรครับข้าวเหนียวหมูปิ้งนั้นให้พูดว่า sticky rice
1: sticky rice
0: and grilled pork โอเคเชิญเลยครับน้องฟ้าเลือกหนึ่งเมนูครับกินอะไรดีเน
2: า
0: ะ
2: ขนมถ้วยค
0: ่
2: ะ
0: ขนมถ้วยแล้วทีจะก็กินมาแล้วนะครับข้าวห่อกระเรียงรอบนี้จะชิมอะไรดีนะเอาอันนี้ขนมอะไรครับน้องพอครับ
3: ขนมมันครับ
0: ขนมมันโอ้เหนียวนิดนึงแต่อร่อยน้องฟ้าเป็นยังไงครับอร่อยไหมอร่อยภาษาอังกฤษไม่ยากพูดว่า yummy
3: yummy
0: delicious
3: delicious
0: แล้วภาษากะเหรี่ยงมีคำอะไรบ้างที่แปลว่าอร่อย
2: ออเบค่ะ
0: ออเบอ๋อได้สองคำวันนี้โอ๊ะปล่อยที่แปลว่าพักผ่อนแล้วก็ออเบที่แปลว่าอร่อย
4: เพียงขยะไหมครับ
0: เฮ้ยมีคนมาเก็บขยะด้วยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะเด็กๆที่นี่เป็นจิตอาสา
0: จิตอาสาใช้คำว่า volunteer
3: volunteer
0: เด็กๆทุกคนถ้าจะถามว่ามีขยะไหมครับพูดว่า do you have
3: any trash
0: oh yes we do มีเยอะมากเลยอ่ะนั้นเด็กๆช่วยเก็บขยะด้วยในมือน้อง AJ มีถังหรือภาษาอังกฤษว่า bucket ถูกต้องและคำนี้ด้วยนะครับขยะภาษาอังกฤษว่า trash โอเคน้อง AJ ครับขอบคุณมากโอ้เด็กดีจิตอาสาจริงครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่รุ่งทิวาคนที่คอยดูแลตลาดและดูแลน้องๆในตลาดโอ๊กปอยพี่รุ่งทิวาเล่าให้ผมฟังว่าน้องๆที่เราเห็นเดินกันอยู่ในตลาดจะเป็นลูกหลานชาวกะเหรี่ยงน้องๆทุกคนนอกจากจะมีความขยันมันเพียรตื่นแต่เช้ามาช่วยพ่อแม่ขายของแล้วที่ตลาดแห่งนี้ก็ยังปลุกฝังให้ทุกคนเป็นจิตอาสาคอยเดินเก็บขยะตามโต๊ะนักท่องเที่ยวให้ทุกคนช่วยกันดูแลความสะอาดตลาดโอ๊กปอยภายหน้าท่องเที่ยวนั่นเองครับ
5: หนูชอบมาทำงานที่ตลาดค่ะพอได้เจอคนเยอะสนุกดีค่ะ
4: หนูตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อที่จะมาช่วยพ่อแม่ขายของหนูมาทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยค่ะมาเที่ยวตลาดโอ๊กปอยกันเยอะๆนะคะ
6: หนูชอบมาตลาดค่ะเพราะหนูได้มาเจอกับเพื่อนๆหลายๆคนและได้มาเล่นกันด้วยค่ะตลาดโอปอยยินดีต้อนรับนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ
7: ผมเป็นจิตอาสาครับผมอยากให้ตลาดของเราสะอาดครับมาเที่ยวตลาดโอปอยมาเยอะๆนะครับ
0: เมื่อผมได้มีโอกาสมาเจอน้องๆที่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทั้งทีผมจะไม่พลาดที่จะให้ความรู้ภาษาอังกฤษกับน้องๆและวันนี้ผมก็ได้เตรียมกิจกรรมมาให้น้องๆเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อปลุกฝังให้น้องๆได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและจะได้รู้ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้น่ากลัวหรือยากอย่างที่คิดเลยครับYou can meet on lap. Ah, เด็กๆเราจะทักทาย Teacher Greg พูดว่า Good afternoon.
8: Good afternoon.
0: แล้ววันนี้ Teacher Greg มาฝากเพลงด้วยเด็กๆรู้จักคําว่าแตงโมรู้จักมั้ยครับแตงโมภาษาอังกฤษจะพูดว่า watermelon. Watermelon. นั้นให้เด็กๆอย่างนี้นะพร้อมกันครับ Watermelon, watermelon. แล้วคําว่ากล้วยภาษาอังกฤษพูดว่า
9: banana
0: banana
8: banana
9: banana
0: เหมือนว่าเราปอกกล้วยอยู่นะครับ banana
9: banana
0: ชิกะชิกะชิกะ
9: ช
0: ิ
9: กะช
0: ิ
9: กะ
0: ได้อยู่ครับชิกะชิกะชิกะ
9: ชิกะชิกะช
0: ิ
9: กะ
0: แล้วทำอย่างนี้ fruit salad โอเคให้ยืนดีกว่าสนุกกว่า stand up please ready 1 2 3 watermelon banana
8: banana
0: Fruit salad. Oh, ปรบมือให้ตัวเองทบทวนนิดนึง Watermelon แปลว่า
8: แตงโม
0: แล้ว Banana ก็คือ
8: กล้วย
0: แล้วคำสุดท้าย Fruit salad อันนั้นคืออะไรครับมารวมกันมีแตงโมมีกล้วย

0: ก็มีเยอะแยะลองดังๆนะครับ ready สะบัดมือครับ shake your hands 1 2 3 go
1: watermelon watermelon banana banana
2: chinky chinky chinky hey chinky chinky chinky
1: fruit salad
0: oh
1: fruit salad
0: ปรบมืออีกรอบนึงนะครับ sit down please ดังที่ครับเก่งมากร้องเต้นแต่พูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าสอนให้นิดนึงเช่นถ้าจะบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตลาดโอ๊กปอยให้เด็กๆพูดด้วยนะ Welcome to Oak Boy Market
3: Welcome to Oak Boy Market
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าขอบคุณที่มาเที่ยวที่นี่ครับไม่ยากพูดว่า Thank you
3: Thank you
1: for coming today
3: for coming today
0: มาดูกันว่าเด็กๆจำได้หรือเปล่าทีเจอร์เกรกลาปดเป็นนักท่องเที่ยวแล้วจะให้เด็กๆต้อนรับทีเจอร์เกรก3 2 1
3: Welcome to Oak Boy Market
0: Thank you แล้วสมมุติว่าทีเจอร์เกรกไปช้อปปิ้งซื้อเยอะแยะเราจะแสดงความขอบคุณด้วยนะครับพูดว่า Thank you for coming today โอเคลองเลยนะ3 2 1 ปั๊ม6เรียบร้อยนะครับไปช้อปปิ้งซื้อเยอะแยะพูดว่า
3: Thank you
0: โอเคปรบมือให้ตัวเองเก่งมากแล้วอันนี้คืออะไรครับ
4: ไม้ไผ่
0: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษว่า bamboo
3: bamboo
0: รอบนี้ลองพูดและปรบมือด้วย bamboo
3: bamboo
0: นู่นแม่น้ำใช้คำว่า river
3: river
0: เก่งมากนักท่องเที่ยว tourist
3: tourist
0: แล้วจะปิดด้วยเพลงของเรา stand up please 1 2 3
1: Watermelon
3: Watermelon
1: Banana
3: Banana
2: Chinky chinky chinky
0: Hey
2: chinky chinky chinky
1: Fruit salad
0: Oh
1: fruit salad
0: Clap your hands great job คำที่เด็กๆต้องรู้นะครับคำว่าโอ๊ะปอยก็คือ relax
3: relax
0: เช่นทีเจอร์เกรกก็กำลังเครียดอยู่นะครับโอ้แล้วจะให้ทีเจอร์เกรกพักผ่อนเด็กๆพูดออกเสียงดังๆครับ relax
3: relax
0: chill
3: chill
0: take it easy
3: take it easy
0: โอเค great job ปรบมือให้ตัวเองอีกรอบนึงนะครับเยี่ยม
5: วันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขมากเลยครับที่ได้เดินทางมาที่นี่และได้มีโอกาสมาสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆชาวกะเหรี่ยงถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้น้องๆจะชอบการเรียนภาษามากยิ่งขึ้นและไม่ใช่แค่น้องๆที่ผมได้เดินทางมาเจอนะครับน้องๆทางบ้านที่ติดตามรายการ Vocab Journey Kids Story ก็เช่นกันครับ Teacher Greg ให้ทุกคนตั้งใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรียนให้สนุกรับรองว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนครับ And the next story will be about an amazing kid Don't forget to watch Vocab Journey Kids Story See you again คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าพักผ่อน A trash B relax C enjoy คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B relax ข้อ A trash แปลว่าขยะข้อ C enjoy แปลว่าสนุกสนานนั่นเองครับ
0: โอเคเดี๋ยวเอาชุดหนึ่งกลับบ้านได้ไหมครับ30บาทโอเคน้องเอเด็กขอตั้งหน่อยต้องไม่มี

0: of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines. Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and international.
1: สวัสดีครับอาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการ evolve มีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the sign of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally.Practices physically and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage and also courses morals and ethics according to Buddhist principles and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know we're there. And it made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งในซีซั่น4นี้ของเราเราจะรวบรวมเหล่าไอดอลที่ประสบความสำเร็จจากการพูดของเขานะคะอย่างที่ครูได้บอกไปตั้งแต่ EP ที่แล้วนะคะว่าการเรียนรัดที่เร็วที่สุดคือการศึกษาจากคนที่เขาสำเร็จแล้วซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาตามรอยความสำเร็จของพิธีกรมากความสามารถคนหนึ่งครูบอกเลยนะคะเป็นพี่ชายที่ครูเงาะรู้สึกทึ่งในความสามารถของเขามากๆคนแรกที่จะมานั่งที่เก้าอี้ไอดอลของเราวันนี้เป็นบุคคลที่เริ่มเข้าสู่วงการการสื่อสารเนี่ยนะคะคือพูดเนี่ยนะคะมาตั้งแต่มัธยมค่ะโดยเป็นนักโต้วาทีแล้วก็พาตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการเรียกว่าดึกมากแล้วนะคะ29ปีกับ30รายการคุณพระคุณเจ้ารายการของเขาเนี่ยนะคะแต่ละรายการนี้ก็จะมีความหลากหลายและที่สำคัญเขามีรางวัลการันตีนะคะเป็นพิธีกรยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งเขาจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ลิงเสนาลิงสมเกียรติจันทรามค่ะ

0: ให้ท่านทั้งหลายฟังก็คือว่าก่อนที่จะมาเป็นพิธีกรมาเป็นนักแสดงมาเป็นนักพูดเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องมาก่อนเป็นคนที่พูดหน้าเสาธงมาก่อนเป็นหัวหน้าห้องมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมที่6แล้วก็เป็นประธานนักเรียนทีนี้มันก็ต้องไปพูดที่หน้าเสาธงไปนำเขาสวดมนต์นำเขาร้องเพลงมีข่าวอะไรของนักเรียนก็ต้องมาพูดให้นักเรียนฟังทำละครลูกเสือก็กำกับละครลูกเสือก็ต้องเขียนบทอะไรเงี้ยเราก็จะมีภาษาทักษะไปแข่งขันแต่งกลอนไปคัดไทยฉะนั้นเวลาสำนวนหรือสำเนียงเราก็จะดีกว่าคนอื่นเล็กน้อยเพราะว่ามันต้องพูดต่อหน้าที่ชุมชนทีนี้ด้วยความเป็นภาวะผู้นำมันก็เลยทำให้เรามีโอกาสได้ตำแหน่งหนึ่งหรือรางวัลหนึ่งก็คือการเป็นรางวัลก็คือของสยช.ก็คือสำนักกรรมการคณะกรรมการเยาวชนแห่งชาติเราก็ได้รับรางวัลเป็นผู้นำดีเด่นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้เรามาถูกทางแล้วตามความฝันความฝันตอนนั้นก็คืออยากเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตอนนี้ไม่อยากเป็นละตอนนี้ไม่อยากเป็นละอยากเป็นคนธรรมดาดีกว่ารู้สึกว่าตำแหน่งนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยไปก็เป็นคนธรรมดาดีกว่าแล้วก็เป็นเสนาลิงดีกว่าอะไรเงี้ยมีความสุขได้ทำความสุขให้กับคุณผู้ชมนะก็รู้สึกว่าเราต้องมีภาวะผู้นำภาวะผู้นำนั้นขาดไม่ได้เลยก็คือการพูดจูงใจให้คนเห็นคล้อยหรือเห็นตามหรือเห็นต่างกับสิ่งที่เราพูดนั่นคือสิ่งที่ผู้นำต้องมีแล้วก็ต้องเป็นก็คือการพูดต่อที่ชุมชนนะฉะนั้นถ้าเรามีเรื่องนี้เมื่อไหร่ปุ๊บโอ้โหเขาเรียกสิ่งอื่นๆมันก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นคุณจะไปพูดอะไรจะไปทำอะไรคนก็จะฟังง่ายไม่งั้นเวลาเราเล่าเรื่องอะไรคนก็จะเหรอทั้งๆที่เรากุเรื่องขึ้นมานะมันก็เชื่อนะเพราะว่ามันศรัทธาเราไปแล้วอะไรแบบนี้ก็ทำเรื่องนี้มาตลอดจนมามัธยมปลายคือตอนม.3แล้วก็ตอนม.ปลายเนี่ยม.3ได้เรียนเขาเรียกเรียนโต้วาทีก็ไปโต้วาทีในโรงเรียนก็ไปโต้วาทีตามที่ต่างๆจนวันนึงรายการของพี่แอ้กันนิกาธรรมเกศรนะครับทำรายการชื่อโต้คารมมัธยมศึกษาออกทางช่อง3มท.ตอนนั้นนะครับก็ไปได้โอกาสไปโต้วาทีเป็นตัวแทนของโรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับแต่ผมไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมนะฮะหัวหน้าทีมเป็นรุ่นพี่ครูเงาะก็คือพี่ทุเรียนพี่ทุเรียนเป็นหัวหน้าทีมมีพี่เป็นคนที่2แล้วก็มีเพื่อนพี่โอ๊คเป็นคนที่3
1: อยู่โรงเรียนเดียวกันอ
0: ยู่โรงเรียนเดียวกันเสร็จแล้วก็ไปแข่งโต้วาที
2: คุณสมเกียรติจันทร์พรามครับกราบเรียนและท่านคณะกรรมการและขอกราบการและคุณจตุพลสวัสดีท่านฝ่ายเสนอทุกคนและขอกราบหน้ามนเหล่าคนดูวันนี้ผมมาโต้คารมมัธยมศึกษาในยติที่ว่าผู้ชายนั้นร้ายกว่าผู้หญิงและถ้าไม่จริงขอให้ท่านปรบมือ
0: เราแพ้เบญจมราชูทิศเราได้ที่3เบญจมราชูทิศได้ที่1เบญจมราชูทิศก็คือณัฐวุฒิใสเกลือก็ได้ที่1แสดงว่าทักษะต่างๆเรื่องการพูดเนี่ยมันก็สั่งสมมาตั้งแต่ตอนเด็กน้อยนี้ก็เริ่มไปเป็นวิทยากรเริ่มไปเป็นนักพูดในทีวีวาที9นะตอนนั้นพี่แอ้เป็นพิธีกรถ้าในโต้คลมก็คืออาจารย์จตุพลถ้าจำง่ายๆแต่จริงๆพี่แอ้เป็นทั้งหมดแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงมีอาจารย์อภิชาติบ้างอะไรเงี้ยทั้งหมดคือไอดอลในการเรารู้สึกว่าโหคนพวกนี้พูดแบบเขาพูดยกตัวอย่างอะไรได้อย่างอัศจรรย์หมายถึงว่าเราฟังแล้วเราเฮ้ยทั้งเชื่อเขาแล้วมันมีความสุขแล้วทั้งสนุกแล้วได้สาระแล้วขำได้ด้วยในบางโอกาสอะไรเงี้ยโอ้โหแบบมันเราก็เลยใฝ่ฝันว่าเราจะเป็นผู้ที่พูดให้ดีที่สุดพูดให้เก่งทีนี้เราจะทำไงเราก็ต้องฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยมันก็สั่งสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาเป็นมีโอกาสได้ไปทอล์คทวินไมโครโฟนกับพี่ทุเรียนก็คือเป็นเหมือนแบบพูดกันสองคนเป็นพูดปกติมันจะเดี่ยวใช่ไห
1: ม
0: อันนี้พูดกันสองคนส่งรับกันก็จะเป็นแบบคู่แรกนะเป็นทอล์คแบบคู่แรกๆของประเทศไทยเลยเสร็จแล้วก็ส่งกันทีนี้ในรายการนั้นนะชื่อรายการ คืนนี้ออกอากาศทาง IBC เคเบิลแต่ตอนนั้นก็ทำก็เป็นวิทยากรในทีวีทีเป็นออกไปพูดอะไรอย่างนี้หมดละทีนี้ก็เริ่มมันก็ฝึกเหมือนฝึกฝีมือในเขาเรียกเวทีคนละเวทีมันจะสอนคนละแบบนะในทุกๆวินาทีอ่ะมันจะสอนเราให้รู้จักสแกนเงาะสแกนคุณผู้ช
1: ม
0: เราต้องสแกนกรรมคนนี้คนนี้มาเศร้าๆอย่างเงี้ยเราเล่นเรื่องเศร้าๆอ่ะถ้าเราต้องการให้เขาร้องไห้อ่ะต้องแทงไปที่ใจเขาเลยว่าไม่ต้องทุกข์นะแล้วจะเศร้าทำไมมีเรื่องใช่เปล่าแตะไหล่นิดเดียวน้ำตาร่วงเลยพอเวทีต่างๆมันก็เลยสั่งสอนส่งเสริมเราเคยไปงานหนึ่งนะพี่เงาะคุณผู้ชมผมพูดอยู่กับพี่ทุเรียนนะวันนั้นเป็นเสนาลิงแล้วนะพูดอยู่กับพี่ทุเรียนมีคนน่ะตลกมากข้างหน้านี่ประมาณ1,000คนตลกมากแต่ในนั้นมันรับได้หลายพันคือโรงแรมแอมบาสเดอร
1: ์
0: มีคนเขียนกระดาษแผ่นเล็กๆพวกมึงขอประทานโทษพวกมึงพูดอะไรกันอยู่ลงไปได้แล้ว
1: โอ้โหยังไง
0: แบบในใจนี่แบบโอ้โหแบบมันวูบเลยนะ
1: เข้าใจ
0: ในใจแบบแต่ด้วยสปิริตเล่นเรื่องที่เราเตรียมกันมาฮาเหมือนเดิมคนข้างหน้าพวกประธานประเทินฮาเหมือนเดิมประมาณ1,000ข้างหน้าเนี้ยแต่ข้างหลังมันไม่ได้เพราะเสียงมันเป็นบึ้งบึ้งไปอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยสู้กับโต๊ะจีนมันสอนเรานะเรื่องนี้มันสอนเรามากเลยแล้วเราบอกว่าพี่เดินไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาที่ทำงานบอกว่าผมอะพูดครั้งนี้ไม่เอาตังค์เลยไม่ต้องโอนตังค์ให้ผมไม่เอาเพราะไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็นั่งรถกลับไปกับทุเรียนแล้วก็บอกทุเรียนว่าเฮ้ยกูไม่ทำละจะไม่พูดอีกต่อไปเลย
1: ครั้งนั้นอะ
0: ครั้งนั้นอะเป็นครั้งแบบ
1: กระดาษแผ่นเดียว
0: กระดาษแผ่นเดียวอะทำร้ายจิตใจมากเลยเพราะว่าเราพูดตั้งใจมากแล้วสนุกมากด้วยเสร็จแล้วเราจะไม่พูดอีกต่อไปเลยทุเรียนบอกว่าแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหร
1: อ
0: แค่กระดาษแผ่นเดียวเหมือนที่เงาะพูดเลยแค่กระดาษแผ่นเดียวอะแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหร
1: อ
0: แล้วสิ่งที่เราทำมาตลอดเส้นทางที่มาถึงวันนี
1: ้
0: มันชนะไอ้กระดาษแผ่นนี้ไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ยหลังจากนั้นนะมันเป็นเหมือนองคุลิมานเลยพ
1: ี่
0: เงาะคุณผู้ชมมันเหมือนองคุลิมานเลยกำลังจะเดินไปฆ่าแม่ตัวเองคนสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเจ้ามาบอกเลยว่าสกิดตึ้งมันบรรลุเลยนะเงาะแล้วมันทำให้บรรลุไปทุกสิ่งในการที่ทำงานด้วยในวันที่พี่ทุเรียนพูดเนี่ยมันโอ้โหเออใช่แล้วหลังจากนั้นไม่มีคำว่าแพ้ท้อแท้เลิกเหอะถดถอยอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้ทำงานมาเรื่อยๆจนได้มาทำในรายการ168ชั่วโมงที่เป็นทอล์คโชว์ก็มาจาก The Cable แล้วก็มาทำเป็นเสนาจากนั้นก็เป็นโชคดีมากมันเป็นรายการที่ได้เรตติ้งของแต่ละช่องเป็นแบบท็อปเสมอเลยแล้วก็มาเป็นช็อกเกมอันดับหนึ่งของช่อง3แล้วก็เป็นที่นี่หมอชิดก็อันดับหนึ่งของทอล์คโชว์ตรงนั้นตอนนั้นช่อง7มาทำรายการอื่นๆมันก็พีคไปหมดเลยมาทำ I Can See มาทำ
1: ไม่หมดหนี้
0: อะไรทุกอย่างมันก็คือพีคไปหมดสำหรับเรื่องการเป็นพิธีกรก็คือเรื่องการที่จะพูดจนเป็นพิธีกรได้คือเราต้องมีสิ่งหนึ่งก็คือมีตัวตนของเราพิธีกรคือตัวตนบวกนักแสดงแต่ถ้านักแสดงคุณรับบทคุณแสดงไปเลยให้เป็นบทมากที่สุดให้เป็นตัวละครตัวนั้นมากที่สุดแต่ถ้าไอ้ตัวนี้ต้องเป็นตัวละครตัวนั้นแสดงเป็นพิธีกรอยู่และคุณต้องบวกตัวคุณไปด้วยจะบาลานซ์เป็นครึ่งครึ่งหรือเป็น60-40แล้วแต่เรื่องมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าพูดถึงเชิงการพูดอย่างเดียวสมมติว่าถ้าพูดอย่างเดียวมีคำจำกัดความของผมนะจำกัดกันเอาเองง่าย ก็คือพูดให้ดีคือถ้าพูดดีเนี่ยก็เฉยเฉยแต่ถ้าพูดให้ดีมันเกินกว่าคำว่าพูดดีพูดดีผมพูดกับเงาะแบบนี้ก็พูดดีแต่ถ้าพูดให้ดีคุยกับเงาะแบบไหนคุยกับคุณผู้ชมแบบไหนเช่นผมออกเสียงที่เลวร้ายนิดหน่
1: อ
0: ยคุณผู้ชมก็จะจับความรู้สึกได้เลยเช่นคำว่าไปเหอะไปเหอะไปเหอะไปเหอะไปเหอะเห็นไหมฉะนั้นก็พูดดีนะเช่นคำว่าครับเป็นคำรับเช่นรับคำว่าครับครับครับครับเห็นไหมเป็นคำเพราะน
1: ะ
0: พูดดีนะแต่มันไม่ดีมันอารมณ์มันไม่ดีใช่ไหมมันก็ต้องพูดให้ดีฉะนั้นถ้าเราทำแล้วให้มันดีสุดท้ายไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเราไปในเชิงของดีอ่ะสิ่งที่ดีความดีคนดีพูดดีทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาแบบไหนฉะนั้นสำหรับผมก็คือว่าถ้าเราจะเป็นคนพูดที่ดีก็คือพูดให้ดีพอเราพูดให้ดีที่เหลือเป็นมุกคุณต้องเฉลยเช่นคุณจะเหมือนกดดันไอ้เงาะกดดันคนนู้นคนนี้กดดันตากล้องถ่ายอะไรคุณจะเลื่อนไปมาทำไมครับผมถามคุณนิดนึงที่บ้านคุณสร้างบันไดเลื่อนเหรอครับผมถามหน่อยกุ๊กกรูอ่ะกุ๊กกรูรู้เลยว่าหยอกเอิญแต่ถ้ากดดันทำให้เขาเหมือนที่เราใช้คำว่าบูลลี่กันทุกวันนี้ใช่ไหมเลื่อนอะไรมึงจะเลื่อนอะไรทั้งหนังเป็นไส้เลื่อนเหรอฮะแล้วไม่ใส่ใจเขาอีกต่อไปแล้วก็ไม่คุยต่อแสดงว่าเขาโดนทำร้ายอยู่พี่ว่าท้ายที่สุดมันเป็นเรื่องของเจตนาคุณก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีกว่าสิ่งอื่นเท่านั้นเอง
1: ม
0: ุดถ้าคุณอยากจะพูดทีนี้ต้องหาเมื่อก่อนมันหาที่เรียนลำบากนะพี่เงาะ
1: ค
0: ุณผู้ชมมันไม่ใช่อยู่ๆจะมาแบบว่าจะพูดจะมาดูมีคนมาสอนออนไลน์ไม่มีนะแต่วันนี้รายการนี้ก็ดีพี่เงาะสอนอยู่ก็ดีหรือว่ามันมีคอร์สออนไลน์บางอย่างหรือฟรีคอร์สบางอย่างอะไรก็ตามหรือเป็นแค่หนังสือแล้วเขาเอามาโพสต์ลงเป็นโปรแกรมที่คุณอ่านใน1พารากราฟ1ย่อหน้า1อะไรก็ตามเดี๋ยวนี้มันสอนหมดเลย
1: พี่ลิงแล้วพี่ลิงอยู่มา29ปีอ่ะ เรียกว่าแบบว่ารุ่นดึกดำบรรพ์อย่างแท้จริงผ่านมาหลายยุคหลายสมัยมากค่ะโดยเฉพาะยุคนี้พี่ที่สื่อออนไลน์มันเกิดขึ้นเราเห็นแนวทางที่เด็กเริ่มนำเสนอแตกต่างละจากยุคก่อนสำหรับพี่ลิงเองเนี่ยเราก็เห็นว่าพี่ลิงก็ไปลงช่อง YouTube ด้วย
0: ครับ
1: ถูกไหมคะพี่ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารยังไงบ้างไหมคะ
0: คือในยุคก่อนการออกทีวีหรือการเป็นพิธีกรหรือการพูดออกทีวีคำก็จะถูกสงวนบางอย่างห้ามใช้แต่พอมาในยุคที่มี YouTube มีอะไรเงี้ยคำบางคำใช้ได
1: ้
0: คำบางคำไม่ถูกสังคมตราหน้าว่าหน้ารังเกียจเดียดฉันอะไรทีนี้ใน YouTube เหนือชั้นไปกว่านั้น
1: โอ้โห
0: เหมือนเราพูดอยู่หลังบ้านแล้วกินเหล้าขาวไปด้วยเข้าใจไหมเข้าใจฟีลลิ่งป่ะแต่เราก็ต้องเข้าใจเขา
1: ค่ะ
0: และเข้าใจเราเมื่อ30ปีที่แล้ว
1: ถูก
0: ยิ่งรุ่นอาจารย์ยิ่งโอ้โหไปอีกผมยี่เชื่อมระหว่างรุ่นใหม่รุ่นเก่าถูกไหมแต่ยุ่นเก่าอีกคือโอ้โหไม่ไหวแล้วพอไปถึงเด็กน้อยนู่นนั้นมุกก็ต่างกันไปเรื่อยๆเรื่องราวของมุกก็ต่างกันไปสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำมากกว่าเกี่ยวกับคำเกี่ยวกับเรียกว่ามารยาทหรือกาลเทศะมากกว่
1: า
0: แต่ถ้าถามผมไม่มีอะไรผิดจริงๆนะไม่ได้ตอบแบบว่าไม่ได้มีอะไรผิดแต่ไม่ถูกของคนในยุคต่างๆเท่านั้นเอง
1: ยิ่งหยาบมากยิ่งคนติดตามชอบแชร์เยอะใครเขียนคำแรงแชร์เยอะอย่างเงี้ยค่ะพี่ลิงมองเห็นว่าในมุมพี่นะอะไรคือเส้นที่เราเรียกว่าถ้าเราจะบอกเด็กๆรุ่นใหม่ว่าเฮ้ยอะไรที่แบบว่าอย่างเงี้ยได้เลยลูกสนุกสนานไปอะไรคือเส้นที่บอกเอ้ยตรงนี้ดูหน่อยละกันพี่พอจะแชร์ในมุมพี่ได้ไหม
0: ถ้าถามพี่ก็คือ

0: ว่าถ้าสมมติว่าเราเอาไม้บรรทัดอะไรวัดดีกว่า
1: ค่ะ
0: ถ้าเราเอาไม้บรรทัดของเราวัดสมมติเรามีองค์ความรู้เท่านี
1: ้
0: เราก็อาจจะบอกว่าลดลงหน่อยแล้วก็ให้ผ่านได้แต่ถ้าเอาไม้บรรทัดของคุณยายเราวัด คุณยายก็จะบอกว่าไม่อนุญาตเชิญเธอกลับไปแก้ใหม่เลยให้หมดทุกอย่างทีนี้อยู่ที่ว่าพูดแล้วทำลายใครไหมเท่านั้นถ้าถามพี่นะได้ทำลายสังคมไห
1: ม
0: ทำลายจริยธรรมที่ดีหรือเปล่าเช่นพูดด่าพ่อล่อแม่อยู่ตลอดเวลา
1: อ
0: ันเนี้ยถูกแชร์แต่คุณอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างคุณต้องเตรียมจริตของตัวคุณเอาไว้ให้ได้คุณต้องมีภูมิคุ้มกันให้ดีทีนี้เราอยู่ที่ว่าเราเลือกเรายังไงเราได้เสพภาษานั้นแน่ๆแต่เราต้องมีวัคซีนพ่อแม่ก็ต้องแจ้งว่าแบบนี้ไม่ดีทีนี้ถ้าถามพี่ไม่จีรังนะการพูดแบบนี้ไม่ใช่นักพูดคำคุณอาจจะพูดเก่งด้วยซ้ำแต่ไม่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเขาเรียกไม่น่าเป็นเยี่ยงอย่างแต่เราดูได้ไหมเราก็ดูได้เพื่อโอ้มันเก่งนะแต่เราเอาเยี่ยงอย่างไม่ได้แต่สำหรับคนที่พูดแล้วเก่งเออดีเช่นอาจารย์จตุพลสมมตินี่แหละแล้วเวลาแกสอนแต่ละอันคำสอนออกมาโอ้โหได้คิดตลอดอันนี้แหละใช่
1: ค่ะหลังจากที่ฟังพี่ลิงไปแล้วเนี่ยนะคะวันนี้ครูก็จะถอดรหัสความสำเร็จเพื่อให้ทุกคนได้เอาไปหยิบเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินแล้วชัดเจนมากตั้งแต่ตอนแรกที่พี่ลิงเริ่มพูดเลยว่าคนที่จะมีภาวะผู้นำได้เนี่ยต้องมีทักษะการสื่อสารเพราะเราจะต้องสื่อสารเพื่อที่จะโน้มน้าวใจคนเชื่อเราฟังตามเราได้นะคะซึ่งวันนี้หลายคนอาจจะเห็นความสำเร็จของพี่ลิงละเห็นโอ้โหได้รางวัลด้วยโอ้โหทำรายการหลากหลายมากเลยทั้งหมดทั้งมวลรวมไปถึงโอ้โหทำไมเขาเก่งจังในการอ่านคนวิเคราะห์ได้คนนี้ฉันจะปล่อยอะไรอันนี้ฉันจะทำแบบไหนอย่าไปคิดว่ามันเป็นความบังเอิญนะคะคุณต้องฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วคุณจะเห็นเลยนะคะว่าทั้งหมดมาทักษะทั้งหมดนี้ไม่ได้ได้มาด้วยความบังเอิญการจะเกิดทักษะได้เกิด

0: ทำอะไรอีกเกี่ยวไปฟังครูบาอาจารย์นะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จตุพลอาจารย์ตั้งแต่ยุคโอ้โหสมัยที่เรียกว่าเป็นนักพูดสุดยอดทั้งนั้นทำซ้ำๆโดยการรับเข้ามาซ้ำๆรับซ้ำอย่างเดียวไม่พอแกถ่ายออกด้วยแกทำตั้งแต่เด็กอะค่ะฉะนั้นอยากที่จะได้แบบนี้มันคือการทำซ้ำค่ะก่อนคุณก็เคยแชร์แล้วว่าคนเราจะมีเสน่ห์ได้เนี่ยคำว่าเป็นตัวของตัวเองพี่ลิงบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่ลิงอยู่รายการนี้โอ้โหดราม่าอยู่อีกรายการหนึ่งตรงชึ่งเฮ้ยเขาไม่เป็นตัวของตัวเองเหรอไม่ใช่ค่ะเพราะความเสน่ห์ของมนุษย์ที่ครูเคยบอกไปตั้งแต่ซีซั่นก่อนเสน่ห์ของมนุษย์คือเสน่ห์แห่งความมีคาแรคเตอร์สมดุลเห็นไหมคะถ้าคนหนึ่งจริงจังอย่างเดียวโอ้โหมันก็น่าเบื่อมากๆเลยถ้าคนหนึ่งเป็นคนที่แบบตลกอย่างเดียวก็ไร้สาระแต่เขาดันมีทั้งสองอย่างอยู่ในตัวเองแล้วเขาสามารถหยิบจับอะไรที่มีในตัวเขาอะขึ้นมาใช้ตามกาละแล้วก็เทศะของเขานะตามสถานที่และเวลาที่เหมาะสมอีกคำหนึ่งที่คุณเงาะชอบนะคะในสิ่งที่พี่ลิงพูดคือทั้งหมดทั้งมวลในการถ่ายทอดของพี่ลิงเขาต้องการให้พูดให้ดีต่างกันนะคะกับคำว่าพูดดีพูดดีเช่นเราบอกว่าสวัสดีค่ะก็ดูเพราะดีแต่พูดให้ดีมันมีคำว่าให้ความดีกับคนอื่นด้วยใช่ไหมมันคือเจตนาฉะนั้นถ้าเราพูดสวัสดีถูกไหมฮะแต่เจตนาเราไม่ดีก็ไม่ได้พูดให้ดีแต่ถ้าเราจะพูดให้ดีเราต้องกลับมาดูที่เจตนาของเราแม้บางครั้งเป็นคำที่ไม่สุภาพแต่เจตนาของเราอ่ะมันสวยอ่ะเราอยากให้เพื่อนมีรอยยิ้มอ่ะมันก็เป็นคำว่าพูดให้ดีได้นะคะสุดท้ายค่ะสิ่งที่อยากจะฝากเด็กๆไว้คือคำที่พี่ลิงบอกว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตพี่ลิงเลยนะจุดที่แบบจุดเรียนรู้ของพี่ลิงก็คือในวันที่พี่ลิงล้มเลิกคำว่าท้อไปเลยนะวันนี้เด็กๆหรือผู้ชมที่ติดตามรายการแล้วอยากจะไปทำอยากจะไปฝึกแบบพี่ลิงอยากจะเข้ามาสู่เส้นทางแบบนี้แน่นอนคุณอาจจะเจอจุดท้าทายมากมายมีคนเข้ามาซึ่งพี่ลิงก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าไอ้คนที่เขียนวันนั้นมันอาจจะเมาหรือเปล่ามันอาจจะรอแบบถ้าพี่ลิงลงเนี่ยนักร้องคนโปรดของเขาขึ
1: ้
0: น
1: มา
0: อะไรอย่างเงี้ยคือไม่เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่เขามาวิพากษ์วิจารณ์เราเขามีบาดแผลหรือประสบการณ์อะไรในชีวิตเราต้องชัดในเป้าหมายปลายทางของเราคำหนึ่งที่หัวชอบมากๆเลยที่พี่ทุเรียนได้พูดกับพี่ลิงว่าแค่นี้เองเหรอไอ้แค่คนคนเดียวแค่นี้มันจะล้มล้างความตั้งใจทั้งหมดที่เราสร้างสมมาได้จริงๆหรือฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าเกิดวันใดคุณเจอคำว่าท้อขึ้นมาให้กลับมาถามตัวเองสองคำถามเป้าหมายของเราคืออะไรเรากำลังทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรและสองและที่เราทำมาทั้งหมดมันไม่มีค่ากับคำวิจารณ์ของใครบางคนหรือเห็นไหมคะถ้าเกิดสิ่งที่เราทำมันมาจากเจตนาที่ดีไม่ตั้งใจไปเบียดเบียนทำร้ายใครนะมาจากความตั้งใจหน้าที่ของเราก็คือทำต่อไปง่ายๆแค่นั้นนะคะซึ่งวันนี้เงาะมั่นใจว่าคนดูทั้งบ้านนะคะได้ประโยชน์จากสิ่งที่พี่ลิงแชร์นะคะจากประสบการณ์29ปีของพี่ลิงเนี่ยบอกเลยนะคะว่าลายครามสำหรับคุณเงาะเนี่ยต้องแอบแชร์ให้ฟังนะคะว่าในเวทีที่พี่ลิงได้รางวัลในครั้งนั้นคุณเงาะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกรรมการแล้วเราคุยกันในหมู่กรรมการว่าจะหาพิธีกรคนไหนที่พริ้วได้แบบที่พี่ลิงเป็นสามารถหยิบจับไปลงตรงไหนแล้วดูใช่ไปหมดกับทุกที่ได้เท่ากับที่พี่ลิงเป็นเงาะเองเคยทำรายการเป็นพิธีกรร่วมกับพี่ลิงก็ยังได้ความรู้จากพี่ลิงมามากมายเลยพี่ลิงเคยสอนบอกว่าหลอกไปก่อนหลอกเป็นเหมือนเราจะไปทางเดียวกับมันก่อนแล้วเราค่อยหักมุมเนี่ยมันคือไหวพริบปฏิภาณและทั้งหมดก็คือชั่วโมงบินค่ะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนลองเอาหลักการเหล่านี้ไปลองประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราดูนะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะไม่มีอะไรเริ่มได้แล้วสำเร็จเลยในครั้งแรกนะคะมันจะเป็นกำแพงเมืองจีนได้ก็ต้องมีอิฐก้อนแรกก่อนเนาะเริ่มสร้างวันนี้ค่ะสะสมทีละเล็กทีละน้อยจนวันที่เราสามารถเป็นนักพูดที่ดีได้นะคะแล้ววันนี้ขอบคุณพี่ลิงมากๆนะคะ
2: ยินดีครับผมครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาละค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใน EP หน้านะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าใครจะมาเป็นไอดอลคนต่อไปบนเก้าอี้ตัวนี้ใน The Speech Idol ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: บ๊ายบาย
2: และสำหรับน้องๆนะครับที่สนใจอยากจะพูดเพื่ออะไรเพื่อไปเป็นพิธีกรหลักการง่ายๆถ้าเราอยากจะพูดให้ดีก่อนคือพูดให้รู้เรื่องก่อนอันดับ

0: ้น2ก็คือพูดในสิ่งที่เราถนัดที่เรารู้เรื่องมันมากที่สุดลองพูดเรื่องนั้นแล้วบันทึกเทปตัวเองแล้วก็เอาไปโพสต์ลงใน YouTube ในแพลตฟอร์มอะไรก็ตามก็เป็นการฝึกเขาเรียกฝึกง่ายที่สุดฝึกพูดจากสิ่งที่เรารู้เรื่องและเข้าใจหลังจากนั้นก็คือการบวกการให้ภาษาลงไปเช่นพูดให้มันมีอักขระถูกต้องสำเนียงน่าฟังไม่ใช่พูดแล้วยกเสียงเป็นเสียงสอง
1: แล้วก็คือพวกเรานะคะ
0: มันฟังตลอดมันจะรำคาญนะครับพยายามปรับเสียงออกมาให้อยู่โทนกลางๆแล้วคุณก็จะเป็นพิธีกรที่มีคนฟังแล้วไม่น่ารำคาญแม้แต่เขาหลับตาเขาก็ยังฟังได้นะครับแล้วถ้าเราอยู่ใน YouTube ทีนี้ต่อไปก็คือหาเรื่องที่เราถนัดแล้วต่อไปเติมคาแรคเตอร์เติมสิ่งที่คนอื่นไม่มีคุณมีหรือคนอื่นมีคุณมีดีกว่าเช่นเวลาไปเป็นคุณใส่ผมสีฟ้าเดินออกไปทุกครั้งคนก็จะจำได้ว่าอ๋อไอ้หัวฟ้ามาแล้วเว้ยอะไรแบบนี้นะฮะลองหาตัวตนจะมีคนที่แต่งเป็นชุดมัจจุราชแล้วก็เดินออกไปหาคนชั่วที่ทำความชั่วแล้วเราจะจัดการเขาเงี้ยถ้าคุณบอกความชั่วคุณมาคุณจะแลกกับอายุยืนได้100อะไรก็ว่าไปมันก็จะมีสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นคนเราจะเป็นพิธีกรได้ดีหรือพูดได้ดีคือทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดก่อนแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นนะครับ
2: สัปดาห์หน้ามาร่วมถอดบทเรียนกับ The Speed Idol เต๋าเศรษฐพงศ์กับอีกหนึ่งบทบาทในการสร้างสรรค์คอนเทนต์เป็นยูทูบเบอร์ติดตามชมได้ในวันเสาร์เวลา 16:00 น.ทางช่อง ALTV หมายเลข 4

สวัสดีค่ะเปิดรายการด้วยเมนูเด็ดของร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ละอย่างเนี่ยดูน่ารับประทานกันมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อพูดถึงคำศัพท์นะคะที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่น่ากินนะคะอาหารที่มีรสชาติอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีหลากหลายคำเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะคุ้นกับคำว่า delicious ที่จะใช้นะคะบอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วชาวต่างชาติเนี่ยก็มักจะใช้คำนี้อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคำศัพท์ที่เราสามารถที่จะเลือกใช้กันได้นะคะที่จะมาแสดงว่าโอ้โหอาหารนี่อร่อยจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่า good นะคะ wow this is good โอ้นี่อร่อยดีหรือว่า this food is good หรือว่าอาจจะเป็น this foodTastes good ก็คืออาหารนี้รสชาติดีเยี่ยมจังเลยนะคะอาหารนี้อร่อยดีค่ะแต่ถ้าอร่อยมากเลยนะเราอาจจะใช้คำว่า great wow this food is great this food tastes great นะคะภาษาพูดง่ายๆน่ารักนะคะอาจจะใช้คำว่า yummy ก็ได้ wow this is so yummy หรือว่า wow this is yummy เฉยๆก็ได้ก็หมายถึงว่าโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า scrumptious นะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหอร่อยอร่อยจังเลยค่ะ This food is scrumptious This food is scrumptious อาหารนี้เนี่ยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายนะคะในวันนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือ appetizing ความหมายก็คือว่าน่าทานนะคะหรือว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกเนี่ยเจริญอาหารค่ะ This food looks appetizing This food looks appetizing ก็คืออาหารนี้เนี่ยนะคะดูโอ้โหน่าทานจังเลยค่ะแล้วรู้สึกหิวแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นจะต้องขออนุญาตนะคะ attack the food เริ่มรับประทานอาหารกันเลยละกันสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ We meet once again AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือยังมีให้ได้เรียนรู้กันอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรือบรรทุกสินค้าทุกลำนะคะที่จะเข้าเทียบท่าไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้นะคะหรือว่าท่าเรืออื่นๆก็จะต้องมีการแจ้งสัญชาติเนาะแล้วก็แจ้งด้วยนะจำนวนลูกเรือกี่คนหรือว่าถ้าเป็นเรือสำราญผู้โดยสารก็จะต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยการตรวจคนเข้าเมืองนี้นะคะลูกเรือหรือว่านักท่องเที่ยวก็จะต้องกรอกเอกสารขาเข้าแล้วก็จะกรอกเอกสารขาออกด้วยเมื่อออกนอกประเทศนะคะที่เราเรียกกันว่า departureArrival card แต่บางครั้งนะคะเราอาจจะเห็นคำนี้แทนค่ะ embarkation หรือว่า disembarkation card ที่ใช้กรอกเมื่อเดินทางเข้าออกประเทศค่ะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะเขาก็จะใช้กัน2คำนี้เรียกเอกสารนี้ว่า DE card แล้วก็จะมีหลายประเทศนะคะที่ไม่ใช้คำว่า departure กับคำว่า arrival อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ใช้กันนะคะ arrival กับ departure ค่ะที่เรียกกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคำว่า embark เนี่ยจะหมายถึงลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินแล้ว disembark เนี่ยก็คือการขึ้นจากเรือหรือว่าลงจากเครื่องบินค่ะซึ่งก็จะใช้กับการเดินทางด้วยเรือกับการเดินทางด้วยเครื่องบินตัวอย่าง This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. เรือสำราญลำนี้เนี่ยนะคะจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์พรุ่งนี้เช้าค่ะแต่ถ้า embark on หรือว่า embark upon นะคะอันนี้เนี่ยจะหมายถึงการเริ่มดำเนินการในสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่ยากค่ะตัวอย่างประโยค We're embarking on a new project this year. We're embarking on a new project this year. พวกเรากำลังเริ่มโครงการใหม่ในปีนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วแต่ว่าก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนรายการของเราอยู่พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินส์เบเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: วัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้ามาเยี่ยมชมในห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งความรู้หลายๆอย่างเลยนะคะภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วคำศัพท์นะคะที่พูดถึงกันไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับท่าเรือเนี่ยเยอะแยะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีคำว่า dock วันนี้เราเน้นกันที่คำนี้ค่ะ D-O-K อ่านออกเสียงว่า dock ค่ะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำนี้จะหมายถึงท่าเรือท่าเทียบเรือนะคะแต่ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรือว่า British English เนี่ยนะคะก็จะหมายความว่าท่าเทียบเรือก็ได้แล้วก็จะหมายถึงอู่เรือก็ได้ค่ะไว้ซ่อมเรือเนาะนอกจากนี้คำว่า dock ยังสามารถเนี่ยนะคะนำมาใช้กับสิ่งอื่นๆได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรืออย่างเช่นอุปกรณ์เสริมที่เป็นช่องเสียบ USB นะคะหรือว่าช่องเสียบต่อจอพรินเตอร์ใช้คำว่า dock หรือว่าจะเป็น docking station รวมถึงพวกท่านชาร์จนะคะพวกนี้เขาก็ใช้คำเป็นว่า dock ได้เหมือนกันแม้แต่การเชื่อมต่อยานอวกาศค่ะซึ่งความหมายของ dock นะคะที่หมายถึงการเชื่อมต่อน่าจะมาจากการผูกเรือเข้ากับฝั่งไม่ให้เรือโครงที่เรียกกันว่า docking ค่ะพูดถึงอู่ซ่อมเรือกันแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่า dry dock หรือว่าอู่ที่แล้วเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะก็จะสูบน้ำออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ไปปรับปรุงใต้ท้องเรือได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้ค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการแล้วอย่าลืมนะคะติดตามกันได้เวลาเดิมที่เดิมแบบนี้เลยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้ต้องขอขอบพระคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีค่ะพัชรีรักษาวงคินสแปเก้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเนี่ยนึกถึงสำนวนนี้ Don't put all your eggs in one basket Don't put all your eggs in one basket สำนวนนี้นะคะจะหมายถึงอย่าไปหวังพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวนะคะหรือว่าง่ายเลยอย่าลงทุนอย่าลงเงินแรงกายแรงใจไปกับสิ่งเดียวเพราะว่าถ้าหากผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็จะสูญหายไปหมดเลยค่ะสำนวนนี้ค่ะก็จะเปรียบเปรยเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยใส่หรือว่าวางไข่ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะไว้ในตะกร้าเดียวกันค่ะถ้าเผื่อว่าเราทำตะกร้านั้นเนี่ยตกไข่ก็จะแตกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็เหมือนกับการที่เราลงทุนนะคะหรือว่าเราไปทุ่มอะไรสักอย่างกับสิ่งเดียวเนี่ยมีอะไรผิดพลาดนะคะเราก็จะสูญหายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาลองดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษกันบ้าง If you're going to invest

the money, my advice would be don't put all your eggs in one basket. If you're going to invest the money, my advice would be don't put all your eggs in one basket. ถ้าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนนะคะแนะนำว่าอย่าลงทุนเพียงสิ่งเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณก็จะสูญเสียไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะเอภัชรีรักษาวงเคียนส์แพรแก้ค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fight ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมกับเรื่องราวคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือแล้วก็สินค้าแต่ละประเภทที่ข้ามแดนเข้ามานั้นจะต้องทำการเสียภาษีนำเข้าเสียก่อนนะคะเราเรียกกันว่า duty duty duty ซึ่งก็จะหมายถึงภาษีศุลกากรที่เก็บจากสินค้านะคะหรือว่าสิ่งของเวลาผ่านด่านหรือว่าข้ามแดนมาเรียกว่าภาษีนำเข้า import dutyแล้วก็จะมี export duty ก็คือภาษีส่งออกค่ะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศตามสนามบินท่าเรือด้านชายแดนก็จะมี duty free shop หรือว่าจะเป็น duty free store ซึ่งเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีนะคะก็คือว่าduty free ไม่ต้องเสียค่าอากรหรือว่าปลอดอากรปลอดภาษีค่ะปลอดภาษีศุลกากรสินค้าที่ปลอดภาษีนะคะก็จะเป็นสินค้าราคาพิเศษลดพิเศษเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแพงๆนอกจากนี้นะคะ duty ยังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะซึ่งก็จะหมายถึงหน้าที่ภารกิจการงานความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ค่ะและเราก็มีประโยคมาฝากกันด้วย he has many dutiesto do. He has many duties to do. เขามีหน้าที่และภารกิจเนี่ยหลากหลายเหลือเกินค่ะและ2คำสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ on duty กับ off duty. on duty ก็คืออยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจการงานอยู่ค่ะอยู่ในระหว่างหน้าที่ส่วน off duty สะกดด้วย f 2ตัวนะ off off duty ก็คือนอกเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่การงานไม่อยู่ในระหว่างปฏิบัติงานอยู่ค่ะคำนี้มักจะใช้กับเจ้าหน้าที่ที่มีเวลาทำงานชัดเจนอย่างเช่น the police officer was charged with robbing while he was off duty ประโยคนี้แปลว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับกลุ่มโจรได้ระหว่างที่เขาอยู่นอกเวลาทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight กันแล้วขอบคุณมากๆการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในเวลาเดิมแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากข่าวที่น่าสนใจเพื่อเป็นการให้ความรู้รอบตัวกันละกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกซึ่งพอพูดถึงการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือโรคร้ายแรงนะในภาษาอังกฤษเรามักจะเห็นอยู่หลายคำทีเดียวซึ่งอาจจะสร้างความสับสนกับหลายคนนะครับว่าใช้คำไหนกันแน่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับเรามักจะเจอคำว่า epidemic outbreak หรือ pandemic ในวันนี้ถึง3คำนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ2คำแรกเนี่ย outbreak กับ epidemic หลายคนอาจจะใช้แทนกันเพราะมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับแต่คำว่า outbreak เนี่ยเป็นการระบาดของโรคเนี่ยเฉพาะชุมชนหรือถิ่นเริ่มต้นของโรคเท่านั้นนะครับส่วนคำว่า epidemic นั้นนะครับ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยในเวลาเดียวกันและมีอัตราที่สูงกว่าปกติเพราะแทนที่จะแพร่ระบาดโรคเนี่ยในที่ที่เดียวกันเหมือนคำว่า outbreak นั้นนะครับการแพร่ระบาดโรคของ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือรอบๆกันนะครับในหลายสถานที่ส่วนคำว่า pandemic นั้นนะครับก็เป็นแพร่ระบาดโรคเนี่ยที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการแพร่ระบาดโรคเนี่ยข้ามทวีปและในที่สุดนะครับก็ทั่วโลกก็ว่าได้ยกตัวอย่างโรคแล้วก็ละกันนะครับอย่างเช่น HIV หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009คือ H1N1 พอจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างจากการพาดหัวข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเอโบลากันบ้างดีกว่านะครับยกตัวอย่างครับ The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729. The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729. ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดโรคเอโบลาในแอฟริกาตะวันตกพุ่งสูงถึง729รายนะครับจากประโยคเมื่อกี้นี้นะครับมีคำที่น่าสนใจคือคำว่า death toll คำว่า death toll ในที่นี้อย่าไปสับสนกับคำว่า tollway ที่เรารู้จักกันนะครับ death toll ในที่นี้ก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตหรือยอดผู้ตายเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ risen คำว่า risen ก็มาจากคำว่า rise ก็แปลว่าสูงขึ้นหรือพุ่งสูงขึ้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลา
1: เขาก็เลยมีกิจกรรม speech contest ขึ้นมาแล้วกฎกติกาของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปถามทางทีมงานหรือว่า staff ของเขา Hey so tell us about the speech contest
2: Okay thank you Kumpacheri my name is Stefan here we are at Suan Bua Resort in Chiang Mai with Yeo Tin Burana School here we have one of the representatives of the school her name is Kati hello Kati how are you today
3: hello I'm fine and so สวัสดีค่ะMy name is Chai Chan Kamkom. I'm from Yeo Tin Burana School, and my nickname is Kati. And if you ask me about what I gain from this activity, then I would say that it really helps me with my English skills, mostly in speaking and listening, and also reading comprehension. And also, it also helps me with my confidence, improving my confidence in front of the people when I.Went to the public speaking and so on, and also it really helps me with my personality, and I really love this activity. So, I think that this activity should be set up more on the next camp also. Thank you.
2: Thank you, Gati. These are just some of the awesome and cool activities that we have at AYC English camps. I would like to say thank you very much, and back to you, Kumpacheri. Bye, bye, everyone.
1: Wow, that looks like a lot of fun. Thank you. เอาละค่ะเรียกได้นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น้องได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะการพูดแล้วก็การฟังนั่นเองก็คือ speech เนี่ยก็คือทักษะหรือว่าการพูดนะคะก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ก็ว่าได้นะคะเนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่งค่ะซึ่งจะแตกต่างกันกับคำว่า talk ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะ talk show นะคะ talk ในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงการพูดนะคะที่เป็นการให้ความรู้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการแนะนำอะไรสักอย่างจากอาจารย์หรือว่าผู้ที่มีความรู้ค่ะโอเควันนี้ no more time ไม่มีเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันครั้งต่อไปแล้วกัน AYC Food Fit for Five วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะได้เวลามาฝึกเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ AYC Food Fit for Five ค่ะเราก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน community ซึ่งการที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับสหภาพยุโรปหรือว่า European Union European Union ก็คือ EU ค่ะโดยผู้นำอาเซียนเนี่ยก็มีความเห็นนะคะว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะจึงได้ประกาศปฏิญญานะคะว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่2ภาษาอังกฤษคือ Declaration of ASEAN Concord 2 Declaration of ASEAN Concord 2ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย3เสาหลักด้วยกันนะคะมาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่าค่ะคำว่า Declaration เนี่ยจะหมายถึงการประกาศสถานการณ์หรือว่าแผนการที่สำคัญคำประกาศหรือว่าแถลงการนะคะ He posted the declaration in a public place เขาเนี่ย

ส่งแถลงการนะคะหรือว่าคำประกาศไปยังสถานที่สาธารณะค่ะซึ่งคำว่า declaration เนี่ยมาจากคำกริยา to declare ที่จะหมายถึงการประกาศหรือว่าการเปิดเผยการแจ้งที่เรามักจะคุ้นเคยกันเวลาที่จะต้องนำสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะคะเข้าประเทศแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านการตรวจจากศุลกากรใช่ไหมคะอย่างเช่นสุราหรือว่าบุหรี่ที่เกินจำนวนนะคะบางทีเนี่ยก็จะเป็นเอกสารให้เรากรอกันนะคะหรือว่าบางทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะถามว่า anything to declare คุณมีของต้องสำแดงหรือเปล่าหรือว่าคุณมีของจะต้องแจ้งไหมคะแต่ถ้าเรานะคะไม่ได้นำของเข้ามาเกินจำนวนที่เขาระบุไว้หรือว่าไม่ได้นำของต้องห้ามเข้าประเทศก็ตอบไปเลยว่าNothing to declare. I have nothing to declare. ความหมายก็คือว่าไม่มีอะไรจะต้องสำแดงหรือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าของที่นำมาเนี่ยไม่ได้เป็นของต้องห้ามค่ะแต่ถ้ามีนะคะก็จะไปอยู่ในประเภท goods to declare ที่จะต้องเสียภาษีหรือว่ากำจัดทิ้งไปค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเตเกอร์สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเราได้ทำความรู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดค่ะอย่างเช่นการจัดอีเวนต์ต่างๆเราพูดถึงกันไปแล้วพิธีกรในงานต่างๆลำดับต่อไปเนี้ยหลายคนจะนึกถึงเวลาเราพูดถึงเรื่องของอีเวนต์เนี่ยนะคะก็คือสาวๆน้องๆพริตตี้ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานเราพูดกันติดปากว่าพริตตี้นะคะเพราะว่าคิดว่านะว่ามาจากคำว่า pretty ที่แปลว่าสวยงามหรือว่าน่ารักซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะต้องพูดว่า pretty girl หรือว่า pretty lady หรือว่าถ้าจะใช้คำว่า pretty เนี่ยเราต้องใช้คำนี้ pretties จะดีกว่านะคะคือพูดโดยรวมถ้าพูดในบริบทไทยเนี่ยคนก็คือจะเข้าใจกันแต่ไปพูดต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะงงนะว่า pretty คืออะไรแล้วเราก็อาจจะพูดกันอย่างนี้ก็ได้She works as a pretty ก็คือเธอเนี่ยนะคะทำงานเป็น pretty ค่ะแต่ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องจริงๆให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยนะจะต้องใช้เป็น adjective อย่างเช่นประโยคนี้ they are pretties แล้วนี่ก็ตั้งใจเป็น p ตัวใหญ่นะคะก็เป็นนามเฉพาะไปเลยแล้วกันเนาะแต่ในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ยินเขาเรียกกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าอาจจะสับสนแล้วก็มีคำอื่นๆที่ใช้อธิบายได้ชัดเจนกว่าอย่างเช่นคำว่า models at exhibitions หรือว่าจะเป็น beauties at exhibitions ก็ได้หรือว่าระบุชัดเจนไปเลยนะคะว่าเป็น motor show ladyพูดถึงคำว่า pretty นะคะทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะออกเสียงใกล้เคียงกันเลยนั่นก็คือคำว่า pity pity ค่ะที่แปลว่าน่าสงสารน่าเวทนานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่านะคะเอาสองคำนี้มารวมกันเลยแล้วกันเนาะ I pity the pretty ladyBecause she has no friends. ฉันรู้สึกสงสารสาวสวยคนนั้นเพราะว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับงานอีเวนต์กันไปเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะบริษัทอัมสัมอินทิเกรชั่นจำกัดค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนส์แพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟุตฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะโหนกระแสการออกกำลังกายเป็นประเด็นพูดในวันนี้ดีกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันละชั่วโมง

เองวันละครึ่งชั่วโมงหรือยังน้อยวันละ20นาทีเนี่ยทำไปเถิดนะครับไม่ว่าจะทำที่บ้านทำหน้าบ้านทำหน้าปากซอยทำที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะไปฟิตเนสก็ยังได้แต่ขออนุญาตชี้แจงสักนิดนึงนะครับที่คนไทยชอบพูดคำว่าเราไปฟิตเนสกันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับนัยยะหรือความหมายเนี่ยแตกต่างไปกว่าที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันนะครับเพราะที่คนไทยบอกว่าไปฟิตเนสนั่นคือไปสถานที่ออกกำลังกายถูกไหมครับแต่คำว่าฟิตเนสสำหรับเจ้าของภาษาเนี่ยมักจะพูดถึงความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงเนี่ยของร่างกายเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าไปสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยต้องพูดเต็มประโยคนะครับก็คือ I'm going to the fitness center หรือถ้าเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะนิยมใช้ประโยคนี้มากกว่านะครับ I'm going to the gym ครับถ้าเรามีโอกาสได้ค้นข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือฟิตเนสนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องเจอคำนี้แน่ๆเนี่ยคือคำว่า workout ไม่ว่าจะเขียนแยกกันแบบนี้หรือเขียนติดกันแบบนี้ความหมายเหมือนกันนะครับในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็แปลว่าการออกกำลังกายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขียนแยกกันแบบนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็น phrasal verb หรือกริยายังไงก็แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะครับอย่างเช่น Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ทวนอีกครั้งนะครับ Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ประโยคนี้ก็หมายความว่า Tom ออกกำลังกายที่ fitness และเริ่มต้นแผนออกกำลังกายของเขาด้วยครับส่วนคำว่า workout ในความหมายทั่วไปนะครับต้องระวังนิดหนึ่งเพราะต้องดูที่บริบทและดูที่ประโยค workout โดยทั่วไปในไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับแต่แปลว่าประสบความสำเร็จในที่สุดหรือชัยชนะหรือเป็นนัยยะที่แปลว่าประสบความสำเร็จก็ว่าได้นะครับอย่างเช่น his workout will work out in the end ประโยคนี้ก็หมายความว่าการออกกำลังกายของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยหลังจากที่จบรายการปุ๊บเนี่ยแฟนรายการทุกท่านนะครับควรจะออกกำลังกายกันดีกว่านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: Welcome to English Level Up สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ะครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆเรื่องอะไรคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับคำว่า sound ที่เป็นได้ทั้ง linking verb แล้วก็คำนามค่ะ
1: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
2: Chris Jobs
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตคำว่า sound นะคะว่าจะอยู่ที่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: เป็นไงภาษาอังกฤษเก่งขึ้นแล้วได้ย้ายไปทำทัวร์เลย
4: oh hello welcome to our travel agency where would you like to go
5: what destinations do you have
4: the station หัวลำโพงสามเสนหลักสี่รังสี
3: ตายแล้วมาจากไหน
6: ก็มาที่นี่แหละมาช่วยนี่แหละคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาถามว่า what destinations do you have destination ก็แปลว่าที่มา

0: ายปลายทางนะครับไม่ใช่ station ก็คือสถานีโอเคนะครับกุ๊ก
1: โอเคค่ะ We have many destination
2: I'd like to go sightseeing
1: ฮะ sightseeing
0: ฮะ sightseeing แฮ่กุ๊กจ๋ากับคุณผู้ชมครับ sightseeing ไม่ใช่ไซต์สีหญิงนะครับแหมผู้ภาษาไทยจะตกใจหมดเลยนะครับSight, S-I-G-H-T ก็คือการมองเห็น Seeing ก็คือการไปดูการไปดูสถานที่สวยงามที่ทำให้การมองเห็นของเรามีความสุขนั่นก็คือไปชมสถานที่สวยงามต่างๆนานาในประเทศไทยจะน้องกุ๊ก
1: I recommend you Water Market
2: Water Market?
1: Water Market
2: Oh, like this?
1: Yes
2: Oh, do you mean Floating Market?
1: Floating Market
0: กุ๊ก Floating Market ก็คือตลาดที่ลอยน้ำอ่ะไม่ใช่ water market water market ตลาดจมน้ำไปแล้ว
1: อ๋อโอเคโอเค yes yes yes floating market
2: no I don't really like shopping
1: do you want to go to the beach
2: the beach oh like dancing
1: you like
2: no I don't like nightclubs everybody makes fun of my dancing
0: คุณผู้ชมครับคำว่าชายหาดเนี่ยนะครับเราจะต้องให้เกียรติตัว ch ทุกครั้งนะครับในภาษาอังกฤษคำไหนลงท้ายด้วยตัว ch ก็ beach ถ้า beachฝรั่งฟังเป็นจังหวะจังหวะจังหวะเต้นรำกันแบบนี้แน่นอนครับ
1: Would you like to go to the beach?
2: Oh, the beach! Yes! I heard of this great place, Kofifi.
1: Coffee?
2: No, no, no. Not coffee. Here. Kofifi Lay.
1: You mean Iceland?
2: I don't want to go to Iceland. I'm already in Thailand.
0: หมายถึงเกาะใช่ไหม
1: เกาะค่ะ
0: โอ้โหออกเสียงก็ซะ Iceland Iceland เนี่ยแล้วเมื่อกี้ที่มีฝรั่งเขาออกเสียง Kofifi เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับคำว่าเกาะในภาษาอังกฤษถึงแม้ว่าจะมีตัวอักษร S อยู่ในนั้นแต่ตัว S ไม่ต้องออกเสียงนะครับออกเสียงว่า Island ก็พอครับถ้าไปออกเสียง Icelandเป็นเมืองน้ำแข็งประเทศทางเหนือขนาดนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งก็ตกใจก็อยู่ในไทยแลนด์ส่วนที่คุณฝรั่งเขาบอกว่าโคฟีฟีก็เป็นเพราะบ้านเราเนี่ยเอาตัวพอพานไปสะกดเป็น ph ตัวอักษร ph เนี่ยนะครับจะต้องออกเสียงเฟ่อเฟ่อนะครับ photograph graphic พอฝรั่งอ่านเป็น phi ก็เป็นโคฟีฟีหมดแล้วครับน้องกุ๊ก
1: อ๋อ pp island
2: yes I want to go there
1: okay would you like to go scuba driving
2: yeah. like driving in to see coral yes yes yes amazing Thailand
1: พี่คริสคะเขาดีใจอะไรอะคะ
0: ก็เธอเนี่ยไปบอกเขาว่าเขาสามารถไปขับรถใต้น้ำดูปะการังได้ไงมีไหม
1: ไม่มีค่ะมีแต่ดำน้ำค่ะ
0: ก็ต้องมีอะไปใส่ตัว R สิภาษาอังกฤษก็ตลกนะคำไหนที่มีตัว R บ้านเราบางทีก็ไม่ใส่พอคำไหนไม่มีก็ใส่อย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีตัว R ก็ไม่ต้องใส่ scuba diving to see coral ปะการังพูด
1: excuse me sir scuba diving to see the coral
2: oh scuba diving
1: diving
2: oh
1: yes
2: so scuba diving in Koh Phi Phi sounds great but I also want to go see a national park
1: national park อ๋อลุมพินีพาร์คจตุจักรพาร์ค
0: อ๋อส่วนรถไฟพาร์คแน
1: ่
0: คุณผู้ชมครับคำว่าพาร์คอย่าลืมออกเสียงไม่ใช่ปอปลานะครับแต่คำว่าพาร์คก็จะแปลว่าจอดรถก็ยังสามารถแปลได้เป็นสวนสาธารณะก็ถูกเหมือนของน้องกุ๊กเขาครับแต่นั่นจะเรียกว่า public park ก็คือสวนสาธารณะแต่ national park ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็อยากจะไปดูคืออุทยานแห่งชาติจากกุ๊กอุทยานแห่งชาติ national park
1: เขาใหญ่ national park
2: Ooh, that sounds awesome I want to go there too so how much does it all cost
1: okay รวยแล้วงานนี้ it cost 20,500 บาท
2: huh 20,500
3: ดูและเขาจะมักจะตามด้วย adjective นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it sounds good ฟังดูดีนะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็น linking verb พอตามด้วย adjective คือคำว่า good นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ This plan sounds interesting แผนนี้ฟังดูน่าสนใจน้องๆเห็นคำว่า sound ไหมคะคำว่า sound ตามด้วย adjective คือคำว่า interesting เพราะฉะนั้นคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็น linking verb ค่ะแปลว่าฟังดู
4: ส่วนคำว่า sound ที่เป็นคำนามนะคะน้องๆจะแปลว่าเสียงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น Did you hear that strange sound? คุณได้ยินเสียงแปลกๆนั้นไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้เป็นคำนามค่ะแปลว่าเสียง
3: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Could you turn the sound down? คุณช่วยลดเสียงลงหน่อยได้ไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้เป็นคำนามค่ะแปลว่าเสียง
4: ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่แนทกับ

0: ครูพี่นนท์จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า sound ที่ประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Excuse me,
3: yes?
2: I'm looking for Mr. An.
3: All right, yes I am.
2: Oh, you're Mr. An.
3: Yes, you're right.
2: Oh, okay.
3: Yes, how may I help you?
2: I'm supposed to come and meet you.
3: Oh, you must be their friend, Lung Ling.
2: Not Lung Ling. I'm Lung Lang. Lung Lang.
3: All right. Yes. I see. Yep. This is some hard cash from your friend at home.
2: Hard cash. เงินสดสด โอ้ย รอดแล้ว รอดแล้ว Oh, ขอบคุณมาก Thank you so much.
3: All right. So, is it the first time in Penang?
2: Well, it's the first time outside Thailand. เป็นครั้งแรกที่ออกนอกเมืองไทยครับเนี่ย วันมาปีนังก็ครั้งแรกชัวร
3: ์ Okay. Then why not while you're here?Why not just let me take you for a tour?
2: Oh, จะพาไปเที่ยวด้วยโอ้โหบุญหล่นทับจริงๆลุงหลัง I guess I would be honored. ก็เป็นเกียรติเลยล่ะครับเนี่ย You're Mr. Mr. An, right?
3: Yeah, right.
2: Yo, that name sounds very Thai.
3: Because I'm Thai.
2: เป็นคนไทยเหรอ
3: ครับคนไทยครับ
2: แล้วพี่ทำไงให้นี่เหรอ
3: ครับผม
2: โอ้โหโชคชะตาที่3อะไรกันเนี่ยงั้นไปเลยครับ
3: โอเคครับงั้นทางนี้เลยครับผม
2: ไอ้ไม่ properly dressed แต่งตัวได้เหมาะสมไหมครับ
3: เขาได้หมดครับผม

0: is beautiful สวยจริงๆเลยครับเนี่ย
1: ครับ
0: so why is this Peranakan Mansion คฤหาสน์ Peranakan นะครับที่อยู่เกาะปีนังเนี่ย why is it a must visit spot for tourists ทำไมต้องทุกคนต้องมาที่นี่เพราะอะไร
1: this particular place is already 131 years old
0: 121 ปี
1: since the year of 1894
0: โอ้โห
1: เมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเจ้าของโดยคนจีนคนนึงเป็นคนจีนโจรเลยแล้วก็ right. เข้ามาแล้วก็เริ่มทำงานจนมีอิทธิพลขึ้นมาแล้วก็สร้างบ้านหลังนี้เพื่ออยู่อาศัย
0: from rags to riches ที่เขาเรียกกันนะrags คือผ้าขี้ริ้วเนี่ย rags to riches คือทำงานขยันหมั่นเพียรนะทำงานอย่างต่อเนื่องสักวันเราก็เป็นมหาเศรษฐีเป็นข้าบดีแล้วเป็นบ้านหลังใหญ่ๆอย่างนี้ได้
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเจอคำว่าซาวกันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่เน็ตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า That name sounds very Thai ชื่อนั้นฟังดูไทยมากน้องๆเห็นไหมคะคำว่าซาวในที่นี้นะคะเป็น linking verb ค่ะแปลว่าฟังดูถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เน็ตพูดว่า The sound is turned off คำว่าซาวในที่นี้เป็นอะไรคะระหว่าง linking verbกับ now เป็นอะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็นคำนามนั่นเองค่ะ the sound is turned off เสียงถูกปิดไปแล้วเห็นไหมคะคำว่า sound เป็นคำนามแปลว่าเสียงค่ะและคำว่า sound ในที่นี้จะเป็นอะไรดีคะน้องๆจะเป็น linking verb หรือเป็นคำนาม your plan sounds great เป็นอะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะ sound ในที่นี้นะคะจะเป็น linking verb นั่นเองค่ะเพราะว่าเขาตามด้วย adjective นะคะคือคำว่า great นั่นเองค่ะ your plan sounds great แปลว่าแผนของคุณฟังดูดีนะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง better to know เอาละค่ะช่วง better to know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้กันสับสนนั่นเองค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะส่วนคำนั้นนะคะก็คือคำว่า calm กับคำว่า cram นั่นเองค่ะ
2: น้องๆคะน้องๆคงจะสับสนกันใช่ไหมคะระหว่างคำว่า calm กับ cram เพราะสองตัวนี้นะคะเขียนคล้ายกันสลับแค่ตัว l กับ aก็เลยมักจะสับสนกันได้ค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสองคำนี้เนี่ยเขามีความหมายและวิธีใช้ที่ต่างกันอย่างไรคำแรกนะคะคือคำว่า calm c a l m calm เป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น now keep calm everyone the police are on their wayตอนนี้ใจเย็นๆนะทุกคนตำรวจกำลังมาน้องๆเห็นไหมคะคำว่า calm เป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นส่วนคำว่า clam c l a m clam เป็นคำนามค่ะแปลว่าหอยยกตัวอย่างประโยคเช่น

0: ่น We found a big clam เราพบหอยตัวใหญ่น้องๆเห็นไหมคะคำว่า clam แปลว่า stay whatever happens ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง calm หรือ clam ใช้อะไรดีนะTikTok ถูกต้องนะคะต้องใช้ calm นั่นเองค่ะ stay calm whatever happensแปลว่าใจเย็นๆไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า calm นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นนั่นเองค่ะ
1: เอาล่ะค่ะก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
0: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
1: ไปดูค่ะ
2: วันนี้เรานัดกับคุณหมอท่านหนึ่งไว้คุณหมอใจดีมากค่ะขับรถมารับพวกเราที่สถานีรถไฟเลยเพราะโรงพยาบาลที่คุณหมอทำงานอยู่ไกลออกไปเป็นชั่วโมงจากจุดนี้เลยค่ะว่าแต่ว่าคุณหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านใดแล้วทำไมเราต้องพบกับคุณหมอด้วยลองฟังฟูจิเซนเซคุยไปเรื่อยๆดีกว่านะคะ
3: ทำไมถึงเริ่มต้นดูเรื่องเส้นเลือดคุณหมอว่าตอนนี้เราตรวจเรื่องนะฮะคนที่ป่วยนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยจะป่วยเพราะว่ามีเส้นเลือดที่ตีบตัน
2: เส้นเลือดแน่นอนค่ะต้องมีผลมากกับความแข็งแรงของร่างกายแน่ๆและยังไงต่อคะ
3: เพราะว่าการไหลของเส้นเลือดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในนิ้วเราก็มีเส้นเลือดฝอยการเดินของเส้นเลือดเนี่ยจะเดินดียังไงอยู่ที่การกินอาหารการกินด้วยเส้นเลือดเราเนี่ยนะฮะมันจะมีบางที่เป็นเส้นเลือดฝอยที่เลือดมันจะไปไม่ถึงแล้วก็ไม่เกิดการไหลของเลือดทำให้นะฮะพวกเซลล์ต่างๆเนี่ยมันเกิดปัญหาเป็นเหตุผลของการทำให้เกิดโรคไตไข้เจ็บต่าง
2: ๆคุณหมอลงลึกไปถึงเส้นเลือดฝอยเลยปกติเรามักจะคิดถึงสิ่งที่ใหญ่โตสำคัญกว่านั้นชักจะอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าเส้นเลือดฝอยสำคัญขนาดไหนอย่างไรบ้าง
3: โอ้โรงพยาบาลใหญ่มากเลยนะ
2: ถ้าอยากทราบว่าเส้นเลือดฝอยสำคัญอย่างไรเรามาฟังเรื่องราวของผู้ป่วยท่านนี้ดูกันนะคะท่านเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองดังนั้นจึงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดค่ะ
4: 継続したかったのでこちらでこの指先の毛細血管の状態を見ていただいたりとか
3: เธอบอกว่ามีเครื่องตรวจเส้นเลือดเส้นเลือดฝอยนะมาดูว่าเส้นเลือดเนี่ยไปไม่ถึงก็คือมีเส้นเลือดแต่ว่าเลือดไปไม่ถึงทำให้ผิวหนังเกิดปัญหาก็คือเส้นเลือดเนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้ใช้งานทำให้ผิวพรรณไม่ดีแล้วก็รู้สึกว่าป่วยง่ายแล้วก็มือจะเย็นชานะครับแล้วก็หลังก็จะปวดนะครับ
5: ที่ดูตัวที่เราช่วยเหลือ
4: ใช่มาสซาจิทำไ
3: มมาสซาจิ
4: こんな風にしてなるべく
3: ก็วิธีการตรวจรักษาเนี่ยก็บอกว่าใช้เวลาประมาณปีนึงเลยก็หลายๆอย่างครับบอกว่าหลังจากที่มือเนี่ยก็มีการนวดมือด้วยนะให้เลือดไหลเดินดี
5: แต่ตัวทุกเวสนี่อะไรต่อหรือว่าเซโมนะครับมันจะเป็นอะไร
4: คุณจะตายได้ใช่อะไรแต่ไม่นานเ
3: ธอบอกว่าเล็บเธอเนี่ยมีเป็นสีที่ผิดปกติแล้วก็บอกว่าป่วยคือเหมือนกับว่าเราไปวิดพื้นแล้วปวดกล้ามเนื้อเป็นเดือนเลยมันก็เลยว่ามันไม่ธรรมดาแน่ๆก็เลยมาหาหมอดูครับ
2: ตอนนี้คุณหมอพร้อมตรวจแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังคำอธิบายลึกๆจากคุณหมออีกครั้งนะคะ
4: これ、
3: はい、
4: 赤いところは赤血球、
3: はい、
4: で通常の血管よりも太いので、
3: はい、นี่คือเส้นเลือดฝอยนะครับที่อยู่ในปลายนิ้วมันคือเส้นเลือดเล็กๆนิดเดียวนะครับแต่ว่าดูว่าเลือดผ่านไปหรือเปล่านะครับบอกว่านี่ครับคนที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยเล่นเส้นเลือดเนี่ยครับจะเป็นเส้นเลือดแบบนี้จะไม่ค่อยนะครับมีการคดเคี้ยวเท่าไหร่นี่คือเส้นเลือดของคนที่ป่วยนะครับเป็นเส้นเลือดที่คดเคี้ยวเยอะเมื่อมีการคดเคี้ยวเยอะเนี่ยก็จะทำให้นะครับเลือดเดินได้ยากหน่อย
4: ฟุตุกนาโดโกโตเนียเต้เคสเซนができやすくなる
3: 血栓ใช่เส้นเลือดตัวนี้ครับเป็นเส้นเลือดที่นะครับดูเหมือนดีใช่ไหมครับมันอ้วนเกินไปการที่มีเส้นเลือดที่อ้วนเกินไปบางทีอาจจะไม่ดีครับตัวนี้ก็ทำให้เกิดอุดตันเส้นเลือดได้นะครับเป็นตัวที่นะครับเส้นเลือดแดงเนี่ยไหลเยอะเกินไปทำให้ไปค้างอยู่ตรงนั้นได้นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ผิวหนังไปได้ไม่ดีครับ
4: นั่นหายนึงก็ว่ากันกันนะ
3: วิธีการดูว่าเส้นเลือดฝอยนี่ดีหรือไม่ดีก็คือการนะครับเส้นเลือดฝอยนี่จะยาวขึ้นนะฮะแล้วก็ผอมลงก็มีการเดินของเลือดเยอะขึ้นครับ
2: ต้องขอขอบคุณคุณหมอและผู้ป่วยมากเลยนะคะที่ให้เราคุยด้วยละเอียดขนาดนี้เห็นชัดเลยนะคะว่าเส้นเลือดฝอยหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะและเมื่อเส้นเลือดฝอยมีปัญหา

0: จะส่งผลอย่างไรกับร่างกายบ้างคะ
1: เมื่อเส้นเลือดฝอยนะครับไม่ดีมีการอุดตันมีเลือดเดินไม่ดีเกิดปัญหาอะไรครับ1ครับคอเลสเตอรอลสูงนะครับ2ก็คือเป็นเบาหวานแล้วก็นะครับความดันของเลือดแล้วก็ความต้านทานของการเป็นโรคน้อยคุณก็เลยเป็นโรคง่าย
2: 関連がどれぐらいあるかっていう正常のデータをまず集めて
1: เส้นเลือดฝอยเนี่ยดูเฉยๆเนี่ยมันมีผลต่ออนาคตของร่างกายเราเลยเหรอครับเธอบอกว่าจะมีศูนย์วิจัยของร่างกายของประเทศญี่ปุ่นครับที่โกเบด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องทางด้านคนที่มีอายุยืนเนี่ยจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเส้นเลือดเนี่ยถ้าเป็นเส้นเลือดฝอยที่ดีเนี่ยจะมีอายุยืน
0: แล้วเราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรให้เส้นเลือดฝอยเราทำงานได้ดีคะ
1: คนไข้เนี่ยเป็นใครนะครับเป็นคุณครูสอนฟิตเนสด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเธอเป็นคนออกกำลังกายเยอะอยู่แล้วนะฮะแต่ทำไมมีปัญหาทางด้านเส้นเลือดทั้งนั้นที่ออกกำลังกายคุณบอกว่าออกกำลังกายเยอะแต่สำคัญคืออาหารการกินออกกำลังกายเยอะแต่อาหารการกินไม่ดีก็ทำให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยไม่ดีเกิดขึ้นได้เหมือนกันดังนั้นอยู่ที่อาหารด้วยครับ
2: でそれで少しビタミン剤を入れたり漢方を少し飲んでみたりでコレステロールを下げる薬を入れる
0: แต่ว่าข้อมูลอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยทราบมาก่อนและทำให้เราตัดสินใจมาพบกับคุณหมอคือข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยอย่างหนึ่งที่มีผลกับความแข็งแรงของเส้นเลือดฝอยมากๆสมุนไพรนั้นคืออะไรคะ
2: ฮิฮัตส์น่าไทยเดทักซันตุริล
1: มาฮิฮัตส์ตึ้งด้ว
2: ยฮิฮัตส์ลองเปเปอร
1: ์ฮิฮัตส์ผมก็งงฮิฮัตส์แปลว่าอะไรมีในประเทศไทยด้วยนะฮิฮัตส์มีในประเทศไทยแล้วปลูกมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วยนะคุณรู้จักคำว่าดีปีไหมดีปีนี่คือคนไทยที่ใช้ปรุงอาหารเลยนะเราไม่เคยรู้จักมาก่อน
0: คุณผู้ชมได้ยังนึกหน้าตาดีปีไม่ออกลองถามอากู Google ดูนะคะตอนนี้เรามาฟังการรักษาจากคุณหมอแบบลึกซึ้งกันต่อก่อนดีกว่าค่ะ
2: そうなんだけど
1: それみたいなもんね。
2: はいはいはい。それよりちょっと太いところで免疫の異常が起こってく
1: る。เธอเป็นโรคยังไงก็คือเป็นโรคที่นะฮะเส้นเลือดฝอยเนี่ยเล็กมันบางกว่าเส้นผมประมาณ1ส่วน10เลยนะแล้วในเส้นเลือดเนี่ยนะฮะก็จะมีสารบางส่วนเนี่ยมันรั่วออกมาจากเส้น

0: เลือดเดินร่างกายเราเมื่อเส้นเลือดไม่เดินเราก็จะเกิดอะไรครับออกซิเจนหรือวิตามินไม่ไปเลี้ยงร่างกายก็ทำให้เกิดการป่วยภูมิต้านทานอะไรต่างๆเกิดขึ้นและอะไรครับคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนคนวัยรุ่นก่อนเนี่ยเป็นได้ถ้าเส้นเลือดคุณไม่มีเลือดมาเลี้ยง
1: เส้นเลือดฝอยหนาไปก็ไม่ดีบางไปก็ไม่ได้ต้องพอดีพอดีนะคะแล้วทำแบบไหนถึงจะพอดีกันนะ
2: こうやって30秒
3: あ30秒
2: 30秒頑張って
3: はいはいยกมือหมุนไปอย่างเงี้ยประมาณ30วินะเพราะอะไรเพราะให้เลือดไม่ให้ขึ้นข้างบนพอเลือดไม่ขึ้นข้างบนแล้วเอามือปล่อยลงมา
2: 30秒
3: โอ
2: ้ตัวนั้นอ่ะ
3: โอ้ท่านคนนี้โอ้ทำให้เลือดเนี่ยลงมาร
0: ู้สึกร้อนนะ
1: ลองทำดูเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ยากค่ะตอนนี้ฟูจิเซนเซอยากลองตรวจดูสภาพของเส้นเลือดฝอยของตัวเองดูบ้างไหนขอดูบ้างสิคะว่าผลเป็นอย่างไร
3: それはちょっとカメラ見せないで僕たち入れて。
2: 入れて。
3: コムさんとはハムドが。
2: はいはい。
3: コムさんとはハムドね。は
1: い。ไม่อยากให้ดูไม่ได้ค่ะเพราะเราต้องอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจด้วยบอกมาซะดีๆค่ะ
2: このすごく細いからこの厚みで。
0: เห็นไหมตัวนั้นเห็นไหมครับตรงจอจะเป็นเส้นเลือดฝอยที่มันจะเดินออกมาแล้วก็หายไปแล้วก็มาแล้วก็หายไปเห็นไหมครับนั่นแหละถ้าปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเส้นเลือดนี้มันจะไม่มีเขาเรียกว่าเส้นเลือดผีสิงนะครับก็คือจะกลายเป็นเส้นเลือดจะหายไปแล้วจะไม่มีและเมื่อไม่มีแล้วเกิดอะไรขึ้นก็จะทำให้ความต้านทานของโรคหรือจะเป็นบ่อเกิดแห่งการมีโรคต่าง
3: ๆ長さはいいんですけど
2: 長さはうんで時々ねじれて
0: ก็โชคดีของเส้นเลือดของผมคือเส้นเลือดมันไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปดังนั้นครับเมื่อเทียบกับคุณผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้จะเป็นคนที่มีเส้นเลือดที่นะฮะหนาเกินไปทําให้เลือดเดินช้าของผมนี่เลือดเดินดีเรียกถึงว่าโอเคและเป็นเส้นเลือดที่ยาวจะไม่มีการพันกันจะไม่เป็นเส้นเลือดที่กระจุกกันเยอะนะครับมันก็เลยกลายเป็นเส้นเลือดที่ถือว่ายังโอเคอยู่
1: เส้นเลือดฝอยอ่อนแออาจส่งผลให้เราอ่อนเพลียง่วงเหงาหาวนอนผิวพรรณก็ไม่ดีด้วยคนที่เพลียไม่ทราบสาเหตุลองไปตรวจดูก็น่าจะดีนะคะ
2: 138処方病院で使えるんですけどこれの中の39種類が
3: ก็นะครับพวกที่หัวใจเต้นแรงแล้วก็ง่วงแล้วก็มึนกินสมุนไพรได้มีต้อง39ชนิดก็คล้ายๆกับพวกที่มีความร้อนเวลากินนะอยู่ในพวกดีเปย์ด้วยครับจะอยู่ในอาหารบ้านเราในประเทศร้อนๆเยอะเลย
4: ก็ไอ้นี่ไอ้ที่คุณจิบ
3: อันนี้อบเชยอบเชย
4: อบเชย
3: นั่นแหละอบเชย
1: ฟังไปฟังมาสมุนไพรบ้านเราช่วยทำให้เส้นเลือดฝอยแข็งแรงดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่เราจะรับประทานเพียงพอหรือไม่ค่ะ
5: รายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของดีปรีเส้นเลือดฝอยกับสุขภาพดีที่สังเกตได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
6: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องๆทราบไหมคะคำว่าสังเกตภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคำว่าสังเกตนะคะน้องๆภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า observe เป็น verb ค่ะแปลว่าสังเกตยกตัวอย่างเช่น he observes other behavior แปลว่าเขาสังเกตพฤติกรรมของคนอื่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า observeเป็น verb ค่ะแปลว่าสังเกต
5: observation เป็นคำนามแปลว่าการสังเกตค่ะยกตัวอย่างเช่น this research is about the observation of animals behavior งานวิจัยนี้นะคะเกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ค่ะ
6: แล้วถ้าเราเติม suffix er ลงไปข้างหลังคำว่า observe ก็จะกลายเป็นคนนั่นเองค่ะ observerเป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้สังเกตการยกตัวอย่างประโยคเช่น I attended the conference as an observer ฉันเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการน้องๆเห็นไหมคะ observer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้สังเกตการโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลเวลอัพกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้าเลเวลอัพกันแล้วนะคะน้องๆเรามาทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือเรื่องของคำว่า sound นั่นเองค่ะ sound เป็น linking verb ค่ะน้องๆแปลว่าฟังดูมักจะตามด้วย adjective นะคะส่วนคำว่า sound ที่เป็นคำนามค่ะจะแปลว่าเสียง
5: ส่วนคำว่า calm เป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นส่วนคำว่า cram เป็นนาวค่ะแปลว่าหอย
6: และคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะตามคำค่ะคำแรกคือคำว่า observe เป ป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าสังเกต observation

0: observation เป็นคำนามค่ะแปลว่าการสังเกต observer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้สังเกตการ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ทบทวนกันด้วยนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนจากกันในวันนี้ค่ะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะสำนวนที่ว่า the rat race แปลว่าการทำงานที่ต้องแข่งขันกันตลอดเวลาน่าเบื่อหน่ายค่ะ
1: ยกตัวอย่างเช่น I'm so tired of the rat race ฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องทำงานแข่งขันกันแบบนี
0: ้ใช่แล้วค่ะแล้วน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนกันนะครับมาดูแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมกันนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีหย่อมโลอยู่ทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนขณะที่ลมมรสุมกำลังปานกลางพัดปกคลุมนะครับแนวร่องเนี่ยก็เคลื่อนขึ้นไปค่อนข้างสูงอยู่ทางด้านประเทศเมียนมาตอนบนประเทศจีนตอนล่างลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็ทำให้ฝนมีการกระจายตัวได้ดีอยู่ทางด้านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนสำหรับคลื่นลมช่วงนี้นะครับมรสุมกำลังปานกลางพัดปกคลุมเนี่ยก็ทำให้คลื่นไม่แรงมากนะครับคลื่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางโดยภูเก็ตเนี่ยตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรแต่สำหรับกระบี่ลงมาแล้วก็คลื่นในอ่าวไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับถ้ามีฝนก็มากกว่า2เมตรได้สำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยโอกาสเกิดฝนตกหนักก็จะอยู่ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนๆ นะครับมาดูที่พยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ภาคเหนือให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งฝนมากอยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรเชียงรายน่านสุโขทัยนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-35 องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากเน้นทางด้านตอนบนพวกเอ่ยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 40% นะครับโดยส่วนใหญ่เน้นทางด้านตะวันตกนะครับพวกจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ทางด้านลพบุรีสระบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนกลางและตอนล่างนะครับทางด้านสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านตรังและสตูลนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครทนวันนี้ให้ฝน 60% นะครับส่วนใหญ่อยู่ในช่วงบ่ายค่ำอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โห
4: โหท้องทั้งนั้นเลย
5: พอพออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย

0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
1: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
2: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
1: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จะไม่มีครับ

0: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และทางรายการของเรานะคะก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆได้มาร่วมสนุกและทำการกุศลแบบนี้ทุกๆสัปดาห์เลยค่ะใช่ไหมคะ Professor
1: Yeah I think the program is great because we teach a very valuable lesson to children at this age and that is social responsibility it's something that they should have with them their whole lives and it's very important to everyone around the world
0: ใช่ค่ะเพราะว่าการให้นี่ง่ายๆเลยนะคะเราเริ่มจากสิ่งรอบข้างตัวเราค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเราแบ่งขนมให้เพื่อนก็เป็นการให้นะคะมีของอะไรมากกว่าก็แบ่งปันให้เพื่อนได้หรือถ้าสมมติว่าเราเก่งในวิชาไหนเป็นวิชานึงแล้วเราติววิชาให้เพื่อนก็เหมือนกับการแบ่งปันความรู้เช่นกันค่ะและในวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง20คนพร้อมที่จะไปร่วมกันเล่นเกมเพื่อการกุศลกันไหมคะ
2: พร้อม
0: แล้วค่ะเย้เยี่ยมมากเลยค่ะน้องๆไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะใครอยากเป็นคนแรกที่ออกมาสะกดคำตรงนี้ใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะ
4: มายค่ะ
0: น้องมายกี่ขวบแล้วคะ
4: 8ครึ่งค่ะ
0: 8ครึ่งขอโชคดีค่ะ Let's play spelling

0: plastic?
1: P-A-S-T-I-R-E.
0: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell plastic is P-L-A-S-T-I-C.
2: Bike stop ก็ยังคงว่างเปล่าใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีของเราก็คือหมายเลข11ค่ะมาเลยมาเลยน้องนนท์น้องนนท์มาแก้มือใหม่ใช่ไหมคะวันนี้
3: ใช่ครับ
2: วันนี้พร้อมไหมคะลูก
3: พร้อมครับ
2: พร้อมแล้ว professor
0: your word is monitor
4: m o n i t e r
0: okay your answer isIncorrect. I'm so sorry. You're so close. The ending is O-R.
2: Yeah.
0: You knew.
2: น้องนนท์ น้องนนท์ก็รู้โอ๊ยไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาให้ข่าวเรามาบ้านไกลใช่ไหมลูกมาจากไหนครับมาจากเชียงใหม่โอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาไม่เป็นไรนะโอ้โหท่านผู้ชมคะเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องนนท์นี่ถือว่ามีความพยายามมากๆเลยแล้วก็มีความตั้งใจจริงๆไม่ต้องห่วงนะคะรายการนี้เราเลือกแรนดอมใครจะไปรู้อาจจะแรนดอมมาได้เบอร์นี้อีกพร้อมกันไหมคะน้องๆพร้อมกันไหม
5: พร้อมค
2: ่
5: ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลขขอเชิญหมายเลขขอเชิญหมายเลขหมายเลขไผ่ค่ะคราวนี้เราพร้อมกว่าครั้งที่แล้วไหมคะน้องไผ่
6: พร้อมกว่าค่ะ
2: นี่ครับพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is terminal
6: T E R
2: เก่งมากน้องไผ่ไปรอที่ bike stop คนแรกเลยคนต่อไปจะเป็นใครคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมาสะกดคำก็คือหมายเลขน้องอายผู้ขี้อายไม่ใช่กี่ขวบแล้วคะน้องอาย
7: สิบค่ะ
2: สิบคราวนี้มาน้องอายเตรียมตัวพร้อมกว่าทุกครั้งหรือเปล่า
7: ประมาณ 60%
2: 60% เอาล่ะ professor
0: your word is alien
7: A L I E N
0: that is correct congratulations
2: น้องอายมาหลายครั้งมากแล้วครั้งนี้ก็ได้ไปที่นั่งอยู่ที่ Bike Stop แล้วนะคะแต่ว่าคนต่อไปที่จะไปตรง Bike Stop ของเราคือใครและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะ
8: ชื่อเพนค่ะ
2: น้องเพนกี่ขวบแล้วคะ
8: 11ค่ะ
2: 11พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is butterfly.
8: B-U-T-T-E-R-F-L-Y.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
2: Can you explain the sentence with butterfly?
8: In the school, has lots of butterflies and lots of beautiful colors.
0: That is a correct sentence. Good job!
2: Thank you very much, Pen. Let's go to Bike Stop! Yeah!คราวนี้เราจะเป็น5สาวเซเลอร์มูนหรือเปล่าเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาและคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำนั้นก็คือ11ค่ะโอ้โหน้องนนท์มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเป็นยังเราแรนดอมแล้วได้มาเจอกันไหมจะเป็นครั้งดีใจไหมเนี่ย
3: ดีใจครับ
2: คราวนี้รีแลกซ์ลูกรีแลกซ์ทำความตื่นเต้นออกไปสุดท้ายก็จะเข้าลึกตั้งสมาธิดีๆนะพร้อมไหมคะ
3: พร้อมครับ
2: professor
0: Your word is present.
4: P-R-E-S-E-N-T.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!

0: ได้เข้ารอบแล้ว
1: ตื่นเต้นมากเลยครับ
0: ตื่นเต้นมากเลยครับนี่คือน้ำตาแห่งความดีใจใช่ไหมเห็นไหมคะน้องๆคะความพยายามอยู่ที่ไหนเราจะไม่ท้อถอยเราจะต้องพยายามสะกดคำต่อไปใช่ไหมโอ้ยดีใจด้วยน้องนูนไปรอที่ฟิกซ์ต๊อปเลยเย้และคนต่อไปจะเป็นใครใครใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขน้องมิ้นกี่ขวบละคะ
2: 10ขวบ
0: เตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะ
2: 50 50
0: 50 50ขอให้โชคดีค่ะ
3: Your word is intention
2: T E N S T I O N
3: Incorrect I'm sorry The correct way to spell intention is I N T E N T I O N
0: ยังคงเหลืออีกหนึ่งที่ที่ Bike Stop ของเราไปลุ้นกันนะคะว่าคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำคือใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
4: เมนทอนค่ะ
0: เมนทอนเมนทอนอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 11ค่ะ
0: 11พร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
3: Your word is toothpick
0: ได้ค่ะใหม่ได้
4: T O O T H P I C K
3: Okay your answer is correct congratulations
0: เก่งมากเลยเมนทัลเรามีเคล็ดลับการสะกดคำนี้ได้ยังไงคะ
4: เป็น compound word ค่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าเป็น compound word ใช่ไหมคะแยก2คำแล้วก็จำทีละคำใช่ไหมเย้ในที่สุดเราก็ได้ค่ะผู้เข้ารอบทุกคนเชิญมาทางนี้เลยค่ะน้องๆทั้ง4ที่ Bike Stop เชิญข้างหน้าเลยค่ะคราวนี้4สาวกับ1หนุ่มนะคะแล้ววันนี้ทางรายการ Good Morning และ Thai PBS ก็มีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกๆคนทั้ง20คนเลยค่ะก็คือเสื้อยืดที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5ท่านที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดและช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้ก็จะเข้าไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลแต่ว่าน้องๆทั้ง5นี้จะทำได้ดีขนาดไหนไปลุ้นกันในช่วงต่อไปเลยค่ะ Let's go to spelling charity
5: เอาละครับถึงเวลาที่ตัวแทนทั้ง5คนจะต้องฝ่าด่านสะกดคำศัพท์เพื่อสะสมเงินรางวัลกันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขากันเต็มที่เลยล่ะครับร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้คงลุ้นกันสนุกแน่ๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลและในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
6: โครงการกองทุนเด็กดอย
0: โครงการกองทุนเด็กดอยโดยมูลนิธิกระจกเงาใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
0: เพราะอะไรเอ่ยถ้าอยากเป็นตัวแทนตอบ
7: เพราะว่าเขามีโอกาสใกล้กว่าเราคร
0: ับ เราก็เลยอยากจะช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะ
7: ใช่คร
0: ับ เอาละค่ะน้องๆคะเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
7: คร
0: ับ ถ้าเข้าใจแล้วเรามาเริ่มจากผู้เข้ารอบคนแรกเลยค่ะนั่นก็คือน้องไผ่นั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะน้องไผ่พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันเลยค่ะมีทั้งหมด1ถึง9นะคะน้องไผ่อยากเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้วันนี้มีหลายเสียงมากเลขเลยนะคะหมายเลข5ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไรFruits อ๋อเหมือนจะดีใจหรือเปล่า Fruits

0: ไม้พร้อมไหมคะน้องไผ
1: ่พร้อมค่ะ
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now Apple
3: A W P L E
2: Kiwi
3: G E V E
2: Kiwi
3: Pass
2: Pomelo
3: Again please
2: Pomelo
0: ทำไม่ได้ pass ได้นะคะ
3: Pass
2: Durian
3: D U R I A N
2: Longan
3: L O N G A N
2: Cherry
3: C H E R
0: เอาให้จบเลยลูก
3: CHERY
2: Okay, sorry, you forgot one R CHERRY
0: ขาดเป็น R ตัวหนึ่ง Cherry ต้องมี2 R ใช่ไหมคะน้องไผ่คะคำเมื่อกี้ที่น้องไผ่สะกดถูกแต่ว่าพี่ว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือ Longan ฟังแล้วอาจจะคล้ายๆผลไม้ไทยชนิดหนึ่งรู้ไหมคะว่าอะไร
3: ลองกอง
0: ลองกองนั่นเองฟังแล้ว Longan Longan เอ๊ะลองกองหรือเปล่าไม่ใช่นะจริงๆแล้วคือ
3: ลำไย
0: ลำไยนั่นเองค่ะวันนี้น้องไผ่ทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะเชิญไปรอที่ใบซับต่อได้เลยน้องไอมาเลยค่ะไม่ต้องอายนะคะเอาละค่ะหมายเลข1 2 3 4 6 7 8 9น้องไออยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะโอ้ยมีหลายเสียงในรอบนี้เอาละค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขหนึ่งคือหมวดอะไร emotion รู้ไหมลูก emotion คืออะไร
4: อารมณ์
0: ถูกต้องคืออารมณ์ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now sad
3: S A D
2: shy shy
3: pass
2: happy
3: HAPPY
2: Bored
3: B-O-R-D
2: Bored
3: Pass
2: Tired
3: T-I-R-E-D
2: Angry
3: A-N-G-R-Y
2: Nervous
3: Pass
2: Pleased
3: P-L-E-A-S-E P-L-E-N
2: Pleased
3: P-L-E-S-D Pass
2: Excited
3: Excited
2: Afraid
3: Afraid
2: Shy
3: Chird
2: Okay, shy is S-H-Y
0: Shy, รู้ไหมคะว่า shy แปลว่าอะไรตรงกับชื่อเราเลย I แล้วอีกหนึ่งคำที่ What was the other word that she missed?
2: Pleased You spelled please You just forgot the DP L E A S E D
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องไอเพราะวันนี้น้องไอทำได้ดีมากเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนเป็น9คำค่ะน้องเพนท์คะเชิญเลยสาวคนที่3ของเรานะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 6 7 8และ9ค่ะแนวเชื่อเพื่อนนะคะวันนี้หมายเลข2คะหมวดอะไรคะ flowers flowers คือ
5: ดอกไม้ค่ะ
0: ดอกไม้ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: we will start now rose
6: r o s e
2: orchid
6: o r c h i d
2: lily
6: l i l y
2: violet
6: Again, please.
2: Violet.
6: V-I-O-L-E-T.
2: Tulip.
6: T-U-L-I-P.
2: Lotus.
6: L-O-T-U-S.
2: Sunflower.
6: S-U-N-F-L-O-W-E-R.
2: Carnation.
6: Pass.
2: Marigold.
6: Pass.
2: Jasmine.
6: J-A-S-M-I-N-E.
2: Carnation.
6: C-A-R.N A T I O N
2: Marigold.
6: M A.
0: ต่อได้เลยค่ะ
6: M E R R I G O L D.
2: Okay, sorry, that last one was incorrect. It's actually M A R I G O L D. Great job.
0: โอ้ไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้ถือว่าน้องเพนทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด9คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำค่ะในเวลาที่ไบค์ทำได้เลยเก่งมากมาแล้ว1หนุ่มเดียวที่ Bike Stop ของเรามีหมายเลขที่เหลือนะคะก็คือหมายเลข3 4 6 7 8และ9ค่ะโอ้ประสานเสียงพร้อมกันมากเลยน้องนนท์เรื่องอะไรดีคะหมายเลข8เชื่อเพื่อนเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไรออดโม
1: ออดโมบายสำเร็จ
0: อยากได้หรอหมวดนี้
1: ติวมาครับ
0: คือทำไมแปลว่าอะไรครับ
4: ก็ยานพาหนะครับ
0: ยานพาหนะใช่เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะน้องนนท
4: ์ครับ
0: Let's play spelling
2: We will start now. Wheels.
4: W-H-E-E-L-S.
2: Window.
4: W-I-N-D-O-W.
2: Belt.
4: B-E-L-T.
2: Seat.
4: S-E-A-T.
2: Hood.
4: H-O-O-D.
2: Sunroof.
4: S-U-N-R-O-O-F.
2: Engine.
4: E-N-G-I-N-E.
2: Spoiler.
4: S-P-O-I-L-E-R.
2: Console.
4: C-O-N-S-O-R.
2: Console.
4: Pass.
2: Gas tank.
4: G-A-S-T-A-N-K.
2: Console.
4: C-O-N-S-O.
2: Console.
4: C-O-N-S-O-L-E.
2: หมดแล้ว Good job.
0: แต่คงไม่ได้10คำแต่คำสุดท้ายนี่ค่อยๆมาทีละกระปิดกระปอยโชคดีนะเวลาเหลือวันนี้น้องนนท์ทำไปได้เยี่ยมมากๆเลยนั่นคือ10คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น28คำเย้ Perfect 10น้องเมนทอลค่ะสาวสวยคนสุดท้ายเชิญมาเลยเอาล่ะเอาล่ะเมนทอลคนสุดท้ายตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 6 7และ9ค่ะน้องเมนทอลอยากเลือกหมายเลขอะไรคะ9โอ้ยพร้อมเสียงกันมากเลยอันนี้แบบประสานเสียงมาเลยหมายเลข9นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Park Park แปลว่าอะไรคะ
5: สวนสาธารณะ
0: ปกติชอบไปเดินเล่นสวนสาธารณะไหม
5: ก็ชอบ
0: พร้อมแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now Grass
6: G R A S S
2: Swing
6: S W I N G
2: Bench
6: B E N C H
2: Picnic
6: P I N I C
2: Picnic.
6: P-I-N-N-I-C.
2: Picnic.
6: Pass.
2: Pathway.
6: P-A-T-H-W-A-Y.
2: Basket.
6: B-A-S-K-E-T.
2: Garbage.
6: G-A-R-B-A-G-E.
2: Pigeon.
6: Pass.
2: Fountain.
6: F-O-U-T-A-I-N.
2: Fountain.
0: พูดก่อนที่ออดจะหมดเวลาลงแล้วก็ถือว่านับเป็นว่าถูกไปค่ะ What was the other word that she missed?
2: Picnic and that is spelled P I C N I C.
0: Picnic.
2: The next word was pigeon, which is actually P I G E O N. That is a tricky word to spell. So if you want, you can remember pig, and then remember E O N ending, which is pigeon.
0: แต่จะบอกว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำไปทั้งหมด7คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น35คำค่ะแล้วจะไปดูทีมไบค์ต้องมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะเก่งมากลูกๆวันนี้มาเลยนี่แหละค่ะแล้วน้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ผ่านการเล่นเกมสะกดคำ35คำได้ทั้งหมดคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 17,500 บาทจะนำเงินรางวัลทั้งหมดไปมอบให้กับโครงการกองทุนเด็กดอยโดยมูลนิธิกระจกเงาค่ะโอ้โหได้บุญกันทั่วหน้าเลยนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยและสำหรับน้องๆทั้งบ้านคนไหนที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการเราแบบนี้นะคะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้

0: ิญน้องๆคนเก่งทุกๆคนมารวมกันตรงกลางเลยค่ะและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยการแบ่งปันความรู้คือการให้อันเป็นนิรันดร
1: ์ Share your knowledge it is a way to achieve immortality
0: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all

0: ประเทศไทยได้เป็นครัวโลกเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปในซีซั่นนี้รายการของเราจะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านเห็นว่าอาหารของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยสามารถรังสรรค์ออกมาเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครเป็นการนำวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์กระบวนการทำเฉพาะถิ่นและวัฒนธรรมเฉพาะตัวมาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆผ่านการผสมผสานวัฒนธรรมที่แตกต่างกันหรือที่เรียกว่าอาหารฟิวชั่นจนเกิดเป็นเมนูใหม่ที่น่าสนใจและน่าลิ้มลองให้ทุกท่านได้ชมกันในรายการ Cook Culture
1: อาหารคือศิลปะแขนงหนึ่งครับที่ไม่มีวันตายเราจะเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยไปได้ไกลมากเพราะฉะนั้นอาหารไม่มีวันหยุดพัฒนาอาหารจะพัฒนาไปได้เรื่อย
2: ๆมันเวอร์ไวน์มันไม่ได้จบแค่อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งเอเชียเราเนาะจากฝั่งยุโรปก็คือมันสามารถมาเจอกันได้นี่คือความไร้ขีดจำกัดของมันจริงๆค่ะอยากลองหาเนื้อรสชาติใหม่ๆ

0: หากพูดถึงอาหารฟิวชั่นหรือการผสมผสานวัฒนธรรมการกินจนเกิดเป็นเมนูใหม่ขึ้นมานั้นหลายคนอาจจะนึกถึงอาหารตามภัตตาคารหรูๆหรืออาหารที่ต้องถูกรังสรรค์ขึ้นโดยเชฟผู้โด่งดังแต่แท้จริงแล้วไม่จำเป็นเลยครับเพราะเมนูใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายจากพ่อครัวแม่ครัวที่ต้องสร้างเมนูอาหารใหม่ๆให้กับร้านค้าของตนเองเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของอาหารให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองและคุกคัลเจอร์ในตอนนี้เราจะยังอยู่กันที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่เรียกว่าอาหารเมืองและอุดมไปด้วยวัฒนธรรมอาหารมากมายแล้วเรามาดูกันสิครับว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเมนูอาหารเมืองถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ในรูปแบบที่เรียกว่าฟิวชั่นฟู้ดและเมนูแรกในวันนี้ถูกรังสรรค์โดยเชฟโอ๊ตเจ้าของเมนูพอกช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มเป็นเมนูที่ใครเห็นต้องแปลกใจเพราะว่าคงไม่เคยเจอเมนูพอกช็อปแบบนี้แต่รับรองได้เลยว่าอร่อยไม่ซ้ำใครแน่นอนครับ
1: สวัสดีครับผมโอ๊ตครับรัตนทรัพย์ปิติกุลวุฒิวิทยาครับเป็นเชฟอยู่ร้านซอมไวแอนด์ไดครับเสน่ห์ของอาหารเหนือละครับผมคิดว่าเป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบพื้นบ้านครับผมคิดว่าเป็นอาหารที่ทำเมนูง่ายๆครับแต่ได้รสชาติใช้วัตถุดิบตามท้องถิ่นที่เรามีอยู่เมนูที่ผมชอบละครับก็จะเป็นข้าวเหนียวน้ำพริกหนุ่มหมูทอดครับแล้วก็ไส้อั่วแคบหมูครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายครับเป็นเมนูทำง่ายแล้วก็

เป็นเมนูที่ทุกคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่ามาเที่ยวภาคเหนือเราจะต้องได้รับประทานทุกคนครับเมนูวันนี้นะคะที่เราจะทำนะคะเป็นเมนูพ็อกช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มครับคือด้วยส่วนตัวของผมครับชอบกินน้ำพริกหนุ่มอยู่แล้วผมก็เลยอยากโชว์น้ำพริกหนุ่มเนี่ยให้กับคนอื่นที่เขาไม่เคยทานหรือที่เคยทานแล้วได้ลองทานเมนูใหม่ๆก็คือนำข้าวผัดอะไปผัดกับน้ำพริกหนุ่มแล้วเปลี่ยนจากหมูที่เราเป็นหมูทอดปกติที่คนกินกันมาเป็นหมูพ็อกช็อปนำมารับประทานคู่กันเราก็จะได้อารมณ์แบบกินข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มกับหมูทอดแต่เป็นหมูพ็อกช็อปแทนครับผมเลือกใช้วัตถุดิบเองครับไม่ว่าจะเป็นพริกหนุ่มจากโครงการหลวงข้าวเป็นข้าวหอมมะลิจากเชียงใหม่แท้ๆครับแล้วก็พ็อกช็อปอ่ะเราใช้จากฟาร์มหมูที่เป็นฟาร์มหมูปิดแล้วผ่านกรมอนามัยที่ถูกต้องขั้นตอนแรกนะครับเราก็นำพริกหนุ่มที่เราเก็บจากหรือว่าซื้อจากท้องตลาดนะครับใช้วิธีการเผานะครับแล้วก็เข้าอบให้พริกสุกพร้อมกับหอมแล้วก็กระเทียมแล้วนำไปโขกรวมกันปรุงรสด้วยเกลือกับน้ำปลาเล็กน้อยก็จะได้รสชาติที่เป็นน้ำพริกหนุ่มออกมาแล้วครับ

ส่วนหมูพอกช็อปเราก็นำหมูไปหมักด้วยเครื่องรากผักชีลูกผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วนำเข้าเครื่องซูวีอุณหภูมิ65องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงครับส่วนข้าวผัดนะครับเราก็นำน้ำพริกที่โขกแล้วไปผัดรวมกับข้าวหอมมะลิผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อย

วนหมูข้าวช็อปเรานำไปย่างให้เหลืองแล้วเข้าเตาอบอุณหภูมิ180องศาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ตกแต่งจานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับ

สำหรับเมนูนี้นะครับเราจะต้องกินข้าวก่อนคำแรกแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าจากปกติที่เราเสิร์ฟน้ำพริกหนุ่มเป็นถ้วยแล้วก็ผักสดอะครับเราจะได้ความแปลกใหม่โดยการที่ว่าเรากัดเข้าไปคำแรกเราจะได้ความนุ่มของข้าวแล้วได้กลิ่นแล้วได้เนื้อสัมผัสของพริกหนุ่มที่เรานำเอาไปผัดกับข้าวครับส่วนหมูพ็อกช็อปนะครับก็จะได้ความนุ่มความหอมของเครื่องที่เราโขลกแล้วนำไปหมักในพ็อกช็อปครับได้ความนุ่มได้ความหอมกินคู่กันแล้วอะอร่อยมากๆเลยครับเมนูนี้นะครับสำหรับคนในท้องถิ่นครับหรือว่าคนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่หรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับเพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำให้คนอยากลองทานอาหารพื้นบ้านจริงๆแต่ยังไม่กล้าเปิดใจเพื่อที่จะเข้าถึงอาหารท้องถิ่นจริงๆให้ได้รสชาติที่อร่อยที่สุดครับสำหรับเมนูนี้นะครับการฟิวชั่นคือว่าเราดึงวัตถุดิบหลักของน้ำพริกหนุ่มมาประยุกต์กับเมนูข้าวที่ให้กินง่ายขึ้นและกินสะดวกขึ้นครับเปลี่ยนวัตถุดิบจากหมูชิ้นกลายมาเป็นหมูพ็อกช็อปเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารจานนี้อาหารฟิวชั่นคือการผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตการกินของคนในท้องถิ่นครับเพื่อเอามาประยุกต์ใช้กับอาหารตะวันตกให้มาเป็นในส่วนผสมที่ลงตัวและเข้ากันได้ง่ายครับอย่างเช่นสปาเกตตี้น้ำพริกหนุ่มหรือว่าสปาเกตตี้ไส้อั่วครับเราสามารถนำเส้นสปาเกตตี้ที่เป็นของอิตาเลียนมาผสมกับอาหารที่เป็นพื้น

อย่างเช่นไส้อั่วเอามาผสมรวมกันให้ได้เป็น1เมนูก็คือสปาเกตตี้ไส้อั่วครับสำหรับผมล่ะครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะฮะอาหารคือศิลปะแขนงหนึ่งครับที่ไม่มีวันตายเราจะเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยไปได้ไกลถึงอวกาศแล้วไปได้ไกลมากเพราะฉะนั้นอาหารไม่มีวันหยุดพัฒนาอาหารจะพัฒนาไปได้เรื่อยๆไร้ขีดจำกัดนะครับ

อคช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มชื่อเมนูก็ทำให้เราได้รับรู้แล้วว่าเมนูนี้เป็นเมนูในรูปแบบฟิวชั่นฟู้ดที่มีความเป็นอาหารไทยผสมผสานกับเมนูอาหารของสไตล์ยุโรปซึ่งพอกช็อปคืออาหารที่นิยมรับประทานในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเนื้อหมูส่วนสะโพกหรือเนื้อสันนอกติดกระดูกมีความนุ่มปานกลางนิยมนำมารับประทานโดยการหมักด้วยซอสต่างๆและนำมาย่างหรืออบในลักษณะเดียวกันกับเนื้อสเต็กนั่นเองครับความโดดเด่นของเมนูนี้ที่บ่งบอกถึงความเป็นอาหารเหนือที่ผสมผสานเข้าไปนั่นก็คือน้ำพริกหนุ่มอาหารพื้นถิ่นของภาคเหนือซึ่งน้ำพริกหนุ่มเป็นอาหารล้านนาที่รู้จักกันมาช้านานเป็นน้ำพริกที่มีลักษณะข้นพริกหนุ่มคือพริกชนิดหนึ่งที่มีความเผ็ดไม่มากเท่าพริกอื่นๆผลของพริกหนุ่มไม่ว่าจะเป็นผลแก่หรือสุกก็จะมีลักษณะผลเป็นสีเขียวนำมาย่างโคลกใส่ส่วนผสมเมื่อปรุงน้ำพริกหนุ่มเรียบร้อยแล้วก็สามารถนำมารับประทานควบคู่กันกับเมนูอื่นๆได้หลากหลายเมนูเช่นน้ำพริกหนุ่มกินคู่กับแคบหมูผักข้าวเหนียวบางสูตรมีการใส่ปลาร้าสับหรือใส่กะปิแล้วย่างไฟเพื่อเพิ่มความหอมและรสชาติกลมกล่อมได้ด้วยล่ะครับแม้ว่าน้ำพริกหนุ่มจะดูเหมือนเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายเพราะปรุงรสแค่เกลือเท่านั้นแต่เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การเลือกพริกหนุ่มที่ไม่แก่จนเกินไปย่างด้วยระดับไฟที่พอดีและหากเป็นความร้อนจากเตาถ่านที่ได้กลิ่นควันผสมเข้าไปด้วยแล้วยิ่งทำให้เกิดอรรถรสในการกินมากยิ่งขึ้นผสมกับความหวานและกลมกล่อมของหอมแดงชูกลิ่นด้วยกระเทียมทำให้เป็นเมนูที่ทำง่ายแต่มีเอกลักษณ์เมนูหนึ่งเลยล่ะครับเมื่อนำน้ำพริกหนุ่มและเมนูพอกช็อปมาผสมผสานเข้าด้วยกันกลายเป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ดที่น่าสนใจเอามากๆเลยล่ะครับด้วยรสชาตินุ่มหอมของเนื้อหมูย่างทานคู่กับน้ำพริกหนุ่มเพื่อตัดเลี่ยนเป็นรสชาติที่ลงตัวอย่าบอกใครไม่ลองไม่ได้แล้วล่ะครับ

0: อีกหนึ่งเมนูที่ได้ถูกคิดค้นและผสมผสานขึ้นมาใหม่เป็นฟิวชั่นฟู้ดรูปแบบใหม่และที่น่าสนใจก็คือเป็นเมนูเบอร์เกอร์ที่มีน้ำพริกหนุ่มเป็นส่วนผสมเช่นเดียวกันชื่อเมนูนี้ก็คือเบอร์เกอร์หมูรสลาบเหนือกับโคลสลอน้ำพริกหนุ่มซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟก๊อกนั่นเอง
1: ค่ะสวัสดีค่ะก๊อกนะคะเจ้าของร้านเปาเกอร์เบอร์เกอร์แป้งนุ่มนะคะพื้นเพไม่ใช่คนเชียงใหม่นะแต่ว่าย้ายมาอยู่เชียงใหม่ก็มาเปิดกิจการที่นี่ชอบบรรยากาศของเชียงใหม่เนาะก็เลยย้ายมาติดใจอาหารด้วยแล้วก็อากาศด้วย2 อย่างเลยคือจริงๆแล้วเที่ยวเยอะนะคะไปหลายจังหวัดด้วยความที่งานประจำเป็นเซลนะก็ต้องไปหลายจังหวัดทานอาหารมาหลายๆภาคเหมือนกันก็ติดใจของภาคเหนือเพราะว่ามันมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเครื่องเทศที่แปลกกว่าอาหารใต้เนาะแล้วก็ความเผ็ดของมันก็ไม่ได้เผ็ดแบบแสบลิ้นของเราแบบนี้ค่ะก็ชอบพอมาเชียงใหม่เที่ยว2-3 ครั้งก็รู้สึกว่าอยากย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะพอย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยคือจุดหลักเลยชอบอย่างนึงเลยคือไปไหนมาไหนก็ต้องมีคนถามว่าลาบเป็นไหมเคยทานลาบเมืองหรือยังประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเมนูเนี้ยมันต้องอยู่ในของร้านเราละต้องอยู่ในเมนูของเราละก็เลยเลือกลาบหมูก่อน

็คือเลือกเป็นเปาเกอร์หมูลาบเมืองเนาะกับอีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำพริกหนุ่มที่เรารู้สึกว่าขึ้นชื่อของเชียงใหม่อย่างที่บอกว่าชอบความสดชื่นของโคลสลอนะคะทานแล้วสดชื่นคำว่าโคลสลอกับเบอร์เกอร์มันเป็นของไปด้วยกันได้แต่เพราะว่ามันเป็นฟิวชั่นก็คือขายต่างชาติด้วยอาจจะเป็นขายคนภาคกลางด้วยภาคใต้ด้วยที่อยากสัมผัสน้ำพริกหนุ่มในรูปแบบที่ต่างออกไปอย่างที่บอกว่าเสน่ห์ของอาหารเชียงใหม่ก็มีน้ำพริกหนุ่มกับลาบที่พี่เลือกมา2อย่างก็เลยเลือกที่จะเป็นโคลสลอน้ำพริกหนุ่มค่ะมันทานแล้วมันไปด้วยกันได้วัตถุดิบนี่เราใช้ของโครงการหลวงทั้งหมดเลยเพราะว่าเมนหลักของเราจะเป็นฟิลเล่แล้วก็ผักกาดแก้วแครอทหอมหัวใหญ่ทุกอย่างคือที่โครงการหลวงหมดเลยเลือกผักปลอดสารทั้งหมดนะคะรับผักเองไปเลือกเองไม่ได้แบบว่าให้เขามาคอยส่งให้ทุกวันหรือทุกทีคือพี่ไปเลือกของพี่เองเลยก็อยากให้มันได้สิ่งที่ดีที่สุดด้วยเพื่อไปถึงลูกค้าผู้บริโภคขั้นตอนก็ตัวแป้งก็เป็นแป้งที่พี่เตรียมไว้เรียบร้อยเนาะส่วนตัวหมูก็จะเป็นหมูชุบแป้งทอดค่ะ

วนนี้โคสลอกับตัวน้ำพริกหนุ่มก็คือจะแยกกันทำก่อนเนาะตัวน้ำพริกหนุ่มเนี่ยก็คือมีพริกหนุ่มมีหอมแดงมีกระเทียม3อย่างนี้นะคะแล้วก็ย่างไฟให้แบบกลิ่นมันขึ้นมาแบบเตะจมูกเลยเสร็จแล้วก็เอามาลอกแล้วก็ตำรวมแล้วก็ปรุงโคสลอนี่คือจะมีปัจจัยหลัก3อย่างเลยจะมีกล่ำปี้มีแครอทแล้วก็มีหอมหัวใหญ่โยเกิร์ตแล้วก็หั่นซอยนะคะ

แล้วก็คลุกส่วนผสมส่วนตัวน้ำพริกหนุ่มเนี่ยค่ะเราถึงจะแบบเอามาผสมกับตัวโคลสลอว์ที่เรามีเนี่ยให้มันแบบเข้ากัน

ความอร่อยคือตัวลาบหมูตัวเปาเกอร์ค่ะตัวแป้งของเราคือนุ่มค่ะทานเข้าไปสัมผัสแรกก็จะรู้สึกแบบกรอบกับนุ่มที่มันมีกลิ่นของมะแขวนขึ้นมามันแซ่บนะมันลำใช่ไหมคะภาคเหนือเรียกมันลำค่ะแล้วก็ทานคู่กับโคสลอนและพริกหนุ่มก็อย่างที่บอกว่ามันสดชื่นค่ะมันจะเฟรชหน่อยมีแคบหมูแก้มโดยรวมแล้วมันก็จะมีความนุ่มความกรอบแล้วก็ความสดชื่นค่ะเพราะว่าเปาเกอร์ก็คือมีเผ็ดของลาบนิดนึงแล้วก็ไปตัดกับความสดชื่นของโคสลอนและพริกหนุ่มเปาเกอร์ค่ะเหมาะกับผู้ใหญ่หน่อยไม่ว่าจะเป็นคนต่างถิ่นเนาะเหมือนพี่เองคนต่างถิ่นนะที่มาทานอาหารเหนือครั้งแรกก็รู้สึกว่าอยากลองอาหารเหนือรสชาติใหม่ๆแต่เด็กเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะคะเพราะว่ามันจะเผ็ดนิดนึง

0: ดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาศิลป์รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษค่ะซึ่งท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้นะคะหากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NPT World ค่ะ
1: ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเมื่อช่วงเช้าของวันที่12มิถุนายน2569เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนาสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยวันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับรถยนต์พระที่นั่งเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนั่งรถยนต์พระประเทียบท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนั่งรถยนต์หลวงตามขบวนพระศพสำหรับรถยนต์หลวงเชิญพระศพนั้นเป็นรถยนต์พระที่นั่งยี่ห้อ Volkswagen รุ่น T4 สีเทาคาดแถบสีฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929ซึ่งเป็นคันเดียวกับที่เคยใช้อัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย

0: เดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2559จากโรงพยาบาลศิริราชมายังพระบรมมหาราชวังและยังเป็นรถที่อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันค่ะเป็นรถทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงใช้ทรงงานมาเป็นเวลานานนะคะโดยตลอดสองข้างทางนั้นก็จะมีประชาชนมารอเฝ้าทูลละอองพระบาทร่วมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดเส้นทางค่ะรถยนต์หลวงเชิญพระศพถึงพระบรมมหาราชวังแล้วคณะแพทย์และพยาบาลรอรับพระศพและเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพลงจากรถยนต์หลวงเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ำส่งพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ค่ะจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์10นายเชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพค่ะ
1: จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาเสร็จแล้วทรงทอดพระไตร12ไตรจำนวน3เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งปวงชนชาวไทยต่างก็ได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับครับ
0: ในการนี้นะคะราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์นายพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์นายพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นายพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันค่ะ
2: ได้เห็นภาพของประสบกรณิกรชาวไทยจำนวนมากนะคะที่ได้พร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จด้วยความอาลัยยิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดพระชนชีพค่ะและในวันนี้นะคะวันที่14มิถุนายน2569สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นค่ะซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะซึ่งก็มีประชาชนจำนวนมากจากทั่วทุกสารทิศได้พร้อมใจกันสวมชุดสีดำสุภาพมารอต่อแถวเพื่อแสดงความอาลัยถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระอธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสานะคะได้คอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวรวมถึงแจกจ่ายน้ำดื่มและยาสามัญตลอดทั้งวันค่ะทั้งนี้นะคะสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา 8:30 นถึง 16:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: จากนั้นนะคะก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569จากนั้นจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ
1: และมีราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ประชาชนได้ทราบกันนะครับในเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีความว่าตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนลงวันที่12มิถุนายน2569นั้นรัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้ 1. ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไป 2. ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมประกาศณวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังที่พี่น้องประชาชนได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนี้นะครับสิ่งที่ทุกท่านได้เห็นนอกเหนือจากประกวดทองใหญ่แล้วนะครับสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งก็คือพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนั่นก็คือพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปที่แสดงถึงการเจริญสมาธิภาวนามีพุทธลักษณะนั่งขัดสมาธิมือขวาหรือพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาหรือตักเป็นปางที่เน้นความสงบสันติและปัญญาซึ่งตำนานโหราพระอิศวรก็ได้สร้างพระพฤหัสบดีจากฤาษี19ตนโดยร่ายเวทมนต์ให้ร่างของฤาษีเหล่านั้นปนละเอียดห่อด้วยผ้าสีแสดประพรมด้วยน้ำอมฤตเกิดเป็นองค์พระพฤหัสบดีมีกายสีไพฑูรย์เหลืองใสคล้ายแก้วทรงเครื่องทิพย์อาภรณ์และวิมานสีบุษราคำพระพฤหัสบดีทรงมฤคราชหรือกวางทองเป็นพาหนะและมีมนดกหรือกบเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์สถิตอยู่ในปัจฉิมทิศเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีที่มีบทสวดประจำวันนี้ก็คือบทสวดที่สวดว่าปุเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพัตตังโมระโยนิกยังเยนะสังวิหิตารักขังมหาสัตตังวเนจราจิรสังวายมันตาปิเนวะสักขิงสุขันหิตุงพรมมันตันติอักขาตังปริตตันตัมพนามเหซึ่งจำนวนจบในการสวดนี้ก็คือ19จบสวดในคืนวันพฤหัสบดีครับถ้าจะสวดย่อก็สวดว่าพระสัมสัมวิสะเทพะพะเป็นพระพุทธรูปประจำพระชนม์เมื่อวานหรือวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ

าพบรรยากาศนะคะภายนอกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วค่ะโดยเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่ง

ที่จบไปแล้วนี้เป็นการสวดพระพิธรรมโดยพระพิธีธรรมจากสองอารามด้วยกันนะครับอารามแรกคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและอารามที่สองวัดอนงคารามวรวิหารครับอารามแรกประกอบด้วยพระกุณฑาสี่รูปคือพระมหาวรวุฒิชิตธรรมโมนธรรมเฉเดกประเรียนธรรม7ประโยคพระมหาประจวบยุตโยโคประเรียนธรรม8ประโยคพระมหาชัยวัฒน์ชยวุฒโธนักธรรมเอกประเรียนธรรม7ประโยคและพระมหาสุริยาปัญญาวชิโรนักธรรมชั้นเอกประเรียนธรรม7ประโยคซึ่งบทพระอภิธรรมที่นำมาสวดในพิธีคืนนี้ประกอบด้วยบทนมัสการพระธรรมสังคีนีพระวิพังปัญจขันธาพระธาตุกถาพระกถาวัตถุพระปัฏฐานในทำนองที่สวดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดทำนองกะเลื่อนและทำนองลากสุงครับและยังมีพระราชาคณะที่มาถวายเรกในคืนนี้คือพระธรรมวชิรปัญญาจารย์เทียบสิริยาโนประเรียนธรรม9ประโยครองเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับส่วนพระพิธีธรรมวัดอนงคารามประกอบด้วยพระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธีระปัญโยประเรียนธรรม7ประโยคพระครู

0: ปลัดวันชัยปัญญาวโรประเด็นธรรม4ประโยคและพระสุภชัยปัญญาขโมครับวัดอนงคารามนี้สวดทํานองกะครับ
1: ค่ะและเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วนะคะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระราชคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปนะคะขึ้นนั่งอย่างอาจสงค่ะเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงค่ะสำหรับผ้าภูษาโยงนะคะก็คือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศนะคะสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์เมื่อทำพิธีนะคะทำจากผ้าหลายชนิดตามศักดิ์ของผู้วายชนค่ะชนสามัญก็จะใช้ผ้าตัดเหลือไม่ต้องมีรองโยงส่วนเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตัดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปนะคะจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วค่ะหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์ก็จะต้องมีผ้าขาวรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาณาจักร

ริปุเรนติ สาคัลลัง เอวะเมวะ อิโตทินัง เอตานัง อุปกัปปติ อิชิตัง ปฏิตัง ตุมหัง คิปะเมวะ สมิจจโต สัพเพปุเรนตุสังคปา

อติเลกวัสสตังชีวโตอติเลกวัสสตังชีวโตอติเลกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโลโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโลโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัปรมาราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวลัสสะปรมาราชินียาสหะภวตุสัพพทา

0: สงฆ์อนุโมทนาถวายอนุโมทนาจบลงแล้วนะครับในลำดับขั้นตอนนี้พระสงฆ์ลงจากอาสงฆ์ซึ่งมีพระธรรมวชิรปัญญาจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระราชาคณะที่ถวายอดิเรกจบลงไปเมื่อสักครู่นี้ครับสำหรับพระพิธีธรรมถือเป็นสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งนะครับที่ไม่ได้พระราชทานแก่พระสงฆ์แต่ว่าพระราชทานแก่วัดซึ่งปัจจุบันก็มีวัดที่มีการพระราชทานแต่งตั้งพระพิธีธรรมมีอยู่10วัดด้วยกันนะครับคืนนี้วัดพระเชตุพนมังคลารามกับวัดอนงคารามครับวัดละ4รูป
1: พระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะจะเห็นพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์นะคะทรงสวมพระมาลาประดับตราราชวัลลภค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า

0: คะนำมาซึ่งความรู้สึกซาบซึ้งและน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกช่วงวัยจากพระรูปนี้นะคะสิ่งที่สะท้อนออกมาทำให้เห็นถึงความสง่างามและยังเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นในการอุทิศพระวรกายตลอดพระชนชีพของพระองค์หากประชาชนยังจำได้นะคะในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระยุหยาตราทางสถลมากในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระยศพลตรีหญิงได้ทรงร่วมเดินในริ้วขบวนอย่างเข้มแข็งสง่างามและสมพระเกียรติพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภาพของพระองค์สะท้อนถึงระเบียบวินัยความแข็งแกร่งและความตั้งพระทัยในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์นะคะที่ทำให้ชาวไทยรู้สึกเทิดทูนและรักพระองค์เป็นเท่าทวีคูณค่ะ
1: สำหรับพระโกศทองใหญ่ซึ่งเป็นพระโกศที่มีคำว่ารัชกาลที่9ต่อด้วยนั้นนะครับเป็นพระโกศที่ทำจากไม้สักทองแกะสลักหุ้มทองอย่างวิจิตรประดับด้วยเพชรรัสเซียรวมกับพลอยขาวตลอดทั้งองค์นะครับสะท้อนแสงระยิบระยับขับเน้นลวดลายไทยอันอ่อนช้อยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมสมัยผสานความศักดิ์สิทธิ์และก็ทักษะของช่างชั้นสูงของยุคนี้นะครับใช้งานมาครั้งแรกเมื่อจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ครับ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นที่รักของประสบกรณิกรชาวไทยทุกช่วงวัยอย่างแท้จริงค่ะเพราะนับตั้งแต่วันแรกที่คนไทยทราบข่าวที่พระองค์ทรงพระประชวรเมื่อวันที่15ธันวาคม2565เป็นต้นมาและทุกๆครั้งนะคะที่ประชาชนได้รับทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระอาการประชวรนับตั้งแต่นั้นค่ะประชาชนทั่วทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศต่างพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ปฏิบัติบูชาเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรเพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วแม้วันนี้นะคะพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่เชื่อว่าประชาชนชาวไทยทราบดีนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรทั่วทั้งประเทศมาโดยตลอดเห็นได้จากภาพพระกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ทรงตรากตรำทำงานหนักเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนซึ่งภาพต่างๆเหล่านี้ก็จะอยู่ในส่วนลึกของหัวใจคนไทยทั้งประเทศตราบนานเท่านานค่ะ
1: พระประวัติและพระกรณียกิจของพระองค์จึงนับเป็นแบบอย่างแห่งการนำความรู้ความสามารถและพระเมตตาธรรมมาใช้ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนกอนันต์ครับ
0: และส สำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะพระองค์นี้พระที่นั่งองค์นี้นะคะถูกสถาปนาขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332ค่ะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์พระที่นั่งพิมานรัตยามีฐานะเป็น

0: ประกอบด้วยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตก็ได้มีการประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมศพณพระที่นั่งองค์นี้ตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนและสมพระเกียรติยศสูงสุดค่ะในห้วงเวลาปัจจุบันพระที่นั่งองค์นี้ได้รับหน้าที่สำคัญอีกครั้งนะคะในการเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
1: ก็นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศ์ณพระที่นั่งแห่งนี้ครับ
0: พระที่นั่งพิมานรัตยาถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในพิธีพระบรมศพและพระศพนะคะเมื่อมีการเสด็จสวรรคตหรือสิ้นพระชนขั้นตอนแรกที่ต้องปฏิบัติก็คือการส่งน้ำชำระพระบรมศพพระศพด้วยน้ำสุคนและน้ำหอมจากนั้นเจ้าพนักงานภูสามาลาก็จะทำพิธีสุกรรมหรือการส่งเครื่องพระบรมศพพระศพซึ่งประกอบด้วยการนุ่งผ้าเยรบับปักทองถวายแผ่นทองคำจำหลักปิดพระพักและสวมพระมาลาสุกรรมตาดทองค่ะตามธรรมเนียมเดิมนะคะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีส่งน้ำและส่งเครื่องที่พระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะคะก็จะมีการอัญเชิญพระศพลงสู่พระลองและพระโกศเพื่อเคลื่อนย้ายผ่านมุกระสันทงทางเดินเชื่อมต่อขึ้นไปประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้นพพดลมหาเสวตฉัตรในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์นะคะจากการเป็นสถานที่ส่งน้ำมาเป็นที่ประดิษฐานพระศพเพื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลพระที่นั่งพิมานรัตยาถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของหมู่พระมหาปราสาทนะคะตัวอาคารก็จะเป็นทรงไทยชั้นเดียวยกพื้นสูงก่ออิฐถือปูนทาสีขาวหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีแดงขอบเขียวประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงและนาคสะดุ้งความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์คือมุกกระสันซึ่งเป็นธงทางเดินยาวเชื่อมต่อระหว่างมุกด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้ากับมุกด้านเหนือของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นงานศิลปกรรมชั้นสูงนะคะหน้าบันของพระที่นั่งก็จะจำหลักรูปพระพรหมประทับบนหลังหงเหนือบัลลังก์แวดล้อมด้วยลายกนกก้านขดเทพนมสำหรับภายในห้องโถงกลางก็จะประดับด้วยเพดานเขียนลายทองดาวล้อมเดือนบานพระทวารและพระบัญชรเขียนลายรดน้ำรูปเทพยดาทรงพระขันประทับยืนบนแท่นกนกเปลวค่ะงานศิลป์เหล่านี้นอกจากสร้างขึ้นเพื่อความสวยงามแล้วนะคะก็ยังเป็นการตอกย้ำถึงคติความเชื่อเรื่องสมมติเทพอีกด้วยค่ะ
1: พระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้ยังเคยเป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่หมู่พระมหาปราสาทนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เสด็จมาประทับเป็นเวลา1ปีในคราวที่บูรณะหมู่พระมหามณฑลเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรประทับเมื่อคราวที่โปรดเกล้าให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

0: งกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ส่งใช้เป็นที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการบริพารหรือข้าราชบริพารฝ่ายในที่จะเข้ารับพระราชทานอิสริยยศและเครื่องราชสิริยาภรณ์แล้วก็เป็นที่ส่งพระศพและพระบรมศพอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ
1: และยังเป็นแรกนะคะในประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้ก้าวขึ้นสู่พระที่นั่งองค์นี้นะคะซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพอย่างใกล้ชิดด้วยตนเองค่ะโดยจะเปิดให้ขึ้นถวายสักการะทุกวันตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันค่ะ
0: พระโกฏทองใหญ่ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเป็นองค์แรกนั้นก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นนะครับส่วนองค์ที่2นั้นก็เป็นพระโกฏทองใหญ่สมัยรัชกาลที่5นะครับส่วนองค์ปัจจุบันนี้ก็เป็นรัชกาลที่9นะครับที่สร้างขึ้นระหว่างปี2542ถึง2543ครับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: คณะทำงานในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 19:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ74รอบเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์มีลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนซึ่งเชื่อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยมุกกระสันมีหลังคาทรงไทยลด3ชั้นและเคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายนายชั้นสูงบางพระองค์เช่นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูรกับเคยใช้เป็นที่ถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่ไม่เคยปรากฏว่าเคยใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพของพระบรมวงศา

อนุวงศ์พระองค์ใดมาก่อนการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาจึงนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ราชสำนักไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีท่านผู้หญิงสิริอิตยาเจนเซนโดยเสด็จด้วยในการนี้ทรงประเคนพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาหมายเมื่อวานนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ของโรงเรียนสาวให้วิมลวิทยานุกูลและทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่12มิถุนายน2569เวลา 21:10 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนสาวให้วิมลวิทยานุกูลอำเภอสาวให้จังหวัดสระบุรีทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ที่โรงเรียนดำเนินโครงการ To Be No. 1ตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันโดยนำหลักการและยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ To Be No. 1มาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและป้องกันแก้ไขยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนส่งผลให้สมาชิก To Be No. 1เป็นคนเก่งและดีกล้าแสดงออกมีความเป็นผู้นำมีพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกและค้นพบความถนัดของตนเองโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของสมาชิก To Be No. 1ที่ได้เลือกทำกิจกรรมตามความถนัดความชอบและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นผ้าทอไทยยวนสืบสานพูนปัญญาคุณค่าแห่งสาวให้คาเฟ่แอนด์บาริสต้ารังสรรค์รสเลิศอัตลักษณ์ข้าวเจ๊กเชยสาวให้ลีลาศิลป์ไทยยวนและการแสดงสร้างสรรค์กิจกรรมทัศนศิลป์และงานหัตถศิลป์สร้างสรรค์นอกจากนี้สมาชิก To Be No. 1ยังได้ร่วมกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ที่ให้สมาชิกสามารถขอคำปรึกษาได้แบบส่วนตัวผ่านช่องทางออนไลน์มีพื้นที่พักใจในการพูดคุยและให้คำปรึกษาระหว่างสมาชิกและอาสาสมัครมีการตรวจคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจัดกิจกรรมสร้างสุขเช่นการทำหนังสือเล่มเล็กการแสดงละครเวทีการเต้น Cover Dance คีตะมวยไทย e-sport และงานศิลปะต่างๆในการนี้ทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดสระบุรีและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบมูลนิธิ To Be No. 1สำหรับจังหวัดสระบุรีได้น้อมนำพระปณิธานตามแนวทางโครงการ To Be No. 1มาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งชมรม To Be No. 1ครอบคลุมทั้ง13อำเภอภายใต้วิสัยทัศน์การดำเนินงานมุ่งเน้นการเป็นเมืองต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยใช้สระบุรีโมเดลผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภูมิต้านทานทางจิตใจให้เยาวชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนส่วนราชการเติมเต็มและมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆต่อจากนั้นมีพระดำรัสเพื่อพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงและให้สามารถเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

จได้อย่างถาวรและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสระบุรีที่ไปเฝ้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมจากนั้นทรงยืนไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาร่วมกับสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันแล้วทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันด้วยปัจจุบันจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับเพชรมีเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปีเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจำนวน 106,560 คนมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันจำนวน408ชมรม

หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา 16:50 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569วันนี้เวลา 9:45 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival สัตหีบไตรอน2026ณหาดดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีกองทัพเรือกองเรือยุทธการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยและบริษัทไตรลีกประเทศไทยจำกัดร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจยกระดับอำเภอสัตหีบให้เป็นสปอร์ตทัวริซึมเดสติเนชันระดับโลกสะท้อนศักยภาพประเทศไทยสู่เวทีการแข่งขันนานาชาติมีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4,952 คนจาก37ประเทศโดยมีผู้เข้ารับรางวัลประกอบด้วยผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาระยะมาตรฐานประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงผู้ชนะการแข่งขันทวิกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงและผู้ชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำระยะไกล10กิโลเมตรประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงการแข่งขันไตรกีฬาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายน2569แบ่งประเภทการแข่งขันไตรกีฬาระยะสั้นและระยะมาตรฐานประเภทบุคคลชายบุคคลหญิงและประเภททีมประกอบด้วยการแข่งขันว่ายน้ำปั่นจักรยานและวิ่งการแข่งขันทวิกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคลชายบุคคลหญิงประกอบด้วยการแข่งขันวิ่งปั่นจักรยานและวิ่งและการแข่งขันว่ายน้ำระยะไกลประเภทบุคคลชายและหญิงโดยทุกรายการแข่งขันมีจุดปล่อยตัวและมาบรรจบที่เส้นชัยบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อเรือต่อ91ทั้งนี้เมื่อปี2560สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้เสด็จไปทรงร่วมการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival สัตหีบไตรอน2017
ทรงได้รับรางวัลอันดับ3ประเภทบุคคลหญิงรุ่นอายุ 40-49 ปีนอกจากนั้นได้ทรงร่วมการแข่งขันวิ่งในอีกหลายรายการโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและมีพระอาถรรพ์ที่มุ่งมั่นทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักวิ่งที่ทรงเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนและเยาวชนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพและตระหนักถึงความมีวินัยในการดูแลตัวเองผ่านการเล่นกีฬาหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทเดอะนินยาคอร์ปอเรชั่นจำกัดคณะอาจารย์เกษียณอายุและศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสาทมิตรฝ่ายมัธยมรุ่น28โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษากรุงเทพมหานครครอบครัวเอื้อวิทยาและสถาบันบำราศนราดูรจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหัวลำโพงวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุวัดไผ่สงศักดารามวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดธรรมเสมาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดวังหลามจังหวัดตรังและวัดพิพิธปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักเรียนเก่าภาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนกยารามวัดเทพลีลาวัดต้นไทรวัดยางวัดสะพานวัดฉิมทากยาวาสสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทปิติดิสทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัดครอบครัววิจิตรพงศ์ครอบครัวทิติการุณวงศ์ครอบครัวคล้ายมณีครอบครัวมังคลีห้างหุ้นส่วนจำกัดต่ออะไหล่อุบลนายธนพลศรีพดุงและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดมหาพฤกษารามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดพานุรังสีวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดประชานิมิตวัดศรีภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดประสิทธิ์โพชัยจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดเนินพระจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาวันนี้เวลา 19:00 นบริษัทศรีสิริเทรดดิ้งจำกัดชมรมนักเรียนเก่าราชินีบนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทวาวน้ำไทยจำกัดและเทศบาลตำบลหนองเต็งจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปทั้งนี้ระหว่างวันที่13-19มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
เนื่องจากในพระบรมมหาราชวังมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งในวันนี้ณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์และกงสุลกิติมศักดิ์เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์มอนเตเนโกรประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐตูนิเซียประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐอุซเบกิสถานณจังหวัดฉะเชิงเทรากงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บัญชาการฐานสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดกระทรวงคมนาคมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนสำนักงานวัดพระศรีรัตนศาสดารามและศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารโดยบัญชาการรักษาดินแดนนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาสหไทยสมาคมทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ี่ที่ไหนเนี่ย
1: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
2: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
0: ครับ
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
2: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
3: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
2: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
4: พร้อม
2: ไ
4: หมครับ
2: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
3: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
5: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
6: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
7: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลโปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
6: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
7: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
6: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
7: อ
6: ้
7: าวได้สิ
6: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอดีแอลทีวี
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
1: ๆวันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายดายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์

0: ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัดชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆสาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อนมาต่อนะสาเหตุที่สี่คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่ห้าความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้ายหกคือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้
2: ไม
1: ่
2: น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
2: มันน่าเกล
1: ีย
2: ดจริ
1: ง
2: จริง
1: แย่จัง
3: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
4: ้นานมั้ยครับกว่าจะสกัดไฟป่าได้
0: เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าเสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่อง ่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
5: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
4: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
6: ขายของ
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
6: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
4: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงจากใบนี้แล้วนะ
7: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ

0: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials produced in Thailand which reflects the excretions identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.

0: คุณผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของใหญ่ที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
2: Clearly the wearing of chut Thai Paratchanyom and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Sri Wanvari Nariyat Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sri Wanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกและก็เก็ตภาษาอังกฤษง่ายๆตามสไตล์คริสโตเฟอร์ไรท์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเป็นตอนที่5ของคำภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า prepositions ดังนั้นครับ welcome to prepositions the final episode part 5นั่นเองครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง preposition ตัวแรกเลยที่อยู่ในภาษาอังกฤษบ่อยมากเลยนี่นะครับนั่นก็คือ of of นั่นเองครับก่อนหนึ่งนะครับต้องเข้าใจนะครับ of of กับ off off เนี่ยนะครับอาจจะออกเสียงไม่เหมือนกันนะฮะถ้า off off เนี่ยเราก็จะเจอกันบ่อยนะครับอย่างเช่น you know get off the train ก็ลงจากรถไฟ take off your clothes ถอดเสื้อผ้า call off the wedding cancel หรือยกเลิกงานแต่งงานเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดู off กัน off เพราะว่า preposition นี้เนี่ยนะครับผมสร้างเป็นประโยคเยอะมากเลยทีเดียวนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือ made of ฮะ made of หลายคนมักจะงงนะฮะว่า made of กับ made from เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงถ้า made from เนี่ยนะครับทำมาจากวัสดุหรือว่าวัตถุดิบเนี่ยหลายอย่างอย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่า Pad Thai is made from you know shrimp and tofu and bean sprouts อะไรพวกนี้นะฮะทำมาจากหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่ทำมาจากวัสดุเดียวและเห็นนะครับวัสดุนั้นอย่างชัดเจนนะครับเขาจะใช้คำว่า made of นั่นเองครับอย่างเช่น the door is made of wood แต่ถ้าเป็นประตูเหล็ก the door is made of steel นะครับ made of wood made of steel หรือว่า it's made of glass นะครับ made of glass คือทำมาจากแก้วหรือทำมาจากกระจกอะไรประมาณนั้นนะครับ so made of ก็คือทำมาจากนะฮะวัสดุเดียวและเห็นชัดเจนนะครับต่อไปนะครับผมคำว่า of เนี่ย

ก็จะอยู่ในพวกลักษณะนามในภาษาอังกฤษเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่น a box of chocolates a glass of water a bottle of orange juice a piece of cake ซึ่ง a piece of cake ก็เคยสอนนะครับมันก็แปลว่าง่ายๆอย่างกับเอาเค้กเข้าปากเหมือนกับบ้านเราคือกล้วยเข้าปากเนี่ยนะครับปอกกล้วยเข้าปากอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับซึ่งคำว่า of เนี่ยในพวกลักษณะนามพวกนี้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้นะครับในประโยคนะครับหลักๆอยู่2ประโยคนะ1ก็คือขอนะฮะ Can I have a glass of water please Can I have a glass of water อย่าลืมนะครับไปเมืองนอกห้ามไปบอกว่า Give me water I want water polite English ภาษาอังกฤษสุภาพสุภาพเราก็เคยสอนแล้วนะครับกลับไปดูย้อนหลังก็ได้เหมือนกันต่อไปครับก็คือจะให้เขาหรือ offer เขาเนี่ยนะครับก็อย่าลืม Would you like นะฮะ Would you like a glass of waterคุณจะรับน้ำสักแก้วไหมไม่เอา Do you want นะฮะ Would you like a glass of water กับ Can I have a glass of water นะครับซึ่งลักษณะน้ำเนี่ยนะครับพวก off เนี่ยนะครับมีเยอะมากๆเลยทีเดียวอันต่อไปนะครับก็คือเยอะนั่นเองครับ a lot ซึ่งถ้าเรามีน้ำตามมาเนี่ยก็คือ a lot of friends คำว่า a lot of เนี่ยใช้ได้กับน้ำที่นับได้และนับไม่ได้เนี่ยนะครับผมเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะครับ I have a lot of friends นะฮะแต่ถ้ามีเงินอยู่นิดเดียวเราก็จะบอกว่า I have a little bit of money หรือ I have a bit of money นะครับ I have a bit of money หรือ I have a little bit of money หรือวันนี้นะครับดื่มเบียร์ไปเยอะ I drank a lot of beer ดื่มเบียร์ไปนิดนึงก็คือ I drank a little bit of beer หรือ a bit of beer นะฮะ of เนี่ยนะฮะตรงนี้แต่ฝากไว้นะครับถ้าเป็นนามที่นับได้เนี่ย a little bit of เนี่ยถ้าตามหลักแล้วเขาจะใช้ไม่ได้นะครับอย่างเช่น I have a little bit of friends ซึ่งภาษาอังกฤษมันก็คือถ้าพูดก็เข้าใจนะครับแต่ถ้าไปสอบไวยากรณ์เอ๊ะรับรองว่าผิดแน่นอน I have a few friends in Thailand เป็นต้นก็คือมีเพื่อนอยู่ 2-3 คนหรือไม่กี่คนในประเทศไทยแล้วก็จะมีอันนึงนะฮะก็คือคำว่า plenty of ได้ดูเหมือนกันนะฮะ plenty of แปลว่าเหลือเฟือเลยนะครับอย่างเช่นครับวันนี้นะครับอยากจะบอกว่า oh there is plenty of food นะฮะ there's plenty of food ก็แปลว่ามีอาหารเหลือเฟือเลยทีเดียวเห็นไหมครับ plenty of นั่นเองนะครับต่อไปนะครับคำว่า of เนี่ยก็จะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของอะไรบางอย่างก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่น I am the owner of the school ผมเป็นเจ้าของของโรงเรียนนะฮะหรือว่า he is the manager of the restaurant เขาเป็นผู้จัดการของร้านอาหารนี้นั่นเอง she is a friend of mine she is a friend of mine เธอเป็นเพื่อนของฉันนะฮะ so คำว่า of ตรงนี้เนี่ยก็แสดงความเป็นเหมือนกับอาจจะไม่ถึงกับเป็นเจ้าของนะฮะแต่ก็คือเป็นความเกี่ยวโยงหรือเกี่ยวพันกับสิ่งนั้นนะครับต่อไปนะครับคำว่า of เนี่ยนะฮะก็จะเคยเห็นไหมฮะหรือเคยได้ยินหนังเรื่องนี้ไหม the sound of music นะครับ the sound of music นะครับ sound of music ก็คือเสียงของดนตรีเห็นไหมฮะ so คำว่า of เนี่ยจะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือของนั่นเองนะครับหรืออย่างเช่น some parts of Bangkok are below sea level ก็คือบางส่วนของกรุงเทพนะฮะบางส่วนของกรุงเทพนั้นอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลนั่นเองนะครับ some parts of Bangkok นะครับเห็นไหมคำว่า of เนี่ยก็ทำหน้าที่ก็คือเหมือนภาษาไทยคือคำว่าของนั่นเอง of อีกอันนึงนะครับผมก็จะพูดถึงอันนี้กันครับแน่ I'm thinking of you นะครับ I'm thinking of you ก็คือผมกำลังนึกถึงคุณอยู่พอดีเลยนะครับ so thinking of เนี่ยนะฮะ thinking of ก็คือกำลังนึกถึงหรือกำลังคิดอยู่ไม่ได้แปลว่าคิดถึงแบบโหยหานะถ้า I miss you ก็แปลว่าผมคิดถึงคุณมากเพราะว่ามันเหมือนกับคุณไม่อยู่ก็เหมือนกับขาดตัวเธอจากชีวิตไปนะครับถ้า yeah I was thinking of you I was thinking of you ก็ได้นะเป็นอดีต I was thinking of you ก็คือแม่ผมกำลังนึกถึงคุณอยู่พอดีเลยนะครับแล้ว think of เนี่ยนะครับผมก็จะสามารถใช้ในการคิดว่าจะทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นครับ I'm thinking of buying a new phone I'm thinking of buying a new phone ผมกำลังนึกอยู่นะว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่สักเครื่องหนึ่งเป็นต้นนะฮะเห็นไหมมีคำว่า of ด้วยนะครับอย่าลืมครับประโยคพวกนี้มันจะชินครับอย่าไปจำว่าต้อง think ต้องใส่ of บวกกับ verb ing อย่าคิดอย่างนั้นครับพูดตามกับรายการนี้เนี่ยนะครับผมพูดตามไปเรื่อยๆให้มันกลายเป็นความรู้สึกแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาเองโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนี่นะฮะต่อไปเนี่ยนะครับเนี่ยสำนวนสักหนึ่งสำนวนดีกว่าไหนๆก็พูดถึงคนกันแล้วเนี่ยนะครับ speak of the devil นะครับ speak of the devil ก็คือพูดถึงปีศาจหรือว่ามัจจุราชอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆแล้ว speak of the devil ก็แปลว่าแหมพูดถึงก็มาเลยตายยากจริงๆมีอยู่กลุ่มคนอยู่กลุ่มเดียวเท่านั้นครับที่พูดถึงเขาแล้วเขาก็จะมานั่นก็คือ devil นั่นเองครับอย่างเช่นเทวนิทผมกำลังพูดถึง red devil

โอ้ผมเนี่ยนะครับผมไม่ชอบ Red Devil ปีศาจแดงจริงๆพี่ครับพี่อย่ามาทำหงแดงเลยกับผมเลยนะครับผมกลัวแล้วครับพี่นะครับผมโอ้ยพูดถึงปีศาจแดงปีศาจแดงก็มาเลยเห็นไหมฮะพูดผีปีศาจเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวเท่านั้นครับที่สามารถโผล่ไปหาคุณได้เลยตอนที่คุณพูดถึงเขาครับ so speak of the devil ตายยากหรือพูดถึงก็มาเลยอย่าไปใช้ die hard นะครับแม้เคยเจอชาวไทยกำลังนินทาฝรั่งเดินมาชาวไทยบอกโอ้ you die hard อันนั้นชื่อหนังไหมฮะตายยากนั้นภาษาอังกฤษมันอย่าไปแปลตรงๆนะครับต่อไปคำว่า off นะครับอันอื่นๆที่เราใช้กันบ่อยๆนะฮะ I am proud of my son I am proud of my son ก็คือภูมิใจในตัวลูกชายของผม I'm proud of you ผมภูมิใจในตัวทุกท่านที่กำลังชมรายการนี้และกำลังพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะเป็นทั้งแรงใจแรงสมองเลยนะครับให้กับพวกท่านแต่ถ้าเป็นแรงของกำลังเงินก็คงจะช่วยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแรงใจและแรงสมองช่วยได้นะจ๊ะ I'm proud of you นั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะครับแม่การที่เราใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็เคยสอนเรื่องนี้ไปบ้างแล้วนะครับว่าการรู้จักประโยคต่างๆที่ฝรั่งเขาใช้กันเนี่ยก๊อปปี้เข้ามาเลยเนี่ยบางทีเนี่ยก็ทำให้เรานั้นพูดกับเขาได้รู้เรื่องมากขึ้นแล้วทำให้เราดูเจ๋งขึ้นนั่นเองอย่างเช่นครับประโยคหมดนั่นเองครับ run out of something ส่วนมากเราจะใช้เป็นอดีตคือ ran out of นะฮะ ran out of อย่างเช่นนะครับวันนี้เนี่ยก็ขออนุญาตยกตัวอย่างที่อาจจะเป็นสุรานิดนึงแล้วกันนะครับผมโตๆกันแล้วคุยกันได้นะครับอย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะไปนั่งดื่มสุราเนี่ยนะครับผมกับฝรั่งนะฮะน้ำแข็งหมดก่อนเลย We ran out of ice หลังจากน้ำแข็งหมดก็ผสมสุรากับโซดาโซดาหมด We ran out of soda น้ำแข็งหมดโซดาหมดก็เลยอ่ะนะครับถ้างั้นดื่มเหล้าเพียวๆดื่มจนหมดวิสกี้หมด We ran out of whiskey โซดาหมดแล้วน้ำแข็งหมดแล้ววิสกี้หมดแล้วนะครับจะจ่ายตังค์ตังค์หมด We ran out of money สุดท้ายครับWe ran out of the shop วิ่งออกไปจากร้านเลยทีเดียวนะครับก็คือไม่มีตังค์จ่ายชักดาบ so ran out of เนี่ยนะครับหรือ run out of ก็คือจะแปลวิ่งออกจากหรือจะแปลว่าสิ่งนั้นหมดไปแล้วก็ได้นั่นเองนะครับหรือจะใช้สั้นๆนะครับบางทีฝรั่งจะบอกว่า we're out of paper we're out of paper ก็มาจาก we ran out of paper นั่นเองนะครับ so we ran out of paper หรือว่า we're out of paper ก็น่าจะดีกว่า paper finish paper นะจ๊ะต่อไปนะครับแม้พูดถึงเรื่องของ out ครับก็มี3สำนวนที่อยากจะฝากไว้นะครับ out of order ก็แปลว่าอะไรล่ะครับแปลว่าเจ๊งชั่วคราวเสียชั่วคราวนะครับอย่าลืมนะครับถ้าไปต่างประเทศแล้วเห็นตู้โค้กนะครับเขาเขียนมาเลยนะครับว่า out of order ก็ไม่ต้องไปหยอดตังค์นะฮะเพราะมีชาวไทยเคยมาแล้วนะครับเอาเหรียญไปหยอดตังค์แพรบแล้วกดโค้กแพรบไม่มีน้ำอารมณ์ออกมาโมโหมากเริ่มต่อยเครื่องตุบตับตุบตับเนี่ยนะฮะผมเดินมาบอกคุณครับคุณทำอะไรล่ะครับคุณคริสครับตู้โค้กมันกินเงินผมครับก็แน่สิครับก็มันเขียนว่า out of order ไม่เห็นหรอครับก็ใช่แล้วครับผมก็สั่งอยู่ข้างนอกนี่แหละฮะมันไม่เห็นมีโค้กออกมาคุณครับ out of order ไม่ได้แปลว่าสั่งข้างนอกแต่ out of order แปลว่ามันเจ๊งคืออะไรครับ order แปลว่าลำดับนะฮะลำดับดังนั้นนะครับลำดับอะไรบางอย่างในการทำงานของเครื่องเนี่ยมันรวนหรือมันพังก็ถึงเรียกว่า out of order อันนี้เจอบ่อย out of service ตามพวกเครื่อง ATM หรือว่าห้องน้ำนะฮะงดให้บริการชั่วคราวอีกอันนึงถ้าใครขายของเนี่ยนะครับก็จะต้องบอกเลยนะครับว่าอย่าฆ่าตัวตายนะครับอย่างเช่นวันนี้ของหมดแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาใหม่นี่ไงไปบอกฝรั่ง this one finish ฝรั่งก็จะฟังว่าหมดแล้วก็หมดเลยไง out of stock นั่นเองครับ this one is out of stock it's coming tomorrow it's coming tomorrow มันกำลังจะมาพรุ่งนี้นะครับฝรั่งอาจจะอยู่แถวๆนั้นพอดีพรุ่งนี้เขากลับมาซื้อกับคุณไง out of stock หมดชั่วคราวนะครับ off อีกแล้วนะฮะต่อไปนะครับคำว่า off อีกอันนึงที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับคือประโยคง่ายๆหรือคำง่ายๆนะครับคือคำว่า kind of นั่นเองครับ kind of ในคำว่า kind of ก็ความหมายแรกก็แปลว่าประเภทนะครับอย่างเช่น what kind of food do you like นะฮะหรือแม้กระทั่งอาจจะใช้คำว่า prefer ก็ได้นะวันนี้อยู่ที่ food court อาหารเต็มไปหมดแล้วนะอาจจะถามฝรั่ง what kind of food do you prefer what kind of food do you prefer ก็คือคุณชอบอาหารประเภทไหนมากกว่ากันนะครับนี่เลย kind of เนี่ยนะครับต่อไปนะครับอันนี้ผมมีประโยคนะฮะเรียกว่าเอาตัวรอดสำหรับคนที่รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษน้อยนะครับอย่างเช่นเพื่อนผมเนี่ยนะครับเคยพาฝรั่งไปกินข้าวเนี่ยนะฮะฝรั่งก็จะถามไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่คืออะไรฝรั่งชี้ไปที่ปลาดุกเนี่ยนะครับผมเพื่อนผมก็รู้จะตอบยังไงก็บอก it's a kind of fish เป็นปลาชนิดหนึ่งนะครับฝรั่งชี้ไปที่ผักบุ้งเพื่อนผมตอบเลย it's a kind of vegetable ฝ
ฝรั่งหยิบนะฮะต้มยำแล้วก็ดึงตะไคร้ออกมาจากถ้วย What's this? It's a kind of herb ฝรั่งก็บอกคุณไม่รู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวอาหารเลยเนาะ A kind of อย่างเดียวอ้าวก็เอาตัวรอดได้นะครับแต่มีคนถามว่าแล้วถ้าเราไม่รู้จักคำว่า herb ล่ะครับยิ่งจบเลยครับ It's a kind of นะฮะ So it's a kind of ก็แปลว่ามันเป็นประเภทอะไรบางอย่างครับแต่ kind of นอกจากจะแปลว่าประเภทแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ kind of ยังเป็นความหมายอีกหนึ่งความหมายของคำว่าค่อนข้างได้เหมือนกันครับในหนังฝรั่งเราจะเห็นเป็น kinda ได้เหมือนกันนะ K-I-N-D-A kinda คือเรื่องนี้นะครับมันจะมีอยู่เคสหนึ่งนะฮะที่เคยเห็นมากับตานะครับก็ชาวไทยไปถามฝรั่งนะครับ Do you like Thai food? Do you like Thai food? คุณชอบอาหารไทยไหมฝรั่งก็ตอบกลับมาครับ kind of ชาวไทยก็ตกใจครับเพราะฝรั่งตอบ kind of ชาวไทยนึกว่า kind of แปลว่าประเภทก็เลยนึกว่าฝรั่งนั้นงงก็เลยพูดอีกทีครับ Thai food do you like Thai food ฝรั่งก็บอก yeah kind of มาอีกแล้ว Thai food do you like Thai food ฝรั่งก็yes I said kind of นะฮะนึกว่ามันจะเป็นงี้ครับว่าชาวไทยถามชอบอาหารไทยไหมแล้วฝรั่งก็ถามประเภทอาหารไทยนะครับประเภทก็อาหารไทยไงครับคุณไปทิ่มปากเลย kind of ตรงนี้เนี่ยนะครับมันแปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนั่นเองครับอย่างเช่นครับแหมตอนนี้เนี่ยถ้าคุณไม่รู้คุณนั่งอยู่ในเครื่องปรับอากาศที่บ้านคุณไม่รู้ครับว่าไฟตรงนี้มันร้อนมาก It's kind of hot over here นะครับ It's kind of hot หรือ It's kind of hot นะฮะก็แปลว่าอะไร It's quite hot หรือใช้ It's pretty hot ก็ได้นะครับ It's quite hot หรือว่า It's pretty ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับ So it's kind of hot หรือ It's kind of hot ก็แปลว่าค่อนข้างหรือใช้คำว่า sort of ก็ได้นะครับเพราะ sort of กับ kind ofก็ใช้เหมือนกันสำหรับคนอังกฤษจะชอบใช้ sort of มากกว่านะครับ What sort of food do you like? What sorts of food do you like? คุณชอบอาหารประเภทไหนและแน่นอนครับก็คือ Do you like Thai food? ฝรั่งบอก Yeah sort of ก็คืออะไรครับก็แน่นอนครับก็แปลว่านะก็ค่อนข้างได้นั่นเองนะครับ sort of นะจ๊ะต่อไปคำว่า of อยู่ในคำนี้เหมือนกันนะฮะหรือประโยคชุดนี้คือ consists of ประกอบไปด้วยนะครับอาจจะบอกว่าอะไรครับก็คือ this dish ก็คืออาหารจานนี้อย่าลืมนะครับออกเสียงว่า dish และอย่าใช้คำว่าเมนูนะฮะชาวไทยชอบใช้กันผิด menu คือเมนูทั้งรายการนะครับแต่ถ้าเป็นอาหาร1จานเขาเรียกว่า dish นะครับบางคนไปสั่งไปบอกว่า I order four menu ฉันสั่งเมนูมาทั้งเล่มเลย4เล่มฝรั่งบอกชาตินี้จะกินหมดไหมเนี่ย I ordered four dishes นะครับอย่างเช่นครับอาจจะบอกว่าอาหารจานนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง this dishconsists of นะฮะ this dish consists of อะไรดีครับ prawns peanuts นะฮะ bean sprouts นี่ผัดไทยเป็นต้น consists of ก็คือประกอบไปด้วยอะไรนั่นเองนะครับอีกหนึ่งคำของคำว่า of เนี่ยนะครับก็คือ take advantage of นั่นเองครับ take advantage of เนี่ยจะมี2ความหมายหลักๆก็คือ1เอารัดเอาเปรียบนะฮะอย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่า the vendor ก็คือพ่อค้าแม่ค้า likes to take advantageof his customers take advantage of his customers ก็คือเอารัดเอาเปรียบนะฮะลูกค้าของเขาอาจจะโกงราคาหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเรียกว่าเหมือนกับนะคือเหมือนกับขายของแต่แบบให้ของไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะครับอีกอันนึงนะครับ take advantage ก็สามารถที่จะแปลได้ว่าลวนลามได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นนะครับ the passenger took advantage of the flight attendant take advantage of ก็คือแปลว่าไปเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของกำกามหรือเรื่องของแบบนี้แบบมันไม่เหมาะสมเนี่ยนะฮะ so ก็คือลวนลามได้เหมือนกันครับอีกหนึ่งคำพูดเลยนะฮะในประเทศไทยเนี่ยที่เราเจอกันประจำเนี่ยนะครับก็คือต้องไปทำสำเนาหรือไปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือถ่ายสำเนาพาสปอร์ต you have to make a copy of your passport หรือ make a copyof your ID card อะไรก็แล้วแต่นะครับผมหรือ make a photocopy นะครับผมนะฮะหรือ we need copies of ก็ได้นะอันนี้ใช่ดีนะเราต้องการนะครับก็คือสำเนาของพาสปอร์ต we need copies of your passport นั่นเองครับอันนี้ก็คือสำหรับใครที่ต้องทำงานหรือว่าต้องคุยกับฝรั่งเรื่องราวของพวกเอกสารต่างๆนะครับ remind me นะครับ remind me ก็แปลว่าเตือนฉันด้วยนะ can you please remind meCan you please remind me ก็แปลว่าช่วยเตือนผมด้วยนะครับนี่เลยแต่ว่าจะมีผู้ชายติ้งต้องบางคนนะครับชอบไปบอกแฟนปัจจุบันเนี่ยนะฮะอันนี้ประโยคนี้ไม่ควรพูดเลยนะครับก็คืออะไรไหม You remind me of my ex girlfriend โอ้โหผู้หญิงเนี่ยนะครับได้ยินปุ๊บเนี่ยบางคนของขึ้นตบหน้าพัวตบหน้าทำไมนี่เรื่องแบบนี้ไม่ต้องมาบอกไหมทำไม
ถ้าชอบมันมากก็ไปกลับไปหามันแซ่อะไรเงี้ยนะครับ

You remind me of my ex-girlfriend คุณนั้นทำให้ผมนึกถึงนะแฟนเก่านะครับผู้ชายครับอย่าติ้งต้องพูดประโยคแบบนี้เด็ดขาดนะครับผมนะฮะต่อไปครับคำว่า drop นี่ drop นะนักศึกษามหาวิทยาลัยนั่นนะครับผมก็มักจะทำกันประจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนที่เรียนคลาสนี้ไม่ไหวหรือพูดง่ายคือจะซิ่วแล้วล่ะครับก็เลยชิง drop ออกไปก่อนเลยนั่นนะครับก็ they dropped out of the classOr they drop out of university นั่นเองครับนี่แหละ Bill Gates Steve Jobs Mark Zuckerberg Tiger Woods นะครับผมคนที่รวยที่สุดและเจ๋งที่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็ they all dropped out of school หรือ they dropped university นั่นเองครับน้องครับใจเย็นก่อนครับเขาเป็นไอดอลของเราในเชิงของเขาเก่งแต่เขาไม่ได้เป็นไอดอลของน้องๆในเชิงของการจะต้องรีบไป drop นะฮะจากหรือออกจากมหาวิทยาลัยนะฮะเพราะเขานั้นได้ค้นพบตัวเองว่าเขานั้นมีพลังเทพอะไรบางอย่างในตัวแล้วเขาถึงรู้แล้วว่าเรียนหนังสือไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขามากแต่อย่างเช่นน้องๆถ้ายังค้นหาตัวเองไม่เจอยังไม่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีพลังอะไรบางอย่างที่จะไปสามารถสร้างอาณาจักรหรือสร้างเงินมหาศาลได้อย่าเพิ่งลาออกนะจ๊ะเรียนหนังสือให้จบก่อนนะครับI want to go with you. I want to go with you. คือฉันอยากจะไปกับเธอ so with ก็คือกับนะฮะ Can I have some coke with ice please? นะฮะ Can I have some coke with ice please? ขอโค้กกับน้ำแข็งแต่ถ้าไม่เอาน้ำแข็งเนี่ยบางคน coke no ice อันนี้ไม่สุภาพเลยอ่ะจะบอก Can I have some coke without ice? นะฮะ so with ice กับ without ice ก็ฟังดูดีนะครับพูดถึงเรื่องของอาหารกันก็ดีเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นเราจะบอกว่า the steak is served with mashed potatoesหรืออาจจะมีประโยคนี้ก็ได้นะครับก็คือ fried chicken wrapped with pandan leaves ไก่ทอดห่อด้วยใบเตยก็ไก่ห่อใบเตยนะครับหรืออาจจะเป็นอันนี้ไหมฮะ curry puff stuffed with chicken กะหรี่ปั๊บยัดไส้กับเนื้อไก่ก็คือยัดไส้ด้วยไก่นั่นเองฮะส่วนคำว่า with เนี่ยนะฮะก็ใช้กับอาหารบ่อยได้เหมือนกันนะจ๊ะ good luck with your exam ขอให้โชคดีกับการสอบของคุณนี่นะฮะก็ใช้ with ก็ได้นะครับSpeak with a loud voice and speak with confidence. พูดด้วยเสียงที่มีพลังและพูดด้วยความมั่นใจ Speak with a loud voice and speak with confidence. นั่นเองนะครับ I agree with you. ผมเห็นด้วยคุณแต่ I disagree with you ก็คือผมไม่เห็นด้วยคุณและส่วนมากคนที่ไม่เห็นด้วยกันก็จะทำอะไรไหมครับก็จะชอบทะเลาะกับเขานั่นเอง I like to argue with her. I like to argue with her. ผมชอบทะเลาะกับเขาทะเลาะกับเธอเพราะอะไรครับเพราะไม่ค่อยเห็นด้วยกันและเห็นไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะฮะต่อไปอันนี้ก็ดีนะฮะก็คือ deal with ครับ deal with เนี่ยนะ deal นะอาจจะแปลว่าไปตกลงธุรกิจอะไรบางอย่างนะครับแต่ deal with แปลว่าต้องไปจัดการรับมืออะไรบางอย่างครับอย่างเช่นครับ I have to deal with this customer deal with this customer คือต้องไปจัดการรับมือกับไอ้ลูกค้าคนนี้นะครับ I have to deal with many problems ผมจะต้องไปจัดการรับมือกับปัญหาหลายๆปัญหานั่นเองครับShe is going out with him. She is going out with him. ก็คือเธอไม่ได้ออกไปข้างนอกกับเขาอย่างเดียวนะฮะแต่เธอนั้นเป็นแฟนกับผู้ชายคนนี้เพราะ go out with someone ก็แปลว่าคบหาดูใจเพราะอะไรไหมครับเขาคบหาดูใจกันได้เพราะอะไรเพราะเขาต้องเข้ากันได้สิ because they get along with each other. They get along with each other. ก็คือเขาเข้ากันได้ get along with each other นั่นเองครับแล้วแน่นอนครับวันนี้ก็อยากจะบอกคุณสุดท้ายเลยนะครับว่าหวังว่าคุณเนี่ยคงจะมีความสุขกับรายการของเรานะครับ I hope you are happy with this show I hope you are satisfied with the English that I have been teaching you I hope you are pleased ก็ได้นะ pleased with the English that I've been teaching you ก็ I hope you are happy with the show หวังว่าคุณคงจะมีความสุขกับรายการของเราหวังว่าคุณคงจะพึงพอใจกับภาษาอังกฤษที่เราได้สอนคุณในวันนี้รวมถึงนะครับ prepositions ใน4ตอนก่อนหน้านี้นั่นเองครับวันนี้ผมบอกทริคสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คือ 1. ดูรายการ5ตอนนี้รวมถึงตอนเหนือนั่นนะครับแล้วก็พยายามจำ preposition พวกนี้ให้เยอะจากการ see sound say อย่าลืม 3S 2ครับก็คืออะไรเริ่มดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือหรือพูดง่ายๆคือเอาหัวหูตาปากสมองของเราเนี่ยนะครับไปปะทะกับภาษาอังกฤษถูกต้องและเริ่มให้มันได้ feeling เนี่ยนะครับแล้วคุณจะเริ่มสังเกตนะครับว่า preposition พวกนี้เนี่ยมันคือการจำ feeling ล้วนๆนั่นเองครับไม่มีอะไรมากครับคือมันคือ feeling ถ้าคุณนั้นมีประสบ

การชั่วโมงบินเยอะกับภาษาอังกฤษคุณก็จะพูดได้เยอะขอบอกนะครับว่ารู้ prepositions เยอะแสดงว่าคุณเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นประโยคได้แล้วครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วแน่นอนครับเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแน่นอนกับภาษาอังกฤษอีกหลายเรื่องจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมนะครับแต่วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: You ready?
1: Yes.
0: Ah, okay. First of all, let me introduce the new assistant. ขอแนะนำนะผู้ช่วยอาจารย์นะคะอันนี้คนละคนกับเช้าแล้วโอเคค่ะเชิญแนะนำตัวกะฮันนะพี่จะมาช่วยดูแลพวกเรานะคะif you are naughty ถ้าเราโซน you will not be given a sticker จะไม่ให้สติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวเราจะมีแจกอีกค่ะนอกจากสติ๊กเกอร์แล้วแจกอะไรอีกดินสออันนี้ทุกคนสามารถได้นะถ้าเราเป็นเด็กดีแล้วก็ร่วมมือนะคะในการทำกิจกรรมและแน่นอนค่ะเรามีรางวัลใหญ่อีก6รางวัลได้แก่กล่องดินสอ2รางวัลพวงกุญแจ2รางวัลและแฟ้มนะคะสีสดใสนี้อีก2รางวัลทั้งหมดเป็น6รางวัลเนื่องจากว่ารางวัลไม่สามารถให้ทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเกมนะคะกิจกรรมให้พวกเราเล่นอีกนั่นแหละเนาะนะคะโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: กิจกรรมแรกของเรานะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะให้จำนวนอันนี้ป้ายอันนี้นะคะและให้เรายืนเรียงลำดับนะคะมาจัดแถวแถวละ10คนตามลำดับหมายเลข
2: เดี๋ยวให้พี่แจกก่อน
0: ให้พี่แจกก่อนนะคะ

0: ราจะใช้ในการบอกเวลาเรานับ1ถึง60ได้หรือยังสบายมากสบายมากยังจริงเหรอ
1: ได้นิดนึง
0: ได้นิดนึงอ่ะวอร์มอัพวอร์มอัพเพราะฉะนั้นเราได้หมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราเรียงลำดับนะตามหมายเลขเลยเริ่มจาก1ภาษาอังกฤษว่า

0: อันนู้นนั่นแหละเตอร์ทีนโปรตีนโปรตีนเอทีนนายทีนชาเวนตี้คนสุดท้ายชาเวนตี้เอทนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มี28คนนะคะลองนับต่อไป29ว่าไงคะชาเวนตี้นาย30ถูก30 31 31 32 33 34 34 35 35 36 37 37 38 39 40 40แล้ว40 42 43 44 45 46มา20ยังไง
1: 20 20
0: ต้องเป็นอะไรคะ46ใช่ไหมอ่ะ47
2: 48
3: 49
0: 50 50ไม่ใช่ไฟล์นะคะ ไหนนะคะเราก็ได้เรื่องตัวเลขแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมตัวเลขกันเนาะเรานับ1ถึง60ทำไมครูถึงให้นับแค่60ทราบไหม
4: ทำไมครูถึงนับแค่60ไม่ทราบค่ะ
5: ไม
4: ่
5: ทราบ
0: ใครเดาได้ไหมทำไมถึงให้นับแค่60ทำไมไม่นับถึง100
4: ได้ให้ถึง2อะไรคะทำไมครูถึงนับแ
0: ค่60ทำไมครูถึงสอนแค่60ใครเดาได้บ้าง
6: นาท
0: ี
6: ค่ะ
0: เก่งมากใช่แล้วโอเคเอาปากกาก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวดินสอนเราแจกทุกคนนะให้นับ1ถึง60เพราะว่า60นาทีใช่เรากำลังจะเรียนเรื่องเราจะเรียนเรื่องเวลาเราก็เลยต้องการให้รู้1จนถึง60นะคะนะเช่นเวลาเราบอกเวลาเอาง่ายๆเลยค่ะอันนี้อ่านทีละตัวเลยค่ะ1ก็คือ
7: 1ชั่วโมง
0: 1 14ว่า
7: 14
0: เพราะฉะนั้นบ่ายโมง14ก็คือ1 14ใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้6 6
7: 6
0: 6ใช่แล้วนั่นแหละที่ให้นับถึง60เพราะว่าเราจะมาเรียนเรื่องเวลากันนะคะก็เลยมีแค่60เนาะ
4: ค่ะก็เดี๋ยวพี่จะบอกกติกานะคะก็คือครูนะคะจะเขียนเลขไว้บนบอร์ดนะคะแล้วก็ใครที่ตอบได้ให้ยกมือครบ30ค่ะใครที่ตอบได้ให้ยกมือแล้วถ้าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัล
8: ถ้าใจไม่ทัน
9: ก็แ
8: ล้ว
4: เดี๋ยวครูอธิบายอีกรอบนะคะถ้าสมมุติว่าครูเขียนใช่ไหมครูเขียนเลข
10: 5 5

0: ติว่าครูเขียนตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กๆยกมือใครที่ตอบได้คือให้ยกมือถ้าสมมติว่าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัลเข้าใจไหมคะ
1: อ่านว่าอะไร
0: แบบเมื่อกี้ไงคะ
2: ใช่เช่นเมื่อกี้เขียนอย่างเงี้ย
0: อ่านว่ายังไง
3: ถูกที่ถูกที่วันถูกที่วัน
2: ใช่
0: เข
2: ้
0: าใจได้ยัง
1: รีบวัน
0: เข้าใจได้ยังคะโอเคค่ะเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะ
2: เดี๋ยวลองดูนะ
4: โมซี
0: ่
2: เดี๋ยวช่วยดูนะว่าใครเป็นคนยกมือคนแรกนะคะโอเค
0: จะเขียนแล้วนะคะ
4: ตู้ตู้
0: อ่ะมาคนนี้สิเอ็ก
2: แล้ว
0: ก็
2: ที่วันยังไม่ใช่71ยังไม่ใช่
0: ยังไม่ใช่แล้วก็
2: เช่นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะก่อน
0: 1 2
4: 11
0: 11 1 11เดี๋ยว1 2 3คนไหนล่ะตั้งที่หูตั้งที่หู
4: ตั้งที
0: ่1ตั้งที่หูก่อนตั้งที่หูก่อน1 2สองยังมี
2: คน
0: เลย
2: ซ
0: ับ
2: คนนี้เอ็กโอเคนะได้ละถ
0: ู
2: กแล้วมิสซ่าอันนี้เนาะ
0: อัน
2: เดี๋ยวเราเล็กยากเดี๋ยวนิดนึงนะคะอันนี้เลข8ใช่ไหมเราจะออกเสียงว่าเอ็กซึ่งเหมือนกับคำว่าไข่ซึ่งไม่ใช่ต้องออกเสียงว่า eight eight ไม่ใช่เสียงกอไก่นะคะ eight eight eight นะ eight eight ไม่ใช่เอกถ้าเอกอันนั้นเอกอีเอกแปลว่าไข่นะคะคนละเสียงกันนะ eight eight นะคะแล้วก็ eleven นะ seven eleven คำนี้น่าจะคุ้นใช่ไหมคะ seven eleven เนาะเดี๋ยวรางวัลมีอีกแค่อันเดียวเองเพราะฉะนั้นคนไหนตอบแล้วได้รางวัลแล้วนะไม่เอาแล้วเนาะไม่งั้นเดี๋ยวหนูได้สองอันใช่ให้คนอื่นบ้างนะ
0: อ
2: ัน
0: นี้ข้าม
2: ไ
0: ปที่ข้ามชาร์ตใครขยันใครตั้งใจเรียนก็จะตอบได้
4: ตั้งที่หูก่อน
0: ไม่อยู่กินด้วยกันนะมาก
4: ไก่ไม่มีกินด้วย
0: ตัดส
4: ิ
0: ทธิ์แบ่งให้เพ
4: ื่อ
0: นบ
4: ้
0: างเน
4: า
0: ะ
4: ไก่ไม่
0: ม
4: ีกินด้วยก
0: ัน โกงคือ
2: เดี๋ยว
0: ให้ค
2: ุ
0: ณนับก่อน1 3
1: เอาไว้4 4 5
2: เก่งมากโอเคนะเล่นคำเนาะเพื่อนอ่านถูกนะ5ตัวแรก5 5แต่50ไม่ใช่50 50แล้วก็5อีกเก่งมากเลยโอเคค่ะนะทีนี้รางวัลใหญ่เราหมดไปแล้วอ่ะ2อีก4อันเดี๋ยวไว้เล่นอย่างอื่นอีกนะคะ
0: นะ
2: โอเคนะ
0: ค่ะเราก็เข้าสู่บทเร
2: ีย
0: นก
2: ัน
0: เลยนะคะ
2: ใหญ่เดี๋ยวก็วอร์มอัพอีกนิดนึงก่อนละกันนะคะเผื่อบางคนง่วงเนาะกินมาง่วงๆนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปนะคะเกมต่อไปเราจะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและให้พวกเราทำตามเช่นถ้าบอกว่า stand up ให้ทำอะไร
4: ยืน
2: อ่ะใช่ถ้าเกิดบอกว่า sit down
4: น
2: ั่งถ้าบอกว่า turn left
4: ด้านขวา
2: ฮะ turn left ด้านซ้ายอยู่ไหนซ้ายอยู่ไหนนะคะเชิญให้ถูกถ้าเกิดบอก turn right
4: ซ้าย

0: ต้องขวานะคะยังงงนะหมุนสลับกันแล้วงงเอาละเอาอีกทีนึง turn left ด้านไหนคะ
1: turn left ด้านไหนคะ
0: ด้านซ้ายมือใช่ไหมแต่ถ้าเป็น turn right ขวามือนะคะถ้าเกิดครูบอกว่า sleep ให้ทำอะไร
1: sleep
0: ให้นอนทำท่านอนก็พอไม่ต้องนอนจริงๆนะนะคะถ้าครูบอกว่า swim
1: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าว่ายน้ำเลยนะคะใครอยากว่ายท่าไหนตามสบายถ้าครูบอกว่า run ให้ทำอะไร run วิ่งนะคะทำท่าก็พอไม่ต้องวิ่งจริงนะถ้าครูบอกว่า
1: dance
0: ทำอะไรคะ
1: เต้น
0: นะคะทำท่าเต้นทำท่ายังไงอ่ะเต้น
1: ยังไงก็ได้ใช่ไหม
0: แบบนี้แหละอย่างนี้ได้โอเคถ้าครูบอกว่า sing a song ทำอะไรคะร้องเพลงทำท่าร้องเพลงหรือใครอยากจะร้องออกมาก็ได้ sing a song นะคะถ้าครูบอกว่า laugh พวกเรามารู้จักแน่ไม่ใช่ laugh ใครรู้คำศัพท์คำนี้บ้าง
1: laugh
0: ยังไม่ใช
2: ่
0: หันหน้าเล่นกระโดดยังไม่ใช่ laugh อันนี้พวกเราน่าจะชอบไม่ใช่ laugh แปลว่าหัวเราะใช่ต้องแบบนี้แหละถ้าบอก laughแบบนี้เลยนะคะเสียงดังๆเลยแล้วแปลว่าหัวเราะนะคะโอเคตรงข้ามกับคำว่า cry ยิ้มร้องไห้ต้องทำท่ายังไงคะร้องไห้นะคะอยากจะ laugh หรืออยากจะ cry laugh เนาะโอเคต่อมา play football play football คืออะไรทำท่าไงดีคะเตะฟุตบอลใช่เตะลูกบอลไม่ต้องไปเตะเพื่อนนะเตะฟุตบอลก็พอสมมุติว่ามีฟุตบอลนะคะอย่าเตะเพื่อนนะอย่าตีกันนะคะต่อมา watch W-A-S-H watch แปลว่าล้างนะคะ watch our face ล้างอะไรคะ
1: ล้างหน้า
0: ล้างหน้าถ้าล้างมือใช้คำว่าอะไร watch
1: hands
0: watch hands ถ้าเกิดว่าสระผมwatch
1: hair
0: นะคะไม่ใช่ head นะหัวใช่สระผมเอา hair ก็พอนะโอเค watch แปลว่าล้างนะคะต่อมา watch TV สั่งให้ไปดูทีวีต้องหาทีวีแล้วไปดูเนาะต่อมา jump กระโดดอันนี้ได้กระโดดแล้วนะคะ eat
1: ก
0: ินทำท่าไงดี
2: กระโดดไปข้างหน้า
0: eat กินกินทำท่ากินนะคะdrink
1: ดื่มแล้ว
0: ดื่มใช่ไหมทำท่าไงดีนะโอเคต่อมา take a shower take a bath
3: เล
0: ่
3: นบาส
0: ว่ายน้ำยังไม่ใช่ take a bath ทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนต้อง take a bath
1: อาบน้ำ
0: ค่ะถ้าบ้านใครใช้เป็นฝักบัว take a shower นะ take a bath ก็คือใช้ขานแล้วก็นะอยู่มีไหม take a bath ตรงนี้นี่ค่ะนี่คือ take a bath นะก็คือลงไปที่อ่างนะของฝรั่งเขาอาบน้ำเขาจะมีอ่างอันใหญ่ใช่ไหมคะล่ะแล้วก็ใส่ซันไลท์ลงไปใช่ไหมไม่ใช่
4: ใส่ซันไลท์ไหม
0: เขาก็จะมีฟองสบู่บับเบิ้ลเนาะเขาอาบน้ำอย่างนี้นะคะนะของเราลงกะละมังก็ได้เนาะ take a bath แปลว่าอาบน้ำทำท่าไงดีคะอาบน้ำ เอาอย่างนั้นนะโอเคสุดท้าย get dressed แปลว่า get dressed
1: ใส่เสื้อ
0: แปลว่าแต่งตัวใช่ไหมคะใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่กางเกงได้หมดเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์เนาะเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าเราเลขหมายเลขเนาะแล้วเราอ่านคำศัพท์นะแล้วก็ให้น้องทำนะเดี๋ยวนะคะทุกคนจะมีหมายเลขอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่นะคะ

0: คะจะเป็นคนเรียกหมายเลขใครได้หมายเลขไหนนะคะก็ฟังคำสั่งดีๆว่าพี่ให้ทำอะไรแล้วลองดูว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมาเราจะให้รางวัลอย่างเดียวเราไม่เคยลงโทษเลยอ
1: ่ะวันนี้จะทำโทษดีกว่า
0: ฟังดีๆนะถ้าเกิดเราทำผิดเราอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่านะพันธ์ listen to me carefully ฟังครูดีๆ
2: พวกเรากำลังสบายจุกปมมือท่านปมมือค่ะท่าน
1: โอเคค่ะ
0: นี่เกินแน่นี่เป็นตัวอย่างเกินเดี๋ยวจะโดนฟังดีๆฟังดีๆนะคะพี่จะอ่านหมายเลขถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจฟังเราไม่รู้เป็นหมายเลขเราอันนี้ก็จะโดนทำโทษแล้วนะพอเป็นหมายเลขเราฟังไม่ออกหรือเราไม่ตั้งใจฟังพี่ว่าพี่ให้เราทำอะไรทำผิดนะแล้วก็อาจจะโดนลงโทษเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีๆค่ะ
1: เรียบร้อย
0: ให้พี่ดีกว่านะ
1: ค่ะ
0: เพื่อความสนุกสนานให้พี่นะคะเป็นคนเรียกหมายเลขแล้วก็บอกให้ทำนะคะ
2: 40ค
0: ่
2: ะ
0: อย่าช้าอย่าช้าม าตรงนี้ก็ดีก็ดี
2: สวิม
3: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าก่อนทำท่าว่ายน้ำทำว่ายน้ำ
1: ใหม่นะคะคำอื่นได้ไหมคะคำอื่นนะคะ
2: ถ้าทำผิดลงโทษ
1: ไม่ได้ค่ะ
2: ลูกกับจำ
0: โอเครอดเพลงพร้อมมากเลยค่ะหันหน้าทางเพื่อนก่อน
1: เทิร์นเลฟ
0: หันทางด้านไหนคะ
4: ซ้ายขวาซ้าย
1: ถูกต้องค่ะ
4: ไล
1: เดี๋ยวให้ก่อนคนต่อไปจะไม่ให้
0: ตั้งใจฟังดีมาเลยsleep ให้ทำอะไรเอ่ย
2: sleep ไม่ได้ให้เต้นนะไม่ได้เต้นมา
0: sleep คืออะไรคะ
2: sleep
0: นอนทำท่ายังไงดี sleep
1: ได้ดีคะ
0: โอเค
2: คุณนี่ต้องเปิดเพลงคร
1: ับก่อนอื่นเราเล่นเพลงก่อนดีกว่าได้ไหม
4: ครับเล่นเพลงครับ
1: ร้องเพลง
4: พี่ป้าย
1: กำลังใจก่อนนะคะ

0: 举个歪，举个歪。
1: Three.
0: Three. Number three. Number three. เป็นเมากรีล่าสัตว
1: ์เพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรดีลองเพลงเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลค่ะเอปเปิ้ลได้ค่ะจะเอปเปิ้ลแดงได้ไหมคะ
2: เอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลมะละกอ
0: เอาเมากรีไหมเอปเปิ้ลนะ
1: เร็วมาเต้นกับพี
0: ่พี่เต้นด้วยคนที่น่าจะชอบนะเดี๋ยวมาโอเคโอเค
2: เอาไม่เอาโอเคค่ะ
0: นะอีกสักสองคำเนาะสองคำคำนี้ก็น่าจะดีอีกสองคำพอละนะโอเคหมายเลขไหนดีคะพี
3: ่เอาเป็น70เอาเป็น60 16ค่ะ16
1: ไม่ฟังเลย
0: 16มามามามา
1: ทำอะไรดี
0: 16ทำอะไรดีอ่ะคำนี้ดีกว่า laugh แปลว่าอะไรแล้ว laugh
1: ปรบมือ5ครั้ง
0: เพื่อนแล้วแล้วให้ทำอะไรแล้วแล้ว
1: กระโดด
0: กระโดดไม่ใช่คนนี้ก็กระโดดตรงข้ามกับร้องไห้
2: กินข้าว
0: แล้ว
1: กับร้องไห้
0: ใช่แล้วอันนี้แหละอันนี้แหละหัวเราะนะคะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเนาะฝั่งนี้เหมือนยังไม่ค่อยออกเลยนะทเวนตีทเวนตีอะไรดี
1: ทเวนตี้โฟร์ทเวนตี้โฟร์ทเวนตี้โฟร
0: ์ทเวนตี้โฟร
3: ์ทำอะไรดีคะ
0: เทคอะบาสเทคอะบาสทำอะไรคะ
2: ตีลังกาล้าง
0: เทคอะบาส
2: ตีลังกาสาดน้ำ
0: ทำท่าอาบน้ำยังไงเราอาบน้ำยังไง
2: อ
0: ย่างนั้นแหละอาบน้ำอย่างนี้นะโอเค thank you very much

0: I've heard many ethnic stories. One of them is the Karen ethnic group. And today, I have a chance to travel to Opoi Market. 90% of this market is Thai people of Karen descent, who migrated from Myanmar since the Thai-Myanmar War. All the villagers in the market wear Karen shirts with adults or children. This made me see a lovely lifestyle. And the highlight that should not be missed is offering food to monks on a bamboo raft along the Pachi River. It is a beautiful cultural tradition. It can be said that this is a very charming and interesting image.
1: Oh,เสื้อสวยจัง. How much for this shirt?
2: เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ? 350 ครับ.
1: เดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับ. เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่แล้วจะพูดว่า How much?
2: How much
1: is this shirt?
2: It is shirt.
1: เก่งมาก. 350 บาทใช่ไหมครับ? งั้นพูดว่า 350.
2: 350
1: 350บาทลดราคาได้ไหม
2: ได้ครับ
1: นั้นให้ออปชั่นด้วยครับ
2: Can I
1: get a discount
2: Get a discount
1: เก่งมาก discount ที่แปลว่าลดราคาแล้วมีสีอะไรบ้างครับ
2: สีฟ้าครับ
1: สีฟ้า ภาษาอังกฤษว่า
2: Blue
1: เก่งมาก Blue แล้วมีสีอื่นหรือเปล่าครับ เช่น
2: เหลืองนะครับ
1: เหลือง ภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
2: Yellow
1: เก่งจังเลย เอาอีกนะครับ สีเขียวพูดว่า
2: Green
1: Green แล้วมีอีกสีที่ทีเทรคชอบมากนั้นก็คือสีแดง ภาษาอังกฤษว่า
2: Red
1: ถูกครับ แล้วช่วยทีเทรคก็เลือกด้วยนะครับ เลือกไม่เป็น คิดว่าสีเหมาะกับทีเทรคครับ
2: สีฟ้าครับ
1: ภาษาอังกฤษว่า
2: Blue
1: เก่งมากเลยครับ ชื่ออะไรครับ
2: ผมชื่อเด็กชายกิติทัศน์พงศ์กิจเกษมครับ
1: ชื่อเล่นอะไรครับ
2: น้อง AJ
1: น้อง AJ ผมชื่อTeacher Greg ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Nice to meet you เราจะให้น้อง AJ ดูว่า Teacher Greg หล่อขึ้นหรือเปล่า 5 4 3 เป็นยังไงครับ หล่อขึ้นหรือเปล่า
2: ใส่แล้วหล่อมันพรมเลยครับ
1: ขอบคุณมาก พูดว่า You look so handsome ที่แปลว่าดูดีหรือว่าหล่อมาก แต่สู้น้อง AJ ไม่ได้ก็หล่อเหมือนกันครับ You look so handsome yeah. ทางบ้านอย่าลืมนะครับ เราจะมี Quiz Challenge ให้น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวจบรายการเฉลยคำตอบด้วยครับน้อง AJ ลืมไปคำว่าตลาดใช้คำว่า Market

0: มาร์เก็ต
1: รู้จักตลาดโอ๊ปปอยใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: ขอคําแนะนําด้วยเพราะว่าจิจิโก้เริ่มหิวกินอะไรดีครับ
0: ข้าวห่อกะเหรี่ยงครับ
1: ข้าวห่อกะเหรี่ยงไม่เคยกินมาก่อนรสชาติเป็นยังไงบ้าง
0: รสชาติจะหวานครับ
1: เยี่ยมจิจิโก้ชอบหวาน
0: ครับ
1: นั้นใบทั้งในดีฮะ
0: ทางนี
1: ้ทางนี้แล้วโอเคถึงแล้วนะครับข้าวห่อกะเหรี่ยงไม่เคยเห็นมาก่อนครับขายยังไงครับเท่าไหร่ครับ
0: ชิ้นละ30บาทครับ
1: 30บาทภาษาอังกฤษพูดว่า30บาท
0: 30บาท
1: เก่งมากน้องชื่ออะไรครับ
0: น้องโอ๊ตครับ
1: น้องโอ๊ตน้องเอเจโหเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอข้าวห่อกะเหรี่ยงคืออะไรครับ
0: ข้าวเหนียวมะพร้าวแล้วก็จิ้มกับมะพร้าวกับน้ำตาลปี๊บครับ
2: ค่ะก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะทานคู่กับตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นมะพร้าวกวนกับน้ำตาลปี๊บนะคะก็จะเอาข้าวเหนียวจิ้มทานคู่กันค่ะก็คือจะเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงค่ะ
1: ครับงั้นสอนนิดนึงนะครับข้าวเหนียว sticky rice
3: sticky rice
1: แล้วได้ยินคำว่ามะพร้าวภาษาอังกฤษว่า coconut
0: coconut
1: โอ้รอไม่ได้ขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้ค
1: ่
3: ะ
1: แล้วกินยังไงครับ
2: เนี่ยค่ะก็จะเอาตัวนี้ค่ะแกะออกมาค่ะแล้วก็แกะใบตอง
1: สอนคำนี้ใบด้วยนะครับใบตองใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: นั้นใช้คำว่า banana leaf
3: banana leaf
1: โอเคเดี๋ยวเราจะดูว่าข้างในมันจะเป็นอย่างไรได้แล้วนะครับรสชาติจะเป็นยังไงครับน้องโอ๊ต
0: หวานหวานค่ะ
1: หวานหวานพูดว่า sweet
0: sweet
1: มาดูกันว่ามันจะหวานหรือว่า sweet แค่ไหนครับ
0: จิ้มเยอะๆเลยค่ะ
1: โอ้
0: อร่อยไหมครับ
1: อร่อยมากหวานก็จริงครับแล้วหอมด้วย
0: อร่อยก็ซื้อไปเยอะๆนะคะ
1: ได้เลยครับราคาเท่าไหร่ครับ
0: 30บาท
1: 30บาทภาษาอังกฤษพูดว่า30บาท
0: 30บาท
1: ถูกต้องครับโอ้โหราคาถูกครับเอาเป็นว่า1ชุดกลับบ้านได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: โอ้ thank you so much ขอบคุณมากครับนี่โอ้มีดอกไม้ด้วยดอกไม้ภาษาอังกฤษว่า flower
0: flower
1: thank you very much ขอบคุณมาก
4: ข้าวเหนียวหมูปิ้งไหมคะข้าวเหนียวหมูปิ้งไหมคะ
1: โอ้หอมหอมขายอะไรอยู่ฮะ
4: ข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะ
1: นี่แหละนะข้าวเหนียวหมูปิ้งน้องชื่ออะไรครับ
4: หนูชื่อได้ยินฟ้าในแอร์ค่ะ
1: สอนไทยนิดนะครับคำว่าฟ้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า sky
4: sky
1: เก่งมากแล้วขายยังไงครับ
4: ขายชุดละ30บาทค่ะ
1: 30บาทจะได้กี่ไม้ครับ
4: ได้3ไม้ค่ะ
1: 3ไม
4: ้แล้วก็มีข้าวเหนียวค่ะ
1: มีข้าวเหนียวด้วยนี่ข้างในมีข้าวเหนียว
4: ใช่ค่ะ
1: ขอสวยมากเลย
4: เอาเก็บชุดดีค่ะ
1: มาคนเดียวคิดว่า1ชุดก็พอครับหรือภาษาอังกฤษจะถามว่า how many
4: packages
1: do you want เก่งมากที่แปลว่าเอากี่ชุดชุด1ก็พอครับข้าวเหนียวร้อนๆโหน่ากินน้องฟ้าสอนไปด้วยได้มั้ยครับคําว่าข้าวเหนียวพูดว่า sticky rice
4: sticky rice
1: เก่งมากหมูปิ้งคือgrilled pork
4: grilled pork
1: yes อีกคำหนึ่งนะครับใบตอง banana leaf
4: banana leaf
1: เก่งมากลงท้ายฟอร์ฟันสุดยอดโอ้โหทีเชอร์เกรกรอไม่ได้พอได้เลยนะครับแล้วข้างหน้าครับพอเองหรือเปล่าที่มีดอกไม
4: ้ที่พอค่ะ
1: ขอแบบนี้ได้ไหมที่มีดอกไม
4: ้
1: ขอบคุณมากครับ thank youน้องฟ้าครับใครเป็นผู้สอนห่อข้าว
4: แม
1: ่สอนให้โอเคเดี๋ยวสอนให้นะครับคำว่าเชือกใช้คำว่า rope ถูกต้องครับเฮ้ยลืมดอกไม้ใช้คำว่า flower ถูกต้องครับ
4: เสร็จแล้วค่ะทีเชอร
1: ์โอ้ขอดูด้วยได้ไหมครับนี่คุณผู้ชมครับเห็นไหมมีที่จับด้วยน่ารักมาก30บาทพูดว่า30 บาทถูกต้องครับโอเคในมือที่จะมีเงินเท่าไหร่ครับ
4: 40บาท
1: 40บาทหรือภาษาอังกฤษว่า40บาท
4: 40บาท
1: แสดงว่าน้องฟ้าต้องทอน10บาทหรือว่า10บาท
4: 10บาท
1: โอเค here you are 40 บาทAnd this is change 10 baht. Oh, ได้แล้วนะครับข้าวห่อกะเหรี่ยงแล้วก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้งแต่ Teacher Greg ชอบกินหวานมีร้านหรือเปล่าที่มีของหวานไหมครับ
4: มีค่ะได้หนูพาไปร้านเพื่อนหนูค่ะ
1: ขอบคุณมากงั้น Teacher Greg จะใจเองครับเดี๋ยวจะเลี้ยงให้ไปทางไหนครับ
4: ทางนี
1: ้โอเคไป Let's go ถึงแล้วร้านข้า

0: ขนมไทยโอ้โหแล้วนี้มีขนมอะไรบ้างครับ
1: ขนมต้มขนมมันแล้วก็ขนมถ้วยครับ
0: โอ้ชอบกินทุกอย่างครับ
1: ชอบกินทุกอย่างก็ซื้อทุกอย่างเลยครับ
0: พูดเก่งด้วยนะครับงั้นสอนนิดนึงลองพูดตามครับ I am
1: a
0: good seller
1: a good seller
0: แปลว่าฉันเป็นคนขายของเก่งดีและฉลาดครับสอนคำศัพท์ดีกว่าครับคำว่าของหวานภาษาอังกฤษพูดว่า sweets
1: sweets
0: เก่งมากคนขายของคือ seller ลองพูดครับ I am a seller ที่แปลว่าฉันเป็นคนขายของขายจริงด้วยครับนั้นช่วยแนะนำเมนูอะไรขายดีที่สุดครับ
1: ขนมถ้วยขายดีที่สุดครับ
0: โอเคสอนนิดนึงนะครับฉันแนะนำภาษาอังกฤษจะพูดว่า I recommend เช่นฉันแนะนำขนมถ้วยก็คือ I recommend
1: ขนมถ้วย
0: ขายยังไงครับชุดละเท่าไหร่ครับ
1: ชุดละ20บาทครับ
0: ชุดละ20น้องฟ้าจำได้หรือเปล่า20พูดว่า
2: 20
0: ลองพูดด้วยครับ20บาท
1: 20บาท
0: โอ้อยากกินทุกอย่างนั้นเอาขนมถ้วยขนมถั่วแปบเอาทุกอย่าง1ชุดครับ
1: ครับ
0: น้องฟ้าช่วยกินด้วยนะเอาน้องฟ้าชอบกินอะไรครับมีอะไรไหมเมนูพิเศษบรรยากาศที่ดีเย็นสบายครับแล้วคำว่าอบปล่อยแปลว่าอะไรครับ
2: พักผ่อน
0: พักผ่อนเป็นภาษาอะไรครับ
2: กะเรียงค่ะ
0: กะเรียงรู้หรือเปล่าภาษาอังกฤษมี3คำที่แปลว่าพักผ่อนพูดว่า just relax
2: take it easy
0: just chill ใช่แล้วนะ3คำที่แปลว่าพักผ่อนหรือว่าอบปล่อยนั่นเองครับโอ้เห็นแล้วนะครับอยากกินด้วยน้องพอชอยากกินเมนูอะไรครับข้าวเหนียวหมูปิ้งนั้นให้พูดว่า sticky rice
1: and grilled pork
0: โอเคเชิญเลยครับน้องฟ้าเลือก1เมนูครับกินอะไรดีเน
2: า
0: ะ
2: ขนมถ้วยค
0: ่
2: ะ
0: ขนมถ้วยแล้วทีจะก็กินมาแล้วนะครับข้าวห่อกระเรียงรอบนี้จะชิมอะไรดีนะเอาอันนี้ขนมอะไรครับน้องพอดครับ
1: ขนมมันครับ
0: ขนมมันโอ้เหนียวนิดนึงแต่อร่อยน้องฟ้าเป็นยังไงครับอร่อยไหมอร่อยภาษาอังกฤษไม่ยากพูดว่า yummy deliciousแล้วภาษากะเรียงมีคำอะไรบ้างที่แปลว่าอร่อย
2: ออเบค่ะ
0: ออเบได้สองคำวันนี้อบปล่อยที่แปลว่าพักผ่อนแล้วก็ออเบที่แปลว่าอร่อย
1: ทิ้งขยะไหมครับ
0: เฮ้ยมีคนมาเก็บขยะด้วยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะเด็กๆที่นี่เป็นจิตอาสา
0: จิตอาสาใช้คำว่า volunteer เด็กๆทุกคนถ้าจะถามว่ามีขยะไหมครับพูดว่า do you have
1: any trash
0: oh yes we do มีเยอะมากเลยอ่ะนั้นเด็กๆช่วยเก็บขยะด้วยในมือน้อง AJ มีถังหรือภาษาอังกฤษว่า bucket ถูกต้องและคำนี้ด้วยนะครับขยะภาษาอังกฤษว่า trash โอเคน้อง AJ ครับขอบคุณมากโอ้เด็กดีจิตอาสาจริงครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่รุ่งทิวาคนที่คอยดูแลตลาดและดูแลน้องๆในตลาดอบปล่อยพี่รุ่งทิวาเล่าให้ผมฟังว่าน้องๆที่เราเห็นเดินกันอยู่ในตลาดจะเป็นลูกหลานชาวกะเหรี่ยงน้องๆทุกคนนอกจากจะมีความขยันมันเพียรตื่นแต่เช้ามาช่วยพ่อแม่ขายของแล้วที่ตลาดแห่งนี้ก็ยังปลุกฝังให้ทุกคนเป็นจิตอาสาคอยเดินเก็บขยะตามโต๊ะนักท่องเที่ยวให้ทุกคนช่วยกันดูแลความสะอาดตลาดโอ๊กปอยภายหน้าท่องเที่ยวนั่นเองครับ
3: หนูชอบมาทำงานที่ตลาดค่ะพอได้เจอคนเยอะสนุกดีค่ะ
4: หนูตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อที่จะมาช่วยพ่อแม่ขายของหนูมาทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยค่ะมาเที่ยวตลาดโอ๊กปอยกันเยอะๆนะคะ
5: หนูชอบมาตลาดค่ะเพราะหนูได้มาเจอกับเพื่อนๆหลายๆคนและได้มาเล่นกันด้วยค่ะตลาดโอปอยยินดีต้อนรับนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ
6: ผมเป็นจิตอาสาครับ

0: ผมอยากให้ตลาดพวกเราสะอาดครับมาเที่ยวตลาดโอป่อยมาเยอะๆนะครับ
1: เมื่อผมได้มีโอกาสมาเจอน้องๆที่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทั้งทีผมจะไม่พลาดที่จะให้ความรู้ภาษาอังกฤษกับน้องๆและวันนี้ผมก็ได้เตรียมกิจกรรมมาให้น้องๆเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อปลุกฝังให้น้องๆได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและจะได้รู้ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้น่ากลัวหรือยากอย่างที่คิดเลยครับWelcome ยินดีต้อนรับเด็กๆเราจะทักทาย Teacher Greg พูดว่า Good afternoon
2: Good afternoon
1: แล้ววันนี้ Teacher Greg มาฝากเพลงด้วยเด็กๆรู้จักคำว่าแตงโมรู้จักไหมครับแตงโมภาษาอังกฤษจะพูดว่า Watermelon Watermelon นั้นให้เด็กๆทำท่าอย่างนี้นะพร้อมกันครับ Watermelon Watermelon แล้วคำว่ากล้วยภาษาอังกฤษพูดว่า
3: banana
1: banana banana
2: banana
1: เหมือนว่าเราปอกกล้วยอยู่นะครับ banana
2: banana
1: chicka chicka chicka
2: chicka
1: ได้อยู่ครับ chicka chicka chicka
2: chicka chicka chicka
1: แล้วทำอย่างนี้ fruit salad โอเคให้ยืนดีกว่าสนุกกว่า stand up please ready 1 2 3
2: watermelon watermelon banana banana
1: chicka chicka chicka chicka chicka chicka
2: fruit salad fruit salad
1: โอ้โหปรบมือให้ตัวเองทบทวนนิดนึง watermelon แปลว่า
2: แตงโม
1: แล้ว banana ก็คือ
4: กล้วย
1: แล้วคำสุดท้าย fruit salad อันนั้นคืออะไรครับมารวมกันมีแตงโมมีกล้วยมีเยอะแยะลองดังๆนะครับ ready สะบัดมือครับ shake your hands 1 2 3 go
2: watermelon watermelon banana banana
1: Chicky, chicky, chicky, hey!
2: Chicky, chicky, chicky!
1: Fruit salad! Oh! Fruit salad! ปรบมืออีกรอบหนึ่งนะครับ Sit down, please! นังที่ครับเก่งมากร้องเต้นแต่พูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าสอนให้นิดนึงเช่นถ้าจะบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตลาดโอ๊กปอยให้เด็กๆพูดด้วยนะ Welcome to Oak Boy Market
5: Welcome to Oak Boy Market
1: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าขอบคุณที่มาเที่ยวที่นี่ครับไม่ยากพูดว่า Thank you
5: For coming today
1: มาดูกันว่าเด็กๆจำได้หรือเปล่า Teacher Greg รับบทเป็นนักท่องเที่ยวแล้วจะให้เด็กๆต้อนรับ Teacher Greg 3 2 1
5: Welcome to Oak Boy Market
1: Thank youแล้วสมมุติว่าทีเจอร์เกรกไปช้อปปิ้งซื้อเยอะแยะแล้วจะแสดงความขอบคุณด้วยนะครับพูดว่า Thank you for coming today โอเคลองเลยนะ 3 2 1 ปะปังโหเรียบร้อยนะครับไปช้อปปิ้งซื้อเยอะแยะพูดว่า
5: Thank you
1: โอเคปรบมือให้ตัวเองเก่งมากแล้วอันนี้คืออะไรครับ
6: ไม้ไผ่
1: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษว่าBamboo
5: Bamboo
1: รอบนี้ลองพูดและปรบมือด้วย Bamboo
5: Bamboo
1: นู่นแม่น้ำใช้คำว่า River
5: River
1: เก่งมากนักท่องเที่ยว Tourist
5: Tourist
1: แล้วจะปิดด้วยเพลงของเรา Stand up please 1 2 3
2: Watermelon
5: Watermelon
2: Banana
5: Banana
1: Chicky chicky chicky Hey
5: Chicky chicky chicky
2: Fruit salad
1: Oh Fruit salad Clap your hands Great job คำที่เด็กๆต้องรู้นะครับคำว่าโอ๊กปอยก็คือ relax
5: relax
1: เช่น Teacher Greg ก็กำลังเครียดอยู่นะครับโอ้แล้วจะให้ Teacher Greg พักผ่อนเด็กๆพูดออกเสียงดังๆครับ relax
5: relax
1: Chill. Take it easy. Okay. Great job. ปรบมือให้ตัวเองอีกรอบหนึ่งนะครับ วันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขมากเลยครับที่ได้เดินทางมาที่นี่และได้มีโอกาสมาสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆชาวกะเหรี่ยงถึงแม้ว่าจะเป็นช่วง

0: ช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้น้องๆจะชอบการเรียนภาษามากยิ่งขึ้นและไม่ใช่แค่น้องๆที่ผมได้เดินทางมาเจอนะครับน้องๆทางบ้านที่ติดตามรายการ Vocab Journey Kids Story ก็เช่นกันครับ Teacher Greg ให้ทุกคนตั้งใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรียนให้สนุกรับรองว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนครับ And the next story will be about an amazing kidDon't forget to watch Vocab Journey Kids Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าพักผ่อน A. Trash B. Relax C. Enjoy คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B. Relax ข้อ A. Trash แปลว่าขยะข้อ C. Enjoy แปลว่าสนุกสนานนั่นเองครับ
1: โอเคเดี๋ยวเอาชุดหนึ่งกลับบ้านได้ไหมฮะ30 บาทโอเคน้องเอเด็กขอตั้งหน่อยต้องไม่มี

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines. Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะ

0: ทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
1: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
0: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งในซีซั่น4นี้ของเราเราจะรวบรวมเหล่าไอดอลที่ประสบความสำเร็จจากการพูดของเขานะคะอย่างที่ครูได้บอกไปตั้งแต่ EP ที่แล้วนะคะว่าการเรียนรัดที่เร็วที่สุดคือการศึกษาจากคนที่เขาสำเร็จแล้วซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาตามรอยความสำเร็จของพิธีกรมากความสามารถคนหนึ่งครูบอกเลยนะคะเป็นพี่ชายที่ครูเงาะรู้สึกทึ่งในความสามารถของเขามากๆคนแรกที่จะมานั่งที่เก้าอี้ไอดอลของเราวันนี้เป็นบุคคลที่เริ่มเข้าสู่วงการการสื่อสารเนี่ยนะคะคือพูดเนี่ยนะคะมาตั้งแต่มัธยมค่ะโดยเป็นนักโต้วาทีแล้วก็พาตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการในวันดึกมากแล้วนะคะ29ปีกับ30รายการคุณพระคุณเจ้ารายการของเขาเนี่ยนะคะแต่ละรายการนี้ก็จะมีความหลากหลายและที่เขามีรางวัลการันตีนะคะเป็นพิธีกรยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งเขาจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ลิงเสนาลิงสมเกียรติจันทร์พรามค่ะ
1: คือสมัยก่อนบอกให้ท่านทั้งหลายฟังก็คือว่าก่อนที่จะมาเป็นพิธีกรมาเป็นนักแสดงมาเป็นนักพูดเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องมาก่อนเป็นคนที่พูดหน้าเสาธงมาก่อนเป็นหัวหน้าห้องมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมที่6แล้วก็เป็นประธานนักเรียนทีนี้มันก็ต้องไปพูดที่หน้าเสาธงไปนําเขาสวดมนต์นําเขาร้องเพลงมีข่าวอะไรของนักเรียนก็ต้องมาพูดให้นักเรียนฟังทําละครลูกเสือก็กํากับละครลูกเสือก็ต้องเขียนบทอะไรเงี้ยเราก็จะมีภาษาทักษะไปแข่งขันแต่งกลอนไปคัดไทยฉะนั้นเวลาสำนวนหรือสำเนียงเราก็จะดีกว่าคนอื่นเล็กน้อยเพราะว่ามันต้องพูดต่อหน้าที่ชุมชนทีนี้ด้วยความเป็นภาวะผู้นำมันก็เลยทำให้เรามีโอกาสได้ตำแหน่งหนึ่งหรือรางวัลหนึ่งก็คือการเป็นรางวัลก็คือของสยช.ก็คือสำนักกรรมการคณะกรรมการเยาวชนแห่งชาติเราก็ได้รับรางวัลเป็นผู้นำดีเด่นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้เรามาถูกทางแล้วตามความฝันความฝันตอนนั้นก็คืออยากเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตอนนี้ไม่อยากเป็นละตอนนี้ไม่อยากไปละอยากเป็นคนธรรมดาดีกว่ารู้สึกว่าตำแหน่งนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยไปก็เป็นคนธรรมดาดีกว่าแล้วก็เป็นเสนาลิงดีกว่าอะไรเงี้ยมีความสุขได้ทำความสุขให้กับคุณผู้ชมนะฮะ

0: ก็รู้สึกว่าเราต้องมีภาวะผู้นำภาวะผู้นำนั้นขาดไม่ได้เลยก็คือการพูดจูงใจให้คนเห็นคล้อยหรือเห็นตามหรือเห็นต่างกับสิ่งที่เราพูดนั่นคือสิ่งที่ผู้นำต้องมีแล้วก็ต้องเป็นก็คือการพูดต่อที่ชุมชนนะฉะนั้นถ้าเรามีเรื่องนี้เมื่อไหร่ปุ๊บโอ้โหเขาเรียกสิ่งอื่นๆมันก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นคุณจะไปพูดอะไรจะไปทำอะไรคนก็จะฟังง่ายไม่งั้นเวลาเราเล่าเรื่องอะไรคนก็จะเหรอทั้งที่เรากุเรื่องขึ้นมานะมันก็เชื่อนะเพราะว่ามันศรัทธาเราไปแล้วอะไรแบบนี้ก็ทำเรื่องนี้มาตลอดจนมามัธยมปลายคือตอนม.3แล้วก็ตอนม.ปลายเนี่ยม.3ได้เรียนเขาเรียกเรียนโต้วาทีก็ไปโต้วาทีในโรงเรียนก็ไปโต้วาทีตามที่ต่างๆจนวันหนึ่งรายการของพี่แอ้กันนิกาธรรมเกศรนะครับทำรายการชื่อโต้คารมมัธยมศึกษา ออกทางช่อง3อสมท.ตอนนั้นนะครับก็ไปได้โอกาสไปโต้วาทีเป็นตัวแทนของโรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับแต่ผมไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมนะฮะหัวหน้าทีมเป็นรุ่นพี่ครูเงาะก็คือพี่ทุเรียนพี่ทุเรียนเป็นหัวหน้าทีมมีพี่เป็นคนที่2แล้วก็มีเพื่อนพี่โอ๊คเป็นคนที่3
1: อยู่โรงเรียนเดียวกันอ
0: ยู่โรงเรียนเดียวกันเสร็จแล้วก็ไปแข่งโต้วาที
2: คุณสมเกียรติจันทร์พรามครับกราบเรียนและท่านคณะกรรมการและขอกราบการและคุณจตุพลสวัสดีท่านฝ่ายเสนอทุกคนและขอกราบหน้ามนเหล่าคนดูวันนี้ผมมาโต้โอคารมมัธยมศึกษาในยติที่ว่าผู้ชายนั้นร้ายกว่าผู้หญิงและถ้าไม่จริงขอให้ท่านปรบมือ
0: เราแพ้เบญจมราชูทิศเราได้ที่3เบญจมราชูทิศได้ที่1เบญจมราชูทิศก็คือใส่เกลือก็ได้ที่หนึ่งแสดงว่าทักษะต่างๆเรื่องการพูดเนี่ยมันก็สั่งสมมาตั้งแต่ตอนเด็กน้อยนี้ก็เริ่มไปเป็นวิทยากรเริ่มไปเป็นนักพูดในทีวีวาที9นะตอนนั้นพี่แอ้เป็นพิธีกรถ้าในโต้คลมก็คืออาจารย์จตุพลถ้าจำง่ายๆแต่จริงๆพี่แอ้เป็นทั้งหมดแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงมีอาจารย์อภิชาติบ้างอะไรเงี้ยทั้งหมดคือไอดอลในการเรารู้สึกว่าโหคนพวกนี้พูดแบบเขาพูดยกตัวอย่างอะไรได้อย่างอัศจรรย์หมายถึงว่าเราฟังแล้วเราเฮ้ยทั้งเชื่อเขาแล้วมันมีความสุขแล้วทั้งสนุกแล้วได้สาระแล้วขำได้ด้วยในบางโอกาสอะไรเงี้ยโอ้โหแบบมันเราก็เลยใฝ่ฝันว่าเราจะเป็นผู้ที่พูดให้ดีที่สุดพูดให้เก่งทีนี้เราจะทำไงเราก็ต้องฝึกฝนอะไรเงี้ยมันก็สั่งสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาเป็นมีโอกาสได้ไปทอล์กทวินไมโครโฟนกับพี่ทุเรียนก็คือเป็นเหมือนแบบพูดกัน2คนเป็นพูดปกติมันจะเดี่ยวใช่ไหม
1: อ
0: ันนี้พูดกัน2คนส่งรับกันก็จะเป็นแบบคู่แรกนะเป็นทอล์กแบบคู่แรกๆของประเทศไทยเลยเสร็จแล้วก็ส่งกันทีนี้ในรายการนั้นนะชื่อรายการคืนนี้ออกอากาศทาง IBC เคเบิลแต่ตอนนั้นก็ทำก็เป็นวิทยากรในทีวีวทีเป็นออกไปพูดอะไรอย่างนี้หมดละทีนี้ก็เริ่มมันก็ฝึกเหมือนฝึกฝีมือในเขาเรียกเวทีคนละเวทีมันจะสอนคนละแบบนะในทุกๆวินาทีอ่ะมันจะสอนเราให้รู้จักสแกนเงาะสแกนคุณผู้ช
1: ม
0: เราต้องสแกนกรรมคนเนี้ยมาเศร้าๆอย่างเงี้ยเราเล่นเรื่องเศร้าๆอ่ะถ้าเราต้องการให้เขาร้องไห้อ่ะต้องแทงไปที่ใจเขาเลยว่าไม่ต้องทุกข์นะแล้วจะเศร้าทำไมมีเรื่องใช่เปล่าแตะไหล่นิดเดียวน้ำตาร่วงเลยพอเวทีต่างๆมันก็เลยสั่งสอนส่งเสริมเราเคยไปงานหนึ่งนะพี่เงาะคุณผู้ชมผมพูดอยู่กับพี่ทุเรียนนะวันนั้นเป็นเสนาลิงแล้วนะพูดอยู่กับพี่ทุเรียนมีคนน่ะตลกมากข้างหน้านี่ประมาณ1,000คนตลกมากแต่ในนั้นมันรับได้หลายพันคือโรงแรมแอมบาสเดอร
1: ์
0: มีคนเขียนกระดาษแผ่นเล็กๆพวกมึงขอประทานโทษพวกมึงพูดอะไรกันอยู่ลงไปได้แล้ว
1: โอ้โหยังไง
0: แบบในใจนี่แบบโอ้โหแบบมันวูบเลยนะ
1: เข้าใจ
0: ในใจแบบแต่ด้วยสปิริต เล่นเรื่องที่เราเตรียมกันมาฮาเหมือนเดิมคนข้างหน้าพวกประธานประเทินฮาเหมือนเดิมประมาณพันข้างหน้าเนี้ยแต่ข้างหลังมันไม่ได้เพราะเสียงมันเป็นบุ้งบุ้งไปอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยได้ยินสู้กับโต๊ะจีนมันสอนเรานะเรื่องนี้มันสอนเรามากเลยแล้วเราบอกว่าพี่เดินไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาที่ทำงานบอกว่าผมอะพูดครั้งนี้ไม่เอาตังค์เลยไม่ต้องโอนตังค์ให้ผมไม่เอาเพราะไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็นั่งรถกลับไปกับทุเรียนแล้วก็บอกทุเรียนว่าเฮ้ยกูไม่ทำละจะไม่พูดอีกต่อไปเลย
1: ครั้งนั้น
0: ครั้งนั้นเป็นครั้งแบบ
1: กระดาษแผ่นเดียว
0: กระดาษแผ่นเดียวอะทำร้ายจิตใจมากเลยเพราะว่าเราพูดตั้งใจมากแล้วสนุกมากด้วยเสร็จแล้วเราจะไม่พูดอีกต่อไปเลยทุเรียนบอกว่าแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหร
1: อ
0: แค่กระดาษแผ่นเดียวเหมือนที่เงาะพูดเลยแค่กระดาษแผ่นเดียวอ่ะแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหร
1: อ
0: แล้วสิ่งที่เราทำมาตลอดเส้นทางที่มาถึงวันนี
1: ้
0: มันชนะไอ้กระดาษแผ่นได้เลยเหรออะไรเงี้ยโอ้โหแบบหลังจากนั้นนะมันเป็นเหมือนองคุลิมานเลยพี่เงาะคุณผู้ชมมันเหมือนองคุลิมานเลยกำลังจะเดินไปฆ่าแม่ตัวเองคนสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเจ้ามาบอกเลยว่าสกิดตึ้งมันบรรลุเลยนะเงาะแล้วมันทำให้บรรลุไปทุกสิ่งในการที่ทำงานด้วยในวันที่พี่ทุเรียนพูดเนี่ยมันโอ้โหเออใช่แล้วหลังจากนั้นไม่มีคำว่าแพ้ท้อแท้เลิกเหอะถดถอยอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้ทำงานมาเรื่อยๆจนได้มาทำในรายการ168ชั่วโมงที่เป็นทอล์คโชว์ก็มาจาก The Cable แล้วก็มาทำเป็นเสนาจากนั้นก็เป็นโชคดีมากมันเป็นรายการที่ได้เรตติ้งของแต่ละช่องเป็นแบบท็อปเสมอเลยแล้วก็มาเป็นช็อกเกมอันดับหนึ่งของช่อง3แล้วก็เป็นที่นี่หมอชิดก็อันดับหนึ่งของทอล์คโชว์ตรงนั้นตอนนั้นช่อง7มาทำรายการอื่นๆมันก็พีคไปหมดเลย มาทำ I Can See มาทำ
1: ไม่
0: หมดนี่อะไรทุกอย่างมันก็คือพีคไปหมดสำหรับเรื่องการเป็นพิธีกรก็คือเรื่องการที่จะพูดจนเป็นพิธีกรได้คือ เราต้องมีสิ่งหนึ่งก็คือมีตัวตนของเราพิธีกรคือตัวตนบวกนักแสดงแต่ถ้านักแสดงคุณรับบทคุณแสดงไปเลยให้เป็นบทมากที่สุดให้เป็นตัวละครตัวนั้นมากที่สุดแต่ถ้าไอ้ตัวนี้ต้องเป็นตัวละครตัวนั้นแสดงเป็นพิธีกรอยู่และคุณต้องบวกตัวคุณไปด้วยจะบาลานซ์เป็นครึ่งครึ่งหรือเป็น60 40แล้วแต่เรื่องมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าพูดถึงเชิงการพูดอย่างเดียวสมมติว่าถ้าพูดอย่างเดียวมีคำจำกัดความของผมนะจำกัดกันเอาเองง่ายๆก็คือพูดให้ดีคือถ้าพูดดีเนี่ยก็เฉยเฉยแต่ถ้าพูดให้ดีมันเกินกว่าคำว่าพูดดีพูดดีผมพูดกับเงาะแบบนี้ก็พูดดีแต่ถ้าพูดให้ดีคุยกับเงาะแบบไหนคุยกับคุณผู้ชมแบบไหนเช่นผมออกเสียงที่เลวร้ายนิดหน่
1: อ
0: ยคุณผู้ชมก็จะจับความรู้สึกได้เลยเช่นคำว่าไปเหอะไปเหอะไปเหอะไปเหอะไปเหอะเห็นไหมฉะนั้นก็พูดดีนะเช่นคำว่าครับเป็นคำรับนะเช่นรับคำว่าครับครับครับครับเห็นไหมเป็นคำเพราะน
1: ะ
0: พูดดีนะแต่มันไม่ดีมันอารมณ์มันไม่ดีใช่ไหมมันก็ต้องพูดให้ดีฉะนั้นถ้าเราทำแล้วให้มันดีสุดท้ายไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเราไปในเชิงของดีอ่ะสิ่งที่ดีความดีคนดีพูดดีทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาแบบไหนฉะนั้นสำหรับผมก็คือว่าถ้าเราจะเป็นคนพูดที่ดีก็คือพูดให้ดีพอเราพูดให้ดีที่เหลือเป็นมุกคุณต้องเฉลยเช่นคุณจะเหมือนกดดันไอ้เงาะกดดันคนนู้นคนนี้กดดันตากล้อง ถ่ายอะไรคุณจะเลื่อนไปมาทำไมครับผม

0: ถามคุณนิดนึงที่บ้านคุณสร้างบันไดเลื่อนเหรอครับผมถามหน่อยกุ๊กกรูอ่ะกุ๊กกรูรู้เลยว่าหยอกเอิญแต่ถ้ากดดันทำให้เขาเหมือนที่เราใช้คำว่าบูลลี่กันทุกวันนี้ใช่ไหมเลื่อนอะไรมันจะเลื่อนอะไรทั้งหนังเป็นไส้เลื่อนเหรอฮะแล้วไม่ใส่ใจเขาอีกต่อไปแล้วก็ไม่คุยต่อแสดงว่าเขาโดนทำร้ายอยู่พี่ว่าท้ายที่สุดมันเป็นเรื่องของ
1: เจตนา
0: ของเจตนาของใจข้างในของเรางั้นพุทธเจ้าแม้แต่กฎหมายเองเลยดูที่เจตนาเป็นหลักสมมติว่าคุณอยากจะเป็นนักพูดที่เก่งต้องมีความอยากพูดก่อนเหมือนเงาะเหมือนพี่ตุ้นเรียนเหมือนคนอื่นเหมือนใครๆก็ตามอย่างเงี้ยคืออยากจะพูดก่อนเพราะอยากจะพูดเนี่ยมันถึงจะพัฒนาสกิลได้ดีขึ้นฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาของว่าถ้าคุณอยากทำอะไรคุณจงรักมันถูกไหมพอคุณรักมันปุ๊บคุณก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีกว่าสิ่งอื่นเท่านั้นเอง
1: ม
0: ุดถ้าคุณอยากจะพูดทีนี้ต้องหาเมื่อก่อนมันหาที่เรียนลำบากนะพี่เงาะ
1: ค
0: ุณผู้ชมมันไม่ใช่อยู่ๆจะมาแบบว่าจะพูดจะมาดูมีคนมาสอนออนไลน์ไม่มีนะแต่วันนี้รายการนี้ก็ดีพี่เงาะสอนอยู่ก็ดีหรือว่ามันมีคอร์สออนไลน์บางอย่างหรือฟรีคอร์สบางอย่างอะไรก็ตามหรือเป็นแค่หนังสือแล้วเขาเอามาโพสต์ลงเป็นโปรแกรมที่คุณอ่านใน1พารากราฟ1ย่อหน้า1อะไรก็ตามเดี๋ยวนี้มันสอนหมดเลย
1: พี่ลิงแล้วพี่ลิงอยู่มา29ปีอะ เรียกว่าแบบว่ารุ่นดึกดำบรรพ์อย่างแท้จริงผ่านมาหลายยุคหลายสมัยมากค่ะโดยเฉพาะยุคนี้พี่ที่สื่อออนไลน์มันเกิดขึ้นเราเห็นแนวทางที่เด็กเริ่มนำเสนอแตกต่างละจากยุคก่อนสำหรับพี่ลิงเองเนี่ยเราก็เห็นว่าพี่ลิงก็ไปลงช่อง YouTube ด้วย
0: ครับ
1: ถูกไหมคะพี่ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารยังไงบ้างไหมคะ
0: คือในยุคก่อนการออกทีวีหรือการเป็นพิธีกรหรือการพูดออกทีวีคำก็จะถูกสงวนบางอย่างห้ามใช้แต่พอมาในยุคที่มี YouTube มีอะไรเงี้ยคำบางคำใช้ได
1: ้
0: คำบางคำไม่ถูกสังคมตราหน้าว่าน่ารังเกียจเดียดฉันอะไรทีนี้ใน YouTube เหนือชั้นไปกว่านั้น
1: โอ้โห
0: เหมือนเราพูดอยู่หลังบ้านแล้วกินเหล้าขาวไปด้วยเข้าใจไหมเข้าใจฟีลลิ่งป่ะแต่เราก็ต้องเข้าใจเขา
1: ค่ะ
0: และเข้าใจเราเมื่อ30ปีที่แล้ว
1: ถูก
0: ยิ่งรุ่นอาจารย์ยิ่งโอ้โหไปอีกผมยี่เชื่อมระหว่างรุ่นใหม่รุ่นเก่าถูกไหมแต่ยุ่นเก่าอีกคือโอ้โหไม่ไหวแล้วพอไปถึงเด็กน้อยนู่นนั้นมุกก็ต่างกันไปเรื่อยเรื่องราวของมุกก็ต่างกันไปสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำมากกว่าเกี่ยวกับคำเกี่ยวกับเรียกว่ามารยาทหรือกาลเทศะมากกว่
1: า
0: แต่ถ้าถามผมไม่มีอะไรผิดจริงๆนะไม่ได้ตอบแบบว่าไม่ได้มีอะไรผิดแต่ไม่ถูกจริตของคนในยุคต่างๆเท่านั้นเอง
1: คือเดี๋ยวนี้มันมีเป็นลักษณะนี้ด้วยพี่ลิงเหมือนกับยิ่งหยาบมากยิ่งคนติดตามชอบแชร์เยอะใครเขียนคำแรงแชร์เยอะอย่างเงี้ยค่ะพี่ลิงมองเห็นว่าในมุมพี่นะอะไรคือเส้นที่เราเรียกว่าถ้าเราจะบอกเด็กๆรุ่นใหม่ว่าเอ้ยอะไรที่แบบว่าอย่างเงี้ยได้เลยลูกสนุกสนานไปอะไรคือเส้นที่บอกเอ้ยตรงนี้ดูหน่อยละกันพี่พอจะแชร์ในมุมพี่ได้
0: ถ้าถามพี่ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราเอาไม้บรรทัดอะไรวัดดีกว่า
1: ค่ะ
0: ถ้าเราเอาไม้บรรทัดของเราวัดสมมติเรามีองค์ความรู้เท่านี
1: ้
0: เราก็อาจจะบอกว่าลดลงหน่อยแล้วก็ให้ผ่านได้แต่ถ้าเอาไม้บรรทัดของคุณยายเราวัด คุณยายก็จะบอกว่าไม่อนุญาตเชิญเธอกลับไปเก็บเลยให้หมด ทุกอย่างทีนี้อยู่ที่ว่าพูดแล้วทำลายใครไหมเท่านั้นถ้าถามพี่นะได้ทำลายสังคมไห
1: ม
0: ทำลายจริยธรรมที่ดีหรือเปล่าเช่นพูดด่าพ่อล่อแม่อยู่ตลอดเวลา
1: อ
0: ันเนี้ยถูกแชร์แต่คุณอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างคุณต้องเตรียมจริตของตัวคุณเอาไว้ให้ได้คุณต้องมีภูมิคุ้มกันให้ดีทีนี้เราอยู่ที่ว่าเราเลือกเรายังไงเราได้เสพภาษานั้นแน่ๆแต่เราต้องมีวัคซีนพ่อแม่ก็ต้องแจ้งว่าแบบนี้ไม่ดีทีนี้

0: ถ้าถามพี่ไม่จีรังนะการพูดแบบนี้ไม่ใช่นักพูดคำคุณอาจจะพูดเก่งด้วยซ้ำแต่ไม่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเขาเรียกไม่น่าเป็นเยี่ยงอย่างแต่เราดูได้ไหมเราก็ดูได้เพื่อโอ้มันเก่งนะแต่เราเอาเยี่ยงอย่างไม่ได้แต่สำหรับคนที่พูดแล้วเก่งเออดีเช่นอาจารย์จตุพลสมมตินี่แหละแล้วเวลาแกสอนแต่ละอันคำสอนออกมาโอ้โหได้คิดตลอดอันนี้แหละใช่
1: ค่ะหลังจากที่ฟังพี่ลิงไปแล้วเนี่ยนะคะวันนี้ครูก็จะถอดรหัสความสำเร็จเพื่อให้ทุกคนได้เอาไปหยิบเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินแล้วชัดเจนมากตั้งแต่ตอนแรกที่พี่ลิงเริ่มพูดเลยว่าคนที่จะมีภาวะผู้นำได้เนี่ยต้องมีทักษะการสื่อสารเพราะเราจะต้องสื่อสารเพื่อที่จะโน้มน้าวใจคนเชื่อเราฟังตามเราได้นะคะซึ่งวันนี้หลายคนอาจจะเห็นความสำเร็จของพี่ลิงละเห็นโอ้โหได้รางวัลด้วยโอ้โหทำรายการหลากหลายมากเลยทั้งหมดทั้งมวลรวมไปถึงโอ้โหทำไมเขาเก่งจังในการอ่านคนวิเคราะห์ได้คนนี้ฉันจะปล่อยอะไรอันนี้ฉันจะทำแบบไหนอย่าไปคิดว่ามันเป็นความบังเอิญนะคะคุณต้องฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วคุณจะเห็นเลยนะคะว่าทั้งหมดมาทักษะทั้งหมดนี้ไม่ได้ได้มาด้วยความบังเอิญการจะเกิดทักษะได้เกิดจากสองอย่างค่ะคือทำซ้ำกับรับมาดีทำซ้ำรับมาดีเอารับมาดีก่อนรับมาดียังไงพี่ลิงเล่าว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆต้องไปอ่านข่าวมาเพื่อมาเล่าให้คนอื่นฟังต้องไปอ่านบทประพันธ์มาเพื่อเอามาเขียนมาแต่งคือแกรับเข้ามาดีก่อนแกถึงจะถ่ายออกไปดีได้ถูกไหมคะแกรับอะไรอีกแกไปฟังครูบาอาจารย์นะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จตุพลอาจารย์ตั้งแต่ยุคโอ้โหสมัยที่เรียกว่าเป็นนักพูดสุดยอดทั้งนั้นทำซ้ำๆโดยการรับเข้ามาซ้ำๆรับซ้ำอย่างเดียวไม่พอแกถ่ายออกด้วยแกทำตั้งแต่เด็กอะค่ะฉะนั้นอยากที่จะได้แบบนี้มันคือการทำซ้ำค่ะมันไม่ใช่เกิดมาแล้วบังเอิญนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูเห็นแล้วชัดมากจากพี่ลิงก็คือคาแรคเตอร์เราเคยเรียนกันแล้วตั้งแต่ซีซั่นก่อนๆครูก็เคยแชร์แล้วว่าคนเราจะมีเสน่ห์ได้เนี่ยคำว่าเป็นตัวของตัวเองพี่ลิงบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่ลิงอยู่รายการนี้โอ้โหดราม่าอยู่อีกรายการนึงตรงชึ้งเฮ้ยเขาไม่เป็นตัวของตัวเองเหรอไม่ใช่ค่ะเพราะความว่าเสน่ห์ของมนุษย์ที่ครูเคยบอกไปตั้งแต่ซีซั่นก่อนเสน่ห์ของมนุษย์คือเสน่ห์แห่งความมีคาแรคเตอร์สมดุลเห็นไหมคะถ้าคนหนึ่งจริงจังอย่างเดียวโอ้โหมันก็น่าเบื่อมากมากเลยถ้าคนหนึ่งเป็นคนที่แบบตลกอย่างเดียวก็ไร้สาระแต่เขาดันมีทั้งสองอย่างอยู่ในตัวเองแล้วเขาสามารถหยิบจับอะไรที่มีในตัวเขาอะขึ้นมาใช้ตามกาละแล้วก็เทศะของเขานะตามสถานที่และเวลาที่เหมาะสมอีกคำหนึ่งที่ครูเงาะชอบนะคะในสิ่งที่พี่ลิงพูดคือทั้งหมดทั้งมวลในการถ่ายทอดของพี่ลิงเขาต้องการให้พูดให้ดีต่างกันนะคะกับคำว่าพูดดีพูดดีเช่นเราบอกว่าสวัสดีค่ะก็ดูเพราะดีแต่พูดให้ดีมันมีคำว่าให้ความดีกับคนอื่นด้วยใช่ไหมมันคือเจตนาฉะนั้นถ้าเราพูดสวัสดีถูกไหมฮะแต่เจตนาเราไม่ดีก็ไม่ได้พูดให้ดีแต่ถ้าเราจะพูดให้ดีเราต้องกลับมาดูที่เจตนาของเราแม้บางครั้งเป็นคำที่ไม่ชอบแต่เจตนาของเราอ่ะมันสวยอ่ะเราอยากให้เพื่อนมีรอยยิ้มอ่ะมันก็เป็นคำว่าพูดให้ดีได้นะคะสุดท้ายค่ะสิ่งที่อยากจะฝากเด็กๆไว้คือคำที่พี่ลิงบอกว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตพี่ลิงเลยนะจุดที่แบบจุดเรียนรู้ของพี่ลิงก็คือในวันที่พี่ลิงล้มเลิกคำว่าท้อไปเลยนะวันนี้เด็กๆหรือผู้ชมที่ติดตามรายการแล้วเอ้ยอยากจะไปทําอยากจะไปฝึกแบบพี่ลิงอยากจะเข้ามาสู่เส้นทางแบบนี้แน่นอนคุณอาจจะเจอจุดท้าทายมากมายมีคนเข้ามาซึ่งพี่ลิงก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าไอ้คนที่เขียนวันนั้นน่ะมันอาจจะเมาหรือเปล่ามันอาจจะรอแบบถ้าพี่ลิงลงเนี่ยนักร้องคนโปรดของเขาขึ้น
0: เปิดมา
1: อะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่เขามาวิพากษ์วิจารณ์เราเขามีบาดแผลหรือประสบการณ์อะไรในชีวิตเราต้องชัดในเป้าหมายปลายทางของเราคำหนึ่งที่หัวชอบมากๆเลยที่พี่ทุเรียนได้พูดกับพี่ลิงว่าแค่นี้เองเหรอไอ้แค่คนคนเดียวแค่นี้มันจะล้มล้างความตั้งใจทั้งหมดที่เราสร้างสมมาได้จริงๆหรือฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าเกิดวันใดคุณเจอคำว่าท้อขึ้นมาให้กลับมาถามตัวเองสองคำถามเป้าหมายของเราคืออะไรเรากำลังทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรและสองและที่เราทำมาทั้งหมดมันไม่มีค่ากับไอ้คําวิจารณ์ของใครบางคนหรือเห็นมั้ยคะถ้าเกิดสิ่งที่เราทํามันมาจากเจตนาที่ดีไม่ตั้งใจไปเบียดเบียนทําร้ายใครนะมาจากความตั้งใจหน้าที่ของเราก็คือทําต่อไปง่ายๆแค่นั้นนะคะซึ่งวันนี้เงาะมั่นใจว่าคนดูทางบ้านนะคะได้ประ

0: เป็นสามารถหยิบจับไปลงตรงไหนแล้วดูใช่ไปหมดกับทุกที่ได้เท่ากับที่พี่ลิงเป็นง้อเองเคยทำรายการเป็นพิธีกรร่วมกับพี่ลิงก็ยังได้ความรู้จากพี่ลิงมามากมายเลยพี่ลิงเคยสอนบอกว่าหลอกไปก่อนหลอกเป็นเหมือนเราจะไปทางเดียวกันก่อนแล้วเราค่อยหักมุมเนี่ยมันคือไหวพริบปฏิภาณและทั้งหมดก็คือชั่วโมงบินค่ะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนลองเอาหลักการเหล่านี้ไปลองประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราดูนะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะไม่มีอะไรเริ่มได้แล้วสำเร็จเลยในครั้งแรกนะคะมันจะเป็นกำแพงเมืองจีนได้ก็ต้องมีอิฐก้อนแรกก่อนเนาะเริ่มสร้างวันนี้ค่ะสะสมทีละเล็กทีละน้อยจนวันที่เราสามารถเป็นนักพูดที่ดีได้นะคะแล้ววันนี้ขอบคุณพี่ลิงมากๆนะคะ
1: ยินดีครับผม
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาละค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใน EP หน้านะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าใครจะมาเป็นไอดอลคนต่อไปบนเก้าอี้ตัวนี้ใน The Speech Idol ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: บ๊ายบาย
1: และสำหรับน้องๆนะครับที่สนใจอยากจะพูดเพื่ออะไรเพื่อไปเป็นพิธีกรหลักการง่ายๆถ้าเราอยากจะพูดให้ดีก่อนคือพูดให้รู้เรื่องก่อนอันดับต้น2ก็คือพูดในสิ่งที่เราถนัดที่เรารู้เรื่องมันมากที่สุดลองพูดเรื่องนั้นแล้วบันทึกเทปตัวเองแล้วก็เอาไปโพสต์ลงใน YouTube ในแพลตฟอร์มอะไรก็ตามก็เป็นการฝึกเขาเรียกฝึกง่ายที่สุดฝึกพูดจากสิ่งที่เรารู้เรื่องและเข้าใจหลังจากนั้นก็คือการบวกการให้ภาษาลงไปเช่นพูดให้มันมีอักขระถูกต้องสำเนียงน่าฟังไม่ใช่พูดแล้วยกเสียงเป็นเสียงสอง
2: แล้วก็คือพวกเรานะคะ
1: มันฟังตลอดมันจะรำคาญนะครับพยายามปรับเสียงออกมาให้อยู่โทนกลางๆแล้วคุณก็จะเป็นพิธีกรที่มีคนฟังแล้วไม่น่ารำคาญแม้แต่เขาหลับตาเขาก็ยังฟังได้ครับแล้วถ้าเราอยู่ใน YouTube ทีนี้ต่อไปก็คือหาเรื่องที่เราถนัดแล้วต่อไปเติมคาแรคเตอร์เติมสิ่งที่คนอื่นไม่มีคุณมีหรือคนอื่นมีคุณมีดีกว่าเช่นเวลาไปเป็นคุณใส่ผมสีฟ้าเดินออกไปทุกครั้งคนก็จะจำได้ว่าอ๋อไอ้หัวฟ้ามาแล้วเว้ยอะไรแบบนี้นะฮะลองหาตัวตนจะมีคนที่แต่งเป็นชุดมัจจุราชแล้วก็เดินออกไปหาคนชั่วที่ทำความชั่วแล้วเราจะจัดการเขาเงี้ยถ้าคุณบอกความชั่วคุณมาคุณจะแลกกับอายุยืนได้100อะไรก็ว่าไปมันก็จะมีสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นคนเราจะเป็นพิธีกรได้ดีหรือพูดได้ดีคือทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดก่อนแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นนะครับ
3: สัปดาห์หน้ามาร่วมถอดบทเรียนกับ The Speed Idol เป๋าเศรษฐพงษ์กับอีกหนึ่งบทบาทในการสร้างสรรค์คอนเทนต์เป็นยูทูบเบอร์ติดตามชมได้ในวันเสาร์เวลา 16:00 น.ทางช่อง ALTV หมายเลข 4

0: ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุ

ก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะเปิดรายการด้วยเมนูเด็ดของร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ละอย่างเนี่ยดูน่ารับประทานกันมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อพูดถึงคำศัพท์นะคะที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่น่ากินนะคะอาหารที่มีรสชาติอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีหลากหลายคำเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะคุ้นกับคำว่า delicious ที่จะใช้นะคะบอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วชาวต่างชาติเนี่ยก็มักจะใช้คำนี้อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคำศัพท์ที่เราสามารถที่จะเลือกใช้กันได้นะคะที่จะมาแสดงว่าโอ้โหอาหารนี่อร่อยจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่า good นะคะ wow this is good โอ้นี่อร่อยดีหรือว่า this food is good หรือว่าอาจจะเป็น this food tastes good ก็คืออาหารนี่รสชาติดีเยี่ยมจังเลยนะคะอาหารนี้อร่อยดีค่ะแต่ถ้าอร่อยมากเลยนะเราอาจจะใช้คำว่า great wow this food is great this food tastes greatนะคะภาษาพูดง่ายๆน่ารักน่ารักนะคะอาจจะใช้คำว่า yummy ก็ได้ wow this is so yummy หรือว่า wow this is yummy เฉยๆก็ได้ก็หมายถึงว่าโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า scrumptious นะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหอร่อยอร่อยจังเลยค่ะ this food is scrumptious this food is scrumptious อาหารนี้เนี่ยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายนะคะในวันนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือ appetizing ความหมายก็คือว่าน่าทานนะคะหรือว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกเนี่ยเจริญอาหารค่ะ this food looks appetizing this food looks appetizing ก็คืออาหารนี้เนี่ยนะคะดูโหยน่าทานจังเลยค่ะแล้วรู้สึกหิวแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นจะต้องขออนุญาตนะคะ attack the food เริ่มรับกันว่า departureArrival card แต่บางครั้งนะคะเราอาจจะเห็นคำนี้แทนค่ะ embarkation หรือว่า disembarkation card ที่ใช้กรอกเมื่อเดินทางเข้าออกประเทศค่ะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะเขาก็จะใช้กัน2คำนี้เรียกเอกสารนี้ว่า DE card แล้วก็จะมีหลายประเทศนะคะที่ไม่ใช้คำว่า departure กับคำว่า arrival อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ใช้กันนะคะ arrival กับ departure ค่ะที่เรียกกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคำว่า embark เนี่ยจะหมายถึงลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินแล้ว disembark เนี่ยก็คือการขึ้นจากเรือหรือว่าลงจากเครื่องบินค่ะซึ่งก็จะใช้กับการเดินทางด้วยเรือกับการเดินทางด้วยเครื่องบินตัวอย่าง This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. This cruise is embarking in Singapore นะคะอันนี้เนี่ยจะหมายถึงการเริ่มดำเนินการในสิ่งใหม่หรือว่าสิ่ง

0: ที่ยากค่ะตัวอย่างประโยค We're embarking on a new project this year We're embarking on a new project this year พวกเรากำลังเริ่มโครงการใหม่ในปีนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วแต่ว่าก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนรายการของเราอยู่พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินส์เบเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้ามาเยี่ยมชมในห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งความรู้หลายๆอย่างเลยนะคะภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วคำศัพท์นะคะที่พูดถึงกันไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับท่าเรือเนี่ยเยอะแยะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีคำว่า dock วันนี้เราเน้นกันที่คำนี้ค่ะ D-O-C-K อ่านออกเสียงว่า dock ค่ะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำนี้จะหมายถึงท่าเรือท่าเทียบเรือนะคะแต่ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรือว่า British English เนี่ยนะคะก็จะหมายความว่าท่าเทียบเรือก็ได้แล้วก็จะหมายถึงอู่เรือก็ได้ค่ะไว้ซ่อมเรือเนาะนอกจากนี้คำว่า dock ยังสามารถเนี่ยนะคะนำมาใช้กับสิ่งอื่นๆได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรืออย่างเช่นอุปกรณ์เสริมที่เป็นช่องเสียบ USB นะคะหรือว่าช่องเสียบต่อจอพรินเตอร์ใช้คำว่า dock หรือว่าจะเป็น docking station รวมถึงพวกแท่นชาร์จนะคะพวกนี้เขาก็ใช้คำเป็นว่า dock ได้เหมือนกันแม้แต่การเชื่อมต่อยานอวกาศค่ะซึ่งความหมายของ dock นะคะที่หมายถึงการเชื่อมต่อน่าจะมาจากการผูกเรือเข้ากับฝั่งไม่ให้เรือโคลงที่เรียกกันว่า docking ค่ะพูดถึงอู่ซ่อมเรือกันแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่า dry dock หรือว่าอู่แห้งเขียนติดกันก็ได้หรือว่าเขียนแยกเป็น2คำก็ได้เช่นกันค่ะอู่แห้งเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะเป็นอู่แห้งแบบขุด graving ก็จะขุดตามขนาดของเรือเลยนะแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเสริมด้วยคอนกรีตค่ะโดยเหลือด้านหนึ่งเนี่ยไว้ที่จะเป็นประตูสำหรับเปิดเข้าไปนะอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบลอยหรือว่า floating อู่แบบนี้เนี่ยจะลอยอยู่ในน้ำที่ลึกพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าจะต้องจมอู่ลงไปน้ำค่ะคือเขาจะใช้วิธีเอาเรือเนี่ยเข้าไปเทียบก่อนนะคะเมื่อเข้าที่แล้วเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะก็จะสูบน้ำออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ไปปรับปรุงใต้ท้องเรือได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้ค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการแล้วอย่าลืมนะคะติดตามกันได้เวลาเดิมที่เดิมแบบนี้เลยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้ต้องขอขอบพระคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีค่ะเอกพัชรีรักษาวงคินสแปเก้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเอเนี่ยนึกถึงสำนวนนี้ Don't put all your eggs in one basket Don't put all your eggs in one basket สำนวนนี้นะคะจะหมายถึงอย่าไปหวังพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวนะคะหรือว่าง่ายเลยอย่าลงทุนอย่าลงเงินแรงกายแรงใจไปกับสิ่งเดียวเพราะว่าถ้าหากผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็จะสูญหายไปหมดเลยค่ะสำนวนนี้ค่ะก็จะเปรียบเปรยเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยใส่หรือวางไข่ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะไว้ในตะกร้าเดียวกันค่ะถ้าเผื่อว่าเราทำตะกร้านั้นเนี่ยตกไข่ก็จะแตกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็เหมือนกับการที่เราลงทุนนะคะหรือว่าเราไปทุ่มอะไรสักอย่างกับสิ่งเดียวเนี่ยมีอะไรผิดพลาดนะคะเราก็จะสูญหายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาลองดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษกันบ้าง If you're going to invest the money my advice would be don't put all your eggs in one basket

0: If you're going to invest the money, my advice would be don't put all your eggs in one basket. ถ้าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนนะคะแนะนำเลยนะว่าอย่าลงทุนเพียงสิ่งเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณก็จะสูญเสียไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงเคนส์แพแก้ค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมกับเรื่องราวคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือแล้วก็สินค้าแต่ละประเภทที่ข้ามแดนเข้ามานั้นจะต้องทำการเสียภาษีนำเข้าเสียก่อนนะคะเราเรียกกันว่า duty D-U-T-Y duty ซึ่งก็จะหมายถึงภาษีศุลกากรที่เก็บจากสินค้านะคะหรือว่าสิ่งของเวลาผ่านด่านหรือว่าข้ามแดนมาเรียกว่าภาษีนำเข้า import dutyแล้วก็จะมี export duty ก็คือภาษีส่งออกค่ะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศตามสนามบินท่าเรือด้านชายแดนก็จะมี duty free shop หรือว่าจะเป็น duty free store ซึ่งเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีนะคะก็คือว่าduty free ต้องเสียค่าอากรหรือว่าปลอดอากรปลอดภาษีค่ะปลอดภาษีศุลกากรสินค้าที่ปลอดภาษีนะคะก็จะเป็นสินค้าราคาพิเศษลดพิเศษเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแพงๆนอกจากนี้นะคะ duty ยังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะซึ่งก็จะหมายถึงหน้าที่ภารกิจการงานความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ค่ะและเราก็มีประโยคมาฝากกันด้วย he has many dutiesto do. He has many duties to do. เขามีหน้าที่และภารกิจเนี่ยหลากหลายเหลือเกินค่ะและ2คำสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ on duty กับ off duty. on duty ก็คืออยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจการงานอยู่ค่ะอยู่ในระหว่างหน้าที่ส่วน off duty สะกดด้วย f 2ตัวนะ off off duty ก็คือนอกเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่การงานไม่อยู่ในระหว่างปฏิบัติงานอยู่ค่ะคำนี้มักจะใช้กับเจ้าหน้าที่ที่มีเวลาทำงานชัดเจนอย่างเช่น the police officer was charged with robbing while he was off duty ประโยคนี้แปลว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับกลุ่มโจรได้ระหว่างที่เขาอยู่นอกเวลาทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วขอบคุณมากๆการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในเวลาเดิมแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากข่าวที่น่าสนใจเพื่อเป็นการให้ความรู้รอบตัวกันละกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกซึ่งพอพูดถึงการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือโรคร้ายแรงนะในภาษาอังกฤษเรามักจะเห็นอยู่หลายคำทีเดียวซึ่งอาจจะสร้างความสับสนกับหลายคนนะครับว่าใช้คำไหนกันแน่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับเรามักจะเจอคำว่า epidemic outbreak หรือ pandemic ในวันนี้เราจะคุยถึง3คำนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ2คำแรกเนี่ย outbreak กับ epidemic หลายคนอาจจะใช้แทนกันเพราะมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับแต่คำว่า outbreak เนี่ยเป็นการระบาดของโรคเนี่ยเฉพาะชุมชนหรือถิ่นเริ่มต้นของโรคเท่านั้นนะครับส่วนคำว่า epidemic นั้นนะครับ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยในเวลาเดียวกันและมีอัตราที่สูงกว่าปกติเพราะแทนที่จะแพร่ระบาดโรคเนี่ยในที่ที่เดียวกันเหมือนคำว่า outbreak นั้นนะครับการแพร่ระบาดโรคของ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือรอบๆกันนะครับในหลายสถานที่ส่วนคำว่า pandemic นั้นนะครับก็เป็นแพร่ระบาดโรคเนี่ยที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการแพร่ระบาดโรคเนี่ยข้ามทวีปและในที่สุดนะครับก็ทั่วโลกก็ว่าได้ยกตัวอย่างโรคแล้วก็ละกันนะครับอย่างเช่น HIV หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009คือ H1N1 พอจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างจากการพาดหัวข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเอโบลา

ล่ากันบ้างดีกว่านะครับยกตัวอย่างครับ The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729. The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729. ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดโรคเอโบลาในแอฟริกาตะวันตกพุ่งสูงถึง729รายนะครับจากประโยคเมื่อกี้นี้นะครับมีคำที่น่าสนใจคือคำว่า death toll death toll คำว่า death toll ในที่นี้อย่าไปสับสนกับคำว่า tollway ที่เรารู้จักครับ death toll ในที่นี้ก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตหรือยอดผู้ตายเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ risen risen คำว่า risen ก็มาจากคำว่า rise ก็แปลว่าสูงขึ้นหรือพุ่งสูงขึ้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วพบกันคราวหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้ได้เวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะรายการที่จะทำให้คุณเนี่ยพัฒนาขึ้นในเรื่องของความรู้คำศัพท์สำนวนต่างๆของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะและที่ค่ายที่นี่นะคะจะฝึกให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสพูดกันเยอะๆนะคะหรือว่าเป็นช่วงของ English Speaking เขาก็เลยมีกิจกรรม Speech Contest ขึ้นมาแล้วกฎกติกาของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปถามทางทีมงานหรือว่า staff ของเขา Hey so tell us about the speech contest
1: Okay thank you Kumpacheri my name is Stefan here we are at Suan Bua Resort in Chiang Mai with Yeo Tin Burana School here we have one of the representatives of the school her name is Kati hello Kati how are you today
2: hello I'm fine and so สวัสดีค่ะ my name is Chai Chan Kham Khom I'm from Yeo Tin Burana School and my nickname is KatiAnd if you ask me about what I gain from this activity, then I would say that it really helps me with my English skills, mostly in speaking and listening and also reading comprehension. And also, it also helps me with my confidence, improving my confidence in front of the people when I went to the public speaking and so on. And also, it really helps me with my personality and I really love this activity. So,I think that this activity should be set up more on the next camp also. Thank you.
1: Thank you, Kati. These are just some of the awesome and cool activities that we have at AYC English Camps. I would like to say thank you very much and back to you, Kumpacheri. Bye-bye, everyone.
0: Wow, that looks like a lot of fun. Thank you. เอาละค่ะเรียกได้นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะการพูดแล้วก็การฟังนั่นเองก็คือSpeech เนี่ยก็คือทักษะหรือว่าการพูดนะคะก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ก็ว่าได้นะคะเนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่งค่ะซึ่งจะแตกต่างกันกับคำว่า talk ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะ talk show นะคะ talk ในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงการพูดนะคะที่เป็นการให้ความรู้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการแนะนำอะไรสักอย่างจากอาจารย์หรือว่าผู้ที่มีความรู้ค่ะโอเควันนี้ no more time ไม่มีเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันครั้งต่อไปแล้วกัน AYC Food Fit for Fight วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ AYC Food Fit for Five ค่ะเราก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน community ซึ่งการที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับสหภาพยุโรปหรือว่า European Union European Union ก็คือ EU ค่ะโดยผู้นำอาเซียนเนี่ยก็มีความเห็นนะคะว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะจึงได้ประกาศปฏิญญานะคะว่าความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่2ภาษาอังกฤษคือ Declaration of ASEAN Concord 2 Declaration of ASEAN Concord 2ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย3เสาหลักด้วยกันนะคะมาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่าค่ะคำว่า Declaration เนี่ย

หมายถึงการประกาศสถานการณ์หรือว่าแผนการที่สำคัญคำประกาศหรือว่าแถลงการนะคะ He posted the declaration in a public place เขาเนี่ยส่งแถลงการนะคะหรือว่าคำประกาศไปยังสถานที่สาธารณะค่ะซึ่งคำว่า declaration เนี่ยมาจากคำกริยา to declare ที่จะหมายถึงการประกาศหรือว่าการเปิดเผยการแจ้งที่เรามักจะคุ้นเคยกันเวลาที่จะต้องนำสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะคะเข้าประเทศแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านการตรวจจากศุลกากรใช่ไหมคะอย่างเช่นสุราหรือว่าบุหรี่ที่เกินจำนวนนะคะบางทีเนี่ยก็จะเป็นเอกสารให้เรากรอกันนะคะหรือว่าบางทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะถามว่า anything to declare คุณมีของต้องสำแดงหรือเปล่าหรือว่าคุณมีของจะต้องแจ้งไหมคะแต่ถ้าเรานะคะไม่ได้นำของเข้ามาเกินจำนวนที่เขาระบุไว้หรือว่าไม่ได้นำของต้องห้ามเข้าประเทศก็ตอบไปเลยว่า nothing to declare I have nothing to declare ความหมายก็คือว่าไม่มีอะไรจะต้องสำแดงหรือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าของที่นำมาเนี่ยไม่ได้เป็นของต้องห้ามค่ะแต่ถ้ามีนะคะก็จะไปอยู่ในประเภท goods to declare ที่จะต้องเสียภาษีหรือว่ากำจัดทิ้งไปค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสแตเกอร์สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเราได้ทำความรู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดค่ะอย่างเช่นการจัดอีเวนต์ต่างๆเราพูดถึงกันไปแล้วพิธีกรในงานต่างๆลำดับต่อไปเนี้ยหลายคนจะนึกถึงเวลาเราพูดถึงเรื่องของอีเวนต์เนี่ยนะคะก็คือสาวๆน้องๆพริตตี้ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานเราพูดกันติดปากว่าพริตตี้นะคะเพราะว่าคิดว่านะว่ามาจากคำว่า pretty ที่แปลว่าสวยงามหรือว่าน่ารักซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะต้องพูดว่าPretty girl หรือว่า pretty lady หรือว่าถ้าจะใช้คำว่า pretty เนี่ยเราต้องใช้คำนี้ pretties จะดีกว่านะคะคือพูดโดยรวมถ้าพูดในบริบทไทยเนี่ยคนก็คือจะเข้าใจกันแต่ไปพูดต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะงงนะว่า pretty คืออะไรแล้วเราก็อาจจะพูดกันอย่างนี้ก็ได้ she works as a pretty ก็คือเธอเนี่ยนะคะทำงานเป็น pretty ค่ะแต่ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องจริงๆให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยนะจะต้องใช้เป็น adjective อย่างเช่นประโยคนี้ they are pretties แล้วนี่ก็ตั้งใจเป็น p ตัวใหญ่นะคะก็เป็นนามเฉพาะไปเลยแล้วกันเนาะแต่ในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ยินเขาเรียกกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าอาจจะสับสนแล้วก็มีคำอื่นๆที่ใช้อธิบายได้ชัดเจนกว่าอย่างเช่นคำว่า models exhibitions หรือว่าจะเป็น beauties at exhibitions ก็ได้หรือว่าระบุชัดเจนไปเลยนะคะว่าเป็น motor show ladyพูดถึงคำว่า pretty นะคะทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะออกเสียงใกล้เคียงกันเลยนั่นก็คือคำว่า pity pity ค่ะที่แปลว่าน่าสงสารน่าเวทนานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่านะคะเอาสองคำนี้มารวมกันเลยแล้วกันเนาะ I pity the pretty ladyBecause she has no friends. ฉันรู้สึกสงสารสาวสวยคนนั้นเพราะว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับงานอีเวนต์กันไปเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะบริษัทอัมซัมอินทิเกรชั่นจำกัดค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์แพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับกลับมาฟุตฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะโหนกระแสการออกกำลังกายเป็นประเด็นพูดในวันนี้ดีกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันละชั่วโมงหนึ่งวันละครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยวันละ20 นาทีเนี่ยทำไปเถิดนะครับไม่ว่าจะทำที่บ้านทำหน้าบ้านทำหน้าปากซอยทำที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะไปฟิตเนสก็ยังได้แต่ขออนุญาตชี้แจงสักนิดนึงนะครับที่คนไทยชอบพูดคำว่าเราไปฟิตเนสกันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับนัยยะหรือความหมายเนี่ยแตกต่างไปกว่าที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันนะครับเพราะที่คนไทยบอกว่าไปฟิตเนสนั่นคือไปสถานที่ออกกำลังกายถูกไหมครับแต่คำว่าฟิตเนสสำหรับเจ้าของภาษาเนี่ยมักจะพูดถึงความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงเนี่ยของร่างกายเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าไปสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยต้องพูดเต็มประโยคเลยนะครับก็คือ I'm going to the fitness center หรือถ้าเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะนิยมใช้ประโยคนี้มากกว่านะครับ I'm going to the gym ครับถ้าเรามีโอกาสได้ค้นคว้าข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือฟิตเนสนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องเจอคำนี้แน่ๆเนี่ยคือคำว่า workout ไม่ว่าจะเขียนแยกกันแบบนี้หรือเขียนติดกันแบบนี้ความหมายเหมือนกันนะครับในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็แปลว่าการออกกำลังกายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขียนแยกกันแบบนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็น phrasal verb หรือกริยายังไงก็แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะครับอย่างเช่น Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ทวนอีกครั้งนะครับ Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ประโยคนี้ก็หมายความว่า Tomออกกำลังกายที่ฟิตเนสและเริ่มต้นแผนออกกำลังกายของเขาด้วยครับส่วนคำว่า workout ในความหมายทั่วไปนะครับต้องระวังนิดหนึ่งเพราะต้องดูที่บริบทและดูที่ประโยค workout โดยทั่วไปในไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับแต่แปลว่าประสบความสำเร็จในที่สุดหรือชัยชนะหรือเป็นนัยยะที่แปลว่าประสบความสำเร็จก็ว่าได้นะครับอย่างเช่น his workout will work out in the end ประโยคนี้ก็หมายความว่าการออกกำลังกายของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยหลังจากที่จบรายการปุ๊บเนี่ยแฟนรายการทุกท่านนะครับควรจะออกกำลังกายกันดีกว่านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Welcome to English Level Up สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ะครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมา

0: มพลังอังกฤษให้กับน้องๆเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับคำว่า sound ที่เป็นได้ทั้ง linking verb แล้วก็คำนามค่ะ
0: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
2: Chris Jobs
0: และน้องๆอย่าลืมสังเกตคำว่า sound นะคะว่าจะอยู่ที่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: เป็นไงภาษาอังกฤษเก่งขึ้นแล้วได้ย้ายไปทำทัวร์เลย
4: Welcome to our travel agency. Where would you like to go?
5: What destinations do you have?
4: The station, หัวลำโพง สามเสน หลักสี่ รังสี
3: ่ ตายแล้วมาจากไหน
6: ก็มาที่นี่แหละมาช่วยนี่แหละคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาถามว่า What destinations do you have? Destination ก็แปลว่าที่หมายปลายทางนะครับไม่ใช่ station ก็คือสถานีโอเคนะครับกุ๊ก
4: โอเคค่ะ We have many destinations
5: I'd like to go sightseeing
4: ฮะ Sightseeing
6: ฮะ Sightseeing แฮ่กุ๊กจ๋ากับคุณผู้ชมครับSightseeing ไม่ใช่ไซต์สีหญิงนะครับแหมผู้ภาษาไทยจะตกใจหมดเลยนะครับ Sight S-I-G-H-T ก็คือการมองเห็น Seeing ก็คือการไปดูการไปดูสถานที่สวยงามที่ทำให้การมองเห็นของเรามีความสุขนั่นก็คือไปชมสถานที่สวยงามต่างๆนานาในประเทศไทยจะน้องกุ๊ก
4: I recommend you Water Market
5: Water Market?
4: Water Market
5: Oh like this?
4: Yes
5: Oh do you mean floating market?
4: Floating market
6: กุ๊ก floating market ก็คือตลาดน้ำอ่ะไม่ใช่ water market water market ตลาดจมน้ำไปแล้ว
4: อ๋อโอเคโอเค yes yes yes floating market
5: no I don't really like shopping
4: อ๋อ do you want to go to the beach
5: the beach oh like dancing
4: you like
5: no I don't like nightclubs everybody makes fun of my dancing
6: คุณผู้ชมครับคำว่าชายหาดเนี่ยนะครับเราจะต้องให้เกียรติตัว ch ทุกครั้งนะครับในภาษาอังกฤษคำไหนลงท้ายด้วยตัว ch ก็ beach ถ้า beach ฝรั่งฟังเป็นจังหวะจังหวะจังหวะเต้นรำกันแบบนี้แน่นอนครับ
4: Would you like to go to the beach?
5: Oh the beach yes I heard of this great place Kofifi
4: Coffee?
5: No no no not coffee here Kofifi lay
4: You mean Iceland?
5: I don't want to go to Iceland I'm already in Thailand
6: หมายถึงเกาะใช่ไหม
4: เกาะค่ะ
6: โอ้โหออกเสียงก็ซะไอซ์แลนด์เนี่ยแล้วเมื่อกี้ที่มีฝรั่งเขาออกเสียงโคฟีฟีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับคำว่าเกาะในภาษาอังกฤษถึงแม้ว่าจะมีตัวอักษร S อยู่ในนั้นแต่ตัว S ไม่ต้องออกเสียงนะครับออกเสียงว่า Island ก็พอครับถ้าไปออกเสียง Iceland เป็นเมืองน้ำแข็งประเทศทางเหนือขนาดนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งก็ตกใจก็อยู่ในThailandส่วนที่คุณฝรั่งเขาบอกว่าโคฟีฟีก็เป็นเพราะบ้านเราเนี่ยเอาตัวพอพานไปสะกดเป็น ph ตัวอักษร ph นี่นะครับจะต้องออกเสียงเฟ่อๆนะครับ photograph graphic พอฝรั่งอ่านเป็น phi ก็เป็นโคฟีฟีหมดแล้วครับน้องกุ๊ก
4: อ๋อ pp island
5: yes I want to go there
4: okay would you like to go scuba driving
5: yes. like driving in to see coral yes yes yes amazing Thailand
4: พี่คริสคะเขาดีใจอะไรอะคะ
6: ก็เธอเนี่ยไปบอกเขาว่าเขาสามารถไปขับรถใต้น้ำดูปะการังได้ไงมีไหม
4: ไม่มีค่ะมีแต่ดำน้ำค่ะ
6: ก็ต้องมีอย่าไปใส่ตัว R สิภาษาอังกฤษก็ตลกนะคำไหนที่มีตัว R บ้านเราบางทีก็ไม่ใส่พอคำไหนไม่มีก็ใส่อย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีตัว R ก็ไม่ต้องใส่ scuba diving to see coral ปะการังพูด
4: excuse me sir scuba diving to see the coral
5: oh scuba diving oh
4: yes
5: so scuba diving in Koh Phi Phi sounds great but I also want to go see a national park
4: national parkลุมพินีพาร์คจตุจักรพาร์ค
6: อ๋อส่วนรถไฟพาร์คแน่คุณผู้ชมครับคำว่าพาร์คอย่าลืมออกเสียงไม่ใช่ปอปลานะครับแต่คำว่าพาร์คนอกจากจะแปลว่าจอดรถก็ยังสามารถแปลได้เป็นสวนสาธารณะก็ถูกเหมือนของน้องกุ๊กเขาครับแต่นั่นจะเรียกว่า public park ก็คือสวนสาธารณะแต่ national park ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็อยากจะไปดูคืออุทยานแห่งชาติจากกุ๊กอุทยานแห่งชาติ national park
4: เขาใหญ่ national park
5: Ooh, that sounds awesome. I want to go there too. So, how much does it all cost?
4: Okay, รวยแล้วงานนี้ It cost 20,500 baht.
5: Huh? 20,500?
4: Yes.
5: But I only have 500.
4: $500.

0: No, 500 baht.
1: 500 baht?
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs นะคะน้องๆเจอคำว่าซาวกันหรือเปล่าเอ่ย
3: ครูพี่แนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า That sounds awesome นั่นฟังดูเยี่ยมไปเลย
2: น้องๆเห็นไหมคะคำว่าซาวในที่นี้นะคะเขาเป็น linking verb ค่ะแปลว่าฟังดูน้องๆคะคำว่าซาวสามารถเป็นได้ทั้ง linking verb แล้วก็คำนามเลยค่ะมาดูหลักการใช้กันค่ะตัวแรกนะคะคำว่า sound ที่เป็น linking verb ค่ะน้องๆจะแปลว่าฟังดูและเขาจะมักจะตามด้วย adjective นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it sounds good ฟังดูดีนะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็น linking verb พอตามด้วย adjective คือคำว่า good นั่นเองค่ะ
3: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ this plan sounds interesting แผนนี้ฟังดูน่าสนใจน้องๆเห็นคำว่า sound ไหมคะคำว่า sound ตามด้วย adjective คือคำว่า interesting เพราะฉะนั้นคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็น linking verb ค่ะแปลว่าฟังดู
2: ส่วนคำว่า sound ที่เป็นคำนามนะคะน้องๆจะแปลว่าเสียงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น did you hear that strange sound คุณได้ยินเสียงแปลกๆนั้นไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้เป็นคำนามค่ะแปลว่าเสียง
3: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Could you turn the sound down? คุณช่วยลดเสียงลงหน่อยได้ไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้เป็นคำนามค่ะแปลว่าเสียง
2: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
3: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า sound ที่ประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
4: Excuse me,
5: yes?
4: I'm looking for Mr. An.
5: All right, yes I am.
4: Oh, you're Mr. An.
5: Yes, you're right.
4: Oh, okay.
5: Yes, how may I help you?
4: I'm supposed to come and meet you.
5: Oh, you must be their friend, Lung Ling.
4: Not Lung Ling, I'm Lung Lang. Lung Lang.
5: All right, I yes. see, yep. This is some hard cash from your friend at home.
4: Hard cash? เงินสดสด รอดแล้ว Oh, ขอบคุณมาก thank you so much.
5: All right.So is it the first time in Penang?
4: Well, it's the first time outside Thailand. เป็นครั้งแรกที่ออกนอกเมืองไทยครับเนี่ยวันมาปีนังก็ครั้งแรกชัวร
5: ์ Okay, then why not while you're here, why not just let me take you for a tour?
4: Oh, จะพาไปเที่ยวด้วยโอ้โหบุญหล่นทับจริงๆลุงลัง I guess I would be honored. ก็เป็นเกียรติเลยละครับเนี่ย You're Mr. Mr. An, right?
5: Yeah, right.
4: Yo, that name sounds very Thai.
5: Because I'm Thai.
4: เป็นคนไทยเหรอ
5: ครับคนไทยครับ
4: แล้วพี่ทำไงเนี่ย
5: ครับผม
4: โอ้โหโชคชะตาที่3อะไรกันเนี่ยงั้นไปเลยครับ
5: โอเคครับงั้นคือทางนี้เลยครับผม
4: ไม่ properly dressed แต่งตัวได้เหมาะสมไหมครับ
5: เขาได้หมดครับผม

0: beautiful สวยจริงๆเลยครับเนี่ย
1: ครับ
0: so why is this Peranakan Mansion คฤหาสน์ Peranakan นะครับที่อยู่เกาะปีนังเนี่ย why is it a must visit spot for tourists ทำไมต้องทุกคนต้องมาที่นี่เพราะอะไร
1: this particular place is already 131 years old
0: 121ปี
1: since the year of 1894
0: โอ้โห
1: เมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเจ้าของโดยคนจีนคนนึงเป็นคนจีนจนๆเลยแล้วก็ right. เข้ามาแล้วก็เริ่มทำงานจนมีอิทธิพลขึ้นมาแล้วก็สร้างบ้านหลังนี้เพื่ออยู่อาศัย
0: from rags to riches ที่เขาเรียกกันนะrags คือผ้าขี้ริ้วเนี่ย rags to riches คือทำงานขยันหมั่นเพียรนะทำงานอย่างต่อเนื่องสักวันเราก็เป็นมหาเศรษฐีเป็นข้าบดีแล้วเป็นบ้านหลังใหญ่ๆอย่างนี้ได้
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเจอคำว่าซาวกันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่เน็ตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า That name sounds very Thai ชื่อนั้นฟังดูไทยมากน้องๆเห็นไหมคะคำว่าซาวในที่นี้นะคะเป็น linking verb ค่ะแปลว่าฟังดูถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เน็ตพูดว่า The sound is turned off คำว่าซาวในที่นี้เป็นอะไรคะระหว่าง linking verbกับ now เป็นอะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็นคำนามนั่นเองค่ะ your sound is turned off เสียงถูกปิดไปแล้วเห็นไหมคะคำว่า sound เป็นคำนามแปลว่าเสียงค่ะและคำว่า sound ในที่นี้จะเป็นอะไรดีคะน้องๆจะเป็น linking verb หรือเป็นคำนาม your hand sounds great เป็นอะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะซาวในที่

0: ้นะคะจะเป็น linking verb นั่นเองค่ะเพราะว่าเขาตามด้วย adjective นะคะคือคำว่า great นั่นเองค่ะ Your plan sounds great แปลว่าแผนของคุณฟังดูดีนะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาละค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้กันสับสนนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะส่วนคำคำนั้นนะคะก็คือคำว่า calm กับคำว่า cram นั่นเองค่ะ
0: น้องๆคะน้องๆคงจะสับสนกันใช่ไหมคะระหว่างคำว่า calm กับ cram เพราะสองตัวนี้นะคะเขียนคล้ายกันสลับแค่ตัว l กับ a ก็เลยมักจะสับสนกันได้ค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสองคำนี้เนี่ยเขามีความหมายและวิธีใช้ที่ต่างกันอย่างไรคำแรกนะคะคือคำว่า calm c a l m calm เป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น now keep calm everyone the police are on their way ตอนนี้ใจเย็นๆนะทุกคนตำรวจกำลังมาน้องๆเห็นไหมคะคำว่า calm เป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นส่วนคำว่า clam c l a m clam เป็นคำนามค่ะแปลว่าหอยยกตัวอย่างประโยคเช่น we found a big clam เราพบหอยตัวใหญ่น้องๆเห็นไหมคะคำว่า clam เป็นคำนามค่ะแปลว่าหอยนั่นเอง
1: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูเนี่ยต้องการจะพูดว่าเธอไม่ชอบกินหอยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ She doesn't like eating ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า cram กับคำว่า crams ใช้อะไรดีนะTikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า crams นั่นเองค่ะ She doesn't like eating cramsเพราะคำว่า crams เป็นคำนามแปลว่าหอยค่ะ
0: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าใจเย็นๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นภาษาอังกฤษจะพูดว่า stay whatever happens ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง calm หรือ cram ใช้อะไรดีนะTikTok ถูกต้องนะคะต้องใช้ cram นั่นเองค่ะ stay calm whatever happensแปลว่าใจเย็นๆไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า calm นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นนั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้
0: วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เรานัดกับคุณหมอท่านนึงไว้คุณหมอใจดีมากค่ะขับรถมารับพวกเราที่สถานีรถไฟเลยเพราะโรงพยาบาลที่คุณหมอทำงานอยู่ไกลออกไปเป็นชั่วโมงจากจุดนี้เลยค่ะว่าแต่ว่าคุณหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านใดแล้วทำไมเราต้องพบกับคุณหมอด้วยลองฟังฟูจิเซนเซคุยไปเรื่อยๆดีกว่านะคะ
3: ทำไมถึงเริ่มต้นดูเรื่องเส้นเลือดคุณหมอว่าตอนนี้เราตรวจเรื่องนะฮะคนที่ป่วยนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยจะป่วยเพราะว่ามีเส้นเลือดที่ตีบตัน
2: เส้นเลือดแน่นอนค่ะต้องมีผลมากกับความแข็งแรงของร่างกายแน่ๆและยังไงต่อคะ
3: เพราะว่าการไหลของเส้นเลือดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในนิ้วเราก็มีเส้นเลือดฝอยการเดินของเส้นเลือดเนี่ยจะเดินดียังไงอยู่ที่การกินอาหารการกินด้วยเส้นเลือดเราเนี่ยนะฮะจะมีบางที่เป็นเส้นเลือดฝอยที่เลือดมันจะไปไม่ถึงแล้วก็ไม่เกิดการไหลของเลือดทำให้นะฮะพวกเซลล์ต่างๆเนี่ยมันเกิดปัญหาเป็นเหตุผลของการทำให้เกิดโรคไตไข้เจ็บต่าง
2: ๆคุณหมอลงลึกไปถึงเส้นเลือดฝอยเลยปกติเรามักจะคิดถึงสิ่งที่ใหญ่โตสำคัญกว่านั้นชักจะอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าเส้นเลือดฝอยสำคัญขนาดไหนอย่างไรบ้าง
3: โอ้โรงพยาบาลใหญ่มากเลยนะ
2: ถ้าอยากทราบว่าเส้นเลือดฝอยสำคัญอย่างไรเรามาฟังเรื่องราวของผู้ป่วยท่านนี้ดูกันนะคะท่านเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองดังนั้นจึงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดค่ะ
4: 継続したかったので、でこちらでこの指先の毛細血管の状態を見ていただいたりとか、
3: เธอบอกว่ามีเครื่องตรวจเส้นเลือด เส้นเลือดฝอยนะมาดูว่าเส้นเลือดเนี่ยไปไม่ถึงก็คือมีเส้นเลือดแต่ว่าเลือดไปไม่ถึงทำให้ผิวหนังเกิดปัญหาก็คือเส้นเลือดเนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้ใช้งานทำให้ผิวพรรณไม่ดีแล้วก็รู้สึกว่าป่วยง่ายแล้วก็มือจะเย็นชานะครับแล้วก็หลังก็จะปวดนะครับ
5: ที่ตัวคุณตาจะมาช่วยเนี่ย
4: มาสซาจิทำไ
3: มมาสซาจิ
4: こんな風にしてなるべく
3: ก็วิธีการตรวจรักษาเนี่ยก็บอกว่าใช้เวลาประมาณปีนึงเลยก็หลายๆอย่างครับบอกว่าหลังจากที่มือเนี่ยมีการนวดมือด้วยนะให้เลือดไหลเดินดี
5: แต่ตัวทุกเวสนี่อะไรต่างๆとかเซมなかなか戻ってこなかった
4: もうこの状態で洗っても何も
5: เธอบอกว่าเล็บเธอเนี่ยมีเป็นสีที่ผิดปกติแล้วก็บอกว่าป่วยคือเหมือนกับว่าเราไปวิดพื้นแล้วปวดกล้ามเนื้อเป็นเดือนเลยมันก็เลยว่ามันไม่ธรรมดาแน่ๆก็เลยมาหาหมอดูครับ
2: ตอนนี้คุณหมอพร้อมตรวจแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังคำอธิบายลึกๆจากคุณหมออีกครั้งนะคะ
4: これ
5: はい
4: 赤いところは赤血球で通常の血管よりも太いのでは
3: いนี่คือเส้นเลือดฝอยนะครับที่อยู่ในปลายนิ้วมันคือเส้นเลือดเล็กๆนิดเดียวนะครับแต่ว่าดูว่าเลือดผ่านไปหรือเปล่านะครับบอกว่านี่ครับคนที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยเล่นเส้นเลือดเนี่ยครับจะเป็นเส้นเลือดแบบนี้จะไม่ค่อยนะครับมีการคดเคี้ยวเท่าไหร่นี่คือเส้นเลือดของคนที่ป่วยนะครับเป็นเส้นเลือดที่คดเคี้ยวเยอะเมื่อมีการคดเคี้ยวเยอะเนี่ยก็จะทำให้นะครับเลือดเดินได้ยากหน่อย
4: 太くなることによって血栓ができやすくなる
3: 血栓はいเส้นเลือดตัวนี้ครับเป็นเส้นเลือดที่นะครับดูเหมือนดีใช่ไหมครับมันอ้วนเกินไปการที่มีเส้นเลือดที่อ้วนเกินไปบางทีอาจจะไม่ดีครับตัวนี้ก็ทำให้เกิดอุดตันเส้นเลือดได้นะครับเป็นตัวที่นะครับเส้นเลือดแดงเนี่ยไหลเยอะเกินไปทำให้ไปค้างอยู่ตรงนั้นได้นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ผิวหนังไปไม่ได้ไม่ดีครับ
4: 早いのがわかるかな細いと早い流れが
3: วิธีการดูว่าเส้นเลือดฝอยนี่ดีหรือไม่ดีก็คือการนะครับเส้นเลือดฝอยนี่จะยาวขึ้นนะฮะแล้วก็ผอมลงแล้วก็มีการเดินของเลือดเยอะขึ้นครับ
2: ต้องขอขอบคุณคุณหมอและผู้ป่วยมากเลยนะคะที่ให้เราคุยด้วยละเอียดขนาดนี้เห็นชัดเลยนะคะว่าเส้นเลือดฝอยหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะและเมื่อเส้นเลือดฝอยมีปัญหาจะส่งผลอย่างไรกับร่างกายบ้างคะ
3: เมื่อเส้นเลือดฝอยนะครับไม่ดีมีการอุดตันมีเลือดเดินไม่ดีเกิดปัญหาอะไรครับ1ครับคอเลสเตอรอลสูงนะครับ2ก็คือเป็นเบาหวานแล้วก็นะครับความดันของเลือดแล้วก็ความต้านทานของการเป็นโรคน้อยคุณก็เลยเป็นโรคง่าย
4: คันเดงะどれぐらいあるかっていう正常のデータをまず集めて
3: เส้นเลือดฝอยเนี่ยดูเฉยๆเนี่ยมันมีผลต่ออนาคตของร่างกายเราเลยเหรอครับเธอบอกว่าจะมีศูนย์วิจัยของร่างกายของประเทศญี่ปุ่นครับเบด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องทางด้านคนที่มีอายุยืนเนี่ยจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเส้นเลือดเนี่ยถ้าเป็นเส้นเลือดฝอยที่ดีเนี่ยจะมีอายุยืน
2: แล้วเราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรให้เส้นเลือดฝอยเราทำงานได้ดีคะ
3: คนไข้เนี่ยเป็นใครรู้ครับเป็นคุณครูสอนฟิตเนสด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเธอเป็นคนออกกำลังกายเยอะอยู่แล้วนะฮะแต่ทำไมมีปัญหาทางด้านเส้นเลือดทั้งนั้นที่ออกกำลังกายคุณบอกว่าออกกำลังกายเยอะแต่สำคัญคืออาหารการกินออกกำลังกายเยอะแต่อาหารการกินไม่ดีก็ทำให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยไม่ดีเกิดขึ้นได้เหมือนกันดังนั้นอยู่ที่อาหารด้วยครับ
4: でそれで少しビタミン剤を入れたり漢方を少し飲んでみたりでコレステロールを下げる薬を入れるのは
2: แต่ว่าข้อมูลอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยทราบมาก่อนและทำให้เราตัดสินใจมาพบกับคุณหมอคือข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยอย่างหนึ่งที่มีผลกับความแข็งแรงของเส้นเลือดฝอยมากๆสมุนไพรนั้นคืออะไรคะ
4: ฮิฮัตส์น่าไทยเดทักซันตุริลุ
5: งอ๋อฮิฮัตส์ตึ้งเหรอ
4: ฮิฮัตส์อ่าลงเปเปอร
5: ์ฮิฮัตส์ผมก็งงฮิฮัตส์แปลว่าอะไรมีในประเทศไทยด้วยนะฮิฮัตส์มีในประเทศไทยแล้วปลูกมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วยนะคุณรู้จักคำว่าดีปีไหมดีปีนี่คือคนไทยที่ใช้ปรุงอาหารเลยนะเราไม่เคยรู้จักมาก่อน
2: คุณผู้ชมได้ยังนึกหน้าตาดีปีไม่ออกลองถามอากู Google ดูนะคะตอนนี้เรามาฟังการรักษาจากคุณหมอแบบลึกซึ้งกันต่อก่อนดีกว่าค่ะ
4: そうさなんだけど
5: それみたいなもんね
4: はいはいはいそれでちょっと太いところで免疫の異常が起こってく
3: るเธอเป็นโรคยังไงก็คือเป็นโรคที่นะฮะเส้นเลือดฝอยเนี่ยเล็กมันบางกว่าเส้นผมประมาณ1/10เลยนะแล้วในเส้นเลือดเนี่ยนะฮะ ก็จะมีสารบางส่วนเนี่ยมันรั่วออกมาจากเส้นเลือดทำให้เกิดการปฏิกิริยาบางอย่างทำให้ภูมิต้านทานเนี่ยผิดปกติก็คือใช้ภูมิต้านทานตัวเองเนี่ยทำร้ายตัวเองเมื่อสักครู่ที่เราดูในจอนี่ก็คือเส้นเลือดฝอยที่มันหนาหน่อยจะก็ไม่ดีบางเกินไปก็ไม่ดีถ้าบางเกินไปมันจะเป็นแบบว่าเหมือนบ้านผีสิงคือมีเส้นเลือดเฉยๆแต่ว่าไม่มีเลือดเดินร่างกายเราเมื่อเส้นเลือดไม่เดินเราก็จะเกิดอะไรครับออกซิเจนหรือวิตามินไม่ไปเลี้ยงร่างกายก็ทำให้เกิดการป่วยภูมิต้านทานอะไรต่างๆเกิดขึ้นและอะไรครับคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนคนวัยรุ่นก่อนจะเป็นได้ถ้าเส้นเลือดคุณไม่มีเลือดมาเลี้ยง
2: เส้นเลือดฝอยหนาไปก็ไม่ดีบางไปก็ไม่ได้ต้องพอดีพอดีนะคะแล้วทำแบบไหนถึงจะพอดีกันนะ
4: こうやって30秒頑張って
3: ให้ยกมือหมุนไปอย่างเงี้ยประมาณ30วินะเพราะอะไรเพราะให้เลือดไม่ให้ขึ้นข้างบนพอเลือดไม่ขึ้นข้างบนแล้วเอามือปล่อยลงมา
4: 30
3: โ
4: อ้ตัวนั้นอ่ะ
3: โอ้ได้ตอนนี้โอ้ทำให้เลือดเนี่ยหลงมารู้สึกร้อนน่ะ
2: ลองทำดูเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ยากค่ะตอนนี้ฟูจิเซนเซอยากลองตรวจดูสภาพของเส้นเลือดฝอยของตัวเองดูบ้างไหนขอดูบ้างสิคะว่าผมเป็นอย่างไร
5: それはちょっとあのカメラ見せないで僕たち入れて入れてね、コムさんとはハムドがはいはいコムさんとはないでねครับ
2: ไม่อยากให้ดูไม่ได้ค่ะเพราะเราต้องอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจด้วยบอกมาซะดีๆค่ะ
4: このすごく細いからこの厚みで
3: เห็นไหมตัวนั้นเห็นไหมครับตรงจอจะเป็นเส้นเลือดฝอยที่มันจะเดินออกมาแล้วก็หายไปแล้วก็มาแล้วก็หายไปเห็นไหมครับนั่นแหละถ้าปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเส้นเลือดนี้มันจะไม่มีเขาเรียกว่าเส้นเลือดผีสิงนะครับก็คือจะกลายเป็นเส้นเลือดจะหายไปแล้วจะไม่มีและเมื่อไม่มีแล้วเกิดอะไรขึ้นก็จะทำให้ความต้านทานของโรคหรือจะเป็นบ่อเกิดแห่งการมีโรค
5: นางาซาวะอินเดสเกโด
4: นางาซาวะแต่ทุกๆเนจิเรต
3: ก็โชคดีของเส้นเลือดของผมคือเส้นเลือดมันไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปดังนั้นครับเมื่อเทียบกับคุณผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้จะเป็นคนที่มีเส้นเลือดที่นะฮะหนาเกินไปทำให้เลือดเดินช้าของผมนี่เลือดเดินดีก็ยังถือว่าโอเคและเป็นเส้นเลือดที่ยาวจะไม่มีการพันกันจะไม่เป็นเส้นเลือดที่กระจุกกันเยอะนะครับมันก็เลยกลายเป็นเส้นเลือดที่ถือว่ายังโอเคอยู่
2: เส้นเลือดฝอยอ่อนแออาจส่งผลให้เราอ่อนเพลียง่วงเหงาหาวนอนผิวพรรณก็ไม่ดีด้วยคนที่เพลียไม่ทราบสาเหตุลองไปตรวจดูก็น่าจะดีนะคะ
4: 138ชั่วโมง病院で使えるんですけどこれの中の39種類が
3: ก็นะครับพวกที่หัวใจเต้นแรงแล้วก็ง่วงแล้วก็มึนกินสมุนไพรได้มีต้อง39ชนิดก็คล้ายๆกับพวกที่มีความร้อนเวลาเรากินนะอยู่ในพวกดีเปย์ด้วยครับจะอยู่ในอาหารบ้านเราในประเทศร้อนๆเยอะเลย
6: ก็ไอ้นี่ไอ้ที่คุณจิบ
3: อันนี้อบเชยอบเชย

0: เป็น verb ค่ะแปลว่าสังเกตยกตัวอย่างเช่น he observes other behavior แปลว่าเขาสังเกตพฤติกรรมของคนอื่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า observe เป็น verb ค่ะแปลว่าสังเกต observation เป็นคำนามแปลว่าการสังเกตค่ะยกตัวอย่างเช่น this research is about the observation of animals behavior งานวิจัยนี้นะคะเกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ค่ะแล้วถ้าเราเติม suffix er ลงไปข้างหลังคำว่า observe ก็จะกลายเป็นคนนั่นเองค่ะ observer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้สังเกตการยกตัวอย่างประโยคเช่น I attended the conference as an observer ฉันเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการน้องๆเห็นไหมคะ observer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้สังเกตการโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up กันแล้วนะคะน้องๆเรามาทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือเรื่องของคำว่า sound นั่นเองค่ะ sound เป็น linking verb ค่ะน้องๆแปลว่าฟังดูมักจะตามด้วย adjective นะคะส่วนคำว่า sound ที่เป็นคำนามค่ะจะแปลว่าเสียง
1: ส่วนคำว่า calm เป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นส่วนคำว่าcram เป็นนาวค่ะแปลว่าหอย
0: และคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็มีอยู่3คำค่ะคำแรกคือคำว่า observe เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าสังเกต observation เป็นคำนามค่ะแปลว่าการสังเกต observer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้สังเกตการ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ English หรือว่า Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ทบทวนกันด้วยนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนจากกันในวันนี้ค่ะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะสำนวนที่ว่า the rat race แปลว่าการทำงานที่ต้องแข่งขันกันตลอดเวลาน่าเบื่อหน่ายค่ะ
1: ยกตัวอย่างเช่น I'm so tired of the rat race ฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องทำงานแข่งขันกันแบบนี
0: ้ใช่แล้วค่ะแล้วน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวัน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around 哇哦哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดา

ลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: His Majesty the King was concerned over the people severely affected by the failure of the Hue Sai Kamin's earthen dam in 2017. Even though the damaged areas had been repaired following His Majesty's royal initiative to promptly restore its functionality, he gave an order to the Royal Irrigation Department to identify the cause of the breach and find ways to reinforce the reservoir structure so that a similar incident will never happen again.
1: ตามที่ทำให้ทรงเป็นห่วงทำไมนั้นเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆยังไม่ดีเท่าปัจจุบันนะฮะแล้วก็ทางระบายน้ำล้นเนี่ยมันก็ยังเล็กไปเวลาฝนตกมากๆเนี่ยมันจะต้องมีการดีไซน์ออกแบบว่าที่ระบายน้ำล้นเนี่ยมันจะต้องเป็นที่หนึ่งซึ่งมีความพอเพียงที่จะให้น้ำระบายไปได้โดยที่ไม่ล้นสันเขื่อน
0: His Majesty had graciously accepted the Hue Sai Kamin Reservoir Project under his royal initiative, as he deemed it an urgent matter. The Sakonnakhon 5th Regional Irrigation Office developed a strategic plan to reinforce the structure and to increase the storage capacity of the reservoir as a long-term solution. Reconstruction began in February 2018 and was endowed with financial support from the Office of the Royal Development Projects Board.
2: สำหรับแนวทางในการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นมีแผนในการดำเนินการก่อสร้างทำนบดินใหม่ให้มีความแข็งแรงแล้วก็เก็บน้ำได้มากกว่าเดิมถ้าสร้างเสร็จแล้วก็สามารถจะเก็บกักน้ำได้ประมาณ 3 ล้าน 4 แสนลูกบาศก์เมตรซึ่งของเดิมจะอยู่ที่2 ล้าน 4 แสนลูกบาศก์เมตรก็จะเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นอีก 1 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายท่อส่งน้ำฝั่งขวาแล้วก็มีท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออาคารระบายน้ำล้นที่เราก่อสร้างเพิ่มให้ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็สามารถระบายน้ำได้มากขึ้น
0: Renovation of the Hue Sai Kamin Reservoir was carried out using the latest engineering principles and modern-day construction technologies that were much more advanced than those existing 60 years ago. As a result, the new dam is wider, higher, and stronger than before. As the Hue Sai Kamin Reservoir had been built since 1953, sediment had gradually accumulated over time, resulting in a shallower basin. So dredging and expansion were carried out to increase storage capacity. Lastly, the Phupan Mountain Range Water Management System, known as the Ang Puang Multi-Connection Water Reservoir Network, was implemented as a long-term flood prevention strategy.
2: สำหรับในแนวทางป้องกันเรามีการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบนะครับเช่นบริเวณอ่างเก็บน้ำ4 แห่งที่อยู่ด้านบนเนี่ยเราก็จะมีการพร่องน้ำนะครับมีการพร่องน้ำระบายน้ำเพื่อที่จะ รับน้ำฝนเมื่อฝนตกมาก็จะเก็บไว้ในอ่างสี่อ่างนี้ก่อนนะครับหรือถ้ามันมีปริมาณมากมันก็ไหลมาที่อ่างเก็บน้ำหุ่นทรายคัมบินเราก็สามารถที่จะระบายน้ำลงอาคารระบายน้ำล้นซึ่งสามารถระบายน้ำได้เยอะประมาณ250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากดำเนินการอ่างเก็บน้ำหุ่นทรายคัมบินเสร็จหรือดำเนินการในทุกอย่างที่เราทำเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเกิดแบบนี้จะน้อยนะครับเพราะว่ามันมีการบริหารจัดการอย่างดีและมีการป้องกันไว้แล้ว
0: Today, the renovation of the Hue Sai Kamin Reservoir has been completed with a more durable and stable structure due to His Majesty the King's benevolence and commitment to ease suffering and bring happiness to His
3: people. ขอบคุณพระองค์ท่านที่มีความกรุณาสร้างเขื่อนสร้างเลยมาทำใหม่ครับให้มันดีขึ้นมาชาวบ้านเขาจะได้ทำเกษตรทำอะไรแต่ตามปกติ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: morning
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: และทางรายการของเรานะคะก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆได้มาร่วมสนุกและทำการกุศลแบบนี้ทุกๆสัปดาห์เลยค่ะใช่ไหมคะ Professor
0: Yeah I think the program is great because we teach a very valuable lesson to children at this age and that is social responsibility it's something that they should have with them their whole lives and it's very important to everyone around the world
1: ใช่ค่ะเพราะว่าการให้นี่ง่ายๆเลยนะคะเราเริ่มจากสิ่งรอบข้างตัวเราค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเราแบ่งขนมให้เพื่อนก็เป็นการให้นะคะมีของอะไรมากกว่าก็แบ่งปันให้เพื่อนได้หรือถ้าสมมติว่าเราเก่งในวิชาไหนเป็นวิชานึงแล้วเราติววิชาให้เพื่อนก็เหมือนกับการแบ่งปันความรู้เช่นกันค่ะและในวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง20คนพร้อมที่จะไปร่วมกันเล่นเกมเพื่อการกุศลกันไหมคะ
2: พร้อมแล
1: ้วค่ะเย้เยี่ยมมากเลยค่ะน้องๆไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
2: เข้าใจแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ใครอยากเป็นคนแรกที่ออกมาสะกดคำตรงนี้ใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะ
4: มายค่ะ
1: แล้วมายกี่ขวบแล้วคะ
4: 8ครึ่งค่ะ
1: 8ครึ่งขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is plasticIncorrect. I'm so sorry. The correct way to spell plastic is plastic.
1: Bike stop ก็ยังคงว่างเปล่าใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีของเราก็คือหมายเลข11ค่ะมาเลยมาเลยน้องนนน้องนนท์มาแก้มือใหม่ใช่ไหมคะวันนี้
5: ใช่ครับ
1: วันนี้พร้อมไหมคะลูก
5: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้ว professor
0: your word is monitor
4: m o n i t e r
0: okay your answer is incorrect I'm so sorry you were so close the ending
5: T-O-R.
0: is o r yeah
1: ให้ข่าวเรามาบ้านไกลใช่ไหมลูกมาจากไหนอะครับมาจากเชียงใหม่โอ้โหไม่เอาไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะโอ้โหท่านผู้ชมคะเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องนนท์นี่ถือว่ามีความพยายามมากๆเลยแล้วก็มีความตั้งใจจริงๆไม่ต้องห่วงนะคะรายการนี้เราเลือกแรนดอมใครจะไปรู้อาจจะแรนดอมมาได้เบอร์นี้อีกพร้อมกันไหมคะน้องๆพร้อมกันไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลขขอเชิญหมายเลข6ค่ะชื่ออะไรคะ
6: ไผ่ค่ะ
1: คราวนี้เราพร้อมกว่าครั้งที่แล้วไหมคะน้องไผ่
6: พร้อมกว่าค่ะ
1: นี่พร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is terminal
4: T E R M I N A L
0: All right, your answer is... Correct! Congratulations! Good job!
1: เดี๋ยวมาคุยกันก่อนลูกหน้าหนูช็อกมากเลยรู้ไหมลูกว่า terminal แปลว่าอะไร
6: ไม่ทราบค
1: ่
6: ะ
1: แปลว่าสถานีปลายทางค่ะถึงเราไม่รู้ความหมายแต่เราสะกดได้ถูกทำยังไงมีเคล็ดลับอะไรบอกเพื่อนๆทางบ้านไหมคะ
6: ก็ฟังให้ดีแล้วก็
1: สะกดออกมาเก่งมากน้องพายไปรอที่ bike stop คนแรกเลยคนต่อไปจะเป็นใครคะหมายเลขมาค่ะ และคนต่อไปที่จะมาสะกดคำก็คือหมายเลข7ค่ะน้องอายผู้ขี้อายไม่ใช่กี่ขวบแล้วคะน้องอาย
5: 10ค่ะ
1: 10คราวนี้มาน้องอายเตรียมตัวพร้อมกว่าทุกครั้งหรือเปล่า
5: ประมาณ 60%
1: 60% เอาล่ะ professor
0: your word is alien
5: A-L-I-E-N
0: that is correct congratulations
1: เก่งมากน้องอายไปที่ไฟสต็อปเลยนี่แหละโอ้น้องอายมาหลายครั้งมากแล้วครั้งนี้ก็ได้ไปที่นั่งอยู่ที่ไฟสต็อปแล้วนะคะแต่ว่าคนต่อไปที่จะไปตรงไบค์สต็อปของเราคือใครและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อเพนค่ะ
1: น้องเพนกี่ขวบแล้วคะ
7: 11ค่ะ
1: 11พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is butterfly
7: B U T T E RFLY.
0: Okay, answer is correct. Congratulations.
1: Can you sing the sentence with butterfly?
7: In the school, has lots of butterflies and lots of beautiful colors.
0: That is a correct sentence. Good job.
1: เก่งมากค่ะน้องเพนไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลย Yeah. เอาอีกแล้วสาวสาวสาวคราวนี้เราจะเป็น5สาวเซเลอร์มูนหรือเปล่าเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาและคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำนั้นก็คือ11ค่ะโอ้โหน้องนนท์มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเป็นยังเราแรนดอมแล้วได้มาเจอได้มั้ยจะเป็นครั้งดีใจมั้ยเนี่ย
8: ดีใจครับ
1: คราวนี้รีแลกซ์ลูกรีแลกซ์ทำความตื่นเต้นออกไปสุดท้ายก็เจ้าลึกตั้งสมาธิดีๆนะพร้อมมั้ยคะ
8: พร้อมครับ
1: professor
0: Your word is present.
5: P-R-E-S-E-N-T.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: Yeah, yeah, yeah. Come on! รู้สึกยังไงบ้างลงได้เข้ารอบแล้ว
8: ตื่นเต้นมากเลยครับ
1: ตื่นเต้นมากเลยครับนี่คือน้ำตาแห่งความดีใจใช่ไหมเห็นไหมคะน้องๆคะความพยายามอยู่ที่ไหนเราจะไม่ท้อถอยเราจะต้องพยายามสะกดคำต่อไปใช่ไหมโอ้ยดีใจด้วยน้องนนท์ไปรอที่ไมค์ซ้อมเลยเย้และคนต่อไปจะเป็นใครใครใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะ
9: ชื่ออะไรคะค่ะ
1: น้องมิ้นกี่ขวบละคะ
9: 10ขวบ
1: เตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะ
9: 50 50
1: 50 50ขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is intention
5: T E N S T I O N

0: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell intention is I-N-T-E-N-T-I-O-N.
1: ยังคงเหลืออีกหนึ่งที่ที่ Bike Stop ของเราไปลุ้นกันนะคะว่าคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำคือใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
2: เมนทอนค่ะ
1: เมนทอนเมนทอนอายุเท่าไหร่ละคะ
2: 11ค่ะ
1: 11พร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is toothpick
2: T-H
1: ได้ค่ะเอาใหม่ได
2: ้ T-O-O-T-H-P-I-C-K
0: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: เก่งมากเลยเมนทอลเรามีเคล็ดลับการสะกดคำนี้ได้ยังไงคะ
2: เป็น compound word ค่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าเป็น compound word ใช่ไหมคะแยก2คำแล้วก็จำทีละคำใช่ไหมเย้ในที่สุดเราก็ได้5ผู้เข้ารอบทุกคนเชิญมาทางนี้เลยค่ะน้องๆทั้ง4ที่ Bike Stop เชิญข้างหน้าเลยค่ะคราวนี้4สาวกับ1หนุ่มนะคะแล้ววันนี้ทางรายการ Good Morning และ Thai PBS ก็มีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกๆคนทั้ง20คนเลยค่ะก็คือเสื้อยืดที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5ท่านที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดและช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้ก็จะเข้าไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสาธารณเพื่อองค์กรสาธารณกุศลแต่ว่าน้องๆทั้ง5นี้จะทำได้ดีขนาดไหนไปลุ้นกันในช่วงต่อไปเลยค่ะ Let's go to spelling charity
3: เอาละครับถึงเวลาที่ตัวแทนทั้ง5คนจะต้องฝ่าด่านสะกดคำศัพท์เพื่อสะสมเงินรางวัลกันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขากันเต็มที่เลยล่ะครับร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้คงลุ้นกันสนุกแน่ๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลและในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
4: องค์การกองทุนเด็กดอย
1: โครงการกองทุนเด็กดอยโดยมูลนิธิกระจกเงาใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
1: เพราะอะไรเอ่ยถ้าอยากเป็นตัวแทนตอบ
5: เพราะว่าเขามีโอกาสใกล้กว่าเราครับ
1: เราก็เลยอยากจะช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะ
5: ใช่คร
1: ับ เอาละค่ะน้องๆคะเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
5: คร
1: ับ ค่ะถ้าเข้าใจแล้วเรามาเริ่มจากผู้เข้ารอบคนแรกเลยค่ะนั่นก็คือน้องไผ่นั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะน้องไผ่พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันเลยค่ะมีทั้งหมด1ถึง9นะคะน้องไผ่อยากเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้วันนี้มีหลายเสียงมากเลขอะไรนะคะหมายเลข5ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร fruits อ๋อเหมือนจะดีใจหรือเปล่าfruits คือ
6: ผลไม้
1: ผลไม้พร้อมไหมคะน้องไผ
6: ่พร้อมค่ะ
1: ขอให้โชคดีค่ะ let's play spelling
0: we will start now apple
7: a w p l e
0: kiwi
7: g e v e
0: kiwi
7: pass
0: pomelo
7: again please
0: pomelo
1: ได้พาสได้นะคะ
7: pass
0: durian
7: durian
0: longan

0: cherry.
1: C H E R. C H E R Y.
0: Okay, sorry, you forgot one R. C H E R R Y.
2: ขาดเป็น R ตัวหนึ่ง Cherry ต้องมี2 R ใช่ไหมคะน้องไผ่คะคำเมื่อกี้ที่น้องไผ่สะกดถูกแต่ว่าพี่ว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือ Longan ฟังแล้วอาจจะคล้ายๆผลไม้ไทยชนิดหนึ่งรู้ไหมคะว่าอะไร
1: ลองกอง
2: ลองกองนั่นเองฟังแล้ว Longan Longan เอ๊ะลองกองหรือเปล่าไม่ใช่นะจริงๆแล้วคือ
1: ลำไย
2: ลำไยนั่นเองค่ะวันนี้น้องไผ่ทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะเชิญไปรอที่ใบซับต่อได้เลยน้องอายมาเลยค่ะไม่ต้องอายนะคะเอาละค่ะหมายเลข1 2 3 4 6 7 8 9น้องอายอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะโอ้ยมีหลายเสียงรอบนี้เอาละค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขหนึ่งคือหมวดอะไร emotion รู้ไหมลูก emotion คืออะไร
3: อารมณ์
2: ถูกต้องคืออารมณ์ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
0: we will start now sad
3: s a d
0: shy shy
3: pass
0: happy
3: H A P P Y.
0: Bored.
3: B O R D.
0: Bored.
3: Pass.
0: Tired.
3: T I R E D.
0: Angry.
3: A N G R Y.
0: Nervous.
3: Pass.
0: Pleased.
3: P L E A S E. P L E S E.
0: Pleased.
3: P L E S D.
0: Excited.
3: E X C I T E D.
0: Afraid.
3: A F R A I D.
0: Shy.
3: C H I R D.
0: Okay, shy is S H Y.
2: Shy. รู้ไหมคะว่า shy แปลว่าอะไรตรงกับชื่อเราเลย I. แล้วอีกหนึ่งคำที่ What was the other word that she missed?
0: Pleased. You spelled please.You just forgot the D. P L E A S E D.
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องอายเพราะวันนี้น้องอายทำได้ดีมากเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนเป็น9คำค่ะน้องเพนค่ะเชิญเลยสาวคนที่3ของเรานะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 6 7 8และ9ค่ะแนวเชื่อเพื่อนนะคะวันนี้หมายเลข2คะหมวดอะไรคะ flowers flowers คือ
4: ดอกไม้ค่ะ
2: ดอกไม้ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: we will start now rose
5: r o s e
0: orchid
5: o r c h i d
0: lily
5: l i l y
0: violet
5: Again, please.
0: Violet.
5: V-I-O-L-E-T.
0: Tulip.
5: T-U-L-I-P.
0: Lotus.
5: L-O-T-U-S.
0: Sunflower.
5: S-U-N-F-L-O-W-E-R.
0: Carnation.
5: Pass.
0: Marigold.
5: Pass.
0: Jasmine.
5: J-A-S-M-I-N-E.
0: Carnation.
5: C-A-R.N A T I O N
0: Marigold
5: M A
2: ต่อได้เลยค่ะ
5: M E R R I G O L D
0: Okay sorry that last one was incorrect it's actually M A R I G O L D Great job
2: โอ้ไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้ถือว่าน้องเพนทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด9คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำค่ะไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยเก่งมากมาแล้วหนึ่งหนุ่มเดียวที่ไบค์สต็อปของเรามีหมายเลขที่เหลือนะคะก็คือหมายเลข3 4 6 7 8และ9ค่ะโอ้ภาษาเสียงพร้อมกันมากเลยน้องนนท์เรื่องอะไรดีคะ

0: ราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไร
1: โมบายสำเร็จ
0: อยากได้หรอหมวดนี
1: ้ติวมาครับ
0: คืออะไรแปลว่าอะไรครับ
1: ก็ยานพาหนะครับ
0: ยานพาหนะใช่เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะน้องนนท์
1: ครับ
0: Let's play spelling
2: We will start now Wheels
1: W H E E L S
2: Window
1: W I N D O W
2: Belt
1: B E L T
2: Seat
1: S E A T
2: Hood
1: H O O D
2: Sunroof
1: S U N R O O F
2: Engine
1: E N G I N E
2: Spoiler
1: S P O I L E R
2: Console
1: C O N S O R
2: Console
1: Pass
2: Gas tank
1: G A S T A N K
2: Console
1: C O N S O
2: Console
1: C-O-N-S-O-L-E
2: หมดแล้ว Good job
0: แต่ผมไม่ได้สิบคำแต่คำสุดท้ายนี่ค่อยๆมาทีละกระปิดกระปอยโชคดีนะเวลาเหลือวันนี้น้องนนท์ทำไปได้เยี่ยมมากๆเลยนั่นคือ10คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น28คำเย้ Perfect 10น้องเมนทอลค่ะสาวสวยคนสุดท้ายเชิญมาเลยเอาล่ะเมนทอลคนสุดท้ายตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 6 7และ9ค่ะน้องเมนทอลอยากเลือกหมายเลขอะไรคะ9 9 9โอ้ยพร้อมเสียงกันมากเลยอันนี้แบบประสานเสียงมาเลยหมายเลข9นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Park Park แปลว่าอะไรคะ
3: สวนสาธารณะ
0: สวนสาธารณะปกติชอบไปเดินเล่นสวนสาธารณะไหม
3: ก็ชอบ
0: พร้อมแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะLet's play spelling.
2: We will start now. Grass.
4: G-R-A-S-S.
2: Swing.
4: S-W-I-N-G.
2: Bench.
4: B-E-N-C-H.
2: Picnic.
4: P-I-N-I-C.
2: Picnic.
4: P-I-N-N-I-C.
2: Picnic.
4: Pass.
2: Pathway.
4: P-A-T-H-W-A-Y.
2: Basket.
4: B-A-S-K-E-T.
2: Garbage.
4: G-A-R-B-A-G-E.
2: Pigeon.
4: Pass.
2: Fountain.
4: F-O-U-T-A-I-N.
2: Fountain.
4: F-O-U-N-T-A-I-N.
0: พูดก่อนที่ออดจะหมดเวลาลงแล้วก็ถือว่านับเป็นว่าถูกไปค่ะ What was the other word that she missed?
2: Picnic and that is spelled P-I-C-N-I-C.
0: Picnic.
2: The next word was pigeon, which is actually P-I-G-E-O-N. That is a tricky word to spell. So if you want, you can remember pig, and then remember E-O-N ending, which is pigeon.
0: แต่จะบอกว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำไปทั้งหมดร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น35คำค่ะมาแล้วจะไปดูที่ไลฟ์สต็อกมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะเก่งมากลูกๆวันนี้มาเลยนี่เลยค่ะแล้วน้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ผ่านการเล่นเกมสะกดคำ35คำได้ทั้งหมดคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 17,500 บาทจะนำเงินรางวัลทั้งหมดไปมอบให้กับโครงการกองทุนเด็กดอยโดยมูลนิธิกระจกเงาค่ะโอ้โหได้บุญกันทั่วหน้าเลยนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยและสำหรับน้องๆทั้งบ้านคนไหนที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการเราแบบนะคะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆคนเก่งทุกๆคนมารวมกันตรงกลางเลยค่ะและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยการแบ่งปันความรู้คือการให้อันเป็นนิรันดร
2: ์ Share your knowledge it is a way to achieve immortality
0: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is all around
6: Good morning
2: Bye
7: The other change people, the other change people who come and take part in it. We use art to connect people together. My name is Dr.

0: ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปในซีซั่นนี้รายการของเราจะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านเห็นว่าอาหารของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยสามารถรังสรรค์ออกมาเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครเป็นการนำวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์กระบวนการทำเฉพาะถิ่นและวัฒนธรรมเฉพาะตัวมาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆผ่านการผสมผสานวัฒนธรรมที่แตกต่างกันหรือที่เรียกว่าอาหารฟิวชั่นจนเกิดเป็นเมนูใหม่ที่น่าสนใจและน่าลิ้มลองให้ทุกท่านได้ชมกันในรายการ Cook Culture
1: อาหารคือศิลปะแขนงหนึ่งครับที่ไม่มีวันตายเราจะเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยไปได้ไกลมากเพราะฉะนั้นอาหารไม่มีวันหยุดอาหารจะพัฒนาไปได้เรื่อย
2: ๆมันเวอร์ไวน์อ่ะมันไม่ได้จบแค่อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งเอเชียเราเนาะจากฝั่งยุโรปก็คือมันสามารถมาเจอกันได้นี่คือความไร้ขีดจำกัดของมันจริงๆค่ะอยากลองหั่นเนื้อรสชาติใหม่ๆ

0: ากพูดถึงอาหารฟิวชั่นหรือการผสมผสานวัฒนธรรมการกินจนเกิดเป็นเมนูใหม่ขึ้นมานั้นหลายคนอาจจะนึกถึงอาหารตามภัตตาคารหรูๆหรืออาหารที่ต้องถูกรังสรรค์ขึ้นโดยเชฟผู้โด่งดังแต่แท้จริงแล้วไม่จำเป็นเลยครับเพราะเมนูใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายจากพ่อครัวแม่ครัวที่ต้องสร้างเมนูอาหารใหม่ๆให้กับร้านค้าของตนเองเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของอาหารให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองและคุกคัลเจอร์ในตอนนี้เราจะยังอยู่กันที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่เรียกว่าอาหารเมืองและอุดมไปด้วยวัฒนธรรมอาหารมากมายแล้วเรามาดูกันสิครับว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเมนูอาหารเมืองถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ในรูปแบบที่เรียกว่าฟิวชั่นฟู้ดและเมนูแรกในวันนี้ถูกรังสรรค์โดยเชฟโอ๊ตเจ้าของเมนูพอกช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มเป็นเมนูที่ใครเห็นต้องแปลกใจเพราะว่าคงไม่เคยเจอเมนูพอกช็อปแบบนี้แต่รับรองได้เลยว่าอร่อยไม่ซ้ำใครแน่นอนครับ
1: สวัสดีครับผมโอ๊ตครับรัตนทรัพย์ปิติกุลวุฒิวิทยาครับเป็นเชฟอยู่ร้านซอมไวแอนด์ไดครับเสน่ห์ของอาหารเหนือล่ะครับผมคิดว่าเป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบพื้นบ้านครับผมคิดว่าเป็นอาหารที่ทำเมนูง่ายๆครับแต่ได้รสชาติใช้วัตถุดิบตามท้องถิ่นที่เรามีอยู่เมนูที่ผมชอบล่ะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวน้ำพริกหนุ่มหมูทอดครับแล้วก็ไส้อั่วแคบหมูครับเพราะว่าเป็นเมนูที่เป็นเมนูที่ทำง่ายครับเป็นเมนูทำง่ายแล้วก็เป็นเมนูที่ทุกคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่ามาเที่ยวภาคเหนือเราจะต้องได้รับประทานทุกคนครับเมนูวันนี้นะครับที่เราจะทำนะครับเป็นเมนูพ็อกช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มครับคือด้วยส่วนตัวของผมครับชอบกินน้ำพริกหนุ่มอยู่แล้วผมก็เลยอยากโชว์น้ำพริกหนุ่มเนี่ยให้กับคนอื่นที่เขาไม่เคยทานหรือที่เคยทานแล้วได้ลองทานเมนูใหม่ๆก็คือนำข้าวผัดอะไปผัดกับน้ำพริกหนุ่มแล้วเปลี่ยนจากหมูที่เราเป็นหมูทอดปกติที่คนกินกันมาเป็นหมูพ็อกช็อปนำมารับประทานคู่กันเราก็จะได้อารมณ์แบบกินข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มกับหมูทอดแต่เป็นหมูพ็อกช็อปแทนครับผมเลือกใช้วัตถุดิบเองครับไม่ว่าจะเป็นพริกหนุ่มจากโครงการหลวงข้าวเป็นข้าวหอมมะลิจากเชียงใหม่แท้ๆครับแล้วก็พ็อกช็อปเราใช้จากฟาร์มหมูที่เป็นฟาร์มหมูปิดแล้วผ่านกรมอนามัยที่ถูกต้องขั้นตอนแรกนะครับเราก็นำพริกหนุ่มที่เราเก็บจากหรือว่าซื้อจากท้องตลาดนะครับใช้มีดเผานะครับแล้วก็เข้าอบให้พริกสุกพร้อมกับหอมแล้วก็กระเทียมแล้วนำไปโขกรวมกันปรุงรสด้วยเกลือกับน้ำปลาเล็กน้อยก็จะได้รสชาติที่เป็นน้ำพริกหนุ่มออกมาแล้วครับ

วนหมูพักช็อปเราก็นำหมูไปหมักด้วยเครื่องรากผักชีลูกผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วนำเข้าเครื่องซูบีอุณหภูมิ65องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงครับส่วนข้าวผัดนะครับเราก็นำน้ำพริกที่โขกแล้วไปผัดรวมกับข้าวหอมมะลิผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อย

สำหรับเมนูนี้นะครับเราจะต้องกินข้าวก่อนคำแรกแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าจากปกติที่เราเสิร์ฟน้ำพริกหนุ่มเป็นถ้วยแล้วก็ผักสดนะครับเราจะได้ความแปลกใหม่โดยการที่ว่าเรากัดเข้าไปคำแรกเราจะได้ความนุ่มของข้าวแล้วได้กลิ่นแล้วได้เนื้อสัมผัสของพริกหนุ่มที่เรานำเอาไปผัดกับข้าวครับส่วนหมูพอกช็อปนะครับก็จะได้ความนุ่มความหอมของเครื่องที่เราโขกแล้วนำไปหมักในพอกช็อปครับได้ความนุ่มได้ความหอมกินคู่กันแล้วอ่ะอร่อยมากๆเลยครับเมนูนี้นะครับเหมาะสำหรับคนในท้องถิ่นครับหรือว่าคนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่หรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับเพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำให้คนอยากลองทานอาหารพื้นบ้านจริงๆแต่ยังไม่กล้าเปิดใจเพื่อที่จะเข้าถึงอาหารท้องถิ่นจริงๆให้ได้รสชาติที่อร่อยที่สุดครับสำหรับเมนูนี้นะครับการฟิวชั่นคือว่าเราดึงวัตถุดิบหลักของน้ำพริกหนุ่มมาประยุกต์กับเมนูข้าวที่ให้กินง่ายขึ้นและกินสะดวกขึ้นครับเปลี่ยนวัตถุดิบจากหมูชิ้นกลายมาเป็นหมูพ็อกช็อปเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารจานนี้อาหารฟิวชั่นคือการผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตการกินของคนในท้องถิ่นครับเพื่อเอามาประยุกต์ใช้กับอาหารตะวันตกให้มาเป็นในส่วนผสมที่ลงตัวและเข้ากันได้ง่ายครับอย่างเช่นสปาเกตตี้น้ำพริกหนุ่มหรือว่าสปาเกตตี้ไส้อั่วครับเราสามารถนำเส้นสปาเกตตี้ที่เป็นของอิตาเลียนมาผสมกับอาหารที่เป็นพื้นเมืองอย่างเช่นไส้อั่วเอามาผสมรวมกันให้ได้เป็นหนึ่งเมนูก็คือสปาเกตตี้ไส้อั่วครับสำหรับผมล่ะครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะฮะอาหารคือศิลปะแขนงหนึ่งครับที่ไม่มีวันตายเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยไปได้ไกลถึงอวกาศแล้วไปได้ไกลมากเพราะฉะนั้นอาหารไม่มีวันหยุดพัฒนาอาหารจะพัฒนาไปได้เรื่อยๆไร้ขีดจำกัดนะครับ

ว่าเมนูนี้เป็นเมนูในรูปแบบฟิวชั่นฟู้ดที่มีความเป็นอาหารไทยผสมผสานกับเมนูอาหารของสไตล์ยุโรปซึ่งพ็อกช็อปคืออาหารที่นิยมรับประทานในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเนื้อหมูส่วนสะโพกหรือเนื้อสันนอกติดกระดูกมีความนุ่มปานกลางนิยมนำมารับประทานโดยการหมักด้วยซอสต่างๆและนำมาย่างหรืออบในลักษณะเดียวกันกับเนื้อสเต็กนั่นเองครับความโดดเด่นของเมนูนี้ที่บ่งบอกถึงความเป็นอาหารเหนือที่ผสมผสานเข้าไปนั่นก็คือน้ำพริกหนุ่มอาหารพื้นถิ่นของภาคเหนือซึ่งน้ำพริกหนุ่มเป็นอาหารล้านนาที่รู้จักกันมาช้านานเป็นน้ำพริกที่มีลักษณะข้นพริกหนุ่มคือพริกชนิดหนึ่งที่มีความเผ็ดไม่มากเท่าพริกอื่นๆผลของพริกหนุ่มไม่ว่าจะเป็นผลแก่หรือสุกก็จะมีลักษณะผลเป็นสีเขียวนำมาย่างโคลกใส่ส่วนผสมเมื่อปรุงน้ำพริกหนุ่มเรียบร้อยแล้วก็สามารถนำมารับประทานควบคู่กันกับเมนูอื่นๆได้หลากหลายเมนูเช่นน้ำพริกหนุ่มกินคู่กับแคบหมูผักข้าวเหนียวบางสูตรมีการใส่ปลาร้าสับหรือใส่กะปิแล้วย่างไฟเพื่อเพิ่มความหอมและรสชาติกลมกล่อมได้ด้วยล่ะครับแม้ว่าน้ำพริกหนุ่มจะดูเหมือนเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายเพราะปรุงรสแค่เกลือเท่านั้นแต่เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การเลือกพริกหนุ่มที่ไม่แก่จนเกินไปย่างด้วยระดับไฟที่พอดีและหากเป็นความร้อนจากเตาถ่านที่ได้กลิ่นควันผสมเข้าไปด้วยแล้วยิ่งทำให้เกิดอรรถรสในการกินมากยิ่งขึ้นผสมกับความหวานและกลมกล่อมของหอมแดงชูกลิ่นด้วยกระเทียมทำให้เป็นเมนูที่ทำง่ายแต่มีเอกลักษณ์เมนูหนึ่งเลยล่ะครับเมื่อนำน้ำพริกหนุ่มและเมนูพ็อกช็อปมาผสมผสานเข้าด้วยกันกลายเป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ดที่น่าสนใจเอามากๆเลยล่ะครับด้วยรสชาตินุ่มหอมของเนื้อหมูย่างทานคู่กับน้ำพริกหนุ่มเพื่อตัดเลี่ยนเป็นรสชาติที่ลงตัวอย่าบอกใครไม่ลองไม่ได้แล้วล่ะครับ

0: อีกหนึ่งเมนูที่ได้ถูกคิดค้นและผสมผสานขึ้นมาใหม่เป็นฟิวชั่นฟู้ดรูปแบบใหม่และที่น่าสนใจก็คือเป็นเมนูเบอร์เกอร์ที่มีน้ำพริกหนุ่มเป็นส่วนผสมเช่นเดียวกันชื่อเมนูนี้ก็คือเบอร์เกอร์หมูรสลาบเหนือกับโคลสลอน้ำพริกหนุ่มซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟก๊อกนั่นเอง
1: ค่ะสวัสดีค่ะก๊อกนะคะเจ้าของร้านเปาเกอร์เบอร์เกอร์แป้งนุ่มนะคะพื้นเพไม่ใช่คนเชียงใหม่นะแต่ว่าย้ายมาอยู่เชียงใหม่ก็มาเปิดกิจการที่นี่ชอบบรรยากาศของเชียงใหม่เนาะก็เลยย้ายมาติดใจอาหารด้วยแล้วก็อากาศด้วย2 อย่างเลยคือจริงๆแล้วเที่ยวเยอะนะคะไปหลายจังหวัดด้วยความที่งานประจำเป็นเซลนะก็ต้องไปหลายจังหวัดอาหารมาหลายๆภาคเหมือนกันก็ติดใจของภาคเหนือเพราะว่ามันมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเครื่องเทศที่แปลกกว่าอาหารใต้เนาะแล้วก็ความเผ็ดของมันก็ไม่ได้เผ็ดแบบแสบลิ้นของเราแบบนี้ค่ะก็ชอบพอมาเชียงใหม่เที่ยว2-3 ครั้งก็รู้สึกว่าอยากย้ายมาอยู่ที่นี่อะค่ะพอย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยคือจุดหลักเลยชอบอย่างนึงเลยคือไปไหนมาไหนก็ต้องมีคนถามว่าลาบเป็นไหมเคยทานลาบเมืองหรือยังประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าเมนูนี้มันต้องอยู่ในของร้านเราละต้องอยู่ในเมนูของเราละก็เลยเลือกลาบหมูก่อนก็คือเลือกเป็นเปาเกอร์หมูลาบเมืองเนาะกับอีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำพริกหนุ่มที่เรารู้สึกว่าขึ้นชื่อของเชียงใหม่อย่างที่บอกว่าชอบความสดชื่นของโคลสลอนะคะทานแล้วสดชื่นคำว่าโคลสลอกับเบอร์เกอร์มันเป็นของไปด้วยกันได้แต่เพราะว่ามันเป็นฟิวชั่นก็คือขายต่างชาติด้วยอาจจะเป็นขายคนภาคกลางด้วยภาคใต้ด้วยที่อยากสัมผัสน้ำพริกหนุ่มในรูปแบบที่ต่างออกไปอย่างที่บอกว่าเสน่ห์ของอาหารเชียงใหม่ก็มีน้ำพริกหนุ่มกับลาบที่พี่เลือกมา2 อย่างก็เลยเลือกที่จะเป็นโคลสลอน้ำพริกหนุ่มค่ะมันทานแล้วมันไปด้วยกันได้วัตถุดิบนี่เราใช้ของโครงการหลวงทั้งหมดเลยเพราะว่าเมนหลักของเราจะเป็นฟิลเล่แล้วก็ผักกาดแก้วแครอทหอมหัวใหญ่ทุกอย่างคือที่โครงการหลวงหมดเลยเลือกผักปลอดสารทั้งหมดนะคะรับผักเองไปเลือกเองไม่ได้แบบว่าให้เขามาคอยส่งให้ทุกวันหรือทุกทีคือพี่ไปเลือกของพี่เองเลยก็อยากให้มันได้สิ่งที่ดีที่สุดด้วยเพื่อไปถึงลูกค้าผู้บริโภคขั้นตอนก็ตัวแป้งก็เป็นแป้งที่พี่เตรียมไว้เรียบร้อยเนาะส่วนตัวหมูก็จะเป็นหมูชุบแป้งทอดค่ะ

ส่วนนี้โคสลอกับตัวน้ำพริกหนุ่มก็คือจะแยกกันทำก่อนเนาะตัวน้ำพริกหนุ่มเนี่ยก็คือมีพริกหนุ่มมีหอมแดงมีกระเทียม3อย่างนี้นะคะแล้วก็ย่างไฟให้แบบกลิ่นมันขึ้นมาแบบเตะจมูกเลยเสร็จแล้วก็เอามาลอกแล้วก็ตำรวมแล้วก็ปรุงโคสลอนี่คือจะมีปัจจัยหลัก3อย่างเลยจะมีกล่ำปี้มีแครอทแล้วก็มีหอมหัวใหญ่โยเกิร์ตแล้วก็หั่นซอยนะคะ

แล้วก็คลุกส่วนผสมส่วนตัวน้ำพริกหนุ่มเนี่ยค่ะเราถึงจะแบบเอามาผสมกับตัวโคลสลอว์ที่เรามีเนี่ยให้มันแบบเข้ากัน

ความอร่อยคือตัวลาบหมูตัวเปาเกอร์ค่ะตัวแป้งของเราคือนุ่มค่ะทานเข้าไปสัมผัสแรกก็จะรู้สึกแบบกรอบกับนุ่มที่มันมีกลิ่นของมะแขวนขึ้นมามันแซ่บนะมันลำใช่ไหมคะภาคเหนือเรียกมันลำค่ะแล้วก็ทานคู่กับโคลสลอว์และพริกหนุ่มก็อย่างที่บอกว่ามันสดชื่นค่ะมันจะเฟรชหน่อยมีแคบหมูแก้มโดยรวมแล้วมันก็จะมีความนุ่มความกรอบแล้วก็ความสดชื่นค่ะเพราะว่าเปาเกอร์ก็คือมีเผ็ดของลาบนิดนึงแล้วก็ไปตัดกับความสดชื่นของโคลสลอว์และพริกหนุ่มเปาเกอร์ค่ะเหมาะกับผู้ใหญ่หน่อยไม่ว่าจะเป็นคนต่างถิ่นเนาะเหมือนพี่เองคนต่างถิ่นนะที่มาทานอาหารเหนือครั้งแรกก็รู้สึกว่าอยากลองอาหารเหนือรสชาติใหม่ๆแต่เด็กเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะคะเพราะว่ามันจะเผ็ดนิดนึงแล้วก็ชาวต่างชาติเอเชียยุโรปได้หมดเลยเพราะว่าอาหารคือมันฟิวชั่นโดยตรงเลยเนาะฟิวชั่นของพี่คืออาหารที่มันมิกซ์ผสมความต่างได้อย่างลงตัวนะสำหรับพี่นะคิดว่าฟิวชั่นคือแบบนั้นจริงๆไอ้ตัวกิจการเปาเกอร์เนี่ยตั้งแต่ทำอยู่ที่ชลบุรีแล้วตัวเบอร์เกอร์พี่เองเนี่ยตัวเปาเกอร์พี่เนี่ยก็เป็นฟิวชั่นโดยตรงเลยเพราะว่าแป้งพี่ไม่ได้ใช้แป้งเบอร์เกอร์ทั่วไปเนาะคือชอบความนุ่มของซาลาเปามันโถเนาะเราก็ต้องมามิกซ์ให้สัมผัสเท็กเจอร์กับของทอดของกรอบของพี่นะเพื่อให้มันเป็นความฟิวชั่นเป็นอินเตอร์มากขึ้นก็เลยลองพัฒนาเปลี่ยนเนาะอยากได้ความเฟรชความสดชื่นของโยเกิร์ตด้วยแล้วก็สัมผัสกับน้ำพริกหนุ่มของชาวเชียงใหม่จริงๆด้วยค่ะเสน่ห์ของน้ำพริกหนุ่มมันคือกลิ่นเนาะเนื้อสัมผัสหรือรสชาติเนี่ยการปรุงน้อยมากนะคะตัวน้ำพริกหนุ่ม

0: แต่อยู่ที่การจี่เนาะจี่พริกจี่กระเทียมจี่หอมเนี่ยอันนี้คือสําคัญเลยกลิ่นขึ้นมาเนี่ยปึ๊บเราทําไงให้กลิ่นของน้ำพริกหนุ่มมันเฟรชเข้ากันกับโยเกิร์ตของเราโคสลอของเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเมนูนี้ก็ทานเปาเกอร์หมูลาบเมืองเนาะกับโคสลอน้ำพริกหนุ่มแล้วก็มีแคบหมูค่ะเพราะว่าแคบหมูนี่คือมันปัจจัยหลักมาตั้งคู่กับน้ำพริกหนุ่มคิดแบบนี้นะสำหรับฟิวชั่นที่ร้านที่ทำเมนูนี้ขึ้นมาคือจริงๆอาหารไร้ขีดจำกัดนี่พี่มองว่ามันถ้าให้นึกถึงตัวพี่เองตั้งแต่เด็กเลยพี่รู้สึก Amazing กับอาหารเจนะอาหารเจนี่คือไร้ขีดจำกัดโดยตรงคนเราแบบเมื่อไม่ทานเนื้อสัตว์เนาะก็สามารถมีอาหารแปรรูปขึ้นมาเพื่อเหมาะกับคนไม่ทานเนื้อสัตว์ทานเจได้เนี่ยแหละเขาเรียกว่าไร้ขีดจำกัดจริงๆไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งเอเชียเราเนาะจากฝั่งยุโรปก็คือมันสามารถมาเจอกันได้นี่คือความไร้ขีดจำกัดของมันจริงๆค่ะคำว่าไร้ขีดจำกัดเนาะก็คือมันเวอร์ไวน์น่ะมันไม่ได้จบแค่อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวพริกหนุ่มเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้แค่ทำแค่น้ำพริกอย่างเดียวเนาะบางเจ้าก็เอาไปชุบแป้งทอดบางที่ก็อาจจะมีเอาไปทานสดเลยก็ได้เนาะบางคนอาจจะแบบชอบความเผ็ดอ่อนๆของมันแต่ชอบสีสันของมันก็ใส่สลัดยังได้เลยนะไม่แน่เมนูต่อไปเนาะอาจจะแบบมากกว่านี้ได
1: ้อีกหนึ่งเมนูอย่างเบอร์เกอร์หมูรสลาบเหนือกับโคสลอน้ำพริกหนุ่มที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ยุโรปได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีด้วยการผสมผสานเมนูที่มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างแฮมเบอร์เกอร์เป็นอาหารเมนูจานด่วนชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดที่เชื่อกันว่ามาจากประเทศเยอรมันซึ่งเป็นชื่อเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าฮัมเบิร์กมีลักษณะคล้ายแซนด์วิชซึ่งเมนูในวันนี้ก็ได้ถูกพัฒนาโดยการใช้วัตถุดิบและวัฒนธรรมอาหารของภาคเหนือผสมผสานเข้าไปซึ่งใครจะคิดล่ะครับว่าในวันหนึ่งเราจะได้ทานแฮมเบอร์เกอร์คู่กับลาบเหนือและน้ำพริกหนุ่มแบบนี้เป็นเมนูที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูเลยทีเดียวล่ะครับ

อาหารฟิวชั่นเป็นการปะทะกันทางอารยธรรมของอาหารนานาชาติโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เพื่อเรียงร้อยวัฒนธรรมความอร่อยจากต่างที่ต่างถิ่นให้เชื่อมเข้าหากันในความหมายก็คือการนำวัตถุดิบที่แตกต่างไม่ว่าจะด้านรสชาติถิ่นกำเนิดหรือประเภทอาหารข้าวหวานมาผสมผสานคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอย่างดีอาหารฟิวชั่นจึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆในวงการอาหารเป็นการพัฒนาเมนูอาหารและสร้างมูลค่าให้กับเมนูอาหารให้มากยิ่งขึ้นและนั่นคือเป้าหมายสำคัญที่เราจะแสดงให้ทุกท่านได้เห็นว่าการพัฒนาเมนูอาหารนั้นไร้ขีดจำกัดในตอนต่อไปจะเป็นเมนูอาหารฟิวชั่นฟู้ดในรูปแบบใดจะน่าสนใจและน่าลิ้มลองขนาดไหนติดตามได้ในรายการ Cook Culture สัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง1

0: 195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับผักหวานและสาระดีๆนะคะที่จะนำพาทุกท่านมาดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงการรักษาโรคกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าหัวใจนะคะเป็นอวัยวะที่มหัศจรรย์มากๆเพราะว่าเขาจำเป็นที่จะต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่มีการได้หยุดพักเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อหัวใจทำงานหนักขนาดนี้ค่ะเราจึงจำเป็นที่จะต้องหันมาใส่ใจและก็ดูแลหัวใจกันให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะผักหวานนะคะอยู่ที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะเพื่อที่จะมาเจาะลึกเกี่ยวกับโรคหัวใจกันให้มากยิ่งขึ้นกับวิทยากรประจำวันนี้ของเราค่ะขอต้อนรับนะคะพลโทนายแพทย์ชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะเห็นเขาบอกว่าหัวใจคืออวัยวะแรกในร่างกายที่เกิดขึ้นเลยเหรอคะคุณหมอ
1: ก็คงไม่ใช่อวัยวะแรกนะครับแต่คงเกิดพร้อมๆกันกับอวัยวะอื่นๆนะครับ
0: อ๋อค่ะก็คือจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับอวัยวะหลักๆอะไรบ้างคะ
1: ก็มีสมองนะฮะสมองแล้วก็ระบบทางเดินหายใจนะครับพัฒนาการพร้อมกันไป
0: โอ้โหนะคะก็สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเกิดขึ้นเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะก่อนที่เราจะลงไปเจาะลึกเรื่องของโรคหัวใจต่างๆค่ะคุณหมอรวมถึงสาเหตุนะคะอยากจะให้คุณหมอให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกับระบบการทำงานของหัวใจให้มากยิ่งขึ้นก่อนค่ะ
1: คือระบบการทำงานของหัวใจเนี่ยหลักก็คือการสูบฉีดโลหิตหรือเลือดนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเช่นสมองปอดลำไส้แล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆนะครับโดยการนำที่สำคัญคือออกซิเจนแล้วก็อาหารที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้ดำรงชีวิตอยู่ได้
0: ครับเราสามารถแบ่งหัวใจตามหลักของกายวิภาคแยกย่อยเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็หัวใจแล้วก็มีอยู่4ห้องหัวใจนะครับนะฮะก็มีห้องบนเนี่ยนะครับสองห้องและห้องล่างสองห้องโดยแบ่งเป็นซีกซ้ายและซีกขวาซีกซ้ายนี่ก็เป็นเลือดดีนะครับจะรับเลือดดีจากที่ได้ปอดได้ฟอกนะครับเลือดเสียนะครับกลายเป็นเลือดดีนะฮะแล้วก็บีบออกไปเลี้ยงบีบเพื่อนำโลหิตนี่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับส่วนห้องขวาก็จะรับเลือดที่เขาเรียกว่าเลือดดำเป็นเลือดที่ร่างกายดึงเอาออกซิเจนบางส่วนออกไปใช้แล้วนะครับกลับมาเพื่อฟอกที่ปอดนะครับ
0: เหมือนเป็นเลือดเสียอย่างนี้หรือเปล่า
1: ค่ะเขาเรียกว่าเลือดเสียแต่จริงๆแล้วก็ไม่เสียนะครับนะครับแต่เป็นเลือดเพียงแต่ว่าร่างกายได้นำออกซิเจนบางส่วนเอาไปใช้นะครับแล้วก็กลับมาฟอกที่ปอดแล้วก็ปอดก็นำส่งสู่ห้องซ้ายแล้วก็บีบและสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกาย
0: ค่ะแล้วหัวใจที่แบ่งหน้าที่ออกเป็นทั้งหมด5ส่วนนะคะคุณหมอคะมันมีความสำคัญยังไงบ้างอย่างพวกเยื่อหุ้มหัวใจหลอดเลือดหัวใจอ๋อ
1: นั่นเป็นส่วนของทางกายวิภาคนะครับองค์ประกอบของหัวใจสำคัญนะครับที่สำคัญก็คือกล้ามเนื้อ
0: ค่ะ
1: นะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ทางน้องก็ได้บอกแล้วว่าหัวใจบีบตัวตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันพักจนกว่าเราจะเสียชีวิตนะครับเป็นกล้ามเนื้อพิเศษนะครับที่ทำงานโดยอัตโนมัตินะครับนี่แล้วก็ส่วนที่สองก็คือส่วนนำหัวใจเพราะหัวใจนี่จะบีบตัวเองนั่นก็จะมีจุดกำเนิดของการกระตุ้นอยู่ที่หัวใจห้องบนขวาแล้วก็เมื่อแล้วก็จะส่งสัญญาณมากระตุ้นหัวใจห้องล่างเพื่อให้บีบตัวนะครับส่วนที่สามนะครับก็เป็นเยื่อบุเยื่อบุนี่ก็จะหุ้มรอบๆหัวใจเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่หัวใจนะครับหรือแล้วก็หล่อเลี้ยงหัวใจให้ไม่ไปไม่มีแรงเสียดทานกับอวัยวะรอบข้างอย่างเช่นปอด

0: หลอดหลอดลมทางเดินอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือกระบังลมอันนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญของหัวใจครับ
1: ค่ะแล้วลักษณะพิเศษของกล้ามเนื้อหัวใจล่ะคะคุณหมอคะ
0: ก็เป็นกล้ามเนื้อเขาเรียกว่ากล้ามเนื้ออัตโนมัติคือมันสามารถทำงานเองได
1: ้
0: นะครับไม่เหมือนกล้ามเนื้อของแขนขาซึ่งกล้ามเนื้อของแขนขาเนี่ยเราจะต้องสั่งจากสมองนะครับสมองเป็นคนทำให้เราหันซ้ายหันขวาหยิบนู่นหยิบนี่คือสมองเป็นคนสั่งแต่กล้ามเนื้อใจ
1: เขาทำงานโดยตัวเอง
0: เราจะบอกว่าให้หยุดเต้นช้าไม่ได้
1: หยุดเต้นหรือเต้นช้าไม่ได้เด็ดขาด
0: เป็นการควบคุมด้วยอัตโนมัตินะฮะเป็นภาษาอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะหยุดบอกเราจะสั่งให้หยุดช้าก็ไม่ได้ทำเร็วก็ไม่ได้
1: ไม่ได้เขาก็จะทำงานคงที่ของเขาเอง
0: คงที่แล้วก็ปรับตามสภาวะแวดล้อมของร่างกายณตอนนั้นอย่างเช่นอากาศร้อนนะครับต้องการระบายความร้อนจากร่างกายหัวใจก็จะเต้นเร็วอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: อย่างนี้ค่ะพอรวบรวมระบบทั้งหมดของร่างกายแล้วค่ะที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอได้อธิบายมาว่าองค์ประกอบของหัวใจมีอะไรบ้างเมื่อรวบรวมองค์ประกอบทั้งหมดแล้วระบบการทำงานของเขาเป็นยังไงบ้างคะ
0: ตัวหลักของหัวใจเนี่ยนะครับคือมันจะทำงานโดยการสั่งการของที่ถ้าเป็นทางวิชาการเขาเรียกว่า SN นะครับเป็นตัวที่จะจุดกำเนิดเป็นตัวจุดกำเนิดไฟฟ้าออโตเมติกคือธรรมดาเหมือนกับเราสปาร์กไฟอ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นฐานคล้ายๆเป็นถ้าจะให้อนุโมเป็นสมมุติก็อันนี้เป็นฐานตัวนี้มันจะทำงานเองโดยอัตโนมัติเวลามันชาร์จไฟออกไปปั๊บมันก็จะรีชาร์จของมันเองพอถึงจุดนึงมันก็จะปล่อยกระแสออกมานะครับหัวใจก็เป็นอย่างนั้นนะครับพอตัว SA node เนี่ยเริ่มทำงานตั้งแต่อายุประมาณท้องได้5เดือนมันจะเริ่มเต้นละ ตัวนี้ก็จะพอมันกระตุ้นออกปั๊บมันก็จะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อด้านล่าง
1: แล้วก็มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมา
0: ด้วยมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาครับเพื่อให้มีการบีบตัวนำโดยห้องบนก่อนแล้วก็ตามด้วยห้องล่างนะครับนะอันนี้ก็เลยทำให้หัวใจได้ทำงานเองโดยอัตโนมัติแต่ตัว SA node นี่ก็บางส่วนก็จะคุมโดยประสาทอัตโนมัตินะครับ
1: ค่ะอย่างนี้อาการเกิดโรคหัวใจค่ะคุณหมอคะมันจะมีอาการโรคหัวใจอะไรเกิดขึ้นมาบ้างอะคะ
0: คือโรคหัวใจเนี่ยแบ่งแยกออกเยอะมากนะครับ
1: คือมีหลายประเภท
0: หลายประเภทนะครับนะฮะก็คือถ้าแบ่งง่ายๆนะครับก็คือความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองความผิดปกติเมื่อโตแล้วนะครับนะฮะเอายกตัวอย่างถ้าผิดปกติตั้งแต่กำเนิดนะครับก็ส่วนใหญ่มักจะสัมพันธ์กับเอาง่ายๆคือแม่อย่างเช่นโรคที่พบบ่อยคือสมัยก่อนก็หัดเยอรมันถ้าคุณแม่เป็นหัดเยอรมันเนี่ยก็จะมีผลกับการพัฒนาการของการฟอร์มหัวใจก็จะพอเด็กคลอดมาอาจจะมีผนังหัวใจรั่วอย่างนี้เขาเรียกว่าความผิดปกติของหัวใจแต่กำเนิดนะครับ
1: ก็จะเป็นการส่งผลมาจากคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ใช่ไหม
0: ครับตัวนึง
1: อันนี้คือตัวอย่าง
0: ตัวอย่างเป็นตัวอย่าง
1: ถ้าสมมติว่าเป็นโรคหัวใจที่เกิดขึ้นเมื่อตอนโตแล้วค่ะ
0: ตอนโตก็อย่างเช่นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างอาการที่มันแสดงออกล่ะคะคุณหมออ
0: าการที่แสดงออก
1: ก่อนที่เราจะไปตรวจรู้ว่าเราเป็นโรคอะไร
0: ถ้าเป็นหัวใจพิการแต่กำเนิดนะครับก็อาจจะมีอาการตั้งแต่แรกคลอด
1: อาการเขาจะเป็นยังไงบ้างคะ
0: เช่นตัวเขียวเหนื่อยอะไรเงี้ยนะครับนี่เป็นต้น
1: เหมือนหายใจดูหอบเหนื่อย
0: ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าเป็นเด็กๆนะครับตัวอย่างว่าก็จะตรวจพบตั้งแต่เด็กๆแล้วพอคลอดออกมาแพทย์กุมารแพทย์ก็จะตรวจเจอมีบางส่วนที่อาจจะพลาดได้นะครับก็จะมาเตือนในตอนโตก็อาการก็จะเป็นอาการของการเหนื่
1: อ
0: ยหรือไม่โตเด็กไม่โตอย่างเงี้ยนะครับ
1: การวินิจฉัยที่พลาดนี่ส่วนน้อยที่มันเกิดขึ้น
0: เพราะแม่
1: ว่าไม่แสดงอาการนี้หรอคะ
0: ไม่ใช่ครับเพราะแม่อาจจะแม่เขาจะไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปฝากคันก็ยังมีในส่วนของต่างจังหวัดก็บางทีคุณแม่ก็ท้องธรรมชาติก็คลอดเองอะไรเงี้ยก็จะหรือบางเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าคลอดในโรงพยาบาลมักจะไม่ค่อยพลาดส่วนอาการของเมื่อเป็นโรคตอนโตอย่างเช่นโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยที่เราพบบ่อยนะครับที่พบบ่อยก็คือโรคหัวใจขัดเลือดหัวใจขัดเลือดอาการที่สำคัญก็คือการเจ็บหน้าอกมีการเจ็บหน้าอกนะฮะโดยเฉพาะลักษณะการเจ็บหน้าอกจะเป็นลักษณะเฉพาะนะฮะมักจะสัมพันธ์กับการออกกำลังกาย
1: ทุกครั้งที่ออกกำลังกาย
0: แล้วที่ออกกำลังกายมีการแน่นนะครับแน่นเหมือนแค่อะไรมาทับหรืออะไรมารัดอยู่ตรงบริเวณหน้าอกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นด้านอกด้านซ้าย

0: หายของเราเนี่ยนะครับจะแน่นนะฮะแล้วก็หายใจไม่อิ่มนะฮะอันนี้เป็นอาการที่พบบ่อยส่วนอาการที่พบรองลงมาก็เป็นอาการเหนื่อยง่าย
1: อ
0: าการเหนื่อยง่ายและที่พบน้อยก็คือหลับไปเลยหรือว่าอยู่ดีก็น็อกอย่างที่มีข่าวบ่อยๆนะครับที่ประชุมอยู่หรือตีกอล์ฟอยู
1: ่ก็น็อกไป
0: น็อกไปอันนี้ก็เป็นแต่พบไม่เป็นส่วนน้อยนะครับแต่ก็พบได้นะครับ
1: แล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอการใช้ชีวิตปกติประจำวันอาการที่แสดงออกมาก็คือจะมีอาการเหนื่อยง่าย
0: จะมีอาการเหนื่อยง่ายนะครับ
1: ค
0: ่ะเหนื่อยง่ายง่ายโดยเฉพาะถ้าแก่ง่ายๆนะครับอย่างเช่นคิดว่าพยายามจะขึ้นสะพานลอยไง
1: ค่ะ
0: ขึ้นสะพานลอยก็จะไม่สามารถขึ้นได้ถึงสุดนะครับก็เป็นอาการง่ายๆหรือคิดว่าพยายามที่เราทำอยู่เช่นขึ้นกระไดบ้านเงี้ยเมื่อก่อนเคยขึ้นได้ทีเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมักจะเป็นอาการเยอะแหละ
1: ค่ะแล้วการเหนื่อยหอบง่ายๆแบบนี้นะคะคุณหมอทางการแพทย์แล้วจริงๆมันตีไปได้กี่โรคบ้างคะ
0: มีตั้งหลายโรคนะครับนะฮะแต่หัวใจเป็นส่วนหนึ่งนอกจากหัวใจก็จะมีการของโรคปอดโรคโลหิตจางอะไรก็ได้ครับ
1: โอ้โหคือแตกยอดไปได้อีกหลายโรค
0: อีกหลายโรคครับ
1: ทีนี้เราจะมีวิธีการสำรวจตัวเราเองยังไงบ้างนะคะไม่ให้แบบเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจแบบนี
0: ้คือตรวจสอบตัวเองเนี่ยนะครับก็คงใช้วิธีการสังเกตอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับอย่างเช่นกินว่าประจำวันแล้วมีอะไรผิดปกติอย่างน
1: ี
0: ้นะครับนะยกตัวอย่างง่ายคืออย่างเมื่อกี้ที่บอกไปคือถ้าเราสัปดาห์เราก็จะขึ้นกระไดกันชั้นหนึ่งถูกไหมถ้าเราขึ้นแล้วเหนื่อย
1: จริงๆหนูขึ้นประมาณชั้นสองชั้นหนูก็เหนื่อยแล้วมันต้องเหนื่อยขนาดไหนคะถึงจะผิดปกติ
0: ขึ้นมาชั้นเดียว
1: ชั้นเดียวก็เหนื่อยแล้ว
0: ชั้นหนึ่งก็เหนื่อยนี่
1: คือหอบแบบจะขาดใจ
0: ใช่คือเมื่อก็เหนื่อยเหนื่อยผิดปกติธรรมดาคนเราเนี่ยนะจะสามารถเดินขึ้นได้สองชั้นสามชั้นอะไรเงี้ยก็เหนื่อยก็เหนื่อยปกติขึ้นหนึ่งสักพักมันก็หายแต่ถ้าคนเป็นโรคก็ประมาณชั้นเดียวเขาก็จะรู้สึกเหนื่อยละแต่อันนี้อาจารย์ก็ไม่แนะนำเพียงเพราะว่าถ้าเป็นถึงขั้นนี่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นเยอะละเป็นเยอะแล้วมักจะแนะนำให้เมื่ออายุ40นะครับอายุ40เนี่ยควรจะมาตรวจร่างกายละนะครับนะฮะแล้วก็มีประวัติครอบครัวนะครับหรือตัวเองเป็นโรคประจำตัวเนี่ยก็ควรจะต้องมาหาแพทย์แล้วแหละเพราะว่าพวกนี้บางทีไม่มีอาการแต่เรามีพบได้เยอะนะครับที่ว่าพอมาตรวจแล้วเราเจอ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วอย่างอาการวูบหรือว่าเป็นลมนะคะคุณหมอมันเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดอาการของโรคหัวใจด้วยไหมคะว
0: ู
1: บเป็นลมบ่อย
0: ๆคือจะเป็นส่วนหนึ่งของอาการโรคหัวใจแบบหนึ่งก็เลยอาจจะหัวใจเต้นเร็ว
1: อย่างที่คุณหมอบอกไปว่ามีหลากหลายโรคมาก
0: ถูกต้องครับนะฮะ
1: แล้ววูบตามความหมายของทางการแพทย์นะคะจริงๆแล้วมันหมาย
0: ส่วนใหญ่ก็วูบหมดสติไปชั่วคราวตื่นขึ้นมาก็จะปกตินะครับไม่เหมือนกับวูบของโรคเส้นเลือดสมองเนี่ยพอวูบนะครับก็ตื่นขึ้นมาอาจจะจำอะไรไม
1: ่
0: ได้แต่ว่าวูบของโรคหัวใจเนี่ยตื่นขึ้นมาก็จะยังจำอะไรได
1: ้
0: นะครับงั้นก็ถ้ามีวูบเนี่ยควรจะมาเช็คแล้วว่ามีอาการหนึ่งของหัวใจนะครับหรือเปล่า
1: แล้วอย่างอาการใจสั่นแล้วก็ขาบวมล่ะคะ
0: ใจสั่นก็จะเป็น
1: โรคหัวใจด้วยหรือเปล่า
0: เป็น
1: ก็เป็นอีกแขนง
0: หนึ่งนะครับคือแขนงหนึ่งคือเป็นการลัดวงจรอย่างที่อาจารย์เคยบอกไว้ว่าเราจะมีตัวที
1: ่
0: คว
1: บ
0: กระแสไฟคุมการเต้นใช่ไหมครับถ้าตัวนี้ทำงานผิดปกติมันก็จะทำให้ไปเร่งการเต้นของหัวใจหรือทำให้หัวใจเต้นแย่ลงอะไรเงี้ยหรือว่าถ้ามันเสียไปมันก็ไม่ทำงานก็ทำให้หัวใจเต้นช้านะฮะมันก็จะมาด้วยอาการใจสั่นหรือจะการบูบได
1: ้ค่ะ
0: ครับผม
1: อย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณหมอแนะนำว่าถ้าอายุประมาณสัก40ให้ลองแวะเข้ามาตรวจเช็คสภาพร่างกายก่อนแต่ว่าโรคหัวใจเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดก่อนหน้าอายุเหล่านั้นด้วย
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้หนูจะต้องมีอาการประมาณไหนนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าแค่ขึ้นบันไดประมาณชั้นหนึ่งนี่มันก็รู้สึกว่าอาการหนักเกินไปแล้วแสดงว่ามันจะต้องมีอาการที่มันบ่งชี้ก่อนหน้านั้นที่ควรจะเอาตัวเองไปตรวจ
0: อย่างเมื่อกี้น้องถามเรื่องขาบวมไหมครับยังไม่ได้ตอบขาบวมก็เป็นอาการหนึ่งของโรคหัวใจโดยเฉพาะเขาเรียกว่าภาวะหัวใจวายหัวใจวายมักจะมาด้วยเรื่องขาบวมครับคราวนี้ก็มาเรื่องคำตอบว่าถ้ามันจะมีโอกาสไหมที่จะเป็นก่อนอายุ40ก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับคือโรคหัวใจมีหลายแบบนะครับแต่ที่พบบ่อยที่สุดคือเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยส่วนใหญ่ก็อายุ40ปีขึ้นไปส่วนถ้าน้อยกว่านั้นจะเป็นที่เราพบบ่อยในบ้านเราก็คือโรคลิ้นหัวใจหรือโรครูมาติกโรครูมาติกซึ่งเรายังพบมากในต่างจังหวัดนะครับนะฮะมักจะสัมพันธ์กับเขาเรียกว่าไข้รูมาติกตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ทำให้ลิ้นหัวใจเนี่ยตีบหรือบวมหรือรั่ว ก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยหอบและขาบวม อันนี้ก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งเป็นโรคลิ้นหัวใจอันนี้ดีกว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจ
1: แล้วถ้าสมมติว่ามีอาการเบื้องต้นค่ะแล้วก็ไปพบแพทย์แล้วล่ะแพทย์จะมีมีการวินิจฉัยยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: โดยทั่วไปก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับคือโดยปฏิบัติประจำเวลาคนไข้มาก็จะมีการซักประวัติตรวจร่างกายนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนี่เราสามารถจะวินิจฉัยได้โดยเฉพาะถ้าอายุเกิดจากลิ้นหัวใจรั่วนะครับนะฮะก็จะสามารถฟังนะฮะได้ก็จะใช้การวินิจฉัยได้นั่นคืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือการตรวจวินิจฉัยง่ายๆเช่นเช็ดทำภาพรังสีวินิจฉัยทางปอดทางเขาเรียกว่าเช็ดเอ็กซเรย
1: ์
0: นะครับดูเงาของหัวใจก็จะบอกได้ละอันนี้เป็นยังไงหรือการตรวจกราฟหัวใจนะครับกราฟหัวใจก็จะบอกได้นอกจากนี้แล้วสมมติถ้าเรายังคล้ายๆว่ายังสงสัยทำอะไรหรือแล้วก็จะมีการตรวจขั้นสูงนะครับอย่างเช่นการตรวจเอ็กโคเป็นต้นหรือภาพสะท้อนหัวใจ
1: ค่ะแล้วนี้ทางการแพทย์เขาจะเห็นความผิดปกติอะไรจากการเอ็กซเรย์บ้างคะ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วหัวใจจะโตครับที่เราเห็นที่บอกว่าเวลาเราไปเช็คร่างกายก็จะมีลิปมีรายงานมาว่ามีหัวใจโตอะไรเงี้ยไอ้นั่นอ่ะก็คนไข้ก็ต้องมาก็ควรจะมาพบแพทย
1: ์
0: เพราะลักษณะหัวใจโตก็ห้องบนโตห้องล่างโตอะไรเงี้ยมันก็จะบอกถึงโรคเราได้
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก่อนที่จะมาพบแพทย์เนี่ยคนไข้เองควรจะมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างไหมคะก่อนที่จะมาตรวจต้องงดอาหารอดอาหารอะไรยังไงไหมคะ
0: การตรวจโรคหัวใจนี่ไม่ต้องอดอาหารแต่เราไม่มีการเจาะเลือดอะไรไม่เหมือนน้ำเบาหวานก็สามารถมาพบแต่ว่าควรจะเอาสมมติเราไปเช็คร่างกายที่ไหนก็ควรเอาประวัติมาด้วยเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลากลับไปแพทย์จะได้ใช้เปรียบเทียบกันได้ถ้ามีประวัติเก่าด้วยยิ่งดีฟิล์มเอ็กซเรย์เก่าที่เราทำประจำก็เอามาด้วย
1: ค่ะแล้วอย่างการตรวจเอ็กโคนี่มันคืออะไรคะคุณหมอ
0: ในเราจะทำในกรณีเราสงสัยว่าคนไข้จะมีการความผิดปกติของหัวใจนะครับนะก็คือการใช้ก็เหมือนอัลตราซาวด์ที่เมื่อก่อนลองได้มาการอัลตราซาวด์ตับอัลตราซาวด์ลำไส้แต่เขามาใช้พัฒนาในการตรวจการทำงานของหัวใจก็เป็นคลื่นสะท้อนหัวใจนะครับก็สามารถตรวจความผิดปกติการทำงานของหัวใจนะครับโดยเฉพาะการลิ้นหัวใจเป็นยังไงปกติไหมการบีบตัวเป็นอย่างไรนะครับก็จะสามารถวินิจฉัยได้ครับ
1: ค่ะทีนี้คนไข้หลายๆคนจะกลัวค่ะคุณหมอคะว่าการมาตรวจโรคหัวใจเนี่ยกลัวว่ามันจะตรวจเกินโรคที่แสดงออกมานั่นแสดงถึงค่าใช้จ่ายที่มันต้องจ่ายเยอะขึ้นกับการตรวจเช็คโรคหัวใจ
0: ส่วนใหญ่แล้วแพทย์ก็เราก็คำนึงอันนี้ด้วยนะครับเราก็จะตรวจในภาวะที่มีความจำเป็นจริงๆนะครับหรือมีข้อบ่งชี้นะครับในข้อบ่งชี้ในการตรวจเราก็จะไม่ตรวจที่มันเกินไปนะครับ
1: นี่คุณหมอมีคำแนะนำให้กับคนไข้ไหมคะที่หลายคนอาจจะมีความคิดผิดๆเรื่องนี้ว่าแบบอุ้ยไม่กล้าไปตรวจเลยเรากลัวแบบค่าใช้จ่ายที่มันสูงเกิน
0: ก็ควรที่จะเพราะว่าหัวใจเนี่ยนะครับถ้าเราตรวจพบก่อนเราสามารถรักษาได้ก่
1: อ
0: นเมื่อรักษาได้ก่อนความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับหัวใจโดยเฉพาะเส้นเลือดหัวใจตีบนะยกตัวอย่างเส้นเลือดหัวใจตีบเพราะพวกนี้พอตีบแล้วมันจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยตายพอตายแล้วการทำงานมันจะไม่กลับมาเป็นปกติงั้นผู้ป่วยก็จะมีผลของโรคนี้ติดตามไปอย่างเช่นเมื่อเกิดกล้ามเนื้อใจตายเมื่อถูกถ้าเกิดรอดแล้วนะครับก็จะทำให้เกิดภาวะการบีบถุงจะไม่ดีก็นำมาถึงโรคหัวใจวายหัวใจเป็นติดจังหวะรุนแรงอาจจะเสียชีวิตได
1: ้
0: งั้นถ้าเราสงสัยนะครับว่าเราจะเป็นโรคหัวใจขัดเลือดเนี่ยควรจะมาพบแพทย์แล้วก็ทำการรักษาก่อนเพราะปัจจุบันมีการรักษามากมายที่ทำให้หัวใจนี่กลับมาเหมือนเดิมได
1: ้ค่ะแล้วการตรวจด้วยคลื่นไฟฟ้าแต่ละวิธีเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: คือไฟฟ้าหัวใจมีวิธีเดียวแหละครับนะครับครับก็คือไอ้ที่ติดเขาเรียกว่า EKG ฮ
1: ะ
0: ติดตรงหน้าอกแล้วก็ทำกราฟออกมาแต่การทำอันนี้เป็นการวินิจฉัยคร่าวๆนะครับก็เพียงถ้าคนไข้ถามว่าจะสามารถวินิจฉัยโรคหัวใจได้ 100% ก็ส่วนใหญ่แล้วก็ความไวมันจะอยู่แค่ประมาณ 20%
1: ค่ะแล้วการเดินสายพานล่ะคะ
0: การเดินสายพานนี่เขาจะใช้เฉพาะในผู้ป่วยที่สงสัยเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดนะครับ
1: ก็คือการรักษามันก็จะแบ่งออกไปตาม
0: คือการวินิจฉัยก็จะทำเป็นขั้นตอนทำเป็นขั้นตอน
1: ค่ะแล้วอย่างกรณีที่เป็นลมโดยที่ไม่ทราบสาเหตุล่ะคะคุณหมอ
0: ก็จะมีการวินิจฉัยอีกแบบนึงก็เรียกว่าการติดดูกราฟหัวใจเนี่ย12 ถึง 24 ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: นะฮะอันนั้นก็จะ มันก็จะทราบได้ว่าที่คุณจะเป็นลมนี่มาเกิดจากการเต้นของหัวใจไหมนะอันนี้แล้วอันนี้แล้วก็อาจจะประกอบกับการวิ่งสายพานเพื่อตัดปัญหาของข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้นะครับ
1: แล้วอย่างที่เราเคยได้ยินมาอย่างการฉีดสีคืออะไรคะ
0: การฉีดสีก็คือดูเส้นเลือดหัวใจว่ามีการตีบแต่หลังจากที่เราผ่านการตรวจมาแล้ว
1: ฉีดสี
0: อย่างเช่นถ้าเราสงสัยคนไข้มาด้วยเจ็บหน้าอกใช่ไหมฮะเราทำกล้ามหัวใจแล้วยังวินิจฉัยไม่ได้แล้วก็ส่งไปทำการวิ่งสายพานนะครับเมื่อส่งวิ่งสายพานแล้วสงสัยว่าจะมีเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็ส่งผู้ป่วยไปทำการตรวจเขาเรียกตรวจเส้นเลือดหัวใจการตรวจเส้นเลือดหัวใจก็จะมี2วิธีก็คือเดี๋ยวปัจจุบันนี้มีเขาเรียกว่าใช้คอมพิวเตอร์CT scan นะฮะอันนี้ไม่ต้องเจ็บตัวมากนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่เป็นการวินิจฉัยสมัยก่อนที่ยังไม่มี CT scan อันนี้ก็คือการฉีดสีการฉีดสีแบบนี้ก็จะต้องเจาะเข้าบริเวณที่แขนเส้นเลือดที่แขน
1: เส้นเลือดที่แขนไ
0: หล่เส้นเลือดที่แขนเนี่ยครับที่แดงที่แขนหรือเส้นเลือดที่ต้นขาแล้วก็ใส่สายยางเข้าไปถึงบริเวณเส้นเลือดของหัวใจแล้วก็ฉีดสีดูก็จะดูลักษณะของหัวใจได้เหมือนกันแต่วิธีนี้ก็ใช้ร่วมกับการรักษาเมื่อเราพบตีบแล้วอาจจะบรรลุอะไรไปได
1: ้โอ้งั้นก็แสดงว่าการรักษาการตรวจโรคหัวใจเนี่ยคือจริงๆมีหลายแบบมากเลย
0: มีหลายแบบครับ
1: ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์
0: ใช่ครับ
1: ว่าจะเข้าข่ายการเป็นโรคหัวใจชนิดไหนก็ตรวจตามนั้นไปเหรอคะคุณหมอคะ
0: มีการวินิจฉัยโรคหัวใจเนี่ยมีมากมายมากมายเยอะมากนะครับแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราสงสัยว่าคนไข้นั้นเป็นโรคอะไรแล้วก็การรักษาก็มีหลากหลายขึ้นโดยขึ้นอยู่กับโรคที่คนไข้เป็นนะครับ
1: แล้วอย่างการฉีดสีเมื่อสักครู่ค่ะคุณหมอคะมันต้องมีอาการหนักถึงขั้นไหนล่ะคะถึงจะต้องมาจับตรวจด้วยกันฉีดสี
0: เมื่อไหร่เราสงสัยเมื่อไหร่เราสงสัยมามีเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับขั้นที่ว่าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้นะครับนะฮะขั้นที่ปล่อยทิ้งไม่ได้ก็ต้องแนะนำให้คนไข้มาฉีดสี
1: ครับผมนะคะแล้วก็อย่างที่ได้ทราบกันค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าทุกวันนี้นะคะอัตราการเกิดโรคหัวใจของคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นไหมคะคุณหมอจากการตรวจวินิจฉัยหรือว่าการวิจัยของทางการแพทย
0: ์คืออัตราการเอาเป็นอัตราการตายแล้วกันนะครับผมครับอัตราการตายของประเทศไทยเนี่ยนะครับของประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ในท็อป5ของการอัตราการตายของคนไข้ทั่วประเทศก็คือมันจะสลับกันระหว่างอุบัติเหตุโรคมะเร็งนะครับหัวใจกับโรคปอดโรคลำไส้เงี้ยมันแต่โรคหัวใจเนี่ยจะติดอยู่ในท็อป5ตลอดคือไม่อันดับ1ก็อันดับ2อันดับ3เนี่ยสลับกันไปแล้วแต่นะครับแล้วยิ่งในอนาคตเนี่ยสังคมของผู้ของคนสูงอายุจะเพิ่มขึ้นนะครับทั่วโลกงั้นโรคนี้ก็มากับผู้ป่วยสูงอายุครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับงั้นก็เราก็ต้องป้องกันตัวเราเองไม่ให้เกิดนะครับนะ
1: ก็คุณหมออาจจะแนะนำว่าอาจจะมีการมาตรวจเช็คเป็นระยะหรือว่าถ้าเกิดอาการที่เข้าข่ายก็มาตรวจเช็คได้
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือวิธีการป้องกันที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นแล้วนะคะคุณหมอคะการรักษามันจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานแค่ไหนคะสำหรับโรคหัวใจ
0: คือถ้าเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยนะครับก็คงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดไปนะครับนะครับบางคนเข้าใจผิดว่าพอรักษาหายแล้วก็หายไปเลยไม่มีอาการก็ไม่มานะครับนั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับนะ
1: สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปในทุกวันนี้นี่มีผลทำให้คุณเป็นโรคหัวใจมากขึ้นไหมคะ
0: มีสิครับมีครับ
1: อะไรเป็นปัจจัยบ้างคะ
0: โดยเฉพาะการบริโภคนะฮะการบริโภคกับกิจวัตรประจำวันที่ผิดไปนะฮะเช่นเพราะว่าปัจจุบันก็ออฟฟิศทำงานออฟฟิศเสร็จก็กลับบ้านก็ไม่ละเลยการออกกำลังกายก็หนึ่งก็คนไทยนี่ออกกำลังกายน้อยนะครับนะฮะอันที่สองการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นชอบกินฟาสต์ฟู้ดหรือว่ากินอาหารเร่งด่วนพวกนี้มันจะมีไขมันมีอะไรเนี่ยหรือเป็นที่ไม่เหมาะสมกับสุขภาพเช่นเค็มมันนะครับหวานเกินไป
1: ค่ะแต่ว่าโรคหัวใจเนี่ยเห็นว่าอันตรายแบบนี้แต่จริงๆแล้วรักษาหายขาดได้จริงๆใช่ไหมคะ
0: ถามว่ารักษาหายขาดได้บางโรครักษาหายขาดนะครับบางโรคต้องรักษาหาย
1: ต้องอยู่กับหมอไปตลอดชีวิต
0: ต้องดูแลตลอดไป
1: ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณหมอได้บอกไปนะคะว่าโรคหัวใจเนี่ยสามารถที่จะแตกออกไปได้เป็นหลายๆโรคเลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะเราจะกลับมาเจาะลึกกันให้มากขึ้นว่ามีโรคอะไรกันบ้างและก็รวมถึงวิธีการรักษาวิธีการดูแลและก็ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคหัวใจนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะพลโทนายแพทย์ชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานที่ถ่ายท

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนเคารพ
1: สวัสดีค
2: ่ะสวัสดีครับวันนี้ในกิจกรรมที่1เนาะเราจะทำเรื่องอะไรกันชื่อกิจกรรมวันนี้นะครับคร่าวๆแล้วก็จะมีบางส่วนที่เราเคยเรียนไปบ้างแล้วเนาะก็คืออย่างเช่นการแสดงผลเนาะการประมวลผลข้อมูลแล้วก็การใช้สัญญาณวิทยุเคยทำไหมที่สร้างเซตเป็นกรุ๊ปและส่งข้อมูลหากันเคยทดลองแล้วบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็เขียนอัลกอริทึมที่เราเคยทำไปแล้วนะครับวันนี้ตามชื่อกิจกรรมเนาะเราก็จะมีสถานการณ์ให้เราลองฟังดูว่าเรื่องไข้เลือดออกมีลักษณะเป็นยังไงนะครับ
3: ถ้ามาดูเรื่องของสถานการณ์การป่วยด้วยโรคไข้ออกตอนนี้ประเทศไทยถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างมากเพราะว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกยุงลายจะออกหากินในช่วงกลางวันนะคะจึงทำให้มีโอกาสที่โรคนี้ติดต่อจากคนสู่คนได้ง่ายโดยยุงชนิดนี้พบมากในแถบที่มีอากาศร้อนชื้นซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยความเสี่ยงของโรคอยู่ที่อาการของโรคมีความคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดค่ะจึงทำให้ผู้ป่วยเข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่รับการรักษาโดยในช่วงแรกจะมีไข้อ่อนเพลียจึงแนะนำให้ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและการกำจัด
2: โอเคทีนี้เราฟังสถานการณ์ไปแล้วนี้จะขอลองดูว่าอาการของไข้เลือดออกเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างใครจะตอบยกมือขึ้นเลยครับครับผม
4: มีไข้สูงกว่า40องศาค่ะ
5: มีอาการผื่นขึ้นค่ะ
2: โอเคเป็นจุดใช่ไหมครับโอเคครับตอบครับ
4: มีอาการอาเจียนร่วมด้วยค่ะ
2: ก็จะเป็นตามที่เพื่อนเราตอบนะครับมีไข้สูงมีจุดตามผิวหนังแล้วก็มีเลือดหรือว่าอาจจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดออกมานะครับนักเรียนคิดว่าพวกเราจะใช้ไมโครบิดแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างครับ
5: ค่ะก็ใช้ไมโครบิดในการวัดไข
2: ้
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ใช่ครับเราใช้ไมโครบิดมาวัดอุณหภูมิใช่ไหมครับว่ามีไข้สูงอะไรหรือเปล่าทีนี้เนี่ยก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนว่าที่เราใช้งานไมโครบิดไปเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างเนาะเผื่อใครลืมไปนะครับด้านหน้าที่เราเคยเห็นกันนะครับเห็นชัดเจนเลยก็คือจะมีปุ่มกดใช่ไหมครับอันนี้นะครับ2ปุ่มเนาะปุ่ม A กับปุ่ม B หลังจากนั้นที่มีหลายคนถามว่าไอ้ตัวที่เป็นแผงๆที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับมีบางคนบอกว่ามันอาจจะใช้แสดงผลซึ่งมันก็จริงแต่ว่าหลังจากเราเรียนไปแล้วเราก็รู้เพิ่มว่ามันมีตัวเซ็นเซอร์วัดแสงด้วยใช่ไหมครับทีนี้พอเราให้พลิกไปด้านหลังนะครับเราก็จะมาเจออุปกรณ์เยอะแยะมากมายทีนี้เราก็จะมารู้อีกอันนึงว่าตำแหน่งตรงนี้มันคือเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีกลุ่มนึงมีตัวหนังสือบอกเรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงกูก็เลยจะบอกว่ามันมีอะไรบ้างเนาะมีเข็มทิศมีวัดความเร่งนะครับที่สำคัญที่เราลืมไม่ได้เลยถูกไหมส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าพอเราเขียนโปรแกรมเสร็จเราก็จะดาวน์โหลดลงโปรแกรมลงช่องเสียบไมโคร USB ใช่ไหมครับและปุ่มนี้ปุ่มรีเซ็ตเนาะเวลาเราอยากจะเริ่มกลับไปเริ่มโปรแกรมใหม่ตั้งแต่ต้นเนาะบางคนใส่รูปหน้ายิ้มไว้ตอนต้นโปรแกรมอยากจะเห็นอีกอ่ะก็กดปุ่มรีเซ็ตปั๊บมันก็จะย้อนกลับไปโปรแกรมนั้นแรกเนาะครับตัวไมโครบิดมีพอร์ตเชื่อมต่อนะครับทั้งดิจิตอลและอนาล็อกบางส่วนเราเคยใช้ไปบ้างแล้วนะครับพอตอนเราเริ่มทำโปรแกรมไมโครบิดใช่ไหมครับครูก็จะให้เปิดเข้าไปในเมคโค้ดเนาะพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกเราก็จะเจอบล็อกอยู่2ตัวละตัว on start กับตัว forever นะครับจำได้ใช่ไหมครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่เราจะต้องกดเลือกเพราะว่าเราจะต้องเลือกแพร์ดีไว้ให้ตัวไมโครบิดนะครับกับตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยรู้จักกันนะครับแต่ถ้าเราใช้เวอร์ชันออฟไลน์บางครั้งเนาะที่เครื่องเราเป็นออฟไลน์ตอนไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตถ้าเราเสียบปั๊บแล้วกดดาวน์โหลดตรงนั้นอ่ะมันจะแพร่ให้เราอัตโนมัตินะครับไม่ต้องผ่านตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่อยู่บนเว็บไซต์นะครับแล้วก็ต้องใช้

เบราว์เซอร์เป็น Chrome นะครับถึงจะ connect ตัวนี้ได้นะครับโอเคทีนี้กลุ่มบล็อกที่เราเคยเรียนไปนะครับตัวเบสิกจำได้ใช่ไหมครับที่เคยให้แสดงไอคอนแสดงตัวเลขตัวหนังสือได้ใช่ไหมครับถัดมามิวสิกเป็นตัวเสียงหล่นไปนิดนึงตัวอินพุตจำได้ไหมครับมีอะไรบ้างปุ่มกด A B มีเขย่านะครับแล้วก็ในเขย่ามีเยอะแยะเลยนะครับกลุ่มในนั้นเดี๋ยวเราได้กลับมาทวนกันอีกครั้งนะครับโอเคกลุ่มลอจิกที่เราใช้เช็คไผ if else ใช่ไหมครับกลุ่ม variable เวลาเราต้องการเก็บค่าข้อมูลบางอย่างไว้เราก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมาถูกไหมครับแล้วไว้เก็บข้อมูลนะครับกลุ่ม radio จำได้ใช่ไหมครับที่สร้างเป็นกรุ๊ปแล้วส่งหากันเนาะเป็นข้อมูลส่งหากันโอเคแล้วก็เมื่อมีการคำนวณใช่ไหมครับเราก็จะใช้แมทในการเปรียบเทียบค่าหรือว่ามีการคำนวณบวกลบคูณหารตัวนี้หลายคนน่าจะจำได้ดีเนาะของครูเป็นรูปหัวใจจำได้ใช่ไหมครับตอนเราทำครั้งแรกใช่ไหมโอเคเวลาเราทดสอบเราก็ลากบล็อกเข้ามาใส่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเรามีการตั้งชื่อไฟล์จำได้นะครับอยู่ตำแหน่งด้านล่างตรงนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวครูจะลองให้นักเรียนจัดกลุ่มนะครับโดยใช้ไมโครบิดนี่แหละคิดว่าเราจะใช้ไมโครบิดมาช่วยจัดกลุ่มได้ไหมได้มีอะไรอีกบ้างครับลองนึกถึงตัว input ดูเรามี input อะไรบ้างที่สามารถจะมาช่วยในการจัดกลุ่มได้ครับให้เขย่าได้เนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราลองใช้ตัวเขย่าเนี้ยมาลองจัดกลุ่มแต่ว่าเขย่าแล้วเนี่ยเราจะใช้อะไรเป็นตัวสื่อว่าเราอยู่กลุ่มเดียวกันเมื่อกี้บอกเป็นตัวเลขใช่ไหมครับโอเคตัวเลขมีตัวอะไรมาช่วยไหมครับในการจัดกลุ่มใช้การเมื่อกี้คือใครเสียงเบาๆมาจากทางนู้นซุ่มหรือแรนดอมใช่ไหมครับโอเคครับในกิจกรรมเขย่าหาเพื่อนแท้นะครับ 1.1 เดี๋ยวจะให้นักเรียนทำใบงานนะครับลองดูในใบงานในใบงานจะมี2ข้อข้อแรกก็คือให้ออกแบบอัลกอริทึมนะครับก็สร้างเป็นรูปภาพขึ้นมาเนาะเป็นโฟลว์ชาร์ตแล้วก็เมื่อทำการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราไปทดลองมือเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อจะดาวน์โหลดลงไมโครบิดแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบโปรแกรมครับเริ่มทำได้

0: ทุกกลุ่มออกแบบอัลกอริทึมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาอภิปรายกันนะครับว่าอัลกอริทึมที่เราออกแบบไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะมีกลุ่มไหนจะนำเสนอตัวอัลกอริทึมก่อนไหมครับโอเคครับ
1: ค่ะเมื่อวิเคราะห์จากสถานการณ์แล้วนะคะข้อมูลเข้าคือการเขย่าค่ะส่วนข้อมูลออกคือตัวเลขที่สุ่มได้ค่ะอัลกอริทึมจะเริ่มต้นจากเมื่อเขย่านะคะจะสุ่มตัวเลข 1-5 ตามจำนวนกลุ่มที่มีค่ะและจะแสดงตัวเลขที่สุ่มและเป็นการจบการทำงานเพียงเท่านี้ค่ะ
0: หลังจากฟังแล้วเนี่ยมีจุดเหมือนหรือต่างจากกลุ่มเรามีบ้างไหมครับมีกลุ่มที่ต่างไหมไม่โอเคทุกกลุ่มใช้การเขย่านะเมื่อทุกกลุ่มได้อัลกอริทึมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนโปรแกรมก่อนอื่นเดี๋ยวเรานำอุปกรณ์มาเซตก่อนนะครับแล้วก็เริ่มลงมือเขียนนะครับ

ทุกกลุ่มทดลองโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ลองเขย่าเพื่อลองจับกลุ่มจริงๆนะครับเดี๋ยวกลุ่มที่1ยืนตรงนี้นะ1 2 3 4 5นะครับเดี๋ยวในกลุ่มเนี้ยเริ่มทดลองเขย่าได้เลยครับลองเขย่าได้เลขอะไรเรามายืนตามกลุ่มตามนั้นเลยนะครับเริ่มได้เลยครับเขย่าได้เลยครับเขย่าได้เสร็จแล้วขยับเลยครับไปตั้งกลุ่มเลยได้เลขอะไรไปยืนเลยครับ3มายืนหัวมุมครับอันนี้ได้เท่าไหร่2อยู่ตรงนี้3อยู่ตรงนี้3อยู่กับเพื่อนนั่นแหละหัวมุมเลย

0: โอเคได้ประมาณนี้นะไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคจำสถานการณ์นี้ไว้นะครับลองกลับเข้ากลุ่มได้เลยครับกลุ่มเดิมนะครับกลับกลุ่มเดิมครับโอเคครับโอเคถ้ามีวันหนึ่งแบ่งกลุ่มแบบนี้เอาไหมครับยุติธรรมไหมไม่ยุติธรรมใช่ไหมมีเบอร์สองมาแค่คนเดียวเนาะทำงานสนุกเลยทำคนเดียวไม่มีเพื่อนเลยโอเคแสดงว่าใช้วิธีการนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมบ้างนะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกว่านี้เนาะเพราะว่ายังเกิดความไม่ยุติธรรมในเรื่องด้านจำนวนอยู่นะครับเดี๋ยวจะทำไปกิจกรรมที่ 1.2 เนาะชื่อกิจกรรมว่าอะไรครับโอเคแสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการวัดอุณหภูมิกันนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยเริ่มอ่านสถานการณ์ก่อนนะครับที่นักเรียนได้รับไปในใบงานนะครับลองอ่านดูในนั้นมีการพูดถึงอุณหภูมิใช่ไหมครับถามว่าสบายดีไหมก็มีไข้เป็นระดับทีนี้พอเราเห็นว่ามีไข้เป็นระดับเราต้องการเก็บสถิติใช่ไหมครับว่านับจำนวนว่ามีอุณหภูมิเท่านี้กี่คนกี่คนเนาะทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะนับจำนวนคนเราจะต้องทำยังไงบ้างครับโอเค
1: เราจะสร้างตัวแปรขึ้นมาค่ะแล้วเมื่อเราวัดอุณหภูมิของแต่ละคนได้แล้วค่ะเราก็จะเพิ่มค่าตัวแปรไปทีละหนึ่งค่ะ
0: ถูกต้องครับทีนี้พอเราได้อุณหภูมิมาจำนวนเท่านั้นเท่านี้คนเราจะไปเก็บไว้เนาะเราใช้ไมโครบิด2ตัวได้ใช่ไหมครับทีนี้เราจะสื่อสารกันยังไงเราจะทำยังไงได้บ้างครับ
2: ผ่านสัญญาณเรดิโอค่ะ
0: แสดงว่าต้องใช้ไมโครบิดกี่ตัวครับ
2: 2ค่ะ
0: สองตัวเนาะคุยกันนะโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มทำใบกิจกรรมที่ 1.2 นะครับเดี๋ยวให้ออกแบบอัลกอริทึมนะครับแล้วก็ตอบคำถามตามใบงานแล้วก็ทำยาวจนไปถึงเขียนโปรแกรมให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับทดสอบเลยครับ

0: เราทำใบกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีเกณฑ์อุณหภูมิอยู่พวกเราตั้งเกณฑ์ว่าอะไรกันบ้างเช่นคนที่มีอุณหภูมิน้อยกว่า37แต่ในเกณฑ์ที่อยู่ในสถานการณ์มันเป็น 37.5 ใช่ไหมครับแต่ว่าไมโครบิดเนี่ยมันไม่สามารถแสดงตัวที่เป็นทศนิยมได้นะครับต้องแสดงเป็นเกณฑ์37ที่พวกเราใช้กันเนาะทีนี้ลองดูตัวอื่นต่อนะครับเกณฑ์ถัดไปมันคือเกณฑ์ของอะไรครับมีไข้ต่ำเกณฑ์เท่าไหร่ครับน้อยกว่า38นะครับระดับถัดไปคือใช้เกณฑ์อะไรครับน้อยกว่า39ถัดไป
1: มีไข้สูงน้อยกว่า40
0: และสุดท้าย
1: มีไข้สูงมากมากกว่า40
0: ใช้สัญลักษณ์มากกว่า40นะครับหลังจากเราทำกิจกรรมเนาะส่งข้อมูลวัดอุณหภูมิไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราได้อะไรบ้างจากการทำกิจกรรมตัวนี้เนาะ

0: ได้ใช้โปรแกรมไมโครบิตการเซ็นเซอร์อุณหภูมิแล้วก็สวิตช์ค่ะ
1: เมื่อเราใช้สัญญาณเรดิโอนะครับถ้าทุกกลุ่มเนี่ยต่างส่งสัญญาณแล้วไม่ได้ตกลงกันก่อนเนี่ยจะมีปัญหาอะไรมันมีโอกาสชนกันเนาะต้องมีการตกลงกันก่อนว่าถ้าเราจะส่งจากเครื่องนี้ไปเครื่องนี้เราต้องใช้เลขกลุ่มอะไรใช่ไหมครับนอกเหนือจากเรื่องอุณหภูมิเนาะที่เป็นประเด็นหลักเนี่ยถ้าเรื่องเรดิโอเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ทำอะไรอย่างอื่นได้บ้างครับมีไหม
2: คือนำเซ็นเซอร์ของเรดิโอไปควบคุมอุปกรณ์อื่นตามที่เราต้องการค่ะ
1: เป็นสัญญาณสัญญาณวิทยุเนาะไปควบคุมอุปกรณ์ชิ้นอื่นเนาะนอกเหนือจากการส่งข้อมูลแล้วนะครับโอเคครับที่เราได้ไปวันนี้เนาะก็มีการเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับมีวัดอุณหภูมิมีส่งข้อมูลด้วยเรดิโอเดี๋ยวเราอาจจะต้องจำไว้ดีๆนะครับเผื่อในอนาคตเราอาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นที่มีการนำเรดิโอไปใช้งานเหมือนอย่างที่เพื่อนพูดไปควบคุมอุปกรณ์บ้างหรือเปล่านะครับกิจกรรมที่เราทำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าเห็นหลายๆกลุ่มแล้วอย่าลืมนะครับก่อนที่จะเริ่มเขียนโปรแกรมเนี่ยให้ออกแบบให้เรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบให้ดีก่อนแล้วค่อยลงมือพัฒนาตัวโปรแกรมนะครับโอเคงั้นคาบนี้ไว้แค่นี้ครับ
3: นักเรียนขอรับ
4: ขอบคุณค่ะ
5: ในกิจกรรมนี้นะคะก็จะเริ่มต้นทบทวนความรู้โดยการให้นักเรียนค่ะเขียนโปรแกรมสุ่มกลุ่มนะคะเมื่อมีการเขย่าไมโครบิตค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะตามด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็ใช้ไมโครบิต2ตัวค่ะซึ่งก็จะแบ่งการทำงานในการเขียนโปรแกรมเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนของเครื่องผู้รับแล้วก็เครื่องผู้ส่งค่ะโดยเครื่องผู้ส่งนะคะก็จะทำหน้าที่ในการรับอุณหภูมิเข้ามานะคะแล้วก็มีการส่งเสียงเตือนกรณีที่อุณหภูมิสูงเกินกำหนดนะคะแต่ว่าในกิจกรรมนะคะเราก็ไม่ได้พบกรณีนี้นะคะเนื่องจากว่าไม่มีนักเรียนคนใดที่อุณหภูมิสูงเกินกำหนดค่ะแล้วหลังจากที่รับค่าอุณหภูมิเข้ามาแล้วนะคะก็จะส่งค่าอุณหภูมิที่วัดมาได้เนี่ยราคาผ่านคลื่นวิทยุหรือว่าเรดิโอนะคะไปให้เครื่องผู้รับค่ะสำหรับเครื่องผู้รับนะคะก็จะทำหน้าที่ประมวลผลอุณหภูมิที่รับเข้ามาค่ะโดยหาค่าร้อยละของอุณหภูมิแต่ละระดับซึ่งในส่วนนี้นะคะถ้านักเรียนยังมีความเข้าใจไม่เพียงพอนะคะอาจจะเริ่มต้นง่ายๆค่ะโดยการให้นักเรียนนะคะได้เขียนโปรแกรมที่เครื่องผู้รับนะคะให้มีการหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิก่อนก็ได้ค่ะสำหรับในกิจกรรมนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบอัลกอริทึมค่ะเมื่อได้อัลกอริทึมแล้วนะคะนักเรียนก็จะนำไปเขียนเป็นโปรแกรมนะคะสำหรับความรู้ที่นักเรียนจะได้ใช้ในกิจกรรมนะคะก็คือในเรื่องของตัวแปรค่ะตัวดำเนินการตรวจสอบเงื่อนไขค่ะแล้วก็การทำงานแบบเป็นฟังก์ชันค่ะสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะในกิจกรรมก็คือในเรื่องของการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องผู้รับนะคะแล้วก็เครื่องผู้ส่งผ่านคลื่นวิทยุนะคะไมโครบิตค่ะก็จะมีการสื่อสารกันโดยใช้คลื่นความถี่ที่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะคะซึ่งก็เป็นความถี่เดียวกับสัญญาณบลูทูธเลยเพราะฉะนั้นค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการกวนสัญญาณกันนะคะก็ควรจะกำหนดนะคะช่องสัญญาณนะคะของไมโครบิตแต่ละคู่ค่ะไม่ให้ใกล้กันมากจนเกินไปนะคะแล้วก็กำหนดช่องสัญญาณของนักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยค่ะ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so อร่อยมากมากวิ่งพี่คับพี่ของปอดของเอเมลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอเมลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอเมลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเส้นวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll right, eat, right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
8: 好不怕。
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious
2: บ๊ายบาย
10: When the COVID-19 gone pandemic,
4: It causes the demanding of all of those disposable supplies such as face shield, surgical mask, and also some other material. It causes shortages of all of those materials.

0: ต้องช่วยกันเป็นไกด์และทำหน้าที่เชฟจำเป็นให้เด็กที่เหลือทั้ง3คนของเราก็ขอสู้ๆครับถึงแม้จะมีการแถสับบ้างผสมสับขึ้นเองบ้างก็ตามแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นภารกิจไปได้แบบ not bad เลยล่ะครับคุณผู้ชมและทริปทัวร์ปิดภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปครั้งนี้ไกด์เด็กทั้ง3คนจะพาลูกทัวร์ไปที่ไหนและจะเจอกับโจทย์ที่ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าล่ะเนี่ยพี่บ๊อบครับคุกเก๋ครับ
1: และโจทย์ของเราในวันนี้ครับที่จะให้น้องๆได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ชาวยุโรปเช่นเคยนะฮะยังอยู่ที่อยุธยาอยู่ครับเราอยู่ที
2: ่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรค่ะอ
3: ยากรู้จังเลย
1: พี่เก๋ครับ
3: ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเรียกว่าอะไรคะ
4: บางไทร Art and Craft Village
3: ไฮโซเก่งมากเลยนะคะ
1: Art and Craft Village
3: นั่นเอง
1: อ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะให้กันบ้านน้องๆครับที่นี่เราจะมีบ้าน4ภาคแต่ละภาคก็จะมีลักษณะของบ้านที่แตกต่าง
3: กัน
1: อยากจะให้น้องๆได้ทำการนำเสนอให้กับลูกทัวร์ชาวยุโรปของเราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นยังไงบ้าง
5: ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปพรีเซนต์ภาคบ้านของภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะทำออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยแล้วกันนะคะโอเค this is the Northern Thai house model so and the most prominent symbol of the Northern Thai house is galae. Galae is a wooden crossing symbol of on the roof. Okay, so let's get inside the house.
3: หนูตุนลูกคุณมีประโยคที่เด็ดและถูกต้องมากกว่านี้นะคะ Welcome to Thai Northern Style house and follow me please. นะคะ
5: Okay, so welcome to the Northern Thai house. And then follow me, please.
0: Welcome to Thai Northern Style House and follow me, please. ที่ครูเก๋บอกนั้นก็หมายถึงการเชิญชวนให้ลูกทัวร์ตามขึ้นมาดูบ้านทรงไทยภาคเหนือนั่นเองครับ
5: Okay, and this is the balcony. The Northern Thai House usually has a balcony. And the balcony plays as a...reception on a monthly purpose.
6: So what's the monthly purpose or what is
5: used for lace or used for anything that you want. Okay. And this is the jar. Yeah, the jar of the water. When the guests come.They will drink from here, or anyone who walk through your house, they can drink here.
6: So your house also has this kind of
5: water, just original water.
0: มันแปลว่าอะไรกันล่ะครับเนี่ยน้องตุลถ้าจะบอกว่าน้ำบริสุทธิ์ก็ควรใช้คำว่า pure water ครับ
5: ยากตรงที่คือมันเป็นอะไรที่เราต้องพยายามแบบให้มันเป็นข้อมูลที่ถูกค่ะถ้าเราพูดผิดไปมันก็จะทำให้แบบเขาเข้าใจผิดไปตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามแบบพูดให้มันดีอะไรเงี้ย The Northern Thai House we will make the kitchen and the part of the bedroom
6: separate
5: yeah
7: so this is the kitchen
5: yeah this is the kitchen room and this is the old thing that used to cooking the real thing and this is the tool that used to work yeah for example this is used for catch the fish
6: okay
5: yeah ทักษะที่พัฒนาขึ้นมาภาษาท่าพัฒนาคือมันพัฒนาไหมมันก็ได้ใช้ให้มันชินขึ้นนะคะแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าน่าจะสื่อสารโอเคขึ้นโอเค if we are finished soWe will go to see another region's Thai house. Okay, so let's go.
8: ต่อไปก็เป็นคิวของผมที่ต้องพรีเซนต์เรื่องของบ้านภาคอีสานนะครับ
9: Welcome to Thai Northeast house. Are you ready to go upstairs?
10: No.
6: Yes.
10: Oh yes.
9: Okay, don't forget to take your shoes off.
10: Yes, sir.
9: Okay. This is a bedroom.
6: There are drums.
11: Yeah, drums. Drums.
6: Yes, they have.
9: One kind of music. We use the drums.
7: Can you show us?
9: Yes, I can.
0: หลังจากที่ลูกทัวร์ถามน้องเปรมว่า Can you show us น้องเปรมรีบตอบกลับว่า Yes I can แสดงถึงความมั่นใจว่าน้องเปรมทำได้แน่นอนนั่นเองแต่ถ้าตีแล้วเป็นเพลงฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่ตีจะดีกว่าไหมครับน้องเปรม
6: What's this used for?
9: For filling with sticky rice.
6: Only sticky rice or every type of rice?
9: Almost sticky rice.
6: Sticky.
7: And then?
9: And then we heat it.
7: Okay.
6: Why do we put sticky rice in the inside of?
9: Because they can keep warm.
6: Oh, really?
9: What is this? A pot, a kind of pot.
6: No, I mean this one.
7: This is for cooking, for sticky rice.
9: For touching.
6: Really?
9: For touching and
6: touching.
9: Pull it up.
6: You only touch and put it up?
9: Take from the hot side. If you touch this, it will be hot.
6: Oh. Mm.
7: Good explain.
6: Yeah, good.
9: Thank you.
7: Yeah. Yeah.
10: What is this bowl used for?
9: Used for Songkran Day.
6: Oh. Okay.
9: The traditional.
6: Can you explain us about it?
9: We are using for watering the old people.
6: All right.
9: Okay. From head.
6: Why do you do that?
9: I don't know. It's rather traditional.
0: It's a traditional. มันเป็นประเพณีดั้งเดิมแต่ที่จริงแล้ว traditional เป็น adjective นะครับที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า tradition ครับ
8: ตอนที่อธิบายศัพท์ภาคอีสานบ้านภาคอีสานก็บางศัพท์มันยากอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์นะตอนรดน้ำดำหัวผู้ใหญ
9: ่ Everyone this rice storage
6: their house to be stored
9: storing a rice
6: inside only rice
9: only rice
6: Alright.
9: There is no stair. Okay. Do you know why?
6: Why?
5: Why?
9: Because they afraid of thief.
6: Oh.
9: So they have to bring the stair by from their home.
5: Really? Really? Yes. Every time they want rice?
9: Yes.
6: So I have noticed the Thai house is there on the pillar. Why?
9: Oh, because this space can use for many purpose.
5: But why not build a room downstairs?
9: The wind is really slow. It can flow. The atmosphere is really good. So we don't have to make a room and air condition.
6: All right.
11: ตอนนี้ก็มาถึงเช้าเช่นแล้วภาคใต้นะฮะ
3: ใช่
11: ครับผมกับน้อง
12: ฮาร์ดครับ
11: ฮอต
3: พร้อมลูก
12: พร้อมแล้วครับ Hey let's go follow me the first I will tell you about the weather in Phuk in southern part of Thailand the southern part of Thailand is have two seasons this one is the summer and the second is rainy season it have high ceiling the roof is more slope why that's because of the rainy season is when the rainy fall It's a heavy rain. If it has more slope, the rain will fall down easily. This is a living room. Want to play or do something, you use this room. And this is the mat.
10: What is
12: this? Mat. Yes.
10: Okay.
12: This is mat. In here, and to sit, to talk about your life or something.
10: Conversation.
12: Yeah, you can sleep if you want. Okay, let's go to the outside.
0: และแล้วก็มาถึงบ้านท้ายภาคกลางที่ไกด์เด็กทั้ง3คนต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่แป้งให้ข้อมูลกับลูกทัวร์ของเราไปตามลุ้นเอาใจช่วยน้องๆกันต่อเลยครับ
5: Okay, do you feel good? Yeah, because the Thai region house has a lot of
9: circulation
5: to make the wind flow easy yeah so you will feel good feel comfortable so let's see the bedrooms of the Thai house center region's house มันจะมีตรงที่ต้องพูดภาคกลางให้พี่แป้งนะคะอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเราก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างนี้พึ่งพากันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันก็โอเคค่ะเพราะได้ทำด้วยกัน So this is a bedroom.
12: This is a bedroom.
5: And this is a cat cradle.

0: Yeah, this is a casual. It's for infants or baby. Yeah, and this is a Pradapian, the symbol of Thai region.
1: ละครับตอนนี้นะครับเราก็มานั่งเป็นกลุ่มรวมกันลานอเนกประสงค์ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะมาร่วมทำกิจกรรมสุดท้ายคือ
2: สาร
0: หมว
3: กสาร
0: หมว
3: กสารกิจเรียกว่าอะไร
2: weaving
0: a hat
3: อะไรเดี๋ยว hat weaving
0: hat weaving
1: weaving a hat ก็ได้นะ hat weaving ก็ได้นะครับและนี่คือคนที่จะช่วยคนที่จะช่วยสอนในการสาร
0: เอาเลยค่ะสเต็ปแรกค่ะยาย
2: สเต็ปแรกคร
1: ับ ขั้นตอนแรก
2: ขั้นตอนแรกเลย
0: เออค่ะ
1: โอ้บอกสเต็ปแรกยายเดี๋ยวลุกขึ้นมาเต้นเลยนะ
3: ฮาเลมเชคนะคุณยาย
1: ยังไงครับยังไงฮะ
4: ขั้นตอนแรกนะต้องเอาไม้มาทำให้เป็นโครงอย่างเงี้ย
1: คร
4: ับ ค่ะใบลานมาเย็บติดลูก
0: โอเค first step she use a bamboo to make this and then she will
1: ใบลาน
0: she will use this called ใบลาน
1: what is that
0: ใบลาน
2: kind of
0: palm leaf
1: อ๋อสารยังไงครับอธิบายการสารนิดนึงครับ
4: นี่ไงสารเย็บคือชิ้นละชิ้นเนี
0: ่
4: ย
0: เย็บ
4: ใบลานมาตัดเป็นชิ้นๆเล็กๆเนี่ย
0: Next step we will use the ใบลาน
2: a kind of palm leaf
0: a kind of palm leaf ใบลาน I will call ใบลาน and put it overlap a little bit overlap and then ใช่ไหมคะแบบนี้
4: like it
0: and then
4: เย็บ
5: เย็บมันเป็นคำกริยาภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า stitch หรือ sew ครับน้องตุ้ม
0: and stitch it together
6: คุณยายครับคือข้างหลังเนี้ยนี่คืออะไรครับ
4: เรียกลัง
6: ลัง
4: ลังงอก
0: ลังงอก
4: จากผิวไม้ไผ่
7: เวลาเราทานสลิดใช่ไหมครับเราต้องฟังก่อนว่าเราเนี้ยได้รับอะไรมาเราต้องรู้ก่อนว่าเรารับรู้อะไรแล้วเราแค่ปีนึงแค่ทานสเลกทีนึงมันค่อนข้างที่จะไม่ถึงกับง่ายนะแต่มันก็ไม่ยากมากนะครับถ้าเราแบบเรากล้าที่จะพูดออกไปอะครับ this is we call ลังงอบ yes ลังงอบ is made from bamboo skin yes and we make it before because of it will fit your head and if it's notIt will not fit. Just like this, it will fit your head.
4: You ได้นะกดลงไปได้เลยล
7: ูก You can push it. Yeah.
3: ไออยากบอกอะไรเขาไหมคะ
7: แบบความรู้สึกก็ได้
1: ไหม
7: คือ do you
0: understand?
1: ยังครับ
4: you
3: understand?
1: เขาอยากถ้ายายกล้า
8: much better than you guys.
1: คุณแกยายยังพูดได้เลย
3: เยี่ยมมาก
1: โอเคนะครับ
4: จำไว้บ้าง
1: นะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณยายนะคุณยายสะอิ่งนะครับที่มาช่วยทำให้เราได้รู้ว่าวิธีการทำหมวกเป็นยังไงแล้วก็ได้อธิบายให้ฝรั่งได้รับรู้ด้วยนะครับเอาน้ำขอบคุณหน่อยสอนฝรั่งหน่อยได้ไหม
7: ขอบคุณครับ
8: ขอบคุณครับ
7: this the man yes for the woman is ขอบคุณค่ะ
1: I will 1 2 3ขอบคุณครับหลังจากที่เราส่งยายซิ่งเรียบร้อยนะครับก็จะมาสรุปปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้กันนะครับคงต้องถามน้องๆก่อนนะ
3: สำหรับทริปนี้เด็กๆเป็นไงบ้างคะลูก
0: สนุกมากสนุกไหม
4: สนุกมาก
3: ได้อะไรบ้างแบบว่าเยอะแยะไหมลูก
0: ค่ะก็ได้ทั้งแบบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกทัวร์กับเพื่อนไกด์ด้วยกันแล้วก็ได้ใช้ภาษามากขึ้นอะไรอย่างนี
1: ้
0: ค่ะ
1: มาไปมาครับ
2: สำหรับทริปนี้ก็ได้สนิทกับลูกทัวร์ครับได้ใช้ภาษาที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วเก็บมานานแล้ว
1: เก็บออมไว้ตั้งแต่ประถมหนึ่งนะแล้วก็เพิ่งมาใช้ช่วงนี้แหละ
2: ก็ได้พัฒนาจากเมื่อก่อนพูดห่วยมาก
1: ตอนนี้นะครับ
3: ดีขึ้นไหม
2: ก็ดีขึ้น
3: นิดก็ดีขึ้น
7: ก็อยากบอกว่าสนุกมากๆเลยลูกทัวร์แบบเฟรนลี่มากๆก็รู้สึกประทับใจครับก็เพื่อนๆกันเองก็สนุกด้วยกันครับบางทีเราก็คุยเล่นกันยามว่างอะไรอย่างนี้ก็สนิทกันเร็ว
1: ส่วนลูกทัวร์จะรู้สึกยังไงกับน้องๆบ้างนะครับ
9: ครูลิดี้เก๋ๆครับลองถามพวกเขาดูครับ
10: How do you feel about the trip?
11: I'm very happy about the tour and also very happy to get to know you and because I'm also about your English level I thought actually not that good but you're really really great you did a great job and I really learned a lot about Thai culture. I was very fulfilled in the only 2 days. It felt like 1 week together, like
10: oh.
11: Just
10: very...
1: Thank you, Pat.
8: ว่าก็คือว่าพี่ๆก็พูดภาษาไทยได้อะค่ะ
12: ฮ่าเซอร์ไพรส์มากตอนแรกหนูแบบเงิบอะแบบเออถ้าจะแบบเก่งขนาดนี้อะไรเงี้ยคือแบบพูดภาษาไทยแบบเก่งตอนแรกแบบพอพูดมาแบบพี่แพทพูดปุ๊บแบบเป็นพี่เป็นน้องอะแบบพูดแบบแทนสรรพนามตัวเองเลิศมากคือเก่งมากพูดภาษาไทยเก่งมากก็ไม่รู้มาก่อนเลย
8: อยู่ประเทศไทยมานานหลายปีอะค่ะแล้วก็มาเรียนหนังสือที่นี่ด้วยอะค่ะ
7: ช็อกอะ
1: อ้าปากค้างเลยยังไงเนี่ย
7: ช็อกเลย
1: ยังไงเนี่ย
8: ก็พี่เป็นลูกครึ่งไทยด้วยนะคะคือ
7: ว่าอะไรอะ
2: สตันไป3วีอะคือแบบพี่พูดอะไรเกี่ยวกับเขาเขารู้เรื่องหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบเออเนาะ
1: พี่เราแบบงุ้งงิ้งแซวกันไปแซวกันมาจะพูดอะไรรู้หมดเลยนี่อย่างเงี้ย
7: ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมคร
8: ับ ก็ดีค่ะได้ค
1: ่
8: ะ
1: เช็คเล่ม
8: โ
1: คตร
8: โอ้ยสู้ๆนะคะ
1: สู้ๆนะ
13: Yeah I'm in Thailand actually since 5 years actually I'm an actor and for all the trouble actually I have to excuse but it wasEverything made up, so to make it a little tough for you guys.
1: Oh.
13: But I have to say, you handled it good. So when you're dealing sometimes with other cultures, you have to understand it's not like an easy way that you say, you want to change the room? Oh, okay, you're no problem. Sometimes you get big trouble and then you have to see how you manage this.
1: Uh-huh.
13: So, and this is actually, yeah, you're doing well.
0: So you can speak Thai?
13: Yeah, I speak a little bit, so I
1: can... Show them.
13: Try okay, my, when I go shopping, I always ask, Lot Noi Dai Mai?
14: I think they handled all situation very, very, very well. I agree with them.
1: Uh-huh.
14: I know for them it's hard to handle a group of tourists.
1: Uh-huh.
14: Sometimes they're a little bit shy, but D-Mac.
1: D-Mac! Oh.
14: Okay, I stay since 3.5 years in Thailand. And computer dai. Bao lao dai.
7: Man you.
14: You did a great job, no? We really like you. You did a great job and I hope you're not angry at us about this. Okay.
10: Don't be angry.
14: Don't be angry, okay? And I hope you see us again. Thank you very much.
1: Thank you.
14: ขอบคุณมากมาก
1: และคุณธัญญาล่ะครับพูดภาษาไทยได้ไหมครับ
10: คุณธัญญาพูดภาษาไทยได
1: ้และคุณธัญญาพูดภาษาไทย
15: ชัดมาก
10: ก็ดิฉันอยู่ที่เมืองไทย18ปีแล้วใช่ใช่ค่ะ
15: ยังไม่เกิด
10: ใช่ไหมคะก็ดิฉันเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นนักแสดงด้วยอาจจะเห็นในทีวีด้วยก็ดิฉันอยากจะบอกก็ทุกคนน่ารักมากเหมือนกับเพื่อนกันใช่ขอโทษค่ะที่ดิฉันไม่ได้บอกที่พูดภาษาก็ขอบคุณมากค่ะทุกคน
1: ขอบคุณค่ะ
15: ต้องถามว่าหลังอยู่ไทยกี่ปีแล้วกี
1: ่
15: How long do you stay in Thailand?
16: 6 weeks.
15: So not anywhere near.
16: Okay, bear with me. I try. Di chan put pasatay nit noi dai ka. Your English is very good, fantastic, very high level. Actually, I'm an English teacher. I think you're very good and you don't need to be shy, you don't need to feel nervous or self-conscious because actually your level is very good and we understood everything and we learnt a lot. I learnt a lot about Thai history because I've only been here for 6 weeks so it's very interesting for me and you did a very good job, very, very good job.
1: Thank you, Ruth. Thank you very much.และนี่ก็คือความรู้สึกนะครับของทั้งลูกทัวร์ที่ ป็นชาวต่างชาติชาวยุโรปแต่ก็พูดภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็น้องๆนะครับที่พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายให้กับลูกทัวร์ซึ่งไม่รู้

0: เลยว่าเข้าใจภาษาไทยหมดเลยนะฮะนี่คือทริปแรกนะฮะยังเหลืออีกหลายทริปเพื่อพิสูจน์ความสามารถของพวกเราส่วนทริปต่อไปจะ challenge หรือว่าจะท้าทายน้องๆมากแค่ไหนต้องติดตามครับต้องติดตามเอาละครับวันนี้คงจะจบด้วยบรรยากาศวันนี้ค่ำมืดพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็จะจบด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ
1: มาปิดภารกิจทัวร์ไม่กลัวฝรั่งทริปแรกไกด์เด็กของเราก็เจอความประทับใจที่ซ่อนอยู่ในความเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จากลูกทัวร์ชาวยุโรปกันไปแบบเรียกว่าอาปากหวอนั่งหงกันไปเลยครับแม่ก็บางรายลูกทัวร์ของเรานั้นอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่ไกด์เด็กของเรายังไม่เกิดด้วยซ้ำบางรายถึงกับว่าวภาษาอีสานได้ด้วยแน่เรียกว่าลูกทัวร์กรุ๊ปนี้ฟังทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาไทยของไกด์เด็กของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับแล้วทริปหน้าลูกทัวร์ที่ไกด์เด็กจะต้องเจอจะเป็นยังไงมาติดตามชมให้กำลังใจไกด์เด็กได้ในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับช่วงแรปอัพ
2: เองคิดว่าหนูมีปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดคะลูก
3: บางครั้งมันคิดคำไม่ออกเลยต้องแบบใช้เวลาเยอะอะไรเงี้ย
2: ใช้เวลาเยอะจนหนูใช้ผิดบางทีเช่นหนูบอก it is used to cooking
3: the old thing that used to cooking
2: ที่จริงเนี่ย to ถูกไหมลูกไม่ถูกต้องเป็น is used for ใช้สำหรับอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยหลังหนูจำไว้เลยหลังเพโพผู้ตามครูค่ะหลังเพโพ
3: หลังเพโพ
2: เติม ing
3: เติม ing
2: ดีมากค่ะหลังเพโพต้องเติม ing แต่หนูเติม verb infinitive ได้ไหมคะ
3: ไม่
2: ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหมคะเป็นสิ่งที่หนูควรต้องปรับปรุงก็คือนิดหนึ่งเช่นหนูจำได้ปะหนูบอกว่า I will tell you บางทีหนูพูดเร็วๆไงแล้วก็อุ๊ยสมองเราคิดไปนู่นแล้ว I will tell you ซึ่งหนูคิดว่าประโยคนี้ผิดหรือถูกลูก
4: ผิดครับ first I will tell you about the weather in book in southern part of Thailand
2: ต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงลูก
4: I will tell you
2: ถูกต้องค่ะนะเด็กๆทางบ้านก็ต้องตอบไปนู่นนะว่า I will นะต้องบอก verb infinitive นั่นเองค่ะฝรั่งชมมากฝรั่งชมบอกคือตกใจอุ๊ยหนูเป็นเด็กเล็กมากนะหนูรู้จักคำว่า atmosphere ซึ่งหนูใช้ตรงกับ context ลูก context คืออะไรคะลูกหนูทราบไหม context
5: เหตุการณ
2: ์เหตุการณ์ใช่คือคำบริบทค่ะ
6: the wind is very flow it can flow the atmosphere is very good so we don't have to make a room andair condition
2: หนูใช้คำว่า atmosphere เป็นการที่ถูกต้องบางคนใช้อุ๊ย environment ก็ได้แต่ว่าคำว่า atmosphere เนี่ยมันถูกต้องกับสิ่งที่หนูบรรยายค่ะ
7: จะเก่งภาษาอังกฤษให้ดีเราต้องใช้มันบ่อยๆสัมผัสกับมันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
8: คืออีกไม่นานเราก็จะเปิดเป็นประชาคมอาเซียนทีนี้ก็คือภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราต้องใช้สื่อสารกันทั้งหมดเพราะงั้นการที่เราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จะต่อสื่อสารกับคนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศเราได้
7: ไทยคิดว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับแพมมากค่ะเพราะว่าสมัยนี้อะไรก็ต้องพึ่งพาภาษาค่ะภาษาเป็นภาษาสากลเพราะว่าเดี๋ยวเข้าอาเซียนแล้วก็จะมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเราทอม
9: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาหลักของโลกอะครับก็ต้องใช้ติดต่อสื่อสารถ้าสมมุติเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าครับก็จะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็สามารถที่จะมีทางเลือกอาชีพมากกว่า

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโล

ดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกและก็เก็ตภาษาอังกฤษง่ายๆตามสไตล์คริสโตเฟอร์ไรท์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเป็นตอนที่5ของคำภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า prepositions ดังนั้นครับ welcome to prepositions the final episode part 5นั่นเองครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง preposition ตัวแรกเลยที่อยู่ในภาษาอังกฤษบ่อยมากเลยนี่นะครับนั่นก็คือ of นั่นเองครับ

ก่อนหนึ่งนะครับต้องเข้าใจนะครับ OF off กับ OFF off นะครับอาจจะออกเสียงไม่เหมือนกันนะฮะถ้า OFF off เนี่ยเราก็จะเจอกันบ่อยนะครับอย่างเช่น you know get off the train ก็ลงจากรถไฟ take off your clothes ถอดเสื้อผ้า call off the weddingcancel หรือยกเลิกงานแต่งงานเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดู of กัน off เพราะว่า preposition นี้เนี่ยนะครับผมสร้างเป็นประโยคเยอะมากเลยทีเดียวนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือ made of ฮะ made of หลายคนมักจะงงนะฮะว่า made of กับ made from เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงถ้า made from เนี่ยนะครับทำมาจากวัสดุหรือว่าวัตถุดิบเนี่ยหลายอย่างอย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่าผัดไทย is made from you know shrimp and tofu and bean sprouts อะไรพวกนี้นะฮะทำมาจากหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่ทำมาจากวัสดุเดียวและเห็นนะครับวัสดุนั้นอย่างชัดเจนนะครับเขาจะใช้คำว่า made of นั่นเองครับอย่างเช่นประตูไม้ the door is made of wood แต่ถ้าเป็นประตูเหล็ก the door is made of steel นะครับ made of wood made of steel หรือว่า it's made of glass นะครับ made of glass ก็ทำมาจากแก้วหรือทำมาจากกระจกอะไรประมาณนั้นนะครับ so made of ก็คือทำมาจากนะฮะวัสดุเดียวและเห็นชัดเจนนะครับต่อไปนะครับผมคำว่า of เนี่ยก็จะอยู่ในพวกลักษณะนามในภาษาอังกฤษเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่น a box of chocolates a glass of water a bottle of orange juice a piece of cake ซึ่ง a piece of cake ก็เคยสอนนะครับมันก็แปลว่าง่ายๆอย่างกับเอาเค้กเข้าปากเหมือนกับบ้านเราคือกล้วยเข้าปากเนี่ยนะฮะปอกกล้วยเข้าปากอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับซึ่งคำว่า of เนี่ยในพวกลักษณะนามพวกนี้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้นะครับในบทนะครับหลักๆอยู่2ประโยคนะ1ก็คือขอนะฮะ Can I have a glass of water please Can I have a glass of water อย่าลืมนะครับไปเมืองนอกห้ามไปบอกว่า Give me water I want water polite English ภาษาอังกฤษสุภาพเราก็เคยสอนแล้วนะครับกลับไปดูย้อนหลังก็ได้เหมือนกันต่อไปครับก็คือจะให้เขาหรือ offer เขาเนี่ยนะครับก็อย่าลืม Would you like นะฮะ Would you like a glass of waterคุณจะรับน้ำสักแก้วไหมไม่เอา Do you want นะฮะ Would you like a glass of water กับ Can I have a glass of water นะครับซึ่งลักษณะน้ำเนี่ยนะครับพวก off เนี่ยนะครับมีเยอะมากๆเลยทีเดียวอันต่อไปนะครับก็คือเยอะนั่นเองครับ a lot ซึ่งถ้าเรามีน้ำตามมาเนี่ยก็คือ a lot of friends คำว่า a lot of เนี่ยใช้ได้กับน้ำที่นับได้และนับไม่ได้นะครับผมเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะครับ I have a lot of friends นะฮะแต่ถ้ามีเงินอยู่นิดเดียวเราก็จะบอกว่า I have a little bit of money หรือ I have a bit of money นะครับ I have a bit of money หรือ I have a little bit of money หรือวันนี้นะครับดื่มเบียร์ไปเยอะ I drank a lot of beer ดื่มเบียร์ไปนิดนึงก็คือ I drank a little bit of beer หรือ a bit of beer นะฮะ of เนี่ยนะฮะตรงนี้แต่ฝากไว้นะครับถ้าเป็นนามที่นับได้เนี่ย a little bit of เนี่ยถ้าตามหลักแล้วเขาจะใช้ไม่ได้นะครับอย่างเช่น I have a little bit of friends ซึ่งภาษาอังกฤษมันก็คือถ้าพูดก็เข้าใจนะครับแต่ถ้าไปสอบไวยากรณ์เอ๊ะรับรองว่าผิดแน่นอน I have a few friends in Thailand เป็นต้นก็คือมีเพื่อนอยู่ 2-3 คนหรือไม่กี่คนในประเทศไทยแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะฮะก็คือคำว่า plenty of ได้ดูเหมือนกันนะฮะ plenty of แปลว่าเหลือเฟือเลยนะครับอย่างเช่นครับวันนี้นะครับอยากจะบอกว่า oh there is plenty of food นะฮะ there's plenty of food ก็แปลว่ามีอาหารเหลือเฟือเลยทีเดียวเห็นไหมครับ plenty of นั่นเองนะครับต่อไปนะครับคำว่า of เนี่ยก็จะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของอะไรบางอย่างก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่น I am the owner of the school ผมเป็นเจ้าของของโรงเรียนนะฮะหรือว่า he is the manager of the restaurant เขาเป็นผู้จัดการของร้านอาหารนี้นั่นเอง she is a friend of mine she is a friend of mine เธอเป็นเพื่อนของฉันนะฮะ so คำว่า of ตรงนี้เนี่ยก็แสดงความเป็นเหมือนกับอาจจะไม่ถึงกับเป็นเจ้าของนะฮะแต่ก็คือเป็นความเกี่ยวโยงหรือเกี่ยวพันกับสิ่งนั้นนะครับต่อไปนะครับคำว่า of เนี่ยนะฮะก็จะเคยเห็นไหมฮะหรือเคยได้ยินหนังเรื่องนี้ไหม the sound of music นะครับ the sound of music นะครับ sound of music ก็คือเสียงของดนตรีเห็นไหมฮะ so คำว่า of เนี่ยจะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือของนั่นเองนะครับหรืออย่างเช่น some parts of Bangkok are below sea level ก็คือบางส่วนของกรุงเทพนะฮะบางส่วนของกรุงเทพนั้นอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลนั่นเองนะครับ some parts of Bangkok

นะครับแต่คำว่า off เนี่ยก็ทำหน้าที่ก็คือเหมือนภาษาไทยคือคำว่าของนั่นเอง off อีกอันนึงนะครับผมก็จะพูดถึงอันนี้กันครับแน่ I'm thinking of you นะครับ I'm thinking of you ก็คือผมกำลังนึกถึงคุณอยู่พอดีเลยนะครับ so thinking of เนี่ยนะฮะ thinking of ก็คือกำลังนึกถึงหรือกำลังคิดอยู่ไม่ได้แปลว่าคิดถึงแบบโหยหานะถ้า I miss you ก็แปลว่าผมคิดถึงคุณมากเพราะว่ามันเหมือนกับคุณไม่อยู่ก็เหมือนกับขาดตัวเธอจากชีวิตไปนะครับถ้า yeah I was thinking of you ก็ได้นะเป็นอดีต I was thinking of you ก็คือแม่ผมกำลังนึกถึงคุณอยู่พอดีเลยนะครับแล้ว think of เนี่ยนะครับผมก็จะสามารถใช้ในการคิดว่าจะทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นครับ I'm thinking of buying a new phone ผมกำลังนึกอยู่นะว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่สักเครื่องหนึ่งเป็นต้นนะฮะเห็นไหมมีคำว่า off ด้วยนะครับอย่าลืมครับประโยคพวกนี้มันจะชินครับอย่าไปจำว่าต้อง think ต้องใส่ off บวกกับ verb ing อย่าคิดอย่างนั้นครับพูดตามกับรายการนี้เนี่ยนะครับผมพูดตามไปเรื่อยๆให้มันกลายเป็นความรู้สึกแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาเองโดยที่ไม่ต้องคิดนะครับนี่นะฮะต่อไปเนี่ยนะครับเนี่ยสำนวนสักหนึ่งสำนวนดีกว่าไหนๆก็พูดถึงคนกันแล้วเนี่ยนะครับ speak of the devil นะครับ speak of the devil ก็คือพูดถึงปีศาจหรือว่ามัจจุราชอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆแล้ว speak of the devil ก็แปลว่าแหมพูดถึงก็มาเลยตายยากจริงๆมีอยู่กลุ่มคนอยู่กลุ่มเดียวเท่านั้นครับที่พูดถึงเขาแล้วเขาก็จะมานั่นก็คือ devil นั่นเองครับอย่างเช่นถ้าวันนี้ผมกำลังพูดถึง red devil ผมเนี่ยนะครับผมไม่ชอบ red devil ปีศาจแดงจริงๆพี่ครับพี่อย่ามาทำหงแดงเลยกับผมเลยนะครับผมกลัวแล้วครับพี่นะครับผมโอ้ยพูดถึงปีศาจแดงปีศาจแดงก็มาเลยเห็นไหมฮะพูดผีปีศาจเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวเท่านั้นครับที่สามารถโผล่ไปหาคุณได้เลยตอนที่คุณพูดถึงเขาครับ so speak of the devil ตายยากหรือพูดถึงก็มาเลยอย่าไปใช้ die hard นะครับแม้เคยเจอชาวไทยกำลังนินทาฝรั่งเดินมาชาวไทยบอกโอ้ you die hard อันนั้นชื่อหนังไหมฮะตายยากนั้นภาษาอังกฤษมันอย่าไปแปลตรงๆนะครับต่อไปคำว่า off นะครับอันอื่นๆที่เราใช้กันบ่อยๆนะฮะ I am proud of my son ก็คือภูมิใจในตัวลูกชายของผม I'm proud of you ผมภูมิใจในตัวทุกท่านที่กำลังชมรายการนี้และกำลังพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะเป็นทั้งแรงใจแรงสมองเลยนะครับให้กับพวกท่านแต่ถ้าเป็นแรงของกำลังเงินก็คงจะช่วยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแรงใจและแรงสมองช่วยได้นะจ๊ะ I'm proud of you นั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะครับแม่การที่เราใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็เคยสอนเรื่องนี้ไปบ้างแล้วนะครับว่าการรู้จักประโยคต่างๆที่ฝรั่งเขาใช้กันเนี่ยก๊อปปี้เข้ามาเลยเนี่ยบางทีเนี่ยก็ทำให้เรานั้นพูดกับเขาได้รู้เรื่องมากขึ้นแล้วทำให้เราดูเจ๋งขึ้นนั่นเองอย่างเช่นครับประโยคหมดนั่นเองครับ run out of something ส่วนมากเราจะใช้เป็นอดีตคือ ran out of นะฮะ ran out of อย่างเช่นนะครับวันนี้เนี่ยก็ขออนุญาตยกตัวอย่างที่อาจจะเป็นสุรานิดนึงแล้วกันนะครับผมโตๆกันแล้วคุยกันได้นะครับอย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะไปนั่งดื่มสุราเนี่ยนะครับผมกับฝรั่งนะฮะน้ำแข็งหมดก่อนเลย we ran out of ice หลังจากน้ำแข็งหมดก็ผสมสุรากับโซดาหมด we ran out of soda น้ำแข็งหมดโซดาหมดก็เลยอ่ะนะครับถ้างั้นดื่มเหล้าเพียวๆดื่มจนหมดวิสกี้หมด we ran out of whiskey โซดาหมดแล้วน้ำแข็งหมดแล้ววิสกี้หมดแล้วนะครับจะจ่ายตังตังหมดWe ran out of money. สุดท้ายครับ We ran out of the shop. วิ่งออกไปจากร้านเลยทีเดียวนะครับก็คือไม่มีตังค์จ่ายชักดาบ So ran out of เนี่ยนะครับหรือ run out of ก็คือจะแปลวิ่งออกจากหรือจะแปลว่าสิ่งนั้นหมดไปแล้วก็ได้นั่นเองนะครับหรือจะใช้สั้นๆนะครับบางทีฝรั่งจะบอกว่า We're out of paper ก็มาจาก We ran out of paper นั่นเองนะครับ So we ran out of paper หรือว่า We're out of paper ก็น่าจะดีกว่า Finish paper นะจ๊ะต่อไปนี่นะครับแม้พูดถึงเรื่องของ out of เนี่ยนะครับก็มี3สำนวนที่อยากจะฝากไว้นะครับ out of order ก็แปลว่าอะไรล่ะครับแปลว่าเจ๊งชั่วคราวเสียชั่วคราวนะครับอย่าลืมนะครับถ้าไปต่างประเทศแล้วเห็นตู้โค้กนะครับเขาเขียนมาเลยนะครับว่า out of order ก็ไม่ต้องไปหยอดตังค์นะฮะเพราะมีชาวไทยเคยมาแล้วนะครับเอาเหรียญไปหยอดตังค์แพรบแล้วกดโค้กแพรบไม่มีน้ำอารมณ์ออกมาโมโหมากเริ่มต่อยเครื่องตุบตับตุบตับเนี่ยนะฮะผมเดินมาบอกคุณครับคุณทำอะไรล่ะครับคุณคริสครับตู้โค้กกินเงินผมครับก็แน่สิครับก็มันเขียนว่า out of order ไม่เห็นหรอครับก็ใช่แล้วครับผมก็สั่งอยู่ข้างนอกนี่แหละฮะมันไม่เห็นมีโค้กออกมาคุณครับ out of order ไม่ได้แปลว่าสั่งข้างนอก
แต่ out of order แปลว่ามันเจ๊งคืออะไรครับ order แปลว่าลำดับนะฮะลำดับดังนั้นนะครับลำดับอะไรบางอย่างในการทำงานของเครื่องเนี่ยมันรวนหรือมันพังก็ถึงเรียกว่า out of order อันนี้เจอบ่อย out of service ตามพวกเครื่อง PM หรือว่าห้องน้ำนะฮะงดให้บริการชั่วคราวอีกอันนึงถ้าใครขายของเนี่ยนะครับก็จะต้องบอกเลยนะครับว่าอย่าฆ่าตัวตายนะครับอย่างเช่นวันนี้ของหมดแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาใหม่นี่ไงไปบอกฝรั่ง this one finish ฝรั่งก็จะฟังว่าหมดแล้วก็หมดเลยไง out of stock นั่นเองครับ this one is out of stock it's coming tomorrow it's coming tomorrow มันกำลังจะมาพรุ่งนี้นะครับฝรั่งอาจจะอยู่แถวๆนั้นพอดีพรุ่งนี้เขากลับมาซื้อกับคุณไง out of stock หมดชั่วคราวนะครับ off อีกแล้วนะฮะต่อไปนะครับคำว่า off อีกอันนึงที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับคือประโยคง่ายๆหรือคำง่ายๆนะครับคือคำว่า kind of นั่นเองครับ kind of ในคำว่า kind of ก็ความหมายแรกก็แปลว่าประเภทนะครับอย่างเช่น what kind of food do you like นะฮะหรือแม้กระทั่งอาจจะใช้คำว่า prefer ก็ได้นะวันนี้อยู่ที่ food court อาหารเต็มไปหมดแล้วนะอาจจะถามฝรั่ง what kind of food do you prefer what kind of food do you prefer ก็คือคุณชอบอาหารประเภทไหนมากกว่ากันนะครับนี่เลย kind of นะครับต่อไปนะครับอันนี้ผมมีประโยคนะฮะเรียกว่าเอาตัวรอดสำหรับคนที่รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษน้อยนะครับอย่างเช่นเพื่อนผมเนี่ยนะครับเคยพาฝรั่งไปกินข้าวเนี่ยนะฮะฝรั่งก็จะถามไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่คืออะไรฝรั่งชี้ไปที่ปลาดุกเนี่ยนะครับผมเพื่อนผมก็รู้จะตอบยังไงก็บอก it's a kind of fish นะเป็นปลาชนิดหนึ่งนะครับฝรั่งชี้ไปที่ผักบุ้งเพื่อนผมตอบเลย it's a kind of vegetable ฝรั่งหยิบนะฮะต้มยำแล้วก็ดึงตะไคร้ออกมาจากถ้วย what's this it's a kind of herb ฝรั่งก็บอกคุณไม่รู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวอาหารเลยเนาะ AR ก็ kind of อย่างเดียวอ้าวก็เอาตัวรอดได้นะครับแต่มีคนถามว่าแล้วถ้าเราไม่รู้จักคำว่า herb ล่ะครับยิ่งจบเลยครับ it's a kind of นะฮะ so it's a kind of ก็แปลว่ามันเป็นประเภทอะไรบางอย่างครับแต่ kind of นอกจากจะแปลว่าประเภทแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ kind of ยังเป็นความหมายอีกหนึ่งความหมายของคำว่าค่อนข้างได้เหมือนกันครับในหนังฝรั่งเราจะเห็นเป็น kinda ได้เหมือนกันนะ kinda kinda คือเรื่องนี้นะครับมันจะมีอยู่เคสหนึ่งนะฮะที่เคยเห็นมากับตานะครับก็ชาวไทยไปถามฝรั่งนะครับ do you like Thai food do you like Thai food คุณชอบอาหารไทยไหมฝรั่งก็ตอบกลับมาครับ kind of ชาวไทยก็ตกใจครับเพราะฝรั่งตอบ kind of ชาวไทยนึกว่า kind of แปลว่าประเภทก็เลยนึกว่าฝรั่งนั้นงงก็เลยพูดอีกทีครับThai food do you like Thai food ฝรั่งก็บอก yeah kind of มาอีกแล้ว Thai food do you like Thai food ฝรั่งก็yes I said kind of นะฮะนึกว่ามันจะเป็นงี้ครับว่าชาวไทยถามชอบอาหารไทยไหมแล้วฝรั่งก็ถามประเภทอาหารไทยนะครับประเภทก็อาหารไทยไงครับคุณไปทิ่มปากเลย kind of ตรงนี้เนี่ยนะครับมันแปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนั่นเองครับอย่างเช่นครับแหมตอนนี้เนี่ยถ้าคุณไม่รู้คุณนั่งอยู่ในเครื่องปรับอากาศที่บ้านคุณไม่รู้ครับว่าไฟตรงนี้มันร้อนมากIt's kind of hot over here นะครับ It's kind of hot หรือ it's kind of hot นะฮะก็แปลว่าอะไร It's quite hot หรือใช้ it's pretty hot ก็ได้นะครับ It's quite hot หรือว่า it's pretty hot ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับ So it's kind of hot หรือ it's kind of hot ก็แปลว่าค่อนข้างหรือใช้คำว่า sort of ก็ได้นะครับเพราะ sort of กับ kind of ก็ใช้เหมือนกันสำหรับคนอังกฤษจะชอบใช้ sort of มากกว่านะครับ What sort of food do you like What sorts of food do you like คุณชอบอาหารประเภทไหนและแน่นอนครับก็คือ Do you like Thai food ฝรั่งบอก Yeah sort of ก็คืออะไรครับก็แน่นอนครับก็แปลว่านะก็ค่อนข้างได้นั่นเองนะครับ sort of นะจ๊ะต่อไปคำว่า of อยู่ในคำนี้เหมือนกันนะฮะหรือประโยคชุดนี้คือ consists of ประกอบไปด้วยนะครับอาจจะบอกว่าอะไรครับก็คือ this dish ก็คืออาหารจานนี้อย่าลืมนะครับออกเสียงว่า dish และอย่าใช้คำว่าเมนูนะฮะชาวไทยชอบใช้กันผิดmenu คือเมนูทั้งรายการนะครับแต่ถ้าเป็นอาหาร1จานเขาเรียกว่า dish นะครับบางคนไปสั่งไปบอกว่า I order four menu ฉันสั่งเมนูมาทั้งเล่มเลยฝรั่งบอกชาตินี้จะกินหมดไหมเนี่ย I ordered four dishes นะครับอย่างเช่นครับอาจจะบอกว่าอาหารจานนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง This dish consists of นะฮะ This dish consists of อะไรดีครับ prawns peanuts นะฮะ bean sprouts นี่ผัดไทยเป็นต้นconsist of ก็คือประกอบไปด้วยอะไรนั่นเองนะครับอีกหนึ่งคำของคำว่า of เนี่ยนะครับก็คือ take advantage of นั่นเองครับ take advantage of เนี่ยจะมี2ความหมายหลักๆก็คือ1เอารัดเอาเปรียบนะฮะอย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่า the vendor ก็คือพ่อค้าแม่ค้า likes to take advantage of his customers take advantage of his customers ก็คือเอารัด
เอาเปรียบนะฮะลูกค้าของเขาอาจจะโกงราคาหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเรียกว่าเหมือนกับนะคือเหมือนกับขายของแต่แบบให้ของไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะครับอีกอันนึงนะครับ take advantage ก็สามารถที่จะแปลได้ว่าลวนลามได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นนะครับ the passenger took advantage of the flight attendant take advantage of ก็คือแปลว่าไปเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของกำกามหรือเรื่องของแบบนี้แบบมันไม่เหมาะสมเนี่ยนะฮะ so ก็คือลวนลามได้เหมือนกันครับอีกหนึ่งคำพูดเลยนะฮะในประเทศไทยเนี่ยที่เราเจอกันประจำเนี่ยนะครับก็คือต้องไปทำสำเนาหรือไปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือถ่ายสำเนาพาสปอร์ต you have to make a copy of your passport หรือ make a copy of your ID card อะไรก็แล้วแต่นะครับผมหรือ make a photocopy นะครับผมนะฮะหรือ we need copies of ก็ได้นะอันนี้ใช่ไหมนะเราต้องการนะครับก็คือสำเนาของพาสปอร์ต we need copies ofyour passport นั่นเองครับนี่ก็คือสำหรับใครที่ต้องทำงานหรือว่าต้องคุยกับฝรั่งเรื่องราวของพวกเอกสารต่างๆนะครับ remind me นะครับ remind me ก็แปลว่าเตือนฉันด้วยนะ can you please remind me ก็แปลว่าช่วยเตือนผมด้วยนะครับนี่เลยแต่ว่าจะมีผู้ชายติ้งต้องบางคนนะครับชอบไปบอกแฟนปัจจุบันเนี่ยนะฮะอันนี้ประโยคนี้ไม่ควรพูดเลยนะครับก็คืออะไรไหมYou remind me of my ex-girlfriend โอ้โหผู้หญิงเนี่ยนะครับได้ยินปุ๊บเนี่ยบางคนของขึ้นตบหน้าหัวตบหน้าทำไมนี่เรื่องแบบนี้ไม่ต้องมาบอกไหมทำไมถ้าชอบมันมากก็ไปกลับไปหามันแซ่อะไรเงี้ยนะครับ You remind me of my ex-girlfriend คุณนั้นทำให้ผมนึกถึงนะแฟนเก่านะครับผู้ชายครับอย่าติ้งต้องพูดประโยคแบบนี้เด็ดขาดนะครับผมนะฮะต่อไปครับคำว่า drop นี่ dropนักศึกษามหาวิทยาลัยนั่นนะครับผมก็มักจะทำกันประจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนที่เรียนคลาสนี้ไม่ไหวหรือพูดง่ายคือจะซิ่วแล้วล่ะครับก็เลยชิง drop ออกไปก่อนเลยนั่นนะครับก็ they dropped out of the class or they dropped out of university นั่นเองครับนี่แหละ Bill Gates Steve Jobs Mark Zuckerberg Tiger Woods โอ้ยนะครับผมคนที่รวยที่สุดและเจ๋งที่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็ they all dropped out of school หรือ they dropped out of university นั่นเองครับน้องครับใจเย็นก่อนครับเขาเป็นไอดอลของเราในเชิงของเขาเก่งแต่เขาไม่ได้เป็นไอดอลของน้องๆในเชิงของการจะต้องรีบไป drop นะฮะจากหรือออกจากมหาวิทยาลัยนะฮะเพราะเขานั้นได้ค้นพบตัวเองว่าเขานั้นมีพลังเทพอะไรบางอย่างในตัวแล้วเขาถึงรู้แล้วว่าเรียนหนังสือไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขามากแต่อย่างเช่นน้องๆถ้ายังค้นหาตัวเองไม่เจอยังไม่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีพลังอะไรบางอย่างที่จะไปสามารถสร้างอาณาจักรหรือสร้างเงินมหาศาลได้อย่าเพิ่งลาออกนะจ๊ะเรียนหนังสือให้จบก่อนนะครับI wanna go with you คือฉันอยากจะไปกับเธอ so with ก็คือกับนะฮะ Can I have some coke with ice please นะฮะ Can I have some coke with ice please ขอโค้กกับน้ำแข็งแต่ถ้าไม่เอาน้ำแข็งเนี่ยบางคนโค้กนอไออันนี้ไม่สุภาพเลยอ่ะ Can I have some coke without ice นะฮะ so with ice กับ without ice ก็ฟังดูดีนะครับพูดถึงเรื่องของอาหารกันก็ดีเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นเราจะบอกว่า the steak is served with mashed potatoes หรืออาจจะมีประโยคนี้ก็ได้นะครับก็คือ fried chicken wrapped with pandan leaves ไก่ทอดห่อด้วยใบเตยก็ไก่ห่อใบเตยนะครับหรืออาจจะเป็นอันนี้ไหมฮะcurry puff stuffed with chicken กะหรี่ปั๊บยัดไส้กับเนื้อไก่ก็คือยัดไส้ด้วยไก่นั่นเองฮะส่วนคำว่า with เนี่ยนะฮะก็ใช้กับอาหารบ่อยได้เหมือนกันนะจ๊ะ good luck with your exam ขอให้โชคดีกับการสอบของคุณนี่นะฮะก็ใช้ with ก็ได้นะครับ speak with a loud voice and speak with confidence พูดด้วยเสียงที่มีพลังและพูดด้วยความมั่นใจ speak with a loud voice and speak with confidence นั่นเองนะครับ I agree with you ผมเห็นด้วยคุณแต่ I disagree with you ก็คือผมไม่เห็นด้วยคุณและส่วนมากคนที่ไม่เห็นด้วยกันก็จะทำอะไรไหมครับก็จะชอบทะเลาะกับเขานั่นเอง I like to argue with her ผมชอบทะเลาะกับเขาทะเลาะกับเธอเพราะอะไรครับเพราะไม่ค่อยเห็นด้วยกันและเห็นไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะฮะต่อไปอันนี้ก็ดีนะฮะก็คือ deal with ครับ deal with เนี่ยdeal นะอาจจะแปลว่าไปตกลงธุรกิจอะไรบางอย่างนะครับ then deal with แปลว่าต้องไปจัดการรับมืออะไรบางอย่างครับอย่างเช่นครับ I have to deal with this customer deal with this customer คือต้องไปจัดการรับมือกับไอ้ลูกค้าคนนี้นะครับ I have to deal with many problems ผมจะต้องไปจัดการรับมือกับปัญหา
หลายๆปัญหานั่นเองครับ She is going out with him. She is going out with him.

คือเธอไม่ได้ออกไปข้างนอกกับเขาอย่างเดียวนะฮะแต่เธอนั้นเป็นแฟนกับผู้ชายคนนี้เพราะ go out with someone ก็แปลว่าคบหาดูใจเพราะอะไรไหมครับเขาคบหาดูใจกันได้เพราะอะไรเพราะเขาต้องเข้ากันได้สิ because they get along with each other they get along with each other ก็คือเขาเข้ากันได้ get along with each other นั่นเองครับแล้วแน่นอนครับวันนี้ก็อยากจะบอกคุณสุดท้ายเลยนะครับว่าหวังว่าคุณเนี่ยคงจะมีความสุขกับรายการของเรานะครับ I hope you are happy with this show I hope you are satisfied with the English that I have been teaching you I hope you are pleased ก็ได้นะ pleased with the English that I've been teaching you ก็ I hope you are happy with the show หวังว่าคุณคงจะมีความสุขกับรายการของเราหวังว่าคุณคงจะพึงพอใจกับภาษาอังกฤษที่เราได้สอนคุณในวันนี้รวมถึงนะครับ prepositions ใน4ตอนก่อนหน้านี้นั่นเองครับวันนี้ผมบอกทริคสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คือ1ดูรายการ5ตอนนี้รวมถึงตอนอื่นๆนั่นนะครับแล้วก็พยายามจำ preposition พวกนี้ให้เยอะจากการ see sound say อย่าลืม 3S 2ครับก็คืออะไรเริ่มดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือหรือพูดง่ายๆคือเอาหัวหูตาปากสมองของเราเนี่ยนะครับไปปะทะกับภาษาอังกฤษถูกต้องและเริ่มอ่านให้มันได้ feeling เนี่ยนะครับแล้วคุณจะเริ่มสังเกตนะครับว่า preposition พวกนี้เนี่ยมันคือการจำ feeling ล้วนๆนั่นเองครับไม่มีอะไรมากครับคือมันคือ feeling ถ้าคุณนั้นมีประสบการณ์หรือชั่วโมงบินเยอะกับภาษาอังกฤษคุณก็จะพูดได้เยอะขอบอกนะครับว่ารู้ prepositions เยอะแสดงว่าคุณเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นประโยคได้แล้วครับแหมวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วแน่นอนครับเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแน่นอนกับภาษาอังกฤษอีกหลายเรื่องจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมนะครับแต่วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัด

0: ไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆแบบเรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องแอมนะคะวันนี้ครูแพรนะคะก็วันนี้นะคะก็ Strong Together ซีซั่น6แล้วนะคะโอ้โหมากันถึง6ซีซั่นแล้ววันนี้นะคะก็จะเป็นซีซั่นที่เกี่ยวกับโยคะเบิร์นค่ะโยคะเบิร์นเนี่ยนะคะก็จะเป็นโยคะที่แพรเนี่ยนำมาผสมกับท่าออกกำลังกายด้วยเพราะปกติเวลาเราโยคะอย่างเดียวเราก็จะยืดอย่างเดียวใช่ไหมคะน้องแอมเคยโยคะมาก่อนไหมคะ
1: เคยมาบ้างค่ะ
0: โอเคแสดงว่าม
1: ีพื้นฐาน
0: มีพื้นฐานอยู่แล้วเยี่ยมเลยเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะเป็นการยืดเหยียดแล้วก็เพิ่มการเอ็กซ์ไซส์กล้ามแบบง่ายๆค่ะที่วันนี้เนี่ยแพรเตรียมมาเพื่อให้ทุกคนสามารถทำได้อยู่ที่บ้านก็ทำได้หรือคนที่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่เคยมีประสบการณ์ในการออกกำลังกายมาก่อนก็ทำได้เหมือนกันนะคะก็มาเดี๋ยวซีซั่นนี้เรามาลุยกับโยคะเบิร์นกันนะคะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มวอร์มอัพกันก่อนวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากท่านั่งนะคะมาเราก็เริ่มจากท่านั่งกันค่ะอยากให้คนที่ดูอยู่ที่บ้านเนี่ยได้นั่งแล้วก็ทำตามไปด้วยได้เลยนะคะอยู่หน้าทีวีทำได้เลยเรานั่งขาซ้ายอยู่ในขาขวาอยู่นอกหรือด้านไหนอยู่ข้างในข้างนอกได้หมดเลยนะคะนั่งในท่าที่เราสบายสบายแล้วเอามือของเราเนี่ยนะคะวางไว้บนหัวเข่าทั้งสองข้างเราจะมาทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะคะแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะหลับตาลงนะคะแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเราเองกันสักครู่หนึ่งนะคะให้เรามีสมาธิอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าให้เรารู้สึกท้องพองขึ้นอกขยายขึ้นหายใจออกให้รู้สึกท้องยุบลงแฟบลงหายใจเข้าท้องพองอกขยายหายใจออกท้องแฟบอกแฟบมีสมาธิอยู่กับลมหายใจของตัวเองนะคะดีค่ะให้ลมหายใจของเราเบาสบายให้ลึกและยาวหายใจเข้าให้ลึกให้ลงไปถึงท้องของเราเลยหายใจออกให้ยาวเยี่ยมมากค่ะทีนี้ค่อยๆลืมตาขึ้นได้ค่ะเอาละค่ะเรามาบริหารลำคอของเรากันก่อนนะคะเราจะเริ่มจากเอียงคอไปทางขวาค่ะแล้วเอียงคอไปทางซ้ายเงยหน้าขึ้นมองเพดานค่ะยืดต้นคอด้านหน้าก้มศีรษะลงยืดต้นคอด้านหลังนำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้เรามือขวานะคะจับที่หัวเข่าด้านซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังตัวเราค่ะหายใจเข้าเรายืดออกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์บิดตัวค่ะแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์บิดตัวมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังยืดเหยียดสบายๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางค่ะอ่ะทีนี้ยืดลำตัวด้านข้างกันบ้างค่ะเอามือซ้ายของเราวางไว้ที่พื้นนะคะหายใจเข้าแล้วยกมือขวาขึ้นค่ะหายใจออกเราค่อยๆโค้งตัวของเราไปทางซ้ายลองค่อยๆไต่มือซ้ายออกไปให้ไกลขึ้นอีกนิดนึงใช่ถ้าวางศอกได้วางนะคะแต่ถ้าวางไม่ถึงไม่เป็นไรพยายามให้สะโพกขวาของเราอยู่ติดพื้นไว้เยี่ยมมากค่ะน้องแอมหายใจเข้าเรายกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะอ่ะสลับข้างกันบ้างค่ะวางมือขวาลงหายใจเข้าเรายกแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราค่อยๆโน้มตัวไปทางขวาถ้าเราสังเกตนะคะบางคนเราจะตึงสองข้างไม่เท่ากันนะคะเป็นปกตินะคะต้องค่อยๆยืดเหยียดบ่อยๆหายใจเข้าค่ะยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้มาที่ข้อหัวไหล่กันบ้างนะคะเอามือแตะไว้ที่หัวไหล่ของเราจากนั้นเราหมุนหัวไหล่มาด้านหน้ากว้างๆถ้าเอาศอกมาแตะกันด้านหน้าไหวมั้ยไหวแตะเลยมาสัก10ทีค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วหมุนกลับด้านอีก10ทีค่ะ1 2 3 4 5 6เจ็ด 8 9 10เยี่ยมมากมาหัวเข่าข้อมือหัวไหล่แล้วเรามาที่ข้อสะโพกกันบ้างเราจะนั่งชันเข่าขึ้นมานะคะขากว้างประมาณช่วงสะโพกแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เอามือวางไว้ด้านหลังตัวเราค่ะให้ปลายนิ้วชี้ไปด้านเดียวกับปลายนิ้วเท้าหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราพับหัวเข่ามาทางขวาค่ะแล้วเราหันหน้าไปทางซ้ายใช่หายใจเข้าเรายกเข่ากลับขึ้นมาค่ะหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายแล้วหันหน้าไปทางขวาดีค่ะหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับเข่าไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้าหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาแต่ขออีก2รอบนะคะหายใจเข้ายกเข่าขึ้นหายใจออกพับหัวเข่าไปค่ะอีกรอบเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออกเยี่ยมมากค่ะเอาละค่ะเอาเข่ากลับมาตรงกลางทีนี้เราจะมาเจอกันในท่า all four นะคะอันนี้นะคะเราจะอยู่ในท่าที่ให้ข้อมือของเราอยู่ใต้หัวไหล่นะคะแล้วหัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกโอเคอ่ะน้องแอมอาจจะหันทางเดียวกับแมทก็ได้ดีค่ะจะให้คนที่บ้านเห็นด้วยเราจะไปกันต่อที่ cat and cow นะคะจะเป็นท่าที่เราช่วยยืดแล้วก็คลายกระดูกสันหลังนะคะเราจะเริ่มจากหายใจออกค่ะเราจะโก่งหลังขึ้นอ่ะเริ่มจากโก่งหลังขึ้นก่อนนี่หายใจเข้าหายใจออกค่ะโก่งหลังขึ้นใช่เก็บก้นเข้ามาค่ะสูบสะดือเข้าไปสูงๆหายใจเข้าเราจะทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นใช่หายใจออกโก่งหลังเก็บก้นเข้ามาค่ะแล้วสูบสะดือเข้าไปสูงๆยืดแนวกระดูกสันหลังของเราทั้งเส้นเลยหายใจออกค่ะทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นดีค่ะขออีก2รอบนะคะหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นสูบสะดือเข้าไปสูงๆหายใจเข้าทิ้งท้องลงเปิดอกขึ้นเยี่ยมค่ะทีนี้นำหลังกลับมาตรงกลางใช่ต่อไปนะคะเราจะมายืดช่วงหัวไหล่กันนิดหนึ่งนะคะเราจะเริ่มจากเปิดแขนขวาขึ้นหาเพดานค่ะหายใจออกเราจะสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายใช่ขออีก3รอบค่ะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกสอดแขนไปข้างใต้ขออีกแค่2ครั้งค่ะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกสอดแขนไปค่ะขออีกรอบเดียวแล้วสลับข้างหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกสอดแขนไปดีค่ะท่านี้เราจะได้ยืดช่วงกล้ามเนื้ออกของเรานะคะเอามือวางกลับแล้วสลับข้างค่ะหายใจเข้าแล้วเปิดแขนซ้ายขึ้นค่ะหายใจออกสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาหมักขออีก3รอบนะคะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกสอดแขนไปค่ะพยายามสังเกตนะคะให้ข้อสะโพกกับหัวเข่าอยู่ในแนวเดียวกันนะคะหมักขออีก2ทีค่ะหายใจเข้าหายใจออกไปตามลมหายใจของเรานะคะหายใจเข้ายืดเหยียดขึ้นไปค่ะหายใจออกสอดแขนกลับมาโอเคเยี่ยมมากค่ะเอามือวางกลับไว้ตรงกลางแล้วค่ะทีนี้นะคะขอยืดเหยียดน่องกันสักนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปกันต่อนะคะเราเหยียดขาขวามาด้านหลังค่ะเหยียดขาขวามาหลังใช่แล้วกดส้นเท้าลงยืดน่องค้างไว้นะคะนับ5 4 3 21สลับข้างค่ะเราจะรู้สึกตึงๆที่บริเวณส้นเท้าน่องแล้วก็ต้นขาด้านหลังแล้วค่อยๆกดส้นเท้าลงค้างไว้ค่ะอีก5 4 3 2 1เยี่ยมมากค่ะโอเควอร์มอัพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปสู่ขั้นตอนการเวิร์กเอาท์กันเวิร์กเอาท์วันนี้นะคะแพรจะมีให้4ท่าซึ่งวันนี้เราจะมาฝึกเน้นแกนกลางลำตัวของเรากันนะคะเพราะว่าแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหมายความว่าเราจะไม่ค่อยปวดหลังเราจะขยับร่างกายได้เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นหน้าท้องแกนกลางของเราเนี่ยสำคัญมากๆเลยวันนี้นะคะท่าแรกเราจะเริ่มจากนอนหงายค่ะเดี๋ยวพี่แพทจะทำให้ดูก่อนนะคะเราจะเริ่มจากนอนหงายแบบนี้นะคะแล้วชันเข่าขึ้นนะคะเอามือวางไว้ข้างลำตัวนะคะ จะเป็นเรียกว่าท่านี้จะเรียกว่า pelvic tilt นะคะหรือการขยับข้อสะโพกของเราเราจะเริ่มจากการแอนหลังนะคะทิ้วกระดูกสะโพกของเราลงหาพื้นจากนั้นเราจะหมุนกระดูกสะโพกของเรากระดูกก้นกบของเราขึ้นหาเพดานนะคะแบบนี้นะคะ12ครั้งนะคะอันนี้เป็นท่าแรกอ่ะมาให้น้องแอนทำแล้วเดี๋ยวแพรจะช่วยอธิบายนะคะแล้วคนดูทางบ้านทำตามนะเอาละค่ะนอนสบายๆเลยนะคะอ่ะมือวางไว้ข้างลำตัวนะหลังจากนั้นค่ะเริ่มจากหมุนข้อสะโพกของเราลงที่พื้นใช่จะเห็นว่าตอนนี้หลังของเริ่มจะแอนนิดหนึ่งนะคะจากนั้นหายใจออกหมุนกระดูกข้อสะโพกของเราขึ้นหาเพดานใช่ถูกต้องค่ะมาค่ะหายใจเข้าแอนหลังค่ะถูกต้องแล้วหายใจออกหมุนกระดูกก้นกบของเราขึ้นหาเพดานดีมากค่ะหายใจเข้าหายใจออกนี่ค่ะขอ10ทีอันนี้3ครั้งแล้วหายใจเข้าสังเกตนะคะหลังของเราจะมีช่องว่างระหว่างพื้นหายใจออกหลังของเราจะแบนราบติดพื้นไปเลยมาขออีก5ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกดีค่ะท่านี้นะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อท้องด้านในแกนกลางของเรานะคะเหมาะกับทุกๆคนเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าทุกวันนี้เวลาเรายืนเรามักจะยืนแอนหลังนะคะมันทำให้เราปวดหลังล่างแต่ว่าท่านี้เนี่ยจะเป็นการจัดปรับกระดูกสะโพกของเรานะคะให้เขากลับมาอยู่ในแนวปกตินะคะหรือแม้แต่คุณแม่หลังคลอดนะคะท่านี้ก็ช่วยให้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้านในของเราแข็งแรงขึ้นเหมือนกันอ่ะพี่แพทขออีกทีเดียวค่ะหายใจออกหายใจเข้าโอเคผ่อนคลายเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปท่าต่อไปกันเลยนะคะท่าต่อไปจะเป็นท่าฮิลแท็บนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่แพทจะทำให้ดูก่อนนะคะท่าต่อไปเราจะนอนหงายอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะแต่เราจะชันเข่าขึ้นมานะคะให้ขาของเราตั้งฉากไว้แล้วเราจะค่อยๆเอาส้นเท้าของเราแตะที่พื้นแล้วยกกลับขึ้นมาแตะที่พื้นแล้วยกกลับขึ้นแตะที่พื้นแล้วยกกลับขึ้นแต่ระหว่างที่ทำนะคะสังเกตว่าหลังเราจะไม่แอนนะคะเมื่อกี้เราฝึกแบบหลังแอนกับหลังติดพื้นไปแล้วนะคะลองจับฟีลลิ่งเมื่อกี้ว่าให้หลังเราติดพื้นเอาไว้แล้วค่อยๆแตะส้นเท้าลงที่พื้นมาขอ12ทีค่ะน้องแอมคนทางบ้านด้วยนะคะทำพร้อมกัน12ทีมาค่ะอ่ะทีนี้ขาอยู่ตรงนี้นะดีค่ะแล้วให้หลังของเราติดพื้นไว้ถูกต้องเกรงท้องไว้ค่ะปะเอาส้นเท้าลงมาแตะที่พื้นถูกต้องกลับมา1ปึ๊บ2ดีค่ะ3 4เกรงท้องไว้นะคะ5 6ดีค่ะเกรงท้องไว้ตัวนิ่งๆไว้ค่ะ7 8อย่าให้หลังของเราแอ่นนะ9สิบขออีก2ทีเท่านั้น11ดีค่ะ12โอเคเป็นไงคะเกรงท้องดีไหม พยักหน้าเกรงท้องสุดๆเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะวันนี้จะเป็นแบบเบาๆสบายๆเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้
1: โดน
0: มั้ยรู้สึกโดนหน้าท้องใช่มั้ยคะ
1: รู้สึกว่าเป็นท่าที่ง่ายทําตามได้แต่ว่า
0: เกร็ง
1: ใช่ค่ะ
0: ดูเหมือนง่ายแต่ถ้าลองทําแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยมัน
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดทําถูกวิธีก็จะ
0: ใช่ใช่แล้วเป็นท่าที่ดูเหมือนง่ายจริงๆแต่พอเราทําแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันโดนกล้ามเนื้อหน้าท้องของเราบางทีเวลาเราออกกําลังกายแล้วเราไม่ได้โฟกัสกล้ามเนื้อให้ถูกจุดเนี่ยเราจะไปใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นๆช่วยแทนหมดเลยแทนที่แบบว่าเฮ้ยเราเล่นท้องทำไมไม่ได้ท้องไปเมื่อยส่วนอื่นแทนเพราะว่าเราใช้กล้ามเนื้อไม่ถูกจุดนะคะเพราะฉะนั้นท่าเบสิกพวกนี้ค่ะจะทำให้เราอ่ะกลับมาใช้งานกล้ามเนื้อดียิ่งขึ้นอ่ะมาเรามาเริ่มเซตที่2กันนะคะเอาล่ะทีนี้ทำต่อเนื่อง4ท่าเลยนะอ่ะเริ่มจากท่าแรก pelvic tilt ก่อนค่ะยังจำได้ใช่ไหมคะที่หมุนกระดูกสะโพกของเราขึ้นหาเพดานแล้วหมุนกระดูกสะโพกลงหาพื้นให้หลังแอนขึ้นอ่ะ งั้นรอบนี้เดี๋ยวพี่แพรจะทำไปด้วยกันพร้อมๆกันเนาะป้าค่ะเริ่มค่ะเราจะเริ่มจากหมุนกระดูกก้นกบลงแล้วหมุนกระดูกก้นกบขึ้น1ดีค่ะหมุนลงหมุนขึ้น2หายใจออกหายใจเข้า3หายใจออกให้หลังมีช่องว่างที่พื้นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค่ะหายใจเข้าขออีก3ครั้งหายใจออกหายใจเข้าหลังแอนขึ้นหายใจออกหลังติดพื้นอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออกโอเคพักค่ะไปต่อที่ท่าต่อไปเลยนะคะเราจะทำฮิลแท็บนะคะชันเข่าขึ้นมาค่ะให้เข่ากับข้อสะโพกอยู่ในแนวเดียวกันนะหลังติดพื้นไว้ค่ะเก็บหมุนกระดูกก้นกบของเราขึ้นหาเพดานนิดนึงให้หลังติดพื้นไปกันค่ะเริ่มจากเอาส้นเท้าแตะที่พื้น1กลับมาค่ะสลับข้าง2เกรงท้องไว้ค่ะลงค่ะ3หายใจไว้4 5อย่าลืมเกรงท้องไว้ตลอดนะคะ6หายใจเข้าหายใจออก7เกรงท้องไว้8ไม่ผ่อนหน้าท้องเลย9อีกนิดเดียวค่ะ10ขออีก2ทีมา11อีกครั้งเดียวค่ะ12โอเควางเท้าลงที่พื้นได้อ่ะกระเถิบส้นเท้ามาใกล้ตัวเรานิดนึงนะคะเราจะโค้งลำตัวด้านข้างนะคะเอามือไปแตะที่ปลายนิ้วก้อยด้านนอกนะแล้วค่ะเริ่มจากยกลำตัวด้านบนขึ้นมาเล็กน้อยให้สะบักของเราห่างจากพื้นจากนั้นค่ะป้าด้านซ้ายแตะเท้าซ้ายด้านขวาแตะเท้าขวา2ไปค่ะ3 4 5 6 7เกรงท้องไว้ค่ะ8 9 10 11 12โอเคพักค่ะโอ้โหนี่ขนาดแผลทำไปด้วยรู้สึกเกรงหน้าท้องมากๆเลยปักต่อท่าสุดท้ายเดดบักค่ะชันขาขึ้นมาค่ะหัวเข่าข้อสะโพกอยู่ในแนวเดียวกันเหยียดแขนขึ้นนะคะไปกันค่ะเริ่มจากเหยียดขาซ้ายแขนขวาแล้วกลับมาเจอกันตรงกลาง1เหยียดแขนขวาขาซ้ายกลับมาค่ะ2สลับข้าง3เกรงท้องไว้4ให้ท้องให้หลังติดพื้นไว้นะคะ5หายใจเข้าเหยียดออกหายใจออกกลับมาค่ะ6หายใจเข้าหายใจออก7 8 9เกรงท้องไว้10อีก2ทีเท่านั้น11อีกครั้งเดียวค่ะ12โอเคพักแป๊บหนึ่งค่ะโอ้เหนื่อยไหมคะน้องแอมมีความเหนื่อยเนาะ
1: ค่ะ
0: เหนื่อยนิดนึงเหมือนไม่เหนื่อยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อกี้ทำไปด้วยพูดไปด้วยนี่เหนื่อยนะเนี่ย
1: ยิ่งใช้แรงเยอะ
0: ยิ่งใช้แรงเยอะนะคะคนที่บ้านทำตามกันอยู่หรือเปล่าอยากให้ลองทำตามกันดูนะคะใช่เพราะว่าเป็นท่าที่ทำดูทีวีแล้วเราทำไปเรื่อยๆก็ได้ใช่
1: ทำตามได้เลย
0: ใช่ทำตามได้เลยแล้วก็ได้ฝึกหน้าท้องด้วยนอนดูทีวีเฉยๆอาจจะมีซิกแพคก็ได้นะ
1: สาวๆต้องการมากค่ะช่วงนี้ซิกแพค
0: ใช่แล้วค่ะเราอย่านอนดูทีวีอยู่เฉยๆค่ะเรามาขยับร่างกายกันเนาะเดี๋ยวเราพักกันอีกแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเซตสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วนะคะมาเรามาเตรียมตัวกันค่ะเซตสุดท้ายค่ะมาท่าแรกนะคะเอาละหมุนข้อกระดูกสะโพกของเราลงหาพื้นจากนั้นหมุนขึ้นไปหาเพดานค่ะหมุนลงแล้วหมุนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ3หายใจเข้าค่ะหายใจออกหมุนขึ้นไป4 5หายใ ายใจเข้าหายใจออก6หายใจเข้าหายใจออก7อีกนิดเดียวค่ะ8หายใจเข้าและหายใจออก9

0: 10โอเคเปลี่ยนท่าค่ะมาเราไปกันต่อนะคะชั้นเข่าขึ้นมาค่ะ90องศาหัวเข่าข้อสะโพกอยู่ในแนวเดียวกันนะเกรงท้องไว้ให้หลังติดพื้นไว้นะคะแล้วเริ่มเลยค่ะมาเอาส้นเท้าแตะพื้น1สลับข้างค่ะ2 3 4 5 6เกรงท้องไว้7หลังไม่แอน8 9 10ขออีก2ครั้งค่ะ11อีกครั้งเดียว12โอเควางเท้าลงที่พื้นได้ขยับเท้าเข้ามาใกล้ตัวเรานิดนึงนะคะเราจะไปต่อกันนะคะเอาละค่ะเริ่มจากยกลำตัวขึ้นมาค่ะให้สะบักของเราลอยจากพื้นเล็กน้อยจากนั้นค่ะอ่ะเราโค้งตัวไปทางซ้ายและขวาซ้ายและขวาไปเรื่อยๆค่ะ5 6เกรงท้องไว้ค่ะ7 8 9 10 11 12โอเคนอนพักลงมาได้ค่ะมาต่อที่ท่าสุดท้ายเดดบักกันค่ะชันขาขึ้นมาค่ะเหยียดแขนตรงขึ้นเป็นหาเพดานมาเริ่มจากเหยียดขาซ้ายแขนขวาไปด้านหลังเกร็งท้องไว้กลับมาเจอกันตรงกลางแล้วสลับข้าง2ไปเรื่อยๆค่ะเกร็งท้องไว้นะตัวนิ่งๆไว้3เหยียดแขนเหยียดขาไปให้สุด4หายใจเข้าหายใจออก5หายใจเข้าหายใจออก6ไปเรื่อยๆอีกนิดเดียวค่ะ7พยายามเกรงท้องคอนโทรลตัวเราให้นิ่งๆไว้8 9 10อีก2ครั้ง11อีกครั้งเดียว12โอเคพักกันสักครู่หนึ่งค่ะเสร็จแล้วโปรแกรมเวิร์กเอาหน้าท้องของเราวันนี้แบบสบายๆแต่ก็ไม่สบายซะทีเดียวบางคนอาจจะมีเหงื่อซึมๆ
1: ใช่
0: ไหมคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกันนะคะเอาละค่ะมาเริ่มจากการยืดเหยียดนะคะเราจะนั่งสบายๆเหมือนตอนแรกเลยนะคะขาของเราจะไม่ซ้อนทับกันนะคะเราจะเริ่มจากหายใจเข้าเรายกแขนขวาขึ้นหายใจออกเราโค้งตัวไปทางซ้ายค่ะยืดลำตัวด้านข้างของเราสักนิดหนึ่งเมื่อกี้เนาะเรามีการใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างเพราะฉะนั้นเราจะต้องยืดเหยียดผ่อนคลายเขาสักนิดหนึ่งนะคะค้างไว้ค่ะอีก3 2 1หายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาสลับข้างค่ะอ่ะทีนี้ยกแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้ายืดออกขึ้นค่ะหายใจออกเราโค้งตัวปลายข้างขวายืดลำตัวด้านซ้ายของเรานะคะจะรู้สึกตึงๆเล็กน้อยแต่พยายามอย่าให้สะโพกด้านซ้ายของเราเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นนะคะให้สะโพกของเราอยู่ติดพื้นเอาไว้เพื่อที่เราจะได้ยืดเหยียดได้เต็มที่นะอีก3 2หนึ่งหายใจเข้าค่ะยกตัวกลับขึ้นมาค่ะอ่ะบิดลำตัวกันสักนิดนึงค่ะเอามือขวาจับเข่าซ้ายมือซ้ายวางด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกทวิสต์บิดตัวค่ะแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังอีก5 4 3 2 1สลับข้างค่ะอ่ะทีนี้มือซ้ายจับเข่าขวาบ้างมือขวาวางไว้ด้านหลังนะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกทวิสต์บิดตัวไปค่ะมองข้ามไหล่ขวาของเราไปด้านหลังยืดเหยียดสบายๆนะคะไม่ต้องยืดจนเราแบบตัวสั่นเกร็งแบบนั้นนะคะอันนี้เราอยากให้ยืดแล้วรู้สึกว่าสบายตัวแล้วก็ผ่อนเต็มที่โอเคหายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางอ่ะทีนี้ค่ะเอามือประสานไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะประสานไว้ด้านหลังค่ะแล้วเหมือนพยายาม

จะดึงมือด้านหลังขึ้นให้สูงขึ้นสูงขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะได้ยืดเหยียดช่วงอกด้านหน้าของเรา2 1หายใจออกผ่อนคลายมือออกมาประสานมือไว้ด้านหน้าทีนี้เหยียดแขนไปข้างหน้าค่ะแล้วโก่งหลังใช่เนี่ยเราได้ยืดเหยียดสะบักด้านหลังดีค่ะอีก3 2

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: have heard many ethnic stories. One of them is the Karen ethnic group. And today, I have a chance to travel to Opoi Market. 90% of this market is Thai people of Karen descent, who migrated from Myanmar since the Thai-Myanmar War. All the villagers in the market wear Karen shirts with adults or children. This made me see a lovely lifestyle. And the highlight that should not be missed is offering food to monks on a bamboo raft along the Pachi River. It is a beautiful cultural tradition. It can be said that this is a very charming and interesting image.
1: How much for this shirt? เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
2: 350
1: ครับเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับ เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่แล้วจะพูดว่า
2: How much
1: is this shirt?
2: Is this shirt
1: เก่งมาก 350 บาทใช่ไหมครับงั้นพูดว่า 350 350 บาทลดราคาได้ไหมได้ครับนั้นให้ออกเสียงด้วยครับ Can I get a discount?
2: เก่งมาก
1: discount ที่แปลว่าลดราคาแล้วมีสีอะไรบ้างครับ
2: สีฟ้าครับ
1: สีฟ้าภาษาอังกฤษว่า
2: blue
1: เก่งมาก blue แล้วมี

0: สีอื่นหรือเปล่าฮะเช่น
1: เหลืองนะครับ
0: เหลืองภาษาอังกฤษว่ายังไงฮะ
1: yellow
0: เก่งจังเลยเอาอีกนะครับสีเขียวพูดว่า
1: green
0: green แล้วมีอีกสีที่ที่ทริกชอบมากนั่นก็คือสีแดงภาษาอังกฤษว่า
1: red
0: ถูกครับแล้วช่วยทริกก็เลือกด้วยนะครับเลือกไม่เป็นคิดว่าสีเหมาะกับทีเชอร์เกรกครับ
1: ส
0: ี
1: ฟ
0: ้
1: า
0: สีฟ้าภาษาอังกฤษว่า
1: blue
0: เก่งมากเลยครับชื่ออะไรครับ
1: ผมชื่อเด็กชายกิติทัศน์พงศ์กิจเกษมครับ
0: ชื่อเล่นอะไร
1: น้อง AJ
0: น้อง AJ ผมชื่อทีเชอร์เกรกยินดีที่ได้รู้จักกันครับ nice to meet you เราจะให้น้อง AJ ดูว่าทีเชอร์เกรกหล่อขึ้นหรือเปล่า5 4 3เป็นยังไงครับหล่อขึ้นหรือเปล่า
1: ใส่แล้วหล่อมันเพิ่มเลยครับ
0: โอ้ขอบคุณมากพูดว่า you look
1: so handsome
0: ที่แปลว่าดูดีหรือว่าหล่อมากแต่สู้น้อง AJ ไม่ได้ก็หล่อเหมือนกันครับ you look so handsome yeah. ทางบ้านอย่าลืมนะครับเราจะมี quiz challenge ให้น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวจบรายการเฉลยคำตอบด้วยครับน้อง AJ ลืมไปคำว่าตลาดใช้คำว่า market รู้จักตลาดโอ๊ปปอยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ขอคำแนะนำด้วยเพราะว่าทีเชอร์ก็เริ่มหิวกินอะไรดีครับ
1: ข้าวห่อกะเหรี่ยงครับ
0: ข้าวห่อกะเหรี่ยงไม่เคยกินมาก่อนรสชาติเป็นยังไงบ้าง
1: รสชาติจะหวานครับ
0: เยี่ยมทีเชอร์ก็ชอบหวาน
1: ครับ
0: นั้นใบทางไหนดีฮะ
1: ทางนี
0: ้ทางนี้แล้วโอเคถึงแล้วนะครับข้าวห่อกะเหรี่ยงไม่เคยเห็นมาก่อนครับขายยังไงครับเท่าไหร่ครับ
1: ชิ้นละ30บาทครับ
0: 30บาทภาษาอังกฤษพูดว่า30บาท
1: 30บาท
0: เก่งมากน้องชื่ออะไรครับ
1: น้องโอ๊ตครับ
0: น้องโอ๊ตน้อง AJ โหเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอข้าวห่อกะเหรี่ยงคืออะไรครับ
1: ข้าวเหนียวมะพร้าวแล้วก็จิ้มกับมะพร้าวผสมกันปี๊บครับ
2: ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะทานคู่กับตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นมะพร้าวกวนกับน้ำตาลปี๊บนะคะก็จะเอาข้าวเหนียวจิ้มกันค่ะก็คือจะเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงค่ะ
0: ครับนั้นสอนนิดนึงนะครับข้าวเหนียว sticky rice
2: sticky rice
0: แล้วได้ยินคำว่ามะพร้าวภาษาอังกฤษว่า coconut
1: coconut
0: โอ้รอไม่ได้ขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วกินยังไงครับ
2: เนี่ยค่ะก็จะเอาตัวนี้ค่ะแกะออกมาเลยค่ะแล้วก็แกะใบตอง
0: สอนคำนี้ไปด้วยนะครับใบตองใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: นั้นใช้คำว่า banana leaf
2: banana leaf
0: โอเคเดี๋ยวเราจะดูว่าข้างในมันจะเป็นอย่างไรได้แล้วนะครับรสชาติจะเป็นยังไงครับน้องโอ๊ต
1: หวานหวานค่ะ
0: หวานหวานพูดว่า sweet
1: sweet
0: มาดูกันว่ามันจะหวานหรือว่า sweet แค่ไหนครับ
1: จิ้มเยอะๆเลยค่ะ
0: โ
1: อ้อร่อยนะครับ
0: อร่อยมากหวานก็จริงครับแล้วหอมด้วย
1: อร่อยก็ซื้อไปเยอะๆนะคะ
0: ได้เลยครับราคาเท่าไหร่ครับ
1: 30บาท
0: 30บาทภาษาอังกฤษพูดว่า30บาท
1: 30บาท
0: ถูกต้องครับโอ้โหราคาถูกครับเอาเป็นว่า1ชุดกลับบ้านได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: โอ้ thank you so much ขอบคุณมากครับนี่โอ้มีดอกไม้ด้วยดอกไม้ภาษาอังกฤษว่า flower
1: flower
0: thank you very much ขอบคุณมาก
3: ข้าวเหนียวหมูปิ้งไหมคะข้าวเหนียวหมูปิ้งไหมคะ
0: โอ้หอมหอมขายอะไรอยู่ฮะ
3: ข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะ
0: นี่แหละนะข้าวเหนียวหมูปิ้งน้องชื่ออะไรครับ
3: หนูชื่อได้ยินฟ้าในแอร์ค่ะ
0: สอนไฮนิ่งนะครับคำว่าฟ้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า sky
3: ได
0: ้เก่งมากแล้วขายยังไงครับ
3: ขายชุดละ30บาทค่ะ
0: 30บาทจะได้กี่ไม้ครับ
3: ได้3ไม้ค่ะ
0: 3ไม
3: ้แล้วก็มีข้าวเหนียวค่ะ
0: มีข้าวเหนียวด้วยนี่ข้างในมีข้าวเหนียว
3: ใช่ค่ะ
0: ขอสวยมากเลย
3: เอาเก็บชุดดีค่ะ
0: มาคนเดียวคิดว่า1ชุดก็พอครับหรือภาษาอังกฤษจะถามว่า How many packages
3: do you want
0: เก่งมากที่แปลว่าเอากี่ชุดชุดหนึ่งก็พอครับข้าวเหนียวร้อนๆโหน่ากินน้องฟ้าสอนไปด้วยได้ไหมครับคำว่าข้าวเหนียวพูดว่า sticky rice เก่งมากหมูปิ้งคือ grilled pork yes อีกคำหนึ่งนะครับใบตอง banana leaf เก่งมากลงท้ายปอดฟันสุดยอดโอ้โหทีเชอร์เกรกรอไม่ได้พอได้เลยนะ แล้วข้างหน้าครับพ่อเองหรือเปล่าที่มีดอกไม
1: ้พี่ขอค่ะ
0: อ๋อขอแบบนี้ได้ไหมที่มีดอกไม
1: ้
0: ขอบคุณมากครับ thank you น้องฟ้าครับใครเป็นผู้สอนห่อข้าว
1: แม
0: ่สอนให้โอเคเดี๋ยวสอนให้นะครับคำว่าเชือกใช้คำว่า rope ถูกต้องครับเฮ้ยลืมไปดอกไม้ใช้คำว่า flower ถูกต้องครับ
1: เสร็จแล้วค่ะทิชเชอร
0: ์โอ้ขอดูด้วยได้ไหมครับนี่คุณผู้ชมครับเห็นไหมมีที่จับด้วยน่ารักมาก30บาทพูดว่า30 บาทถูกต้องครับโอเคในมือทิชเชอร์มีเงินเท่าไหร่ครับ
1: 40 บาท
0: หรือภาษาอังกฤษว่า40 บาทแสดงว่าน้องฟ้าต้องทอน10บาทหรือว่า10 บาทโอเค here you are 40 baht and this is change 10 baht โอ้ได้แล้วนะครับข้าวห่อกระเรียงแล้วก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้งแต่ทีเจอร์เกรกชอบกินหวานมีร้านหรือเปล่าที่มีของหวานไหมครับ
1: มีค่ะเดี๋ยวหนูพาไปร้านเพื่อนหนูค่ะ
0: ขอบคุณมากงั้นทีเจอร์เกรกจะใจเองครับเดี๋ยวจะเลี้ยงให้ไปทางไหนครับ
1: ทางนู้น
0: โอเคไป let's go ถึงแล้วร้านขนมโอ้โหร้านนี้มีขนมอะไรบ้างครับ
4: ขนมต้มขนมมันแล้วก็ขนมถ้วยครับ
0: โอ้ชอบกินทุกอย่างครับ
4: ชอบกินทุกอย่างก็ซื้อทุกอย่างเลยครับ
0: โอ้พูดเก่งด้วยนะครับงั้นสอนนิดนึงลองพูดตามครับ I am
4: a good
0: seller แปลว่าฉันเป็นคนขายของเก่งดีและฉลาดครับสอนคำศัพท์ดีกว่าครับคำว่าของหวานภาษาอังกฤษพูดว่า sweets เก่งมากคนขายของคือ
1: seller
0: ลองพูดครับ I am a seller ที่แปลว่าฉันเป็นคนขายของขายจริงด้วยครับนั้นช่วยแนะนำเมนูอะไรขายดีที่สุดครับ
4: ขนมถ้วยขายดีที่สุดครับ
0: โอเคสอนนิดนึงนะครับฉันแนะนำภาษาอังกฤษจะพูดว่า I recommend เช่นฉันแนะนำขนมถ้วยก็คือ I recommend
4: ขนมถ้วย
0: ขายยังไงครับชุดละเท่าไหร่ครับ
4: ชุดละ20 บาทครับ
0: ชุดละ20น้องฟ้าจำได้หรือเปล่า20พูดว่า
1: 20
0: ลองพูดด้วยครับ20 บาทโอ้อยากกินทุกอย่างนั้นเอาขนมถ้วยขนมถั่วแปบเอาทุกอย่าง1ชุดครับ
4: ครับ
0: น้องฟ้าช่วยกินด้วยนะเอาน้องฟ้าชอบกินอะไรครับมีอะไรไหมเมนูพิเศษ
1: ชอบกินขนมถ้วย
0: ขนมถ้วย me too ผมด้วยครับ I like it โอ้มาแล้วขนมถ้วยโอ้โหคุณผู้ชมครับดูดิของกินมาเพียบเลยเยอะมากเลย
1: เป็นร้านโอปอยแล้วของกินเยอะค่ะ
5: นักท่องเที่ยวชอบมาซื้อของแล้วก็นั่งครับ
0: ใช่แล้วเพราะเป็นบรรยากาศที่ดีเย็นสบายครับแล้วคำว่าโอปปอยแปลว่าอะไรครับ
1: พักผ่อน
0: พักผ่อนเป็นภาษาอะไรครับ
1: กะเรียงค่ะ
0: กะเรียงรู้หรือเปล่าภาษาอังกฤษมี3คำที่แปลว่าพักผ่อนพูดว่า just relax
1: take it easy
0: just chill ใช่แล้วนะ3คำที่แปลว่าพักผ่อนหรือว่าโอปปอยนั่นเองครับโอ้เห็นแล้วนะครับอยากกินด้วยน้องพอชอยากกินเมนูอะไรครับข้าวเหนียวหมูปิ้งนั้นให้พูดว่า sticky rice
6: and grilled pork
0: โอเคเชิญเลยครับน้องฟ้าเลือก1เมนูครับกินอะไรดีเน
1: า
0: ะ
1: ขนมถ้วย
0: ครับขนมถ้วยแล้วทีเจก็กินมาแล้วนะครับข้าวห่อกระเรียงรอบนี้จะชิมอะไรดีนะเอาอันนี้ขนมอะไรครับน้องพอดครับ
4: ขนมมันครับ
0: ขนมมันโอ้เหนียวนิดนึงแต่อร่อยน้องฟ้าเป็นยังไงครับอร่อยไหมอร่อยภาษาอังกฤษไม่ยากพูดว่า yummy deliciousแล้วภาษากะเรียงมีคำอะไรบ้างที่แปลว่าอร่อย
1: ออเบค่ะ
0: ออเบอ๋อได้สองคำวันนี้โอปอยที่แปลว่าพักผ่อนแล้วก็ออเบที่แปลว่าอร่อย
7: ทิ้งขยะไหมครับ
0: เฮ้ยมีคนมาเก็บขยะด้วยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะเด็กๆที่นี่เป็นจิตอาสา
0: จิตอาสาใช้คำว่า volunteer
6: วาเลนเทียน
0: เด็กๆทุกคนถ้าจะถามว่ามีขยะไหมครับพูดว่า do you have any trash oh yes we do มีเยอะมากเลยอ่ะงั้นเด็กๆช่วยเก็บขยะด้วยในมือน้อง AJ มีถังหรือภาษาอังกฤษว่า bucket
2: bucket
0: ถูกต้องและคำนี้ด้วยนะครับขยะภาษาอังกฤษว่า trash โอเคน้อง AJ ครับขอบคุณมากโอ้เด็กดีจิตอาสาจริงครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่รุ่งทิวาคนที่คอยดูแลตลาดและดูแลน้องๆในตลาดโอ๊กปอยพี่รุ่งทิวาเล่าให้ผมฟังว่าน้องๆที่เราเห็นเดินกันอยู่ในตลาดจะเป็นลูกหลานชาวกะเหรี่ยงน้องๆทุกคนนอกจากจะมีความขยันมันเพียรตื่นแต่เช้ามาช่วยพ่อแม่ขายของแล้วที่ตลาดแห่งนี้ก็ยังปลูกฝังให้ทุกคนเป็นจิตอาสาคอยเดินเก็บขยะตามโต๊ะนักท่องเที่ยวให้ทุกคนช่วยกันดูแลความสะอาดตลาดโอ๊กปอยภายหน้าท่องเที่ยวนั่นเองครับ
7: หนูชอบมาทำงานที่ตลาดค่ะพอได้เจอคนเยอะสนุกดีค่ะ
8: หนูตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อที่จะมาช่วยพ่อแม่ขายของหนูมาทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยค่ะมาเที่ยวตลาดโอ๊กปอยกันเยอะๆนะคะ
9: หนูชอบมาตลาดค่ะเพราะหนูได้มาเจอกับเพื่อนๆหลายๆคนและได้มาเล่นกันด้วยค่ะตลาดโอปอยยินดีต้อนรับนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ
10: ผมเป็นจิตอาสาครับผมอยากให้ตลาดพวกเราสะอาดครับมาเที่ยวตลาดโอปอยมาเยอะๆนะครับ
0: เมื่อผมได้มีโอกาสมาเจอน้องๆที่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทั้งทีผมจะไม่พลาดที่จะให้ความรู้ภาษาอังกฤษกับน้องๆและวันนี้ผมก็ได้เตรียมกิจกรรมมาให้น้องๆเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อปลูกฝังให้น้องๆได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและจะได้รู้ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้น่ากลัวหรือยากอย่างที่คิดเลยครับYelcome! ยินดีต้อนรับเด็กๆเราจะทักทาย Teacher Greg พูดว่า Good afternoon!
11: Good afternoon!
0: แล้ววันนี้ Teacher Greg มาฝากเพลงด้วยเด็กๆรู้จักคำว่าแตงโมรู้จักไหมครับแตงโมภาษาอังกฤษจะพูดว่า Watermelon Watermelon งั้นให้เด็กๆทำท่าอย่างนี้นะพร้อมกันครับ Watermelon Watermelon แล้วคำว่ากล้วยภาษาอังกฤษพูดว่า
12: banana
0: banana banana
11: banana
0: เหมือนว่าเราปอกกล้วยอยู่นะครับ banana
11: banana
0: chicka chicka chicka chicka ได้อยู่ครับ chicka chicka chicka
12: chicka chicka chicka
0: แล้วทำอย่างนี้ fruit salad โอเคให้ยืนดีกว่าสนุกกว่า stand up please ready 1 2 3
11: watermelon watermelon banana banana
0: Chicka chicka chicka chicka chicka chicka
11: fruit salad hey fruit salad
0: oh ปรบมือให้ตัวเองทบทวนนิดนึง watermelon แปลว่า
11: แตงโม
0: แล้ว banana ก็คือ
11: กล้วย
0: แล้วคำสุดท้าย fruit salad อันนั้นคืออะไรครับมารวมกันมีแตงโมมีกล้วยมีเยอะแยะลองดังๆนะครับ readyสะบัดมือครับ shake your hands 1 2 3 go
11: watermelon watermelon banana banana
0: chicky chicky chicky hey chicky chicky chicky
11: fruit salad
0: oh
11: fruit salad
0: ปรบมืออีกรอบหนึ่งนะครับ sit down please นังที่ครับเก่งมากร้องเต้นแต่พูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าสอนให้นิดนึงเช่นถ้าจะบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตลาดโอ๊กปอยให้เด็กๆพูดด้วยนะ Welcome to Oak Boy Market
11: Welcome to Oak Boy Market
0: เก่งมากถ้าจะบอกว่าขอบคุณที่มาเที่ยวที่นี่ครับไม่ยากพูดว่า Thank you
11: For coming today
0: มาดูกันว่าเด็กๆจำได้หรือเปล่า Teacher Greg รับบทเป็นนักท่องเที่ยวแล้วจะให้เด็กๆต้อนรับ Teacher Greg 3 2 1
11: Welcome to Oak Boy Market
0: Thank you แล้วสมมุติว่า Teacher Greg ไปช้อปปิ้งซื้อเยอะแยะแล้วจะแสดงความขอบคุณด้วยนะฮะพูดว่า Thank you for coming today.

0: ลองเลยนะ3 2 1ปะปังโหเรียบร้อยนะครับไปช้อปปิ้งซื้อเยอะแยะพูดว่า
1: Thank you
0: โอเคปรบมือให้ตัวเองเก่งมากแล้วอันนี้คืออะไรครับ
1: ไม้ไผ่
0: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษว่า bamboo
1: bamboo
0: รอบนี้ลองพูดและปรบมือด้วย bamboo
1: bamboo
0: นู่นแม่น้ำใช้คำว่า river
1: river
0: เก่งมากนักท่องเที่ยว tourist
1: tourist
0: แล้วจะปิดด้วยเพลงของเรา stand up please 1 2 3
2: Watermelon,
1: watermelon,
2: banana,
1: banana,
0: shiki shiki shiki,
1: shiki shiki shiki,
2: fruit salad, fruit salad.
0: Clap your hands, great job. คำที่เด็กๆต้องรู้นะครับคำว่าโอ๊ะปล่อยก็คือ relax.
1: Relax.
0: เช่น Teacher Greg ก็กำลังเครียดอยู่นะครับโอ้แล้วจะให้ Teacher Greg พักผ่อนเด็กๆพูดออกเสียงดังๆครับ Relax
1: Relax
0: Chill
1: Chill
0: Take it easy
1: Take it easy
0: โอเค Great job ปรบมือให้ตัวเองอีกรอบนึงนะครับเยี่ยม
3: วันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขมากเลยครับที่ได้เดินทางมาที่นี่และได้มีโอกาสมาสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆชาวกะเหรี่ยงถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้น้องๆจะชอบการเรียนภาษามากยิ่งขึ้นและไม่ใช่แค่น้องๆที่ผมได้เดินทางมาเจอนะครับน้องๆทางบ้านที่ติดตามรายการ Vocab Journey Kids Story ก็เช่นกันครับ Teacher Greg ให้ทุกคนตั้งใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรียนให้สนุกรับรองว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนครับ And the next story will be about an amazing kid. Don't forget to watch Vocab Journey Kids Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าพักผ่อน A. Trash B. Relax C. Enjoy คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B relax ข้อ A trash แปลว่าขยะข้อ C enjoy แปลว่าสนุกสนานนั่นเองครับ
0: โอเคเดี๋ยวเอาชุดหนึ่งกลับบ้านได้ไหมฮะ
4: ได้ค่ะ
0: 30 บาทโอเคน้องเอเด็กขอตั้งหน่อยต้องไม่มี

0: ี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around 哇哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

ดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งในซีซั่น4นี้ของเราเราจะรวบรวมเหล่าไอดอลที่ประสบความสำเร็จจากการพูดของเขานะคะอย่างที่ครูได้บอกไปตั้งแต่ EP ที่แล้วนะคะว่าการเรียนรัดที่เร็วที่สุดคือการศึกษาจากคนที่เขาสำเร็จแล้วซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาตามรอยความสำเร็จของพิธีกรมากความสามารถคนหนึ่งครูบอกเลยนะคะเป็นพี่ชายที่ครูเงาะรู้สึกทึ่งในความสามารถของเขามากๆคนแรกที่จะมานั่งที่เก้าอี้ไอดอลของเราวันนี้เป็นบุคคลที่เริ่มเข้าสู่วงการการสื่อสารเนี่ยนะคะคือพูดเนี่ยนะคะมาตั้งแต่มัธยมค่ะโดยเป็นนักโต้วาทีแล้วก็พาตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการเรียกว่าดึกมากแล้วนะคะ29ปีกับ30รายการคุณพระคุณเจ้ารายการของเขาเนี่ยนะคะแต่ละรายการนี่ก็จะมีความหลากหลายและที่สำคัญเขามีรางวัลการันตีนะคะเป็นพิธีกรยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งเขาจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ลิงเสนาลิงสมเกียรติจันทร์พรามค่ะ

0: ็คือสมัยก่อนบอกให้ท่านทั้งหลายฟังก็คือว่าก่อนที่จะมาเป็นพิธีกรมาเป็นนักแสดงมาเป็นนักพูดเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องมาก่อนเป็นคนที่พูดหน้าเสาธงมาก่อนเป็นหัวหน้าห้องมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมที่6แล้วก็เป็นประธานนักเรียนทีนี้มันก็ต้องไปพูดที่หน้าเสาธงไปนําเขาสวดมนต์นําเขาร้องเพลงมีข่าวอะไรของนักเรียนก็ต้องมาพูดให้นักเรียนฟังละครลูกเสือก็กํากับละครลูกเสือก็ต้องเขียนบทอะไรเงี้ยเราก็จะมีภาษาทักษะไปแข่งขันแต่งกลอนไปคัดไทยฉะนั้นเวลาสำนวนหรือสำเนียงเราก็จะดีกว่าคนอื่นเล็กน้อยเพราะว่ามันต้องพูดต่อหน้าที่ชุมชนทีนี้ด้วยความเป็นภาวะผู้นำมันก็เลยทำให้เรามีโอกาสได้ตำแหน่งหนึ่งหรือรางวัลหนึ่งก็คือการเป็นรางวัลก็คือของสยช.ก็คือสำนักกรรมการคณะกรรมการเยาวชนแห่งชาติเราก็ได้รับรางวัลเป็นผู้นำดีเด่นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้เรามาถูกทางแล้วตามความฝันความฝันตอนนั้นก็คืออยากเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตอนนี้ไม่อยากเป็นละตอนนี้ไม่อยากเป็นละอยากเป็นคนธรรมดาดีกว่ารู้สึกว่าตำแหน่งนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยไปก็เป็นคนธรรมดาดีกว่าแล้วก็เป็นเสนาลิงดีกว่าอะไรเงี้ยมีความสุขได้ทำความสุขให้กับคุณผู้ชมนะก็รู้สึกว่าเราต้องมีภาวะผู้นำภาวะผู้นำนั้นขาดไม่ได้เลยก็คือการพูดจูงใจให้คนเห็นคล้อยหรือเห็นตามหรือเห็นต่างกับสิ่งที่เราพูดนั่นคือสิ่งที่ผู้นำต้องมีแล้วก็ต้องเป็นก็คือการพูดต่อที่ชุมชนนะฉะนั้นถ้าเรามีเรื่องนี้เมื่อไหร่ปุ๊บโอ้โหเขาเรียกสิ่งอื่นๆมันก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นคุณจะไปพูดอะไรจะไปทำอะไรคนก็จะฟังง่ายไม่งั้นเวลาเราเล่าเรื่องอะไรคนก็จะเหรอทั้งๆที่เรากุเรื่องขึ้นมานะมันก็เชื่อนะเพราะว่ามันศรัทธาเราไปแล้วอะไรแบบนี้ก็ทำเรื่องนี้มาตลอดจนมามัธยมปลายคือตอนม.3แล้วก็ตอนม.ปลายเนี่ยม.3ได้เรียนเขาเรียกเรียนโต้วาทีก็ไปโต้วาทีในโรงเรียนก็ไปโต้วาทีตามที่ต่างๆจนวันหนึ่งรายการของพี่แอ้กันนิกาธรรมเกศรนะครับทำรายการชื่อโต้คารมมัธยมศึกษาออกทางช่อง3อสมทตอนนั้นนะครับก็ไปได้โอกาสไปโต้วาทีเป็นตัวแทนของโรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับแต่ผมไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมนะฮะหัวหน้าทีมเป็นรุ่นพี่ครูเงาะก็คือพี่ทุเรียนพี่ทุเรียนเป็นหัวหน้าทีมมีพี่เป็นคนที่2แล้วก็มีเพื่อนพี่โอ๊คเป็นคนที่3
1: อยู่โรงเรียนเดียวกันอ
0: ยู่โรงเรียนเดียวกันเสร็จแล้วก็ไปแข่งโต้วาที
2: คุณสมเกียรติจันทร์พรามครับกราบเรียนและท่านคณะกรรมการและขอกราบการและคุณจตุพลสวัสดีท่านฝ่ายเสนอทุกคนและขอกราบหน้ามนเหล่าคนดูวันนี้ผมมาโต้โอคารมมัธยมศึกษาในยติที่ว่าผู้ชายนั้นร้ายกว่าผู้หญิงและถ้าไม่จริงขอให้ท่านปรบมือ
0: เราแพ้เบญจมราชูทิศเราได้ที่3เบญจมราชูทิศได้ที่1เบญจมราชูทิศก็คือณัฐวุฒิใสเกลือ ก็ได้ที่1แสดงว่าทักษะต่างๆเรื่องการพูดเนี่ยมันก็สั่งสมมาตั้งแต่ตอนเด็กน้อยนี้ก็เริ่มไปเป็นวิทยากรเริ่มไปเป็นนักพูดในทีวีวาที9นะตอนนั้นพี่แอ้เป็นพิธีกรถ้าในโต้คลมก็คืออาจารย์จตุพลถ้าจำง่ายๆแต่จริงๆพี่แอ้เป็นทั้งหมดแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงมีอาจารย์อภิชาติบ้างอะไรเงี้ยทั้งหมดคือไอดอลในการเรารู้สึกว่าโหคนพวกนี้พูดแบบเขาพูดยกตัวอย่างอะไรได้อย่างอัศจรรย์หมายถึงว่าเราฟังแล้วเราเฮ้ยทั้งเชื่อเขาแล้วมันมีความสุขแล้วทั้งสนุกแล้วได้สาระแล้วขำได้ด้วยในบางโอกาสอะไรเงี้ยโอ้โหแบบมันเราก็เลยใฝ่ฝันว่าเราจะเป็นผู้ที่พูดให้ดีที่สุดพูดให้เก่งทีนี้เราจะทำไงเราก็ต้องฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยมันก็สั่งสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาเป็นมีโอกาสได้ไปทอล์คทวินไมโครโฟนกับพี่ทุเรียนก็คือเป็นเหมือนแบบพูดกันสองคนเป็นพูดปกติมันจะเดี่ยวใช่ไห
1: ม
0: อันนี้พูดกันสองคนส่งรับกันก็จะเป็นแบบคู่แรกนะเป็นทอล์คแบบคู่แรกๆของประเทศไทยเลยเสร็จแล้วก็ส่งกันทีนี้ในรายการนั้นนะชื่อรายการเ ืนนี้ออกอากาศทาง IBC เคเบิลแต่ตอนนั้นก็ทำก็เป็นวิทยากรในทีวีทีเป็นออกไปพูดอะไรอย่างนี้หมดละทีนี้ก็เริ่มมันก็ฝึกเหมือนฝึกฝีมือในเขาเรียกเวทีคนละเวทีมันจะสอนคนละแบบนะในทุกๆวินาทีอ่ะมันจะสอนเราให้รู้จักสแกนเงาะสแกนคุณผู้ช
1: ม
0: เราต้องสแกนกรรมคนนี้คนนี้มาเศร้าๆอย่างเงี้ยเราเล่นเรื่องเศร้าๆอ่ะถ้าเราต้องการให้เขาร้องไห้อ่ะต้องแทงไปที่ใจเขาเลยว่าไม่ต้องทุกข์นะแล้วจะเศร้าทำไมมีเรื่องใช่เปล่าแตะไหล่นิดเดียวน้ำตาร่วงเลยพอเวทีต่างๆมันก็เลยสั่งสอนส่งเสริมเราเคยไปงานหนึ่งนะพี่เงาะคุณผู้ชมผมพูดอยู่กับพี่ทุเรียนนะวันนั้นเป็นเสนาลิงแล้วนะพูดอยู่กับพี่ทุเรียนมีคนน่ะตลกมากข้างหน้านี่ประมาณ1,000คนตลกมากแต่ในนั้นมันรับได้หลายพันคือโรงแรมแอมบาสเดอร
1: ์
0: มีคนเขียนกระดาษแผ่นเล็กๆพวกมึงขอประทานโทษพวกมึงพูดอะไรกันอยู่ลงไปได้แล้ว
1: โอ้โหยังไง
0: แบบในใจนี่แบบโอ้โหแบบมันวูบเลยนะ
1: เข้าใจ
0: ในใจแบบแต่ด้วยสปิริตเล่นเรื่องที่เราเตรียมกันมาฮาเหมือนเดิมคนข้างหน้าพวกประธานประเทินฮาเหมือนเดิมประมาณ1,000ข้างหน้าเนี้ยแต่ข้างหลังมันไม่ได้เพราะเสียงมันเป็นบึ้งบึ้งไปอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยได้ยินสู้กับโต๊ะจีนมันสอนเรานะเรื่องนี้มันสอนเรามากเลยแล้วเราบอกว่าพี่เดินไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาที่ทำงานบอกว่าผมอะพูดครั้งนี้ไม่เอาตังค์เลยไม่ต้องโอนตังค์ให้ผมไม่เอาเพราะไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็นั่งรถกลับไปกับทุเรียนแล้วก็บอกทุเรียนว่าเฮ้ยกูไม่ทำละจะไม่พูดอีกต่อไปเลย
1: ครั้งนั้นอะ
0: ครั้งนั้นอะเป็นครั้งแบบ
1: กระดาษแผ่นเดียว
0: กระดาษแผ่นเดียวอะทำร้ายจิตใจมากเลยเพราะว่าเราพูดตั้งใจมากแล้วสนุกมากด้วยเสร็จแล้วเราจะไม่พูดอีกต่อไปเลยทุเรียนบอกว่าแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหร
1: อ
0: แค่กระดาษแผ่นเดียวเหมือนที่เงาะพูดเลยแค่กระดาษแผ่นเดียวอะแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหร
1: อ
0: แล้วสิ่งที่เราทำมาตลอดเส้นทางที่มาถึงวันนี
1: ้
0: มันชนะไอ้กระดาษแผ่นนี้ไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ยหลังจากนั้นนะมันเป็นเหมือนองคุลิมานเลยพ
1: ี่
0: เงาะคุณผู้ชมมันเหมือนองคุลิมานเลยกำลังจะเดินไปฆ่าแม่ตัวเองคนสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเจ้ามาบอกเลยว่าสกิดตึ้งมันบรรลุเลยนะเงาะแล้วมันทำให้บรรลุไปทุกสิ่งในการที่ทำงานด้วยในวันที่พี่ทุเรียนพูดเนี่ยมันโอ้โหใช่แล้วหลังจากนั้นไม่มีคำว่าแพ้ท้อแท้เลิกเหอะถดถอยอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้ทำงานมาเรื่อยๆจนได้มาทำในรายการ168ชั่วโมงที่เป็นทอล์คโชว์ก็มาจาก The Cable แล้วก็มาทำเป็นเสนาจากนั้นก็เป็นโชคดีมากมันเป็นรายการที่ได้เรตติ้งของแต่ละช่องเป็นแบบท็อปเสมอเลยแล้วก็มาเป็นช็อกเกมอันดับหนึ่งของช่อง3แล้วก็เป็นที่นี่หมอชิดก็อันดับหนึ่งของทอล์คโชว์ตรงนั้นตอนนั้นช่อง7มาทำรายการอื่นๆมันก็พีคไปหมดเลยมาทำ I Can See มาทำ
1: ไม่หมดหนี้
0: อะไรทุกอย่างมันก็คือพีคไปหมดสำหรับเรื่องการเป็นพิธีกรก็คือเรื่องการที่จะพูดจนเป็นพิธีกรได้คือเราต้องมีสิ่งหนึ่งก็คือมีตัวตนของเราพิธีกรคือตัวตนบวกนักแสดงแต่ถ้านักแสดงคุณรับบทคุณแสดงไปเลยให้เป็นบทมากที่สุดให้เป็นตัวละครตัวนั้นมากที่สุดแต่ถ้าไอ้ตัวนี้ต้องเป็นตัวละครตัวนั้นแสดงเป็นพิธีกรอยู่และคุณต้องบวกตัวคุณไปด้วยจะบาลานซ์เป็นครึ่งครึ่งหรือเป็น60-40แล้วแต่เรื่องมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าพูดถึงเชิงการพูดอย่างเดียวสมมติว่าถ้าพูดอย่างเดียวมีคำจำกัดความของผมนะจำกัดกันเอาเองง่าย ก็คือพูดให้ดีคือถ้าพูดดีเนี่ยก็เฉยเฉยแต่ถ้าพูดให้ดีมันเกินกว่าคำว่าพูดดีพูดดีผมพูดกับเงาะแบบนี้ก็พูดดีแต่ถ้าพูดให้ดีคุยกับเงาะแบบไหนคุยกับคุณผู้ชมแบบไหนเช่นผมออกเสียงที่เลวร้ายนิดหน่
1: อ
0: ยคุณผู้ชมก็จะจับความรู้สึกได้เลยเช่นคำว่าไปเหอะไปเหอะไปเหอะไปเหอะไปเหอะเห็นไหมฉะนั้นก็พูดดีนะเช่นคำว่าครับเป็นคำรับนะเช่นรับคำว่าครับครับครับครับเห็นไหมเป็นคำเพราะน
1: ะ
0: พูดดีนะแต่มันไม่ดีมันอารมณ์มันไม่ดีใช่ไหมมันก็ต้องพูดให้ดีฉะนั้นถ้าเราทำแล้วให้มันดีสุดท้ายไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเราไปในเชิงของดีอ่ะสิ่งที่ดีความดีคนดีพูดดีทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาแบบไหนฉะนั้นสำหรับผมก็คือว่าถ้าเราจะเป็นคนพูดที่ดีก็คือพูดให้ดีพอเราพูดให้ดีที่เหลือเป็นมุกคุณต้องเฉลยเช่นคุณจะเหมือนกดดันไอ้เงาะกดดันคนนู้นคนนี้กดดันตากล้องถ่ายอะไรคุณจะเลื่อนไปมาทำไมครับผมถามคุณนิดนึงที่บ้านคุณสร้างบันไดเลื่อนเหรอครับผมถามหน่อยกุ๊กกรูอ่ะกุ๊กกรูรู้เลยว่าหยอกเอิญแต่ถ้ากดดันทำให้เขาเหมือนที่เราใช้คำว่าบูลลี่กันทุกวันนี้ใช่ไหมเลื่อนอะไรมึงจะเลื่อนอะไรทั้งหนังเป็นไส้เลื่อนเหรอฮะแล้วไม่ใส่ใจเขาอีกต่อไปแล้วก็ไปคุยต่อแสดงว่าเขาโดนทำร้ายอยู่พี่ว่าท้ายที่สุดมันเป็นเรื่องของ
1: เจตนา
0: ของเจตนาของใจข้างในของเรางั้นพุทธเจ้าแม้แต่กฎหมายเองเลยดูที่เจตนาเป็นหลักสมมติว่าคุณอยากจะเป็นนักพูดที่เก่งต้องมีความอยากพูดก่อนเหมือนเงาะเหมือนพี่ตุ้นเรียนเหมือนคนอื่นเหมือนใครๆก็ตามอย่างเงี้ยคืออยากจะพูดก่อนพออยากจะพูดเนี่ยมันถึงจะพัฒนาสกิลได้ดีขึ้นฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาของว่าถ้าคุณอยากทำอะไรคุณจงรักมันพอคุณรักมันปุ๊บคุณก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีกว่าสิ่งอื่นเท่านั้นเองเมื่อถ้าคุณอยากจะพูดทีนี้ต้องหาเมื่อก่อนมันหาที่เรียนลำบากนะพี่เงาะ
1: ค
0: ุณผู้ชมมันไม่ใช่อยู่ๆจะมาแบบว่าจะพูดจะมาดูมีคนมาสอนออนไลน์ไม่มีนะแต่วันนี้รายการนี้ก็ดีพี่เงาะสอนอยู่ก็ดีหรือว่ามันมีคอร์สออนไลน์บางอย่างหรือฟรีคอร์สบางอย่างอะไรก็ตามหรือเป็นแค่หนังสือแล้วเขาเอามาโพสต์ลงเป็นโปรแกรมที่คุณอ่านใน1พารากราฟ1ย่อหน้า1อะไรก็ตามเดี๋ยวนี้มันสอนหมดเลย
1: พี่ลิงแล้วพี่ลิงอยู่มา29ปีอ่ะ เรียกว่าแบบว่ารุ่นดึกดำบรรพ์อย่างแท้จริงผ่านมาหลายยุคหลายสมัยมากค่ะโดยเฉพาะยุคนี้พี่ที่สื่อออนไลน์มันเกิดขึ้นเราเห็นแนวทางที่เด็กเริ่มนำเสนอแตกต่างละจากยุคก่อนสำหรับพี่ลิงเองเนี่ยเราก็เห็นว่าพี่ลิงก็ไปลงช่อง YouTube ด้วย
0: ครับ
1: ถูกมั้ยคะพี่ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารยังไงบ้างไหมคะ
0: คือในยุคก่อนการออกทีวีหรือการเป็นพิธีกรหรือการพูดออกทีวีคำก็จะถูกสงวนบางอย่างห้ามใช้แต่พอมาในยุคที่มี YouTube มีอะไรเงี้ยคำบางคำใช้ได
1: ้
0: คำบางคำไม่ถูกสังคมตราหน้าว่าหน้ารังเกียจเดียดฉันอะไรทีนี้ใน YouTube เหนือชั้นไปกว่านั้น
1: โอ้โห
0: เหมือนเราพูดอยู่หลังบ้านแล้วกินเหล้าขาวไปด้วยเข้าใจไหมเข้าใจฟีลลิ่งป่ะแต่เราก็ต้องเข้าใจเขา
1: ค่ะ
0: และเข้าใจเราเมื่อ30ปีที่แล้ว
1: ถูก
0: ยิ่งรุ่นอาจารย์ยิ่งโอ้โหไปอีกผมยี่เชื่อมระหว่างรุ่นใหม่รุ่นเก่าถูกไหมแต่ยุ่นเก่าอีกคือโอ้โหไม่ไหวแล้วพอไปถึงเด็กน้อยรุ่นนั้นมุกก็ต่างกันไปเรื่อยๆเรื่องราวของมุกก็ต่างกันไปสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำมากกว่าเกี่ยวกับคำเกี่ยวกับเรียกว่ามารยาทหรือกาลเทศะมากกว่
1: า
0: แต่ถ้าถามผมไม่มีอะไรผิดจริงๆนะไม่ได้ตอบแบบว่าไม่ได้มีอะไรผิดแต่ไม่ถูกจริตของคนในยุคต่างๆเท่านั้นเอง
1: คือเดี๋ยวนี้มันมีเป็น ักษณะนี้ด้วยพี่ลิงเหมือนกับยิ่งหยาบมากยิ่งคนติดตามชอบแชร์เยอะใครเขียนคำแรงแชร์เยอะอย่างเงี้ยค่ะพี่ลิงมองเห็นว่าในมุมพี่นะอะไรคือเส้นที่เราเรียกว่าถ้าเราจะบอกเด็กๆรุ่นใหม่ว่าเฮ้ยอะไรที่แบบว่าอย่างเงี้ยได้เลยลูกสนุกสนานไปอะไรคือเส้นที่บอกเอ้ยตรงนี้ดูหน่อยละกันพี่พอจะแชร์ในมุมพี่ได้ไหม
0: ถ้าถามพี่ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราเอาไม้บรรทัดอะไรวัดดีกว่า
1: ค่ะ
0: ถ้าเราเอาไม้บรรทัดของเราวัดสมมติเรามีองค์ความรู้เท่านี
1: ้
0: เราก็อาจจะบอกว่าลดลงหน่อยแล้วก็ให้ผ่านได้แต่ถ้าเอาไม้บรรทัดของคุณยายเราวัด คุณยายก็จะบอกว่าไม่อนุญาตเชิญเธอกลับไปแก้ใหม่เลยให้หมดทุกอย่างทีนี้อยู่ที่ว่าพูดแล้วทำลายใครไหมเท่านั้นถ้าถามพี่นะได้ทำลายสังคมไห
1: ม
0: ทำลายจริยธรรมที่ดีหรือเปล่าเช่นพูดด่าพ่อล่อแม่อยู่ตลอดเวลา
1: อ
0: ันเนี้ยถูกแชร์แต่คุณอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างคุณต้องเตรียมจริตของตัวคุณเอาไว้ให้ได้คุณต้องมีภูมิคุ้มกันให้ดีทีนี้เราอยู่ที่ว่าเราเลือกเรายังไงเราได้เสพภาษานั้นแน่ๆแต่เราต้องมีวัคซีนพ่อแม่ก็ต้องแจ้งว่าแบบนี้ไม่ดีทีนี้ถ้าถามพี่ไม่จีรังนะการพูดแบบนี้ไม่ใช่นักพูดคำคุณอาจจะพูดเก่งด้วยซ้ำแต่ไม่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเขาเรียกไม่น่าเป็นเยี่ยงอย่างแต่เราดูได้ไหมเราก็ดูได้เพื่อโอ้มันเก่งนะแต่เราเอาเยี่ยงอย่างไม่ได้แต่สำหรับคนที่พูดแล้วเก่งดีเช่นอาจารย์จตุพลสมมตินี่แหละแล้วเวลาแกสอนแต่ละอันคำสอนออกมาโอ้โหได้คิดตลอดอันนี้แหละใช่
1: ค่ะหลังจากที่ฟังพี่ลิงไปแล้วเนี่ยนะคะวันนี้ครูก็จะถอดรหัสความสำเร็จเพื่อให้ทุกคนได้เอาไปหยิบเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินแล้วชัดเจนมากตั้งแต่ตอนแรกที่พี่ลิงเริ่มพูดเลยว่าคนที่จะมีภาวะผู้นำได้เนี่ยต้องมีทักษะการสื่อสารเพราะเราจะต้องสื่อสารเพื่อที่จะโน้มน้าวใจคนเชื่อเราฟังตามเราได้นะคะซึ่งวันนี้หลายคนอาจจะเห็นความสำเร็จของพี่ลิงละเห็นโอ้โหได้รางวัลด้วยโอ้โหทำรายการหลากหลายมากเลยทั้งหมดทั้งมวลรวมไปถึงโอ้โหทำไมเขาเก่งจังในการอ่านคนวิเคราะห์ได้คนนี้ฉันจะปล่อยอะไรอันนี้ฉันจะทำแบบไหนอย่าไปคิดว่ามันเป็นความบังเอิญนะคะคุณต้องฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วคุณจะเห็นเลยนะคะว่าทั้งหมดมาทักษะทั้งหมดนี้ไม่ได้ได้มาด้วยความบังเอิญการจะเกิดทักษะได้เกิดจาก2อย่างค่ะคือทำซ้ำกับรับมาดีทำซ้ำรับมาดีเอารับมาดีก่อนรับมาดียังไงพี่ลิงเล่าว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆต้องไปอ่านข่าวมาเพื่อมาเล่าให้คนอื่นฟังต้องไปอ่านบทประพันธ์มาเพื่อเอามาเขียนมาแต่งคือแกรับเข้ามาดีก่อนแกถึงจะถ่ายออกไปดีได้เห็นมั้ยคะแกรับอะไรอีกแกไปฟังครูบาอาจารย์นะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จตุพลอาจารย์ตั้งแต่ยุคโอ้โหสมัยที่เรียกว่าเป็นนักพูดสุดยอดทั้งนั้นทำซ้ำๆโดยการรับเข้ามาซ้ำๆรับซ้ำอย่างเดียวไม่พอแกถ่ายออกด้วยแกทำตั้งแต่เด็กอะค่ะฉะนั้นอยากที่จะได้แบบนี้มันคือการทำซ้ำค่ะมันไม่ใช่เกิดมาแล้วบังเอิญนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูเห็นแล้วชัดมากจากพี่ลิงก็คือคาแรคเตอร์เราเคยเรียนกันแล้วตั้งแต่ซีซั่นก่อนๆคุณก็เคยแชร์แล้วว่าคนเราจะมีเสน่ห์ได้เนี่ยคำว่าเป็นตัวของตัวเองพี่ลิงบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่ลิงอยู่รายการนี้โอ้โหดราม่าอยู่อีกรายการหนึ่งตรงชึ่งเฮ้ยเขาไม่เป็นตัวของตัวเองเหรอไม่ใช่ค่ะเพราะความว่าเสน่ห์ของมนุษย์ที่ครูเคยบอกไปตั้งแต่ซีซั่นก่อนเสน่ห์ของมนุษย์คือเสน่ห์แห่งความมีคาแรคเตอร์สมดุลเห็นไหมคะถ้าคนหนึ่งจริงจังอย่างเดียวโอ้โหมันก็น่าเบื่อมากๆเลยถ้าคนหนึ่งเป็นคนที่แบบตลกอย่างเดียวก็ไร้สาระแต่เขาดันมีทั้งสองอย่างอยู่ในตัวเองแล้วเขาสามารถหยิบจับอะไรที่มีในตัวเขาอะขึ้นมาใช้ตามกาละแล้วก็เทศะของเขานะตามสถานที่และเวลาที่เหมาะสมอีกคำหนึ่งที่คุณง้อชอบนะคะในสิ่งที่พี่ลิงพูดคือทั้งหมดทั้งมวลในการถ่ายทอดของพี่ลิงเขาต้องการให้พูดให้ดีต่างกันนะคะกับคำว่าพูดดีพูดดีเช่นเราบอกว่าสวัสดีค่ะก็ดูเพราะดีแต่พูดให้ดีมันมีคำว่าให้ความดีกับคนอื่นด้วยใช่ไหมมันคือเจตนาฉะนั้นถ้าเราพูดสวัสดีถูกไหมฮะแต่เจตนาเราไม่ดีก็ไม่ได้พูดให้ดีแต่ถ้าเราจะพูดให้ดีเราต้องกลับมาดูที่เจตนาของเราแม้บางครั้งเป็นคำที่ไม่สุภาพแต่เจตนาของเราอ่ะมันสวยอ่ะเราอยากให้เพื่อนมีรอยยิ้มอ่ะ มันก็เป็นคำว่าพูดให้ดีได้นะคะสุดท้ายค่ะสิ่งที่อยากจะฝากเด็กๆไว้คือคำที่พี่ลิงบอกว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตพี่ลิงเลยนะจุดที่แบบจุดเรียนรู้ของพี่ลิงก็คือในวันที่พี่ลิงล้มเลิกคำว่าท้อไปเลยนะวันนี้เด็กๆหรือผู้ชมที่ติดตามรายการแล้วเอ้ยอยากจะไปทำอยากจะไปฝึกแบบพี่ลิงอยากจะเข้ามาสู่เส้นทางแบบนี้แน่นอนคุณอาจจะเจอจุดท้าทายมากมายมีคนเข้ามาซึ่งพี่ลิงก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าไอ้คนที่เขียนวันนั้นน่ะมันอาจจะเมาหรือเปล่ามันอาจจะรอแบบถ้าพี่ลิงลงเนี่ยนักร้องคนโปรดของเขาข
0: ึ้
1: น
0: คอนเสิร์ตมา
1: อะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่เขามาวิพากษ์วิจารณ์เราเขามีบาดแผลหรือประสบการณ์อะไรในชีวิตเราต้องชัดในเป้าหมายปลายทางของเราคำหนึ่งที่หัวชอบมากๆเลยที่เปลี่ยนได้พูดกับพี่ลิงว่าแค่นี้เองเหรอไอ้แค่คนคนเดียวแค่นี้มันจะล้มล้างความตั้งใจทั้งหมดที่เราสร้างสมมาได้จริงๆหรือฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าเกิดวันใดคุณเจอคำว่าท้อขึ้นมาให้กลับมาถามตัวเองสองคำถามเป้าหมายของเราคืออะไรเรากำลังทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรและสองและที่เราทำมาทั้งหมดมันไม่มีค่ากับเองคำวิจารณ์ของใครบางคนหรือเห็นไหมคะถ้าเกิดสิ่งที่เราทำมันมาจากเจตนาที่ดีไม่ตั้งใจไปเบียดเบียนทำร้ายใครนะมาจากความตั้งใจหน้าที่ของเราก็คือทำต่อไปง่ายๆแค่นั้นนะคะซึ่งวันนี้เงาะมั่นใจว่าคนดูทางบ้านนะคะได้ประโยชน์จากสิ่งที่พี่ลิงแชร์นะคะจากประสบการณ์29ปีของพี่ลิงเนี่ยบอกเลยนะคะว่าลายครับสำหรับคุณเงาะเนี่ยต้องแอบแชร์ให้ฟังนะคะว่าในเวทีที่พี่ลิงได้รางวัลในครั้งนั้นครูเงาะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกรรมการแล้วเราคุยกันในหมู่กรรมการว่าจะหาพิธีกรคนไหนที่พริ้วได้แบบที่พี่ลิงเป็นสามารถหยิบจับไปลงตรงไหนแล้วดูใช่ไปหมดกับทุกที่ได้เท่ากับที่พี่ลิงเป็นเงาะเองเคยทำรายการเป็นพิธีกรร่วมกับพี่ลิงก็เองได้ความรู้จากพี่ลิงมามากมายเลยพี่ลิงเคยสอนบอกว่าหลอกไปก่อนหลอกเป็นเหมือนเราจะไปทางเดียวกันก่อนแล้วเราค่อยหักมุมเนี่ยมันคือไหวพริบปฏิภาณและทั้งหมดก็คือชั่วโมงบินค่ะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนลองเอาหลักการเหล่านี้ไปลองประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราดูนะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะไม่มีอะไรเริ่มได้แล้วสำเร็จเลยในครั้งแรกนะคะมันจะเป็นกำแพงเมืองจีนได้ก็ต้องมีอิฐก้อนแรกก่อนเนาะเริ่มสร้างวันนี้ค่ะสะสมทีละเล็กทีละน้อยจนวันที่เราสามารถเป็นนักพูดที่ดีได้นะคะแล้ววันนี้ขอบคุณพี่ลิงมากๆนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ยินดีครับผมครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาละค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใน EP หน้านะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าใครจะมาเป็นไอดอลคนต่อไปบนเก้าอี้ตัวนี้ใน The Speech Idol ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: บ๊ายบาย
0: และสำหรับน้องๆ นะครับที่สนใจอยากจะพูดเพื่ออะไรเพื่อไปเป็นพิธีกรหลักการง่ายๆถ้าเราอยากจะพูดให้ดีก่อนคือพูดให้รู้เรื่องก่อนระดับต้น2ก็คือพูดในสิ่งที่เราถนัดที่เรารู้เรื่องมันมากที่สุดลองพูดเรื่องนั้นแล้วบันทึกเทปตัวเองแล้วก็เอาไปโพสต์ลงใน YouTube ในแพลตฟอร์มอะไรก็ตามก็เป็นการฝึกเขาเรียกฝึกง่ายที่สุดฝึกพูดจากสิ่งที่เรารู้เรื่องและเข้าใจหลังจากนั้นก็คือการบวกการให้ภาษาลงไปเช่นพูดให้มันมีอักขระถูกต้องสำเนียงน่าฟังไม่ใช่พูดแล้วยกเสียงเป็นเสียงสอง
3: แล้วก็คือพวกเรานะคะพวก
0: มันฟังตลอดมันจะรำคาญนะครับพยายามปรับเสียงออกมาให้อยู่โทนกลางๆแล้วคุณก็จะเป็นพิธีกรที่มีคนฟังแล้วไม่น่ารำคาญแม้แต่เขาหลับตาเขาก็ยังฟังได้นะครับแล้วถ้าเราอยู่ใน YouTube ทีนี้ต่อไปก็คือหาเรื่องที่เราถนัดแล้วต่อไปเติมคาแรคเตอร์เติมสิ่งที่คนอื่นไม่มีคุณมีหรือคนอื่นมีคุณมีดีกว่าเช่นเวลาไปเป็นคุณใส่ผมสีฟ้าเดินออกไปทุกครั้งคนก็จะจำได้ว่าอ๋อไอ้หัวฟ้ามาแล้วเว้ยอะไรแบบนี้นะฮะลองหาตัวตนจะมีคนที่แต่งเป็นชุดมัจจุราชแล้วก็เดินออกไปหาคนชั่วที่ทำความชั่วแล้วเราจะจัดการเขาเงี้ยถ้าคุณบอกความชั่วคุณมาคุณจะแลกกับอายุยืนได้100อะไรก็ว่าไปมันก็จะมีสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นคนเราจะเป็นพิธีกรได้ดีหรือพูดได้ดีคือทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดก่อนแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นนะครับ

สัปดาห์หน้ามาร่วมถอดบทเรียนกับ The Speed Idol เต๋าเศรษฐพงศ์กับอีกหนึ่งบทบาทในการสร้างสรรค์คอนเทนต์เป็นยูทูบเบอร์ติดตามชมได้ในวันเสาร์เวลา 16:00 น.ทางช่อง ALTV หมายเลข 4

0: พี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะเปิดรายการด้วยเมนูเด็ดของร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ละอย่างเนี่ยดูน่ารับประทานกันมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อพูดถึงคำศัพท์นะคะที่จะอธิบายถึงอาหารที่น่ากินนะคะอาหารที่มีรสชาติอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีหลากหลายคำเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะคุ้นกับคำว่า delicious ที่จะใช้นะคะบอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วชาวต่างชาติเนี่ยก็มักจะใช้คำนี้อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคำศัพท์ที่เราสามารถที่จะเลือกใช้กันได้นะคะที่จะมาแสดงว่าโอ้โหอาหารนี่อร่อยจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่า good นะคะ wow this is good โอ้นี่อร่อยดีหรือว่า this food is good หรือว่าอาจจะเป็น this food tastes good ก็คืออาหารนี่รสชาติดีเยี่ยมจังเลยนะคะอาหารนี้อร่อยดีค่ะแต่ถ้าอร่อยมากเลยนะเราอาจจะใช้คำว่า great wow this food is great this food tastes great นะภาษาพูดง่ายๆน่ารักนะคะอาจจะใช้คำว่า yummy ก็ได้ wow this is so yummy หรือว่า wow this is yummy เฉยๆก็ได้ก็หมายถึงว่าโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า scrumptious นะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหอร่อยอร่อยจังเลยค่ะ this food is scrumptious this food is scrumptious อาหารนี้เนี่ยนะคะอร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายนะคะในวันนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือ appetizing ความหมายก็คือว่า

น่าทานนะคะหรือว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกเนี่ยเจริญอาหารค่ะ This food looks appetizing This food looks appetizing ก็คืออาหารนี้เนี่ยนะคะดูโอ้โหน่าทานจังเลยค่ะแล้วรู้สึกหิวแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นจะต้องขออนุญาตนะคะ Attack the food เริ่มรับประทานอาหารกันเลยละกันสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank you.

0: สวัสดีค่ะ We meet once again AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือยังมีให้ได้เรียนรู้กันอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรือบรรทุกสินค้าทุกลำนะคะที่จะเข้าเทียบท่าไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้นะคะหรือว่าท่าเรืออื่นๆก็จะต้องมีการแจ้งสัญชาติเนาะแล้วก็แจ้งด้วยนะจำนวนลูกเรือกี่คนหรือว่าถ้าเป็นเรือสำราญผู้โดยสารก็จะต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยการตรวจคนเข้าเมืองนี้นะคะลูกเรือหรือว่านักท่องเที่ยวก็จะต้องกรอกเอกสารขาเข้าแล้วก็จะกรอกเอกสารขาออกด้วยเมื่อออกนอกประเทศนะคะที่เราเรียกกันว่า departureArrival card แต่บางครั้งนะคะเราอาจจะเห็นคำนี้แทนค่ะ embarkation หรือว่า disembarkation card ที่ใช้กรอกเมื่อเดินทางเข้าออกประเทศค่ะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะเขาก็จะใช้กัน2คำนี้เรียกเอกสารนี้ว่า DE card แล้วก็จะมีหลายประเทศนะคะที่ไม่ใช้คำว่า departure กับคำว่า arrival อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ใช้กันนะคะ arrival กับ departure ค่ะที่เรียกกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคำว่า embark เนี่ยจะหมายถึงลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินแล้ว disembark เนี่ยก็คือการขึ้นจากเรือหรือว่าลงจากเครื่องบินค่ะซึ่งก็จะใช้กับการเดินทางด้วยเรือกับการเดินทางด้วยเครื่องบินตัวอย่าง This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. เรือสำราญลำนี้เนี่ยนะคะจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์พรุ่งนี้เช้าค่ะแต่ถ้า embark on หรือว่า embark upon นะคะอันนี้เนี่ยจะหมายถึงการเริ่มดำเนินการในสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่ยากค่ะตัวอย่างประโยค We're embarking on a new project this year. We're embarking on a newproject this year พวกเรากำลังเริ่มโครงการใหม่ในปีนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วแต่ว่าก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนรายการของเราอยู่พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์แบเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้ามาเยี่ยมชมในห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งความรู้หลายๆอย่างเลยนะคะภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วคำศัพท์นะคะที่พูดถึงกันไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับท่าเรือเนี่ยเยอะแยะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีคำว่า dock วันนี้เราเน้นกันที่คำนี้ค่ะ D-O-C-K อ่านออกเสียงว่า dock ค่ะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำนี้จะหมายถึงท่าเรือท่าเทียบเรือนะคะแต่ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรือว่า British English เนี่ยนะคะก็จะหมายความว่าท่าเทียบเรือก็ได้แล้วก็จะหมายถึงอู่เรือก็ได้ค่ะไว้ซ่อมเรือเนาะนอกจากนี้คำว่า dock ยังสามารถเนี่ยนะคะนำมาใช้กับสิ่งอื่นๆได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรืออย่างเช่นอุปกรณ์เสริมที่เป็นช่องเสียบ USB นะคะหรือว่าช่องเสียบต่อจอพรินเตอร์ใช้คำว่า dock หรือว่าจะเป็น docking station รวมถึงพวกท่านชาร์จนะคะพวกนี้เขาก็ใช้คำเป็นว่า dock ได้เหมือนกันแม้แต่การเชื่อมต่อยานอวกาศค่ะซึ่งความหมายของ dock นะคะที่หมายถึงการเชื่อมต่อน่าจะมาจากการผูกเรือเข้ากับฝั่งไม่ให้เรือโครงที่เรียกกันว่า docking ค่ะพูดถึงอู่ซ่อมเรือกันแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่า dry dock หรือว่าอู่แห้งเขียนติดกันก็ได้หรือว่าเขียนแยกเป็น2คำก็ได้เช่นกันค่ะอู่แห้งเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะเป็นอู่แห้งแบบขุด graving ก็จะขุดตามขนาดของเรือเลยนะแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเสริมด้วยคอนกรีตค่ะโดยเหลือด้านหนึ่งเนี่ยไว้ที่จะเป็นประตูสำหรับเปิดเข้าไปนะอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบลอยหรือว่า floating อู่แบบนี้เนี่ยจะลอยอยู่ในน้ำที่ลึกพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าจะต้องจมอู่ลงไปในน้ำค่ะคือเขาจะใช้วิธีเอาเรือเนี่ยเข้าไปเทียบก่อนนะคะเมื่อเข้าที่แล้วเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะก็จะสูบน้ำออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ไปปรับปรุงใต้ท้องเรือได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้ค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการแล้วอย่าลืมนะคะติดตามกันได้เวลาเดิมที่เดิมแบบนี้เลยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้ต้องขอขอบพระคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

วัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงคินสแปร์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเอเนี่ยนึกถึงสำนวนนี้ Don't put all your eggs in one basket Don't put all your eggs in one basket สำนวนนี้นะคะจะหมายถึงอย่าไปหวังพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวนะคะหรือว่าง่ายเลยอย่าลงทุนอย่าลงเงินแรงกายแรงใจไปกับสิ่งเดียวเพราะว่าถ้าหากผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็จะสูญหายไปหมดเลยค่ะสำนวนนี้ค่ะก็จะเปรียบเปรยเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยใส่หรือว่าวางไข่ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะไว้ในตะกร้าเดียวกันค่ะถ้าเผื่อว่าเราทำตะกร้านั้นเนี่ยตกไข่ก็จะแตกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็เหมือนกับการที่เราลงทุนนะคะหรือว่าเราไปทุ่มอะไรสักอย่างกับสิ่งเดียวเนี่ยมีอะไรผิดพลาดนะคะเราก็จะสูญหายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาลองดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษกันบ้าง If you're going to invest the money my advice would be don't put all your eggs in one basket If you're going to invest the money my advice would be don't put all your eggs in one basket ถ้าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนนะคะแนะนำเลยนะว่าอย่าลงทุนเพียงสิ่งเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณก็จะสูญเสียไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเอภัชรีรักษาวงเคียนส์แพแก้ค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fight ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมกับเรื่องราวคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือแล้วก็สินค้าแต่ละประเภทที่ข้ามแดนเข้ามานั้นจะต้องทำการเสียภาษีนำเข้าเสียก่อนนะคะเราเรียกกันว่า dutyDUTY duty ซึ่งก็จะหมายถึงภาษีศุลกากรที่เก็บจากสินค้านะคะหรือว่าสิ่งของเวลาผ่านด่านหรือว่าข้ามแดนมาเรียกว่าภาษีนำเข้า import dutyแล้วก็จะมี export duty ก็คือภาษีส่งออกค่ะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศตามสนามบินท่าเรือด้านชายแดนก็จะมี duty free shop หรือว่าจะเป็น duty free store ซึ่งเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีนะคะก็คือว่าduty free ไม่ต้องเสียค่าอากรหรือว่าปลอดอากรปลอดภาษีค่ะปลอดภาษีศุลกากรสินค้าที่ปลอดภาษีนะคะก็จะเป็นสินค้าราคาพิเศษลดพิเศษเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแพงๆนอกจากนี้นะคะ duty ยังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะซึ่งก็จะหมายถึงหน้าที่ภารกิจการงานความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้า

0: หน้าที่ค่ะและเราก็มีประโยคมาฝากกันด้วย He has many duties to do. He has many duties to do. เขามีหน้าที่และภารกิจเนี่ยหลากหลายเหลือเกินค่ะและ2คำสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ on duty กับ off duty. on duty ก็คืออยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจการงานอยู่ค่ะอยู่ในระหว่างหน้าที่ส่วน offduty สะกดด้วย f 2ตัวนะ of off duty ก็คือนอกเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่การงานไม่อยู่ในระหว่างปฏิบัติงานอยู่ค่ะคำนี้มักจะใช้กับเจ้าหน้าที่ที่มีเวลาทำงานชัดเจนอย่างเช่น the police officer was charged with robbing while he was off duty ประโยคนี้แปลว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับกลุ่มโจรได้ระหว่างที่เขาอยู่นอกเวลาทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วขอบคุณมากๆการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในเวลาเดิมแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากข่าวที่น่าสนใจเพื่อเป็นการให้ความรู้รอบตัวกันละกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกซึ่งพอพูดถึงการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือโรคร้ายแรงนะในภาษาอังกฤษเรามักจะเห็นอยู่หลายคำทีเดียวซึ่งอาจจะสร้างความสับสนกับหลายคนนะครับว่าใช้คำไหนกันแน่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับเรามักจะเจอคำว่า epidemic outbreak หรือ pandemic ในวันนี้เราจะคุยถึง3คำนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ2คำแรกเนี่ย outbreak กับ epidemic หลายคนอาจจะใช้แทนกันเพราะมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับแต่คำว่า outbreak เนี่ยเป็นการระบาดของโรคเนี่ยเฉพาะชุมชนหรือถิ่นเริ่มต้นของโรคเท่านั้นนะครับส่วนคำว่า epidemic นั้นนะครับ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยในเวลาเดียวกันและมีอัตราที่สูงกว่าปกติเพราะแทนที่จะแพร่ระบาดโรคเนี่ยในที่ที่เดียวกันเหมือนคำว่า outbreak นั้นนะครับการแพร่ระบาดโรคของ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือรอบๆกันนะครับในหลายสถานที่ส่วนคำว่า pandemic นั้นนะครับก็เป็นแพร่ระบาดโรคเนี่ยที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการแพร่ระบาดโรคเนี่ยข้ามทวีปและในที่สุดนะครับก็ทั่วโลกก็ว่าได้ยกตัวอย่างโรคแล้วก็แล้วกันนะครับอย่างเช่น HIV หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009คือ H1N1 พอจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างจากการพาดหัวข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเอโบลากันบ้างดีกว่านะครับยกตัวอย่างครับ The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729. The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729. ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดโรคเอโบลาในแอฟริกาตะวันตกพุ่งสูงถึง729รายนะครับจากประโยคเมื่อกี้นี้นะครับมีคำที่น่าสนใจคือคำว่า death toll คำว่า death toll ในที่นี้อย่าไปสับสนกับคำว่า tollway ที่เรารู้จักกันนะครับ death toll ในที่นี้ก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตหรือยอดผู้ตายเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ risen คำว่า risen ก็มาจากคำว่า rise ก็แปลว่าสูงขึ้นหรือพุ่งสูงขึ้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วพบกันคราวหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้ได้เวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะรายการที่จะทำให้คุณเนี่ยพัฒนาขึ้นในเรื่องของความรู้คำศัพท์สำนวนต่างๆของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะแล้วที่ค่ายที่นี่นะคะจะฝึกให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสพูดกันเยอะๆนะคะหรือว่าเป็นช่วงของ English Speaking เขาก็เลยมีกิจกรรม Speech Contest ขึ้นมาแล้วกฎกติกาของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปถามทางทีมงานหรือว่า staff ของเขา Hey so tell us about the speech contest
1: Okay thank you Kumpacheri my name is Stefan here we are at Suan Bua Resort in Chiang Mai with Yeo Tin Burana School here we have one of the representative

0: Of the school. Her name is Kati. Hello, Kitty. How are you today?
1: Hello. I'm fine. And so, สวัสดีค่ะ. My name is Chaichan Kamkom. I'm from Yotin Burna School, and my nickname is Kati. And if you ask me about what I gained from this activity, then I would say that it really helps me with my English skills, mostly in speaking and listening, and also reading comprehension. And also, it also helps me with my confidence, improving my confidence in front of the people when I went to the public speaking and so on. And also it really helps me with my personality, and I really love this activity. So I think that this activity should be set up more on the next camp also. Thank you.
0: Thank you, Kati. These are just some of the awesome and cool activities that we have at AYC English Camps. I would like to say thank you very much, and back to you, Kumpa Cheri. Bye-bye, everyone.
2: Wow, that looks like a lot of fun. Thank you. เอาละค่ะเรียกได้นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะการพูดแล้วก็การฟังนั่นเองก็คือ speech เนี่ยก็คือทักษะหรือว่าการพูดนะคะก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ก็ว่าได้นะคะเนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่งค่ะซึ่งจะแตกต่างกันกับคำว่า talk ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะ talk show นะคะ talk ในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงการพูดนะคะที่เป็นการให้ความรู้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการแนะนำอะไรสักอย่างจากอาจารย์หรือว่าผู้ที่มีความรู้ค่ะโอเควันนี้ no more time ไม่มีเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันครั้งต่อไปแล้วกัน AYC Food Fit for Five วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ AYC Food Fit for Five ค่ะเราก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน community ซึ่งการที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับสหภาพยุโรปหรือว่า European Union European Union ก็คือ EU ค่ะโดยผู้นำอาเซียนเนี่ยก็มีความเห็นนะคะว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะจึงได้ประกาศปฏิญญานะคะว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่2ภาษาอังกฤษคือ Declaration of ASEAN Concord 2 Declaration of ASEAN Concord 2ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย3เสาหลักด้วยกันนะคะมาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่าค่ะคำว่า Declaration Declaration เนี่ยจะหมายถึงการประกาศสถานการณ์หรือว่าแผนการที่สำคัญคำประกาศหรือว่าแถลงการนะคะ He posted the declaration in a publicplace เขาเนี่ยส่งแถลงการนะคะหรือว่าคำประกาศไปยังสถานที่สาธารณะค่ะซึ่งคำว่า declaration เนี่ยมาจากคำกริยา to declare ที่จะหมายถึงการประกาศหรือว่าการเปิดเผยการแจ้งที่เรามักจะคุ้นเคยกันเวลาที่จะต้องนำสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะคะเข้าประเทศแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านการตรวจจากศุลกากรใช่ไหมคะอย่างเช่นสุราหรือว่าบุหรี่ที่เกินจำนวนนะคะบางทีเนี่ยก็จะเป็นเอกสารให้เรากรอกันนะคะหรือว่าบางทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะถามว่า anything to declare คุณมีของต้องสำแดงหรือเปล่าหรือว่าคุณมีของจะต้องแจ้งไหมคะแต่ถ้าเรานะคะไม่ได้นำของเข้ามาเกินจำนวนที่เขาระบุไว้หรือว่าไม่ได้นำของต้องห้ามเข้าประเทศก็ตอบไปเลยว่าNothing to declare. I have nothing to declare. ความหมายก็คือว่าไม่มีอะไรจะต้องสำแดงหรือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าของที่นำมาเนี่ยไม่ได้เป็นของต้องห้ามค่ะแต่ถ้ามีนะคะก็จะไปอยู่ในประเภท goods to declare. Goods to declare ที่จะต้องเสียภาษีหรือว่ากำจัดทิ้งไปค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินสแตเกอร์สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเราได้ทำความรู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดค่ะอย่างเช่นการจัดอีเวนต์ต่างๆเราพูดถึงกันไปแล้วพิธีกรในงานต่างๆลำดับต่อไปเนี้ยหลายคนจะนึกถึงเวลาเราพูดถึงเรื่องของอีเวนต์เนี่ยนะคะก็คือสาวๆน้องๆพริตตี้ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานเราพูดกันติดปากว่าพริตตี้นะคะเพราะว่าคิดว่านะว่ามาจากคำว่า pretty ที่แปลว่าสวยงามหรือว่าน่ารักซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะต้องพูดว่าPretty girl หรือว่า pretty lady หรือว่าถ้าจะใช้คำว่า pretty เนี่ยเราต้องใช้คำนี้ pretties จะดีกว่านะคะคือพูดโดยรวมถ้าพูดในบริบทไทยเนี่ยคนก็คือจะเข้าใจกันแต่ไปพูดต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะงงนะว่า pretty คืออะไรแล้วเราก็อาจจะพูดกันอย่างนี้ก็ได้ she works as a pretty ก็คือเธอเนี่ยนะคะทำงานเป็น pretty ค่ะแต่ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องจริงๆให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยนะจะต้องใช้เป็น adjective อย่างเช่นประโยคนี้ they are pretties แล้วนี่ก็ตั้งใจเป็น p ตัวใหญ่นะคะก็เป็นนามเฉพาะไปเลยแล้วกันเนาะแต่ในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ยินเขาเรียกกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าอาจจะสับสนแล้วก็มีคำอื่นๆที่ใช้อธิบายได้ชัดเจนกว่าอย่างเช่นคำว่า models at exhibitions หรือว่าจะเป็น beauties at exhibitions ก็ได้หรือว่าระบุชัดเจนไปเลยนะคะว่าเป็น motor show ladyพูดถึงคำว่า pretty นะคะทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะออกเสียงใกล้เคียงกันเลยนั่นก็คือคำว่า pity pity ค่ะที่แปลว่าน่าสงสารน่าเวทนานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่านะคะเอาสองคำนี้มารวมกันเลยแล้วกันเนาะ I pity the pretty ladyBecause she has no friends. ฉันรู้สึกสงสารสาวสวยคนนั้นเพราะว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับงานอีเวนต์กันไปเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะบริษัทอัมซัมอินทิเกรชั่นจำกัดค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์แพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟุตฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะโหนกระแสการออกกำลังกายเป็นประเด็นพูดในวันนี้ดีกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันละชั่วโมงหนึ่งวันละครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยวันละ20 นาทีเนี่ยทำไปเถิดนะครับไม่ว่าจะทำที่บ้านทำหน้าบ้านทำหน้าปากซอยทำที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะไปฟิตเนสก็ยังได้แต่ขออนุญาตชี้แจงสักนิดนึงนะครับที่คนไทยชอบพูดคำว่าเราไปฟิตเนสกันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับนัยยะหรือความหมายเนี่ยแตกต่างไปกว่าที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันนะครับเพราะที่คนไทยบอกว่าไปฟิตเนสนั่นคือไปสถานที่ออกกำลังกายถูกไหมครับแต่คำว่าฟิตเนสสำหรับเจ้าของภาษาเนี่ยมักจะพูดถึงความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงเนี่ยของร่างกายเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าไปสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยต้องพูดเต็มประโยคเลยนะครับก็คือ I'm going to the fitness center หรือถ้าเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะนิยมใช้คำประโยคนี้มากกว่านะครับ I'm going to the gym ครับถ้าเรามีโอกาสได้ค้นคว้าข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือฟิตเนสนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องเจอคำนี้แน่ๆเนี่ยคือคำว่า workout ไม่ว่าจะเขียนแยกกันแบบนี้หรือเขียนติดกันแบบนี้ความหมายเหมือนกันนะครับในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็แปลว่าการออกกำลังกายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขียนแยกกันแบบนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็น phrasal verb หรือกริยายังไงก็แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะครับอย่างเช่น Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ทวนอีกครั้งนะครับ Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ประโยคนี้ก็หมายความว่า Tomออกกำลังกายที่ฟิตเนสและเริ่มต้นแผนออกกำลังกายของเขาด้วยครับส่วนคำว่า workout ในความหมายทั่วไปนะครับต้องระวังนิดหนึ่งเพราะต้องดูที่บริบทและดูที่ประโยค workout โดยทั่วไปในไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับแต่แปลว่าประสบความสำเร็จในที่สุดหรือชัยชนะหรือเป็นนัยยะที่แปลว่าประสบความสำเร็จก็ว่าได้นะครับอย่างเช่น his workout will work out in the end ประโยคนี้ก็หมายความว่าการออกกำลังกายของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยหลังจากที่จบรายการปุ๊บเนี่ยแฟนรายการทุกท่านนะครับควรจะออกกำลังกายกันดีกว่านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: Welcome to English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
3: English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: เอ๊ะครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับคำว่า sound ที่เป็นได้ทั้ง linking verb แล้วก็คำนามค่ะ
2: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
3: Chris Jobs
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตคำว่า sound นะคะว่าจะอยู่ที่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
4: เป็นไงภาษาอังกฤษเก่งขึ้นแล้วได้ย้ายไปทำทัวร์เลย
5: Welcome to our travel agency. Where would you like to go?
6: What destinations do you have?
5: The station? หัวลำโพง สามเสน หลัก 4 รัง 4
4: ตายแล้วมาจากไหน
7: ก็มาที่นี่แหละมาช่วยนี่แหละคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาถามว่า What destinations do you have? Destination ก็แปลว่าที่หมายปลายทางนะครับไม่ใช่ station ก็คือสถานีโอเคนะครับกุ๊ก
5: โอเคค่ะ We have many destinations
6: I'd like to go sightseeing
5: ฮะ Sightseeing
7: ฮะ Sightseeing แฮ่กุ๊กจ๋ากับคุณผู้ชมครับ Sightseeing ไม่ใช่ Sightseeing นะครับแหมผู้ภาษาไทยจะตกใจหมดเลยนะครับ Sight S-I-G-H-T ก็คือการมองเห็น Seeing ก็คือการไปดูการไปดูสถานที่สวยงามที่ทำให้การมองเห็นของเรามีความสุขนั่นก็คือไปชมสถานที่สวยงามต่างๆนานาในประเทศไทยจะน้องกุ๊ก
5: I recommend you Water Market
6: Water Market?
5: Water Market
6: Oh, like this?
5: Yes
6: Oh, do you mean Floating Market?
5: Floating Market
7: กุ๊ก Floating Market ก็คือตลาดที่ลอยน้ำอ่ะ
5: Oh,
7: ไม่ใช่ water market ตลาดจมน้ำไปแล้ว
5: อ๋อโอเคโอเค yes yes

0: floating market?
1: No, I don't really like shopping.
0: Do you want to go to the beach?
1: The beach? Oh, like dancing.
0: you like?
1: No, I don't like nightclubs. Everybody makes fun of my dancing.
2: คุณผู้ชมครับคำว่าชายหาดเนี่ยนะครับเราจะต้องให้เกียรติตัว CH ทุกครั้งนะครับในภาษาอังกฤษคำไหนลงท้ายด้วยตัว CH ก็ beach ถ้า beach ฝรั่งฟังเป็นจังหวะเต้นรำกันแบบนี้แน่นอนครับ
0: Would you like to go to the beach?
1: Oh, the beach! Yes! I heard of this great place, Kofifi.
0: Kofi?
1: No, not coffee. Here. Kofifi Lay.
0: You mean Iceland?
1: I don't want to go to Iceland. I'm already in Thailand.
2: หมายถึงเกาะใช่ไหม
0: เกาะค่ะ
2: โอ้โหออกเสียงก็จะไอซ์แลนด์เนี่ยเมื่อกี้ที่มีฝรั่งเขาออกเสียงโคฟีฟีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับคำว่าเกาะในภาษาอังกฤษถึงแม้ว่าจะมีตัวอักษร S อยู่ในนั้นแต่ตัว S ไม่ต้องออกเสียงนะครับออกเสียงว่า Island ก็พอครับถ้าไปออกเสียงไอซ์แลนด์เป็นเมืองน้ำแข็งประเทศทางเหนือขนาดนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งก็ตกใจก็อยู่ในไทยแลนด์ส่วนที่คุณฝรั่งเขาบอกว่าโคฟีฟีก็เป็นเพราะบ้านเราเนี่ยเอาตัวพอพานไปสะกดเป็น ph ตัวอักษร ph นี่นะครับจะต้องออกเสียงฟนะครับ photograph graphic พอฝรั่งอ่านเป็น phi ก็เป็น coffee หมดนะครับน้องกุ๊ก
0: อ๋อ pp island
1: yes I want to go there
0: okay would you like to go scuba driving
1: yes. like driving and to see coral yes amazing Thailand
0: พี่คริสคะก็ดีใจอะไรอะคะ
2: ก็เธอเนี่ยไปบอกเขาว่าเขาสามารถไปขับรถใต้น้ำดูปะการังได้ไงมีไหม
0: ไม่มีค่ะมีแต่ดำน้ำค่ะ
2: ก็ต้องมีอย่าไปใส่ตัว R สิภาษาอังกฤษก็ตลกนะคำไหนที่มีตัว R บ้านเราบางทีก็ไม่ใส่พอคำไหนไม่มีก็ใส่อย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีตัว R ก็ไม่ต้องใส่ scuba diving to see coral ปะการังพูด
0: excuse me sir scuba diving to see the coral
1: oh scuba diving oh
0: yes
1: so scuba diving in Koh Phi Phi sounds great but I also want to go see a national park
0: national park ลุมพินีพาร์คจตุจักรพาร์ค
2: อ๋อส่วนรถไฟพาร์คแน่คุณผู้ชมครับคำว่าพาร์คอย่าลืมออกเสียงไม่ใช่ปอปลานะครับแต่คำว่าพาร์คก็จะแปลว่าจอดรถก็ยังสามารถแปลได้เป็นสวนสาธารณะก็ถูกเหมือนของน้องกุ๊กเขาครับแต่นั่นจะเรียกว่า public park ก็คือสวนสาธารณะแต่ national park ที่นักท่องเที่ยวชาติต่างชาติก็อยากจะไปดูคืออุทยานแห่งชาติจากกุ๊กอุทยานแห่งชาติ national park
0: เขาใหญ่ national park
1: Ooh, that sounds awesome I want to go there too so how much does it all cost
0: okay รวยแล้วงานนี้ it cost 20,500 baht
1: huh 20,500
0: yes
1: but I only have 500
0: dollar
1: no 500 baht
0: 500 baht
3: ไปกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs นะคะน้องๆเจอคำว่า sound กันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่แนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า that sounds awesome นั่นฟังดูเยี่ยมไปเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้นะคะเขาเป็น linking verb ค่ะแปลว่าฟังดูน้องๆคะคำว่า sound สามารถเป็นได้ทั้ง linking verb แล้วก็คำนามเลยค่ะมาดูหลักการใช้กันค่ะตัวแรกนะคะคำว่า sound ที่เป็น linking verb ค่ะน้องๆจะแปลว่าฟังดูและเขาจะมักจะตามด้วย adjective นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it sounds good ฟังดูดีนะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็น linking verb พอตามด้วย adjective คือคำว่า good นั่นเองค่ะ
4: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ this plan sounds interesting แผนนี้ฟังดูน่าสนใจน้องๆเห็นคำว่า sound ไหมคะคำว่า sound ตามด้วย adjective คือคำว่า interesting เพราะฉะนั้นคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็น linking verb ค่ะแปลว่าฟังดู
3: ส่วนคำว่า sound ที่เป็นคำนามนะคะน้องๆจะแปลว่าเสียงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น did you hear that strange sound คุณได้ยินเสียงแปลกๆนั้นไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้เป็นคำนามค่ะแปลว่าเสียง
4: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Could you turn the sound down? คุณช่วยลดเสียงลงหน่อยได้ไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้เป็นคำนามค่ะแปลว่าเสียง
3: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
4: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า sound ที่ประโยคไหนกันไปดูกันเลย
3: ไปดูกันเลยค่ะ
5: Excuse me.

0: I'm looking for Mr. An.
1: All right. Yes, I am.
0: Oh, you're Mr. An.
1: Yes, you're right.
0: Oh, okay.
1: Yes, how may I help you?
0: I'm supposed to come and meet you.
1: Oh, you must be their friend, Lung Ling.
0: Not Lung Ling. I'm Lung Lang.
1: All right. Yes. I see. Yep. This is some hard cash from your friend at home.
0: Hard cash? เงินสดสดอู้ยรอดแล้วรอดแล้วโอ้ขอบคุณมาก thank you so much
1: alright so is it the first time in Penang
0: well it's the first time outside Thailand เป็นครั้งแรกที่ออกนอกเมืองไทยครับเนี่ยวันมาปีนังก็ครั้งแรกชัวร
1: ์ okay then why not while you're here why not just let me take you for a tour
0: oh จะพาไปเที่ยวด้วยโอ้โหบุญหล่นทับจริงๆลุงหลัง I guess I would be honored ก็เป็นเกียรติเลยละครับเนี่ยYou're Mr. An, right?
1: Yeah, right.
0: Yo, that name sounds very Thai.
1: Because I'm Thai.
0: I'm from Thai, huh?
1: คนไทยครับ
0: อ่ะ แล้ว พี่ทำไงให้ดี อ่ะ
1: ครับผม
0: โอ้โห โชคชะตาที่ 3 อะไรกันเนี่ย งั้น ไปเลยครับ
1: โอเคครับ งั้น ทางนี้เลยครับผม
0: Am I properly dressed แต่งตัวได้เหมาะสมไหมครับ
1: ได้ครับ เข้าได้หมดครับผม

0: is beautiful สวยจริงเลยครับเนี่ย So why is this Peranakan Mansion คฤหาสน์ Peranakan นะครับที่อยู่เกาะพีนังเนี่ย Why is it a must visit spot for tourists ทำไมต้องทุกคนต้องมาที่นี่เพราะอะไร
1: This particular place is already 131 years old
0: 121ปี
1: Since the year of 1894
0: โอ้โห
1: เมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเจ้าของโดยคนจีนคนนึงเป็นคนจีนจนๆเลยแล้วก็ right. เข้ามาแล้วก็เริ่มทำงานจนมีอิทธิพลขึ้นมาแล้วก็สร้างบ้านหลังนี้เพื่ออยู่อาศัย
0: From rags to riches ที่เขาเรียกกันนะrags คือภาคีรู้เนี่ย rags to riches คือทำงานขยันหมั่นเพียรนะทำงานอย่างต่อเนื่องสักวันเราก็เป็นมหาเศรษฐีเป็นข้าบดีแล้วเป็นบ้านหลังใหญ่ๆอย่างนี้ได้
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องเจอคำว่าซาวกันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่เน็ตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า That name sounds very Thai ชื่อนั้นฟังดูไทยมากน้องๆเห็นไหมคะคำว่าซาวในที่นี้นะคะเป็น linking verb ค่ะแปลว่าฟังดูถ้าน้องเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เน็ตพูดว่า The sound is turned off คำว่าซาวในที่นี้เป็นอะไรคะระหว่าง linking verbกับ now เป็นอะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็นคำนามนั่นเองค่ะ your sound is turned off เสียงถูกปิดไปแล้วเห็นไหมคะคำว่า sound เป็นคำนามแปลว่าเสียงค่ะและคำว่า sound ในที่นี้จะเป็นอะไรดีคะน้องๆจะเป็น linking verb หรือเป็นคำนาม your plan sounds great เป็นอะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะ sound ในที่นี้นะคะจะเป็น linking verb นั่นเองค่ะเพราะว่าเขาตามด้วย adjective นะคะคือคำว่า great นั่นเองค่ะ your plan sounds great แปลว่าแผนของคุณฟังดูดีนะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง better to know เอาละค่ะช่วง better to know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้กันสับสนนั่นเองค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะส่วนคำนั้นนะคะก็คือคำว่า calm กับคำว่า cram นั่นเองค
2: ่
3: ะ
2: น้องๆคะน้องๆคงจะสับสนกันใช่ไหมคะระหว่างคำว่า calm กับ cram เพราะสองตัวนี้นะคะเขียนคล้ายกันสลับแค่ตัว l กับ aก็เลยมักจะสับสนกันได้ค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสองคำนี้เนี่ยเขามีความหมายและวิธีใช้ที่ต่างกันอย่างไรคำแรกนะคะคือคำว่า calm c a l m calm เป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น now keep calm everyone the police are on their wayตอนนี้ใจเย็นๆนะทุกคนตำรวจกำลังมาน้องๆเห็นไหมคะคำว่า calm เป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นส่วนคำว่า clam c l a m clam เป็นคำนามค่ะแปลว่าหอยยกตัวอย่างประโยคเช่น we found a big clam เราพบหอยตัวใหญ่น้องๆเห็นไหมคะคำว่า clamเป็นคำนามค่ะแปลว่าหอยนั่นเอง
3: ถ้าน้องเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูเนี่ยต้องการจะพูดว่าเธอไม่ชอบกินหอยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ She doesn't like eating ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า cram กับคำว่า crams ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า crams นั่นเองค่ะShe doesn't like eating crams เพราะคำว่า crams เป็นคำนามแปลว่าหอยค่ะ
2: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าใจเย็นๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นภาษาอังกฤษจะพูดว่า stay whatever happens ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง calm หรือ cram ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ cram นั่นเองค่ะ stay calm whatever happensแปลว่าใจเย็นๆไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า calm นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นนั่นเองค่ะ
3: เอาละค่ะก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
2: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
3: ไปดูกันเลยค่ะ
4: วันนี้เรานัดกับคุณหมอท่านหนึ่งไว้คุณหมอใจดีมากค่ะขับรถมารับพวกเราที่สถานีรถไฟเลย พราะโรงพยาบาลที่คุณหมอทำงานอยู่ไกลออกไปเป็นชั่วโมงจากจุดนี้เลยค่ะว่าแต่ว่าคุณหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านใดแล้วทำไมเราต้องพบกับคุณหมอด้วยลองฟังฟูจิเซนเซคุยไปเรื่อยๆดีกว่านะคะ
5: ทำไมถึงเริ่มต้นดูเรื่องเส้นเลือดคุณหมอว่าตอนนี้เราตรวจเรื่องนะฮะคนที่ป่วยนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยจะป่วยเพราะว่ามีเส้นเลือดที่ตีบตัน
4: เส้นเลือดแน่นอนค่ะต้องมีผลมากกับความแข็งแรงของร่างกายแน่ๆและยังไงต่อคะ
5: เพราะว่าการไหลของเส้นเลือดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในนิ้วเราก็มีเส้นเลือดฝอยการเดินของเส้นเลือดเนี่ยจะเดินดียังไงอยู่ที่การกินอาหารการกินด้วยเส้นเลือดเราเนี่ยนะฮะมันจะมีบางที่เป็นเส้นเลือดฝอยที่เลือดมันจะไปไม่ถึงแล้วก็ไม่เกิดการไหลของเลือดทำให้นะฮะพวกเซลล์ต่างๆเนี่ยมันเกิดปัญหาเป็นเหตุผลของการทำให้เกิดโรคไตไข้เจ็บต่าง
4: ๆคุณหมอลงลึกไปถึงเส้นเลือดฝอยเลยปกติเรามักจะคิดถึงสิ่งที่ใหญ่โตสำคัญกว่านั้นชักจะอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าเส้นเลือดฝอยสำคัญขนาดไหนอย่างไรบ้าง
5: โอ้โรงพยาบาลใหญ่มากเลยนะ
4: ถ้าอยากทราบว่าเส้นเลือดฝอยสำคัญอย่างไรเรามาฟังเรื่องราวของผู้ป่วยท่านนี้ดูกันนะคะท่านเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองดังนั้นจึงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดค่ะ
6: 継続したかったので、でこちらでこの指先の毛細血管の状態を見ていただいたりとか。
5: เธอบอกว่ามีเครื่องตรวจเส้นเลือดเส้นเลือดฝอยนะมาดูว่าเส้นเลือดเนี่ยไปไม่ถึงก็คือมีเส้นเลือดแต่ว่าเลือดไปไม่ถึงทำให้ผิวหนังเกิดปัญหาก็คือเส้นเลือดเนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้ใช้งานทำให้ผิวพรรณไม่ดีแล้วก็รู้สึกว่าป่วยง่ายแล้วก็มือจะเย็นชานะครับแล้วก็หลังก็จะปวดนะครับ
7: ที่ดูตัดกระโหลกช่วยเหลือ
6: ใช่มาสซาจิทำไ
5: มมาสซาจิ
6: ก็น่าฟูนิสเตนาร์เบกุ
5: ก็วิธีการตรวจรักษาเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณปีหนึ่งเลยก็หลายๆอย่างครับเขาบอกว่าหลังจากที่มือเนี่ยก็มีการนวดมือด้วยนะให้เลือดให้เลือดไหลเดินดี
7: แต่ตัวทุกเวสนี่อะไรตัดหรือว่าเซมูนะครับมันจะไม่ได้ครับ
6: คุณจะตัดได้ใช่อะไ
5: รแต่ไม่เธอบอกว่าเล็บเธอเนี่ยมีเป็นสีที่ผิดปกติแล้วก็บอกว่าป่วยคือเหมือนกับว่าเราไปวิดพื้นแล้วปวดกล้ามเนื้อเป็นเดือนเลยผมก็เลยว่ามันไม่ธรรมดาแน่ๆก็เลยมาหาหมอดูครับ
4: ตอนนี้คุณหมอพร้อมตรวจแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังคำอธิบายลึกๆจากคุณหมออีกครั้งนะคะ
6: これ赤いところは赤血球で通常の血管よりも太いので
5: นี่คือเส้นเลือดฝอยนะครับที่อยู่ในปลายนิ้วมันคือเส้นเลือดเล็กๆนิดเดียวนะครับแต่ว่าดูว่าเลือดผ่านไปหรือเปล่านะครับบอกว่านี่ครับคนที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยเล่นเส้นเลือดเนี่ยครับจะเป็นเส้นเลือดแบบนี้จะไม่ค่อยนะครับมีการคดเคี้ยวเท่าไหร่นี่คือเส้นเลือดของคนที่ป่วยนะครับเป็นเส้นเลือดที่คดเคี้ยวเยอะเมื่อมีการคดเคี้ยวเยอะเนี่ยก็จะทำให้นะครับเลือดเดินได้ยากหน่อย
6: 太くなることによって血栓ができやすくなる
5: 血栓はいเส้นเลือดตัวนี้ครับเป็นเส้นเลือดที่นะครับดูเหมือนดีใช่ไหมครับมันอ้วนเกินไปการที่มีเส้นเลือดที่อ้วนเกินไปบางทีอาจจะไม่ดีครับตัวนี้ก็ทำให้เกิดอุดตันเส้นเลือดได้นะครับเป็นตัวที่นะครับเส้นเลือดแดงเนี่ยไหลเยอะเกินไปทำให้ไปค้างอยู่ตรงนั้นได้นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ผิวหนังไปไม่ได้ไม่ดี

0: 早いのが分かるかな細いと早い流れが
1: วิธีการดูว่าเส้นเลือดฝอยนี่ดีหรือไม่ดีก็คือการนะครับเส้นเลือดฝอยน่าจะยาวขึ้นนะฮะแล้วก็ผอมลงแล้วก็มีการเดินของเลือดเยอะขึ้นครับ
2: ต้องขอขอบคุณคุณหมอและผู้ป่วยมากเลยนะคะที่ให้เราคุยด้วยละเอียดขนาดนี้เห็นชัดเลยนะคะว่าเส้นเลือดฝอยหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะและเมื่อเส้นเลือดฝอยมีปัญหาจะส่งผลอย่างไรกับร่างกายบ้างคะ
1: เมื่อเส้นเลือดฝอยนะครับไม่ดีมีการอุดตันมีเลือดเดินไม่ดีเกิดปัญหาอะไรครับ1ครับคอเลสเตอรอลสูงนะครับ2ก็คือเป็นเบาหวานแล้วก็นะครับความดันของเลือดแล้วก็ความต้านทานของการเป็นโรคน้อย คุณก็เลยเป็นโรคง่าย
0: 関連がどれぐらいあるかっていう正常のデータをまず集めて
1: เส้นเลือดฝอยเนี่ยดูเฉยๆเนี่ยมันมีผลต่ออนาคตของร่างกายเราเลยเหรอครับเธอบอกว่าจะมีศูนย์วิจัยของร่างกายของประเทศญี่ปุ่นครับที่โกเบด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องทางด้านคนที่มีอายุยืนเนี่ยจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเส้นเลือดเนี่ยถ้าเป็นเส้นเลือดฝอยที่ดีเนี่ยจะมีอายุยืน
2: แล้วเราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรให้เส้นเลือดฝอยเราทำงานได้ดีคะ
1: คนไข้เนี่ยเป็นใครนะครับเป็นคุณครูสอนฟิตเนสด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเธอเป็นคนออกกำลังกายเยอะอยู่แล้วนะฮะแต่ทำไมมีปัญหาทางด้านเส้นเลือดทั้งนั้นที่ออกกำลังกายคุณบอกว่าออกกำลังกายเยอะแต่สำคัญคืออาหารการกินออกกำลังกายเยอะแต่อาหารการกินไม่ดีก็ทำให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยไม่ดีเกิดขึ้นได้เหมือนกันดังนั้นอยู่ที่อาหารด้วยครับ
0: でそれで少しビタミン剤を入れたり漢方を少し飲んでみたりでコレステロールを下げる薬を入れるのは
2: แต่ว่าข้อมูลอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยทราบมาก่อนและทำให้เราตัดสินใจมาพบกับคุณหมอข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยอย่างหนึ่งที่มีผลกับความแข็งแรงของเส้นเลือดฝอยมากๆสมุนไพรนั้นคืออะไรคะ
0: ฮิฮัตส์น่าไทยเดทักซันตุริล
1: มาฮิฮัตส์ตึงด้ว
0: ยฮิฮัตส์ลองเปเปอร
1: ์ฮิฮัตส์ผมก็งงฮิฮัตส์แปลว่าอะไรมีในประเทศไทยด้วยนะฮิฮัตส์มีในประเทศไทยแล้วปลูกมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วยนะคุณรู้จักคำว่าดีปีไหมดีปีนี่คือคนไทยที่ใช้ปรุงอาหารเลยนะเราไม่เคยรู้จักมาก่อน
2: คุณผู้ชมได้ยังนึกหน้าตาดีปีไม่ออกลองถามอากู Google ดูนะคะตอนนี้เรามาฟังการรักษาจากคุณหมอแบบลึกซึ้งกันต่อก่อนดีกว่าค่ะ
0: そうなんだけど
1: それみたいなもんね
0: はいはいはいそれよりちょっと太いところで免疫の異常が起こってく
1: るเธอเป็นโรคยังไงก็คือเป็นโรคที่นะฮะเส้นเลือดฝอยเนี่ยเล็กมันบางกว่าเส้นผมประมาณ1ส่วน10เลยนะแล้วในเส้นเลือดเนี่ยนะฮะก็จะมีสารบางส่วนเนี่ยมันรั่วออกมาจากเส้นเลือดทำให้เกิดการปฏิกิริยาบางอย่างทำให้ภูมิต้านทานเนี่ยผิดปกติก็คือใช้ภูมิต้านทานตัวเองเนี่ยทำร้ายตัวเองเมื่อสักครู่ที่เราดูในจอนี่ก็คือเส้นเลือดฝอยที่มันหนาหน่อยจะก็ไม่ดีบางเกินไปก็ไม่ดีถ้าบางเกินไปมันจะเป็นแบบว่าเหมือนบ้านผีสิงคือมีเส้นเลือดเฉยๆแต่ว่าไม่มีเลือดเดินร่างกายเราเมื่อเส้นเลือดไม่เดินเราก็จะเกิดอะไรครับออกซิเจนหรือวิตามินไม่ไปเลี้ยงร่างกายก็ทำให้เกิดการป่วยภูมิต้านทานอะไรต่างๆเกิดขึ้นและอะไรครับคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนคนวัยรุ่นก่อนเนี่ยเป็นได้ถ้าเส้นเลือดคุณไม่มีเลือดมาเลี้ยง
2: เส้นเลือดฝอยหนาไปก็ไม่ดีบางไปก็ไม่ได้ต้องพอดีพอดีนะคะแล้วทำแบบไหนถึงจะพอดีกันนะ
0: こうやって30秒
1: 30
0: 秒頑張って
1: はいはいยกมือหมุนไปอย่างเงี้ยประมาณ30วินะเพราะอะไรเพราะให้เลือดไม่ให้ขึ้นข้างบนพอเลือดไม่ขึ้นข้างบนแล้วเอามือปล่อยลงมา
0: 30秒
1: โอ
0: ้ตัวนั้นอ่ะ
1: โอ้ท่านคนนี้ทําให้เลือดเนี่ยหลงมาเนี่ยรู้สึกร้อนน่ะ
2: ลองทําดูเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ยากค่ะตอนนี้ฟูจิเซนเซอยากลองตรวจดูสภาพของเส้นเลือดฝอยของตัวเองดูบ้างไหนขอดูบ้างสิคะว่าผลเป็นอย่างไร
1: それはちょっとあのカメラ見せないで僕たち入れて。いやね、ข้อมูลส่วนตัวห้ามดูก่อนครับ。ข้อมูลส่วนตัวไม่ให้ดูนะครับ。
2: ไม่อยากให้ดูไม่ได้ค่ะเพราะเราต้องอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจด้วยบอกมาซะดีๆค่ะ。
0: このすごく細いからこの厚みで。
3: เห็นไหมตัวนั้นเห็นไหมครับตรงจอจะเป็นเส้นเลือดฝอยที่มันจะเดินออกมาแล้วก็หายไปแล้วก็มาแล้วก็หายไปเห็นไหมครับนั่นแหละถ้าปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเส้นเลือดนี้มันจะไม่มีเขาเรียกว่าเส้นเลือดผีสิงนะก็คือจะกลายเป็นเส้นเลือดจะหายไปแล้วจะ

0: และเมื่อไม่มีแล้วเกิดอะไรขึ้นก็จะทำให้ความต้านทานของโรคหรือจะเป็นบ่อเกิดแห่งการมีโรคต่างๆ長さはいいんですけど
1: 長さはうんで時々ねじれて
0: ก็โชคดีของเส้นเลือดของผมคือเส้นเลือดมันไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปดังนั้นครับเมื่อเทียบกับคุณผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้จะเป็นคนที่มีเส้นเลือดที่นะฮะหนาเกินไปทำให้เลือดเดินช้าของผมนี่เลือดเดินดีเรียงถือว่าโอเคและเป็นเส้นเลือดที่ยาวจะไม่มีการพันกันจะไม่เป็นเส้นเลือดที่กระจุกกันเยอะนะครับมันก็เลยกลายเป็นเส้นเลือดที่ถือว่ายังโอเคอยู่
2: เส้นเลือดฝอยอ่อนแออาจส่งผลให้เราอ่อนเพลียง่วงเหงาหาวนอนผิวพรรณก็ไม่ดีด้วยคนที่เพลียไม่ทราบสาเหตุลองไปตรวจดูก็น่าจะดีนะคะ
1: 138処方病院で使えるんですけどこれの中の39種類が
3: ก็นะครับพวกที่หัวใจเต้นแรงแล้วก็ง่วงแล้วก็มึนกินสมุนไพรได้มีต้อง39ชนิดก็คือพวกที่มีความร้อนเวลากินนะอยู่ในพวกดีเปย์ด้วยครับจะอยู่ในอาหารบ้านเราในประเทศร้อนๆเยอะเลย
4: ก็ไอ้นี่ไอ้ที่คุณจิบ
3: อันนี้อบเชยอบเชย
4: อบเชย
3: นั่นแหละอบเชย
2: ฟังไปฟังมาสมุนไพรบ้านเราช่วยทำให้เส้นเลือดฝอยแข็งแรงดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่เราจะรับประทานเพียงพอหรือไม่ค่ะ
5: จากรายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของดีปรีเส้นเลือดฝอยกับสุขภาพดีที่สังเกตได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
6: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องๆทราบไหมคะคำว่าสังเกตภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคำว่าสังเกตนะคะน้องๆภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า observe เป็น verb ค่ะแปลว่าสังเกตยกตัวอย่างเช่น he observes other behavior แปลว่าเขาสังเกตพฤติกรรมของคนอื่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า observeเป็น verb ค่ะแปลว่าสังเกต
5: observation เป็นคำนามแปลว่าการสังเกตค่ะยกตัวอย่างเช่น this research is about the observation of animals' behavior งานวิจัยนี้นะคะเกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ค่ะ
6: แล้วถ้าเราเติม suffix er ลงไปข้างหลังคำว่า observe ก็จะกลายเป็นคนนั่นเองค่ะ observerเป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้สังเกตการยกตัวอย่างประโยคเช่น I attended the conference as an observer ฉันเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการน้องๆเห็นไหมคะ observer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้สังเกตการโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English level up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า level up กันแล้วนะคะน้องๆเรามาทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือเรื่องของคำว่า sound นั่นเองค่ะ sound เป็น linking verb ค่ะน้องๆแปลว่าฟังดูมักจะตามด้วย adjective นะคะส่วนคำว่า sound ที่เป็นคำนามค่ะจะแปลว่าเสียง
5: ส่วนคำว่า calm เป็น adjective ค่ะแปลว่าสงบหรือใจเย็นส่วนคำว่า cram เป็นนาวค่ะแปลว่าหอย
6: และคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็มีอยู่3คำค่ะคำแรกคือคำว่า observe เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าสังเกต observation เป็นคำนามค่ะแปลว่าการสังเกต observer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้สังเกตการ
5: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ทบทวนกันด้วยนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
6: ใช่แล้วค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนจากกันในวันนี้ค่ะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะสำนวนที่ว่า the rat race แปลว่าการทำงานที่ต้องแข่งขันกันตลอดเวลาน่าเบื่อหน่ายค่ะ
5: ยกตัวอย่างเช่น I'm so tiredOf the rat race ฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องทำงานแข่งขันกันแบบนี
6: ้ใช่แล้วค่ะแล้วน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197

0: บกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: สาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材，精心创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so alive มากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร่อย
2: อร่อย
3: หนึ่งสองสาม
2: Cheers

0: มันลาบ
1: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
1: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
1: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช
3: ่ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
4: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
0: It's so good.
1: Yeah.
7: Nice.
1: I think in like 1 year you'll be perfect.
0: You'll right, eating, right?
1: You'll be eating like 10 chilies.
4: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
0: 好不怕。
8: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
8: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
1: ลิเชียส

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: การ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และทางรายการของเรานะคะก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆได้มาร่วมสนุกและทำการกุศลแบบนี้ทุกๆสัปดาห์เลยค่ะใช่ไหมคะ Professor
1: Yeah I think the program is great because we teach a very valuable lesson to children at this age and that is social responsibility it's something that they should have with them their whole lives and it's very important to everyone around the world
0: ใช่ค่ะเพราะว่าการให้นี่ง่ายๆเลยนะคะเราเริ่มจากสิ่งรอบข้างตัวเราค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเราแบ่งขนมให้เพื่อนก็เป็นการให้นะคะมีของอะไรมากกว่าก็แบ่งปันให้เพื่อนได้หรือถ้าสมมติว่าเราเก่งในวิชาไหนเป็นวิชานึงแล้วเราติววิชาให้เพื่อนก็เหมือนกับการแบ่งปันความรู้เช่นกันค่ะและในวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง20คนพร้อมที่จะไปร่วมกันเล่นเกมเพื่อการกุศลกันไหมคะ
2: พร้อม
0: แล้วค่ะเย้เยี่ยมมากเลยค่ะน้องๆไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะใครอยากเป็นคนแรกที่ออกมาสะกดคำตรงนี้ใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะ
4: มายค่ะ
0: น้องมายกี่ขวบแล้วคะ
4: 8ครึ่งค่ะ
0: 8ครึ่งขอโชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is plastic
4: A

0: key.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell plastic is P-L-A-S-T-I-C.
0: Bike stop ก็ยังคงว่างเปล่าใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีของเราก็คือหมายเลข11ค่ะมาเลยมาเลยน้องนนท์น้องนนท์มาแก้มือใหม่ใช่ไหมคะวันนี้
2: ใช่ครับ
0: วันนี้พร้อมไหมคะลูก
2: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้ว professor
1: your word is monitor
3: m o n i t e r
1: okay your answer isIncorrect. I'm so sorry. You're so close. The ending is O-R.
0: Yeah. You knew. น้องนนท์ น้องนนท์ก็รู้โอ๊ยไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาให้ข่าวเรามาบ้านไกลใช่ไหมลูกมาจากไหนครับมาจากเชียงใหม่โอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาไม่เป็นไรนะโอ้โหท่านผู้ชมคะเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องนนท์นี่ถือว่ามีความพยายามมากๆเลยแล้วก็มีความตั้งใจจริงๆไม่ต้องห่วงนะคะรายการนี้เราเลือกแรนดอมใครจะไปรู้อาจจะแรนดอมมาได้เบอร์นี้อีกพร้อมกันไหมคะน้องๆพร้อมกันไหม
4: พร้อมค
0: ่
4: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลขขอเชิญหมายเลขขอเชิญหมายเลขหมายเลขไผ่ค่ะคราวนี้เราพร้อมกว่าครั้งที่แล้วไหมคะน้องไผ่
5: พร้อมกว่าค่ะ
0: นี่ครับพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is terminal
3: T E R M I N A L
1: All right your answer is correct congratulations
0: Good job.ลูกหน้าหนูช็อกมากเลยรู้ไม่รู้ว่า terminal แปลว่าอะไร
5: ไม่ทราบค
0: ่
5: ะ
0: แปลว่าสถานีปลายทางค่ะถึงเราไม่รู้ความหมายแต่เราสะกดได้ถูกทำยังไงมีเคล็ดลับอะไรบอกเพื่อนๆทางบ้านไหมคะ
5: ก็ฟังให้ดีแล้วก็
0: สะกดออกมาเก่งมากน้องพายไปรอที่ bike stop คนแรกเลยคนต่อไปจะเป็นใครคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมาสะกดคำก็คือหมายเลขน้องอายผู้ขี้อายไม่ใช่กี่ขวบแล้วคะน้องอาย
6: สิบค่ะ
0: สิบคราวนี้มาน้องอายเตรียมตัวพร้อมกว่าทุกครั้งหรือเปล่า
6: ประมาณ 60%
0: 60% เอาล่ะ professor
1: your word is alien
6: A L I E N
1: that is correct congratulations
0: น้องอายมาหลายครั้งมากแล้วครั้งนี้ก็ได้ไปที่นั่งอยู่ที่ Bike Stop แล้วนะคะแต่ว่าคนต่อไปที่จะไปตรง Bike Stop ของเราคือใครและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อเพนค่ะ
0: น้องเพนกี่ขวบแล้วคะ
7: 11ค่ะ
0: 11พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
1: Your word is butterfly.
7: B-U-T-T-E-R-F-L-Y.
1: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
0: Can you explain the meaning of butterfly?
7: In the school, has lots of butterflies and lots of beautiful colors.
1: That is a correct sentence. Good job!
0: Thank you very much, Pen. Let's go to Bike Stop! Yeah!คราวนี้เราจะเป็น5สาวเซเลอร์มูนหรือเปล่าเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาและคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำนั้นก็คือ11ค่ะโอ้โหน้องนนท์มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเป็นไงเราแรนดอมเราได้มาเจอกันไหมจะเป็นครั้งดีใจไหมเนี่ย
2: ดีใจครับ
0: คราวนี้รีแลกซ์ลูกรีแลกซ์ทำความตื่นเต้นออกไปสุดท้ายก็จะเข้าลึกตั้งสมาธิดีๆนะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: professor

0: Your word is present.
1: P-R-E-S-E-N-T.
0: Okay, your answer is... correct! Congratulations! Yay!
2: ได้เข้ารอบแล้ว
3: ตื่นเต้นมากเลยครับ
2: ตื่นเต้นมากเลยครับนี่คือน้ำตาแห่งความดีใจใช่ไหมเห็นไหมคะน้องๆคะความพยายามอยู่ที่ไหนเราจะไม่ท้อถอยเราจะต้องพยายามสะกดคำต่อไปใช่ไหมโอ้ยดีใจด้วยน้องนูนไปรอที่ฟิกซ์ต็อปเลยเย้และคนต่อไปจะเป็นใครใครใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขน้องมิ้นกี่ขวบละคะ
4: 10ขวบ
2: เตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะ
4: 50 50 50 50
2: ขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is intention
4: T E N S T I O N
0: Incorrect I'm sorry The correct way to spell intention is I N T E N T I O N
2: ยังคงเหลืออีกหนึ่งที่ที่ Bike Stop ของเราไปลุ้นกันนะคะว่าคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำคือใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
5: เมนทอนค่ะ
2: เมนทอนเมนทอนอายุเท่าไหร่ละคะ
5: 11ค่ะ
2: 11พร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is toothpick
2: ได้ค่ะใหม่ได้
5: T O O T H P I C K
0: Okay your answer is correct congratulations
2: เก่งมากเลยเมนทัลเรามีเคล็ดลับการสะกดคำนี้ได้ยังไงคะ
5: เป็น compound word จ้ะ
2: ถูกต้องเพราะว่าเป็น compound word ใช่ไหมคะแยก2คำแล้วก็จำทีละคำใช่ไหมเย้ในที่สุดเราก็ได้ค่ะผู้เข้ารอบทุกคนเชิญมาทางนี้เลยค่ะน้องๆทั้ง4ที่ Bike Stop เชิญข้างหน้าเลยค่ะคราวนี้4สาวกับ1หนุ่มนะคะแล้ววันนี้ทางรายการ Good Morning และ Thai PBS ก็มีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกๆคนทั้ง20คนเลยค่ะก็คือเสื้อยืดที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5ท่านที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดและช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้ก็จะเข้าไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลแต่ว่าน้องๆทั้ง5นี้จะทำได้ดีขนาดไหนไปลุ้นกันในช่วงต่อไปเลยค่ะ Let's go to spelling charity
6: เอาล่ะครับถึงเวลาที่ตัวแทนทั้ง5คนจะต้องฝ่าด่านสะกดคำศัพท์เพื่อสะสมเงินรางวัลกันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขากันเต็มที่เลยล่ะครับร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้คงลุ้นกันสนุกแน่ๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charityน้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำราคา500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
2: เข้าสู่ช่วง Spelling Charityซึ่งในวันนี้ค่ะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลและในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
7: โครงการกองทุนเด็กดอย
2: โครงการกองทุนเด็กดอยโดยมูลนิธิกระจกเงาใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
2: เพราะอะไรเอ่ยถ้าอยากเป็นตัวแทนตอบ
8: เพราะว่าเขามีโอกาสใกล้กว่าเราคร
2: ับ เราก็เลยอยากจะช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะ
8: ใช่คร
2: ับ เอาละค่ะน้องๆคะเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
8: คร
2: ับ ถ้าเข้าใจแล้วเรามาเริ่มจากผู้เข้ารอบคนแรกเลยค่ะนั่นก็คือน้องไผ่นั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะน้องไผ่พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันเลยค่ะมีทั้งหมด

0: ด1ถึง9นะคะน้องไผ่อยากเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้วันนี้มีหลายเสียงมากเลขอะไรนะคะหมายเลข5ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร Fruits เหมือนจะดีใจหรือเปล่าFruits คือ
1: ผลไม้
0: ผลไม้พร้อมไหมคะน้องไผ
1: ่พร้อมค่ะ
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now Apple
3: A W P L E
2: Kiwi
3: G E V E
2: Kiwi
3: Pass
2: Pomelo
3: Again please
2: Pomelo
0: ไม่ได้พาสได้นะคะ
3: Pass
2: Durian
3: D-U-R-I-A-N
2: Longan
3: L-O-N-G-A-N
2: Cherry
3: C-H-E-R
0: เอาให้จบเลยลูก
3: CHERY
2: Okay, sorry, you forgot one R CHERRY
0: ขาดเป็น R ตัวหนึ่ง Cherry ต้องมี2 R ใช่ไหมคะน้องไผ่คะคำเมื่อกี้ที่น้องไผ่สะกดถูกแต่ว่าพี่ว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือ Longan ฟังแล้วอาจจะคล้ายๆผลไม้ไทยชนิดหนึ่งรู้ไหมคะว่าอะไร
3: ลองกอง
0: ลองกองนั่นเองฟังแล้ว Longan Longan เอ๊ะลองกองหรือเปล่าไม่ใช่นะจริงๆแล้วคือ
3: ลำไย
0: ลำไยนั่นเองค่ะวันนี้น้องไผ่ทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะเชิญไปรอที่ใบสับต่อได้เลยน้องไอมาเลยค่ะไม่ต้องอายนะคะเอาละค่ะหมายเลข1 2 3 4 6 7 8 9น้องไออยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะโอ้ยมีหลายเสียงในรอบนี้เอาละค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขหนึ่งคือหมวดอะไร emotion รู้ไหมลูก emotion คืออะไร
4: อารมณ์
0: ถูกต้องคืออารมณ์ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: we will start now sad
3: s a d
2: shy shy
3: pass
2: happy
3: HAPPY
2: Bored
3: B-O-R-D
2: Bored
3: Pass
2: Tired
3: T-I-R-E-D
2: Angry
3: A-N-G-R-Y
2: Nervous
3: Pass
2: Pleased
3: P-L-E-A-S-E P-L-E-S-E
2: Pleased
3: P-L-E-S-D Pass
2: Excited
3: Excited
2: Afraid
3: Afraid
2: Shy
3: Chird
2: Okay, shy is S-H-Y
0: Shy, รู้ไหมคะว่า shy แปลว่าอะไรตรงกับชื่อเราเลย I แล้วอีกหนึ่งคำที่ What was the other word that she missed?
2: Pleased, you spelled please You just forgot the D P L E A S E D
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องไอเพราะวันนี้น้องไอทำได้ดีมากเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนเป็น9คำค่ะน้องเพนท์คะเชิญเลยสาวคนที่3ของเรานะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 6 7 8และ9ค่ะแนวเชื่อเพื่อนนะคะวันนี้หมายเลข2คะหมวดอะไรคะ flowers flowers คือ
5: ดอกไม้ค
0: ่
5: ะ
0: ดอกไม้ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: we will start now rose
6: r o s e
2: orchid
6: o r c h i d
2: lily
6: l i l y
2: violet
6: Again, please.
2: Violet.
6: V-I-O-L-E-T.
2: Tulip.
6: T-U-L-I-P.
2: Lotus.
6: L-O-T-U-S.
2: Sunflower.
6: S-U-L-I-P.

0: CARNFLOWER.
1: Carnation.
0: Pass.
1: Marigold.
0: Pass.
1: Jasmine.
0: Jasmine.
1: Carnation.
0: CARNATION.
1: Marigold.
0: MERRIGOLD.
1: Okay, sorry, that last one was incorrect. It's actually MARIGOLD. Great job.
2: โอ้ไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้ถือว่าน้องเพนทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด9คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำค่ะนายไปร้องที่ไมค์ทำได้เลยเก่งมากมาแล้ว1หนุ่มเดียวที่ Bike Stop ของเรามีหมายเลขที่เหลือนะคะก็คือหมายเลข3 4 6 7 8และ9ค่ะโอ้ประสานเสียงพร้อมกันมากเลยน้องนนท์เรื่องอะไรดีคะหมายเลข8เชื่อเพื่อนเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไรอ๋อเด
3: โมบายสำเร็จ
2: อยากได้หรอหมวดนี
3: ้ติวมาคร
2: ับคือทำไมแปลว่าอะไรครับ
4: ก็ยานพาหนะครับ
2: ยานพาหนะใช่เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะน้องนนท์
4: ครับ
2: Let's play spelling
1: We will start now. Wheels.
4: W-H-E-E-L-S.
1: Window.
4: W-I-N-D-O-W.
1: Belt.
4: B-E-L-T.
1: Seat.
4: S-E-A-T.
1: Hood.
4: H-O-O-D.
1: Sunroof.
4: S-U-N-R-O-O-F.
1: Engine.
4: E-N-G-I-N-E.
1: Spoiler.
4: S-P-O-I-L-E-R.
1: Console.
4: C-O-N-S-O-R.
1: Console.
4: Pass.
1: Gas tank.
4: G-A-S-T-A-N-K.
1: Console.
4: C-O-N-S-O.
1: Console.
4: C-O-N-S-O-L-E.
1: หมดแล้ว Good job.
2: ได้คำอะไรสิบคำแต่คำสุดท้ายนี่ค่อยๆมาทีละกระปิดกระปอยโชคดีนะเวลาเหลือวันนี้น้องนนท์ทำไปได้เยี่ยมมากๆเลยนั่นก็คือ10คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น28คำเย้ perfect 10น้องเมนทอลค่ะสาวสวยคนสุดท้ายเชิญมาเลยเอาล่ะเอาล่ะเมนทอลคนสุดท้ายตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 6 7และ9ค่ะน้องเมนทอลอยากเลือกหมายเลขอะไรคะ9 โอ้ยพร้อมเพรียงกันมากเลยอันนี้แบบประสานเสียงมาเลยหมายเลขนะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร park park แปลว่าอะไรคะ
5: สวนสาธารณะ
2: สวนสาธารณะปกติชอบไปเดินเล่นสวนสาธารณะไหม
5: ก็ชอบ
2: พร้อมแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะ let's play spelling
1: we will start now grass
0: g r a s s
1: swing
0: s w i n g
1: bench
0: B-E-N-C-H
1: Picnic
0: P-I-N-I-C
1: Picnic
0: P-I-N-N-I-C
1: Picnic
0: Pass
1: Pathway
0: P-A-T-H-W-A-Y
1: Basket
0: B-A-S-K-E-T
1: Garbage
0: G-A-R-B-A-G-E
1: Pigeon
0: Pass
1: Fountain
0: F-O-U-T-A-I-N
1: Fountain
0: F-O-U-N-T-A-I-N
2: พูดก่อนที่ออดจะหมดเวลาลงแล้วก็ถือว่านับเป็นว่าถูกไปค่ะ What was the other word that she missed?
1: Picnic and that is spelled P-I-C-N-I-C
2: Picnic
1: The next word was pigeon which is actually P-I-G-E-O-N. That is a tricky word to spell. So if you want, you can remember pig, and then remember E-O-N ending, which is pigeon.
2: แต่จะบอกว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำไปทั้งหมด7คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะแล้วจะไปดูทีมไบค์สต๊อปมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะเก่งมากลูกๆวันนี้มาเลยนี่แหละค่ะแล้วน้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ผ่านการเล่นเกมสะกดคำ35คำได้ทั้งหมดคำละ500บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 17,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดไปมอบให้กับโครงการกองทุนเด็กดอยโดยมูลนิธิกระจกเงาค่ะโอ้โหได้บุญกันทั่วหน้าเลยนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยและสำหรับน้องๆทั้งบ้านคนไหนที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการเราแบบนี้นะคะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆคนเก่งทุกๆคนมารวมกันตรงกลางเลยค่ะและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยการแบ่งปันความรู้คือการให้อันเป็นนิรันดร
1: ์ Share your knowledge it is a way to achieve immortality
2: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
6: Because English is all around
7: Good morning

DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปในซีซั่นนี้รายการของเราจะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านเห็นว่าอาหารของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยสามารถรังสรรค์ออกมาเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครเป็นการนำวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์กระบวนการทำเฉพาะถิ่นและวัฒนธรรมเฉพาะตัวมาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆผ่านการผสมผสานวัฒนธรรมที่แตกต่างกันหรือที่เรียกว่าอาหารฟิวชั่นจนเกิดเป็นเมนูใหม่ที่น่าสนใจและน่าลิ้มลองให้ทุกท่านได้ชมกันในรายการ Cook Culture
1: อาหารคือศิลปะแขนงหนึ่งครับที่ไม่มีวันตายเราจะเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยไปได้ไกลมากเพราะฉะนั้นอาหารไม่มีวันหยุดพัฒนาอาหารจะพัฒนาไปได้เรื่อย
2: ๆมันเวอร์ไวน์มันไม่ได้จบแค่อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งเอเชียเราเนาะจากฝั่งยุโรปก็คือมันสามารถมาเจอกันได้นี่คือความไร้ขีดจำกัดของมันจริงๆค่ะอยากลองหาเนื้อรสชาติใหม่ๆ

หากพูดถึงอาหารฟิวชั่นหรือการผสมผสานวัฒนธรรมการกินจนเกิดเป็นเมนูใหม่ขึ้นมานั้นหลายคนอาจจะนึกถึงตามภัตตาคารหรูๆหรืออาหารที่ต้องถูกรังสรรค์ขึ้นโดยเชฟผู้โด่งดังแต่แท้จริงแล้วไม่จำเป็นเลยครับเพราะเมนูใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายจากพ่อครัวแม่ครัวที่ต้องสร้างเมนูอาหารใหม่ๆให้กับร้านค้าของตนเองเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของอาหารให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองและคุกคัลเจอร์ในตอนนี้เราจะยังอยู่กันที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่เรียกว่าอาหารเมืองและอุดมไปด้วยวัฒนธรรมอาหารมากมายแล้วเรามาดูกันสิครับว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเมนูอาหารเมืองถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ในรูปแบบที่เรียกว่าฟิวชั่นฟู้ดและเมนูแรกในวันนี้ถูกรังสรรค์โดยเชฟโอ๊ตเจ้าของเมนูพอกช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มเป็นเมนูที่ใครเห็นต้องแปลกใจเพราะว่าคงไม่เคยเจอเมนูพอกช็อปแบบ